0: Ready.
1: Good morning, student. Good morning, everyone. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะพบกับใครเอ่ยหรือชื่อจริงครูกุ้งเรียกว่าโอ้โหเก่งมากหันษาได้เลยอภิวันจันทวงศ์นะคะ My name is อภิวัน My name is อภิวันทวนกันหน่อยนะคะถ้าเราบอกชื่อแนะนำตัวเองเราจะต้องบอกว่ายังไงนะเราต้องบอกชื่อจริงหรือชื่อเล่น
0: ช
1: ื่อจริงถ้า my name is เนี่ยต้องบอกชื่อจริงอย่างกุ้ง my name is อภิวรรณ my nickname is กุ้งถ้าเป็นนาวาตาวาจะต้องบอกว่าไงคะ my name is Tiwat my nickname เก่งมากอ๋อเห็นไหมเด็กๆพยายามกุ้งพยายามที่จะทบทวนเพราะเด็กๆกุ้งจะใช้คำพูดที่อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะที่สำคัญเด็กๆลองใช้บ่อยๆนะคะเด็กปลายทางเด็กๆปลายทางลองพูดแนะนำชื่อกับคุณครูบ่อยๆบอกชื่อเล่นบ่อยๆเราก็จะใช้รูปประโยคได้คล่องขึ้นนะคะการบ้านในครั้งที่แล้วครูกุ้งให้การบ้านไปใครจำได้ครูกุ้งถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
0: เลข
1: ไม่ใช่เลขตัวอักษรที่อยู่ในหัวข้อเรื่องของเราวันนี้เลยเด็กๆลองไปดูที่สไลด์กันเลยนะคะการบ้านครูกุ้งให้คำว่า job
0: job
1: job job แปลว่าอะไร
0: อาช
1: ี
0: พ
1: มีคนบอกงานมีคนบอกอาชีพแสดงว่าต่างๆไปหาความรู้มาใช่ไหมคะพอครูกุ้งให้การบ้านไปว่าคำศัพท์คำนี้ job มีความหมายว่าอย่างไรเกี่ยวกับบทเรียนของเราว่าอย่างไรจำได้ใช่ไหมคะจำได้เปล่าถ้วยฟูจำได้ใช่ไหมคะมีตัวอะไรบ้างนะลูกที่กุ้งให้ไปหา J O B job job คืออาชีพแล้วมีคำว่า my คือของใครนะของฉัน
0: my job
1: อาชีพของฉันนะวันนี้ครูกุ้งมีอาชีพให้4อาชีพที่จะมาแนะนำให้เด็กๆรู้จักกันแล้วก็จะมีบทสนทนาที่เด็กๆจะต้องได้ฝึกถามกันด้วยนะคะซึ่งในครั้งนี้อยู่ในครั้งที่1เมื่อเรียนแล้วเด็กๆจะต้องมีรู้ทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ว่ามีความหมายอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคของอาชีพได้และที่สำคัญเน้นเลยค่ะพูดถามตอบเกี่ยวกับอาชีพเด็กๆต้องพูดถามตอบเกี่ยวกับอาชีพได้ซึ่งในชั้นประถมศึกษาปีที่1เป็นการใช้บทสนทนาสั้นๆง่ายๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะเมื่อเราทราบจุดประสงค์กันแล้วไปดูกันหน่อยเรื่องนี้ jobs เติม s ด้วยแสดงว่าต้องมีหลายอาชีพลองเดากันหน่อยอาชีพที่ครูกุ้งจะนำเสนอมีกี่อาชีพเนาะไม่ต้องเดาเพราะว่าครูกุ้งบอกไปแล้วใช่ไหมมีกี่อาชีพนะ
0: 4 อาชีพ
1: เอาอาชีพที่อยู่ใกล้ตัวเราเลยเด็กๆคิดว่าคุณครูมีอะไรอีก
2: แม่บ้าน
1: มีนักเรียนมีคุณครูแล้วโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างครูกุ้งแอบได้ยินเด็กๆปลายทางลองบอกคุณครูปลายทางว่าเมื่อโตขึ้นแล้วอยากมีอาชีพอะไรครูกุ้งได้ยินพี่เติร์ดบอกอยากเป็นหมอทำไมถึงอยากเป็นหมออ่ะพี่เติร์ดหยิบไมโครโฟนมากันดีกว่าช่วงแรกเรามาคุยกันก่อนดีกว่าว่าโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรพี่เติร์ดมาเร็วๆครับลูกมาบอกเด็กๆปลายทางบอกคุณครูปลายทางบอกเพื่อนๆปลายทางกันว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นคุณหมอใช่ไหมคะทำไมถึงอยากเป็นคุณหมออ
3: ยากดูแลคนไข้
1: โอ้โหอยากดูแลคนไข้และถ้าคนไข้เป็นครูกุ้งเนี่ยรักษาให้หน่อยได้ไหม
3: ได
1: ้โอ้แล้วถ้าคนไข้เป็นนาวาได้ไหม
3: ได้
1: โอ้คุณหมอจิตใจดีปรบมือให้พี่เติร์ดหน่อยขอบคุณค่ะและใครอยากเป็นอะไรอีกที่ไม่ใช่อาชีพหมอ
4: ตำรวจ
1: นาวานาวามาซินาวามาอยากเป็นอะไรนะคะ
5: ตำรวจ
1: อยากเป็นตำรวจทำไมถึงอยากเป็นตำรวจคะ
5: จับโจรได้
1: จับโจรได้โอ้โหถ้าอย่างนั้นถ้าบ้านไหนมีโจรโทรหานาวาเลยได้ไหม ได้ไหมคะ
5: ได้ครับ
1: อ๋อโอเคนอกจากจับโจรแล้วยังทำอะไรได้อีกคิดว่าตำรวจทำอะไรได้อีกคะ
2: โทรหาก
1: ู้
2: ภัยตอนรถชน
1: โอ้โทรหาตอนรถชนได้ไหม
5: ได
1: ้โอเคอ่ะไปขอบคุณนาวาค่ะยังมีอาชีพอย่างอื่นอีกไหมอยากเป็นอยากเป็นอะไรคะมามาเอาไมโครโฟนตัวนี้ลูกไมโครโฟนตัวนี้มาฟินิกมาฟินิกมาฟินิกอยากเป็นอะไรคะ
3: อยากเป็นคุณครูค่ะ
1: จริงดิครูกุ้งตกงานแล้วเนี่ยอยากเป็นคุณครูยังคุณครูสอนวิชาอะไร
3: ภาษาไทยค่ะ
1: โอ้ลงครูกุ้งยังทำงานได้ต่อใช่ไหมตกอยากเป็นคุณครูภาษาไทยแสดงว่าชอบเรียนวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ปรบมือให้ฟีนิกซ์หน่อยอ่ะฟีนิกซ์เอาไมโครโฟนไปเก็บตรงนู้นให้ครูกุ้งขอบคุณมากค่ะเด็กๆอยากเป็นหลายอาชีพเดี๋ยวมาถามกันต่อว่าอยากเป็นอะไรนะคะอ้าวเด็กๆดูอาชีพแรกกันฟีนิกซ์ถ้าเรียกอาชีพนี้เป็นภาษาอังกฤษฟีนิกซ์จะเรียกว่าอะไรอาชีพที่ตัวเองอยากเป็น
2: teacher อ้
1: าวแสดงว่าบีอยากเป็นหรอบีไม่ได้อยากเป็นอ้าวแต่บีบอกว่ามีคำนี้คำว่าอะไรนะคะ
2: teacher
1: พร้อมๆกันเลย teacher
2: teacher
1: แล้วไม่ teacher teacher ธรรมดาฮอรินพูดแบบเป็นชาวต่างชาติพร้อมๆกันเลย teacher
2: teacher
1: ขึ้นต้นด้วย letterขึ้นต้นด้วย letter
2: T
1: letter T เขียนแบบไหนนะลากเป็นเส้นตรงลงมาแล้วก็มีขีดถูกไหมคะออกเสียงใหม่พร้อมๆกัน teacher
2: teacher
1: teacher มีใครอยากเป็น teacher บ้างโอ้โหหลายคนเลยแล้วใครอยากสอนภาษาอังกฤษบ้างบอกก่อนบุญญาพรครูกุ้งตกงานแล้วนะเนี่ยถ้าบุญญาพรเป็นคุณครูภาษาอังกฤษเนี่ยครูกุ้งไม่ได้สอนแล้วนะให้บุญญาพรมาสอนแทนแก้มาสอนแทนได้ไหมได้ไหมได้ต้องตั้งใจเรียนแล้วจะได้เป็นคุณครูภาษาอังกฤษนะคะพร้อมๆกัน teacher
2: teacher
1: teacher จำไว้นะขึ้นต้นด้วย letter
2: T
1: letter
2: T
1: บางคนบอก letter แปลงร่างถ้าแปลงร่างใช่เปล่าไม่ใช่เนาะอ้าวไปต่อไปต่อลองทายซิอาชีพที่2เป็นอาชีพอะไรทายว่าเป็นตำรวจทายว่าเป็นชาวนา
2: ทหาร
1: ทหาร
2: ตำรวจ
1: มาดูกันนะพร้อมกันเลย1
2: 2
1: 4ใช่ครูกุ้งจะบอกให้เลยเป็นอาชีพที่สบายที่สุดอาชีพอะไรคะ
2: น
1: ักเรียนออกเสียงพร้อมกัน student
2: student
1: student ขึ้นต้นด้วย letter
2: s
1: ขึ้นต้นด้วย letter
2: s
1: S เขียนยังไงคะ
2: คร
1: ูแล้วหน้าที่ของ student เป็นอย่างไร
2: เรียน
1: หน้าที่นักเรียนคืออะไรคะ
2: ต
1: ้องเรียนเรียนอย่างเดียวมาถึงก็มานั่งเรียนครูสอนอะไรก็นั่งเรียนแค่นี้หรอ
2: ไม
1: ่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นยังไง
2: ต
1: ้องตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนต้องทำอย่างไรคะ
2: ฟ
1: ังคุณครูสอน
2: ไม
1: ่คุยกันระหว่างเรียน
2: ไม
1: ่
2: เล
1: ่
2: นก
1: ันไม่พูดอันนี้ดีมากไม่พูดแทรกคุณครูเวลาสอนไม่เล่นใต้โต๊ะไม่ทั้งนั้นเลยแล้วเด็กๆทำไหม
2: ทำ
1: เด็กๆทำไหมทำเด็กๆปลายทางล่ะคะลองคิดกันดูว่าหน้าที่ของเราคืออะไรตั้งใจเรียนทำกันบ้านทำกันบ้านต้องทำเองไหม
2: ต้องทำเอง
1: ปันๆเราทำกันบ้านต้องทำเองไหม ทำเองเนาะแล้วก็เวลาที่มาโรงเรียนก็ต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาตอนเช้าส่วนใหญ่เด็กห้องเราก็จะมาประมาณ 7:30 ใช่ไหมคะแต่ก่อนมาโรงเรียนต้องทานเบรกฟาสต์มาก่อนด้วยนะเบรกฟาสต์คืออะไรนะต้องทานอาหารเช้ามาก่อนนะคะจะบอกว่าเนี่ยอาชีพเนี้ยนะจ็อบเนี้ยเป็นอาชีพที่สบายที่สุดในเมื่อสบายที่สุดแล้วครูกุ้งบอกเลยสบายที่สุดแล้วเพราะว่าเด็กๆต้องทำอาหารทานเองไหม
2: ไม
1: ่ต้องเด็กๆต้องไปหาเงินมาเรียนเองไหม
2: ไม
1: ่ต้องเด็กๆมีข้าวกลางวันทานโดย

0: ที่ไม่ต้องไปหาเงินมาทานใช่ไหม
1: ใช
0: ่สบายไหม
1: สบาย
0: แล้วถ้าสบายอย่างนี้เราควรทำแบบทำตัวอย่างไรดี
1: น
0: ่
1: าร
0: ักใช่ทำตัวก็คือต้องตั้งใจเรียน
1: น
0: ่
1: าร
0: ัก น่ารักแล้วก็รับความรู้ไปเยอะๆเพื่อที่จะได้ประกอบอาชีพอีกอาชีพหนึ่งตอนโตนะคะง่ายสุดแล้วอาชีพที่ง่ายที่สุดสตูเดนต์นี่แหละตังก็ไม่ต้องไปหามาโรงเรียนก็มีข้าวทานฉะนั้นหน้าที่เราคือตั้งใจเรียนทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำได้สัญญาจริงเปล่ามีคนไม่สัญญามีคนทำแบบนี้มีคนบอกโอเคอ่ะพร้อมๆกันเลยค่ะคำนี้สตูเดนต์สองคำแรกคำแรกอะไรนะคะ
1: teacher
0: คำแรกคือ teacher คำที่สองคือ
1: student
0: และคำที่สามค
1: ือ farmer
0: ถ้วยฟูเก่งมากเลยปรบมือให้ถ้วยฟูหน่อยถ้วยฟูใช้ความรู้เดิมถ้วยฟูตอบว่า farmer พร้อมกัน farmer
1: farmer
0: farmer ไม่ใช่ทำนาอย่างเดียวนะไม่ใช่ชาวนาอย่างเดียวชาวไร่บางคนทำไร่บางคนก็ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเราก็สามารถเรียกได้ว่า farmer พร้อมกัน fur farmer
1: farmer
0: อย่างเช่นบางคนเขาบอกว่าเลี้ยงหมูใช่ไหมเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเป็นฟาร์มไหมคะ
1: เป็น
0: ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่า farmer พร้อมกัน farmer
1: farmer
0: ได้ทั้งหมดเลยเป็นชาวไร่ชาวนาอาชีพเกษตรกรทั้งหมดนี้เราประกอบไปด้วยคำว่า farmer อยากทำไหมอาชีพนี
1: ้
0: ทำไมอ่ะ
1: อยาก
0: ไหมอยากไหมครูกุ้งคนหนึ่งครูกุ้งอยากนะอยากเพราะอยากทำเพราะว่าหนึ่งเช้ามาเราก็ไปรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องดินอะไรที่ปลูกข้าวได้ดินอะไรที่ปลูกพืชไร่ได้และพอทำเสร็จเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ต้องกลับหน้าดินอีกเป็นความรู้ยากเหมือนกันที่จะเลี้ยงปลาเป็นบ่อๆไปถึงเวลาก็มายกไปขายกันเลี้ยงหมูเนี่ยเขาเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับ farmer ทั้งหมดเลยเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับตัวเองแต่ก็ต้องหาความรู้เพื่อมาประกอบอาชีพด้วยนะคะไปต่อเลยอาชีพนี้เป็นอาชีพเฉพาะที่เกี่ยวกับช่างไม้เกี่ยวกับไม้อาชีพนี้คือเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพเฉพาะและที่สำคัญคือเราทุกคนบางคนก็ไม่สามารถทำได้ต้องใช้ความสามารถอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันเราเรียกอาชีพนี้ว่า carpenter
1: carpenter
0: เกี่ยวกับไม้ทั้งนั้นเลยเราเรียกเป็นภาษาไทยว่าช่างไม
1: ้
0: เป็นอาชีพที่บอกเลยว่าไปถึงครูกุ้งจะจับสายไม้อย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าสายไม้ให้เป็นแผ่นอย่างโต๊ะพวกเราอย่างเนี้ยก็ทำไม่เป็นนะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะด้านเหมือนกันคำนี้จำให้ได้ด้วยนะคะ carpenter
1: carpenter
0: ครูกุ้งทริคนิดหนึ่งให้จำดูนะคำแรก
1: carpenter
0: carpenter ช่างไม
1: ้
0: มีคุณพ่อใครประกอบอาชีพนี้บ้างคะคุณพ่อทำเป็นใช่ไหมคะทำประกอบอะไรประกอบช่างไม้เกี่ยวกับอะไรทำเกี่ยวกับโต๊ะใช่ไหมแล้วมีคนมาซื้อที่บ้านไหมคะมีเอาประกอบอาชีพนี้จริงๆเลยนาวาพ่อเธอเป็นครูค่ะ นาวายกมือคุณพ่อนาวาเป็นครูค่ะเป็นทีเชอร์ค่ะ
2: พ่อก็ทำด้วย
0: ทำได้แต่ยังไม่ได้เป็นประกอบอาชีพใช่ไหมทำตู้ขายเหรอ
2: ทำต
0: ู้
2: ลำโพงขายอ๋อ
0: ทำตู้ลำโพงขายนะคะแต่มีพ่อบางคุณพ่อบางท่านก็คือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการทำโต๊ะใช่ไหมทำโต๊ะทำเก้าอี้ทำที่เกี่ยวกับช่างไม้เนี่ยเราเรียกว่า carpenter พร้อมกัน carpenter
1: carpenter
0: เป็นอาชีพที่เฉพาะด้านเหมือนกันเนาะมี4อาชีพในวันนี้ใครจำได้บ้างมีอาชีพอะไร
1: teacher
0: teacher ขึ้นต้นด้วยเลยเธอG ต่อไปอะไรคะ
1: Student
0: ขึ้นต้นด้วยเลเทอร
1: ์ S
0: และอาชีพต่อไปคืออะไรนะ
1: Farmer
0: ขึ้นต้นด้วยเลเทอร
1: ์
0: F และสุดท้ายคือ Carpenter ขึ้นต้นด้วยเลเทอร
1: ์ C
0: เยี่ยมมากถ้าจำได้หมดแล้วเรามาทวนกันเลยดีกว่า ครูกุ้งมีตัวอักษรติดอยู่ด้านข้างคุณครูปลายทางลองดูนะคะคุณครูปลายทางอาจจะมีตัวอักษรติดไว้เรียบร้อยแล้วในหน้าบอร์ดของตัวเองแล้วคุณครูก็จะใช้ตัวอักษรเหล่านี้ในการทบทวนตัวอักษรกับคำศัพท์ที่เรามีดูอาชีพแรกออกเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะว่าเราเรียกว่าอะไรนะ
1: ท
0: ี
1: เซอร
0: ์ทีเซอร์ใช่ไหมพร้อมกันใหม่
1: ทีเชอร์
0: ตัวอะไรหายไปใครบอก F ตัวอะไรคะ
1: T
0: ใครบอกตัว F จ้ายอมรับมาแล้วตัว F ใช่ไหมลูกบีดไม่ใช่บีดบอกตัว F แล้วบีดก็ยิ้มเขินเพราะว่าบีดลืมนะอ้าวเลตเตอร์อะไรหายไปแก้มรู้จักเลตเตอร์ T ไหมคะที่กูกุ้งเรียกแก้มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแก้มอ่ะบอกโตขึ้นเนี่ยอยากเป็นทีเชอร์และแก้มจำได้ไหมว่าทีเชอร์ตัวอะไรหายไปแก้มได้ไหมลูกแก้มมาหากูกุ้งมาแก้มมาหากูกุ้งแก้มใส่หน้าบอกไม่ได้ไม่ได้แบบนี้กูกุ้งชอบเพราะอยากให้เด็กๆได้นะคะอ้าวแก้มมาออกเสียงพร้อมๆกันทีเชอร
3: ์
0: อ้าวเลตเตอร์อะไรหายไปหันหน้าไปหาเพื่อนหันหน้าไปหาเพื่อนเพื่อนบอกหน่อยเลตเตอร์อะไรหายไปคะ
1: ท
0: ีสาวเธอทีสาวหาเลตเตอร์ทีให้กูกุ้งหน่อยได้ไหมคะตัวทีเป็นแบบไหนบอกเพื่อนทีเส้นตรงลงมาแล้วก็มีขีดเพื่อนบอกแล้วหาเลยตัวไหนเลตเตอร์ทีคะเป็นเส้นตรงลงมาน่ะน้อแก้มบอกไม่ได้แต่จริงๆแก้มหยิบออกมาเลยค่ะ
2: ทำไมอ่ะ
0: แก้มบอกว่าแก้มไม่ได้แต่หยิบถูกไหมอ่ะ
2: ถ
0: ู
2: ก
0: เลตเตอร์อะไรหายไปคะ
1: T
0: เลตเตอร์ T ซาวเธอคำนี้ออกเสียงว่าอะไรนะ
1: teacher
0: พร้อมๆกัน teacher คำแรกได้ไปแล้วเอาเก็บเลยค่ะไปดูที่สไลด์ต่อที่สไลด์นะคะไปคำนี้คำนี้ด้านบน
1: farmer
0: พร้อมๆกันเลยค่ะ farmer ชาวไร่ชาวนาเกษตรกรขึ้นต้นด้วย letter
1: a
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: f
0: ขึ้นต้นด้วย letter f a letter f จะเป็นใครดีเน
2: า
0: ะ
2: หัวโค้ง
0: อ้าวมีคนบอกหัวโค้งมาเลยปั้นดินมาเลยหัวโค้งไปหาตัวอักษร letter f เลยค่ะปั้นดินมาแล้วปั้นดินมาแล้วได้ไหมโอ้ได้ด้วยอ้าว letter อะไรคะ letter f sound letter f sound คำนี้ออกเสียงว่าอะไรนะ farmer พร้อมกัน
1: farmer
0: เยี่ยมเลยค่ะเอาเก็บเลยติดไว้เหมือนเดิมตั้งใจเรียนมากวันนี้เยี่ยมไปต่อคำนี้เลยอาชีพที่เด็กๆอาชีพที่กุ้งก็อยากกลับไปเป็นคำนี้ออกเสียงว่าอะไรนะคะออกเสียงว่าอะไรนะลูก
1: student
0: ขึ้นต้นด้วย letter ง่ายไหม
1: ง่าย
0: อาชีพนี้ง่ายมากเลยมงคลมาเลยค่ะมงคลมาเลยเอาแบบไม่รู้ตัวแบบนี้แหละมงคลตกใจstudent ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ letter อะไรบอกมงคลดัง
1: ๆ
0: s letter s อยู่ไหนเอ่ย
2: อ
0: ้าวหันนะมงคลบอกว่าไม่ค่อยแน่ใจทำท่าให้ดูหน่อย letter s แบบไหนคะอ้าวไม่มีเสียงทำท่าให้ดูขีดให้ดูตัว s แบบไหนโค้งโค้งเหมือนเลขอะไรนะ
2: 8
0: อ๋อเอาโค้งโค้งเหมือนเลข8แต่ใช่เลข8ไหมล่ะ
2: ไม่ใช่
0: this one no เพื่อนบอก no ไม่รู้โค้งโค้งเหมือนเลข8ตัวไหนแถวนี้ใกล้ๆตัว R ตัวนี้นี่ตัว R ใกล้ๆตัว R ตัว S อยู่ไหนปรบมือให้มงคลหน่อยตัวนี้ตัวอะไรมงคลตัวอะไรนะคะ S ตัวอะไรนะคะ
1: S
0: อ้าวบอกมงคลตัวนี้ดังๆตัวอะไรนะลูก
1: S
0: มงคลจำได้ไหม S คำนี้คำศัพท์คำนี้เรียกว่าอะไร
2: student
0: เยี่ยมมากปรบมือให้มงคลหน่อยนี่แหละเด็กไม่รู้เราก็ต้องทำให้รู้ให้ได้เนาะไปต่ออาชีพสุดท้าย ค่ะเพนเทอร์พร้อมกัน

0: carpenter มาเลยค่ะเจ้าของอาชีพที่คุณพ่อเป็นคุณพ่อมีอาชีพนี้ carpenter ขึ้นต้นด้วย letter letter
1: c
0: c ตัวไหน tiktok tiktok tiktok พร้อมเลย a b c ไหนตัว c ไหนตัว c หยิบเลยขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะคะ
1: c
0: letter c สาวletter c สาวคำนี้ออกเสียงว่าอะไรนะออกเสียงว่าอะไรนั่นลูก carpenter พร้อมๆกันใหม่
1: carpenter
0: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะหมดแล้วเฉลยกันอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เฉลยกันอีกหนึ่งรอบเนาะเพราะเด็กๆจริงๆแล้วเด็กๆได้แล้วแหละบางคนไม่แม่นยำครูกุ้งก็จะให้แม่นยำอย่างมงคลไม่แม่นตัวอักษรเดี๋ยวพอจบชั่วโมงหรือมีชั่วโมงใช้ท้ายเนี่ยครูกุ้งก็จะต้องไปเสริมให้มงคลเพื่อที่จะให้จำตัวอักษรได้มากขึ้นนะคะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะตัวอักษรเป็นพื้นฐานของการเรียนภาษาอังกฤษเลยหากเด็กๆไม่ได้เสริมเติมแต่งไปให้เลยนะคะคำแรกออกเสียงมาพร้อมกัน teacher ตัวอะไรหายไปทีทำแบบไหนลูก
1: ตัวมา
0: แล้วก็ขีดไปต่อคำที่สองอ่านออกเสียงคำศัพท์นี้ก่อนอ่านออกเสียงคำศัพท์นี้ก่อนลูกว่าเรียกว่าตัวอะไรหายไป S เขียนแบบไหนครับมงคลมงคลต้องดูด้วยนะ S โค้งๆคำต่อไปมงคลครับคำนี
1: ้
0: farmer พร้อมๆกัน farmer ตัวอะไรหายไป F แบบไหนครับ
1: omega
0: แล้วก็ key และคำต่อไปคำว่ารู้แล้วว่าเป็นตัว C แต่คำนี้ออกเสียงว่าอะไรนะ carpenter พร้อมๆกัน carpenter
1: carpenter
0: ตัวอะไรหายไปตัวอะไรหายไป C โอเคช่วยครูกุ้งปรบมือให้ตัวเองหน่อยทุกคนช่วยครูกุ้งได้หมดไปต่อเลยค่ะคราวนี้เราจะมาเรียนรู้บทสนทนากันคำถามจะขึ้นต้นด้วย R คำตอบตอบได้2แบบคือ yes กับ
1: no
0: yes เราทำแบบนี้ yes
1: no
0: มันบ่งบอกว่าอะไร yes ก็คือ
1: ถูกต้อง
0: ถ้า no ก็คือ
1: ไม่
0: หรือใช่หรือไม่ใช่นั่นเองคำถามนี้ถ้าขึ้นต้นด้วย R ถ้าเป็นถ้าเด็กๆโตขึ้นไปก็จะได้เรียนว่าคำถามที่ขึ้นต้นด้วย is am are จะตอบได้แค่2แบบก็คือ yes กับ no นะคะคำถามถามว่า are you a teacher
1: are you a teacher
0: are you a teacherเสียงสุดท้ายจะสูงขึ้นไปหน่อยพร้อมๆกันใหม่ Are you a teacher?
1: Are you a teacher?
0: Are you a teacher? กูกุ้งถามเด็กๆเลย Are you a teacher? Yes หรือ no?
1: Yes
0: เด็กๆเป็นคุณครู
1: No
0: โอเค Are you a teacher?
1: No
0: โอเคแต่ถ้าถามคนนี้ถามว่า Are you a teacher?
1: Yes
0: เยี่ยมมากถามคนนี้ใหม่ Are you a farmerYes. Are you a carpenter?
1: Yes.
0: มือไปไหนอ่ะ
1: yes.
0: เด็กๆปลายทางทำมือไปพร้อมๆกันนะคะ Are you a student?
1: Yes.
0: ถามใหม่นะกูกุ้งถามใหม่ถามถึงคนนี้สมมุติเด็กๆ เป็นคนนี้นะ Are you a farmer?
1: Yes.
2: No.
0: ฟังคำถามดีๆ
1: No.
0: Are you a farmer?
1: No.
0: No. Are you a carpenter?
1: No.
0: ปั้นดินปั้นดินตอบอย่างตั้งใจ yes
1: no
0: เป็น carpenter ใช่ปะ
1: no
0: are you a carpenter
1: no
0: are you a student
1: no
0: are you a teacher
1: no
0: เหมือนกันถ้าครูกุ้งถามเด็กๆนะ are you a student
1: yes
0: are you a student
1: yes
0: โอเคไปดูกันเลยค่ะคนแรกคนนี้นะคำถามถามว่าใครอ่านคำถามได้บ้างไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นต้นด้วย was ขึ้นต้นด้วย are Are you a teacher?
1: Are you a teacher?
0: Are you a teacher? รูปเนี้ย

0: ใช่ทิเชอร์ไหม
1: ใช
0: ่ใช่ก็ต้องตอบว่า
1: yes
0: พร้อมๆกัน yes โอเคไปต่อประโยคนี้จะอ่านว่าอะไรนะ Are you a student Are you a student ดูดีๆดูดีๆอ้าวครูกุ้งเป็นคนถามน้องตอบนะลูกนะ Are you a student
1: No
0: คำตอบก็คือ noไปต่อไปต่อดูคำถามนะคะตั้งใจดูคำถามมงคลถามว่าอะไรเอเทนอ่านได้ดังๆเลยลูกมั่นใจอ่ะเก่งมากเอเทนปรบมือให้เอเทนเลยเอเทนถามว่า Are you a farmer คำตอบก็ต้องตอบว่าYes โอเคเอเทนใช้ได้เลยต่อไปคำถามนี้ช่วยเอเทนอ่านพร้อมกันอ่านว่า
1: Are you a carpenter
0: เก่งมาก Are you a carpenter Are you a carpenter เสียงสูงขึ้นไปหน่อยเสียงสุดท้ายจะสูง Are you a carpenter
1: ใช
0: ่หรือไม่ใช่คะ
1: No
0: คำตอบก็คือ
1: No
0: โอเคคำถามนี้ดูจากรูปเด็กๆช่วยตอบนะเด็กๆช่วยตอบนะคะ Are you a student
1: Yes
0: Yes Are you a farmer
1: No
0: อันนี้ต้องเป็นอะไรคะรูปเนี้ย
1: ค
0: ุณครูโชคดีครูกุ้งไม่ได้ใส่แว่นเหมือนเขาใช่ไหมเป็น teacher นะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นช่วงนี้เป็นช่วง practice speakingเราจะต้องมาฝึกพูดถามตอบเกี่ยวกับอาชีพกันโดยใช้คำถามถามว่า Are you a แล้วก็ตามด้วยคำศัพท์แล้วก็ตอบด้วย yes หรือ no นะคะเด็กๆปลายทางลองดูนะคะคุณครูปลายทางอาจจะปริ้นรูปที่เป็นเกี่ยวกับอาชีพมาแล้วเรียบร้อยลองดูกิจกรรมครูกุ้งในรอบแรกแล้วหลังจากนั้นลองฝึกพูดกับเด็กๆดูนะคะเป็นคำถามคำตอบง่ายๆเช่นครูกุ้งหยิบอาชีพนี้เลยไม่ได้เป็นทีเชอร์แล้วนะจะต้องถามครูกุ้งว่าอะไรนะ
1: Are you a carpenter
0: โอเคแล้ว yes เราก็ต้องตอบ yes นะคะ
1: yes.
0: แบบนี้ดีกว่าจะต้องมีคนพูดกับคนตอบทีละคนครูกุ้งจะเรียกมาเป็นกลุ่มดีกว่าได้ไหมคะ
1: yeah.
0: ขอตัวแทนกลุ่มนะทีละคนนะไม่แย่งกันนะคะไม่แย่งกันเพราะครูกุ้งพยายามให้ออกทุกคนอย่างเช่นกลุ่มที่1กลุ่มที่1ใครออกมาดีเอเทนมาเอเทนมาเอเทนกลุ่มที่2จะเป็นใครออกมาดีคะอุ๋งอุ๋งมาครูกุ้งจะพยายามเวียนให้ครบครู่นี้จะต้องมาใช้บทสนทนากันให้ตอบ yes หรือ no เท่านั้นนะคะไปหยิบไมโครโฟนมาคนละตัวเลยลูกไปมาเลยอุ๋งหยิบหนึ่งอาชีพคำศัพท์นะเอเทนหยิบหนึ่งอาชีพค่ะหันหน้าไปที่หน้ากล้องเลยหยิบบัตรคำขึ้นเพื่อนได้อาชีพอะไรบ้างคะได้คำว่าอะไรนะคะ
1: student
0: อีกคนได้เอเทนได้คำว่าอะไรนะ
1: teacher
0: ได้คำว่าอะไรนะลูก
1: teacher
0: สองคนนี้ต้องฝึกสนทนากันอ้าวหันหน้ากลับมาถามเลยถามเลยนะดูซิว่าเพื่อนจะตอบ yes หรือ no ใครจะเป็นคนถามก่อนคะเอเทนถามก่อน
2: Are you teacher
0: Are you a teacher
2: Yes
0: หนูเป็นไม่ใช่ต้องตอบว่าอะไรคะ
2: No
0: อ้าวเปลี่ยนมั่งหนูจะถามไม่ใช่ลูกเปลี่ยนมั่งน้องต้องถามเป็นคนถาม Are you อะไรคะ Are you อะไร
2: Are you a teacher
0: Are you a teacher
1: Yes
0: โอเคแค่นี้เองใช้บัตรคำถามตอบกันนะคะถามด้วยคำถามอื่นที่เป็นไม่ตรงกับคำศัพท์ได้หรือตรงกับคำศัพท์ได้เหมือนกันเป็นตัวอย่างนะคะอ้าว กลับคืนมาขอครูกุ้งไปเอาไมโครโฟนไปวางครูกุ้งติดตรงนี้ถูกไหมเนี่ย
3: ไม่ถูก
0: ถูกไหมคะไม่ถูกครับไม่ถูกค่ะถูกปะไม่ถูกค่ะต้องไปตรงไหนข้างล่างและคำนี้ก็ต้องอยู่ด้านบนอ่ะคราวนี้มาต่อเมื่อสักครู่เป็นกลุ่ม1กลุ่ม2ขอกลุ่ม3ตัวแทนกลุ่ม3 1คนนะว่าขอตัวแทนกลุ่ม4 1คนมาเลยค่ะอ้าวต่างๆมาเมื่อสักครู่ออกแล้วขอต่างๆมาละกันอ้าวหยิบไมโครโฟนเลยค่ะเลือกอาชีพ1อาชีพที่ไม่ซ้ำกับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้โอเคเรียบร้อยให้เพื่อนดูให้เพื่อนๆปลายทางดูมาดูซิต่างๆได้อาชีพอะไรคะเราเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะลูกคาร์เพนเตอร์เรียกว่าอะไรนะคะคาร์เพนเตอร์อ้าวนาวาได้อาชีพอะไรคะได้อาชีพอะไรลูกฟาร์มเมอร์พร้อมๆกันฟาร์มเมอร์
1: เ
0: กษตรกรชาวนาชาวไร่ได้หมดเลยนะคะอ้าวหันหน้ามาคราวนี้เมื่อหันหน้ามาเรียบร้อยแล้วต้องใช้คำถาม are you อะไร are you แล้วก็ตามด้วย are you อะแล้วก็ตามด้วยอาชีพนะถามเลยค่ะใครจะเริ่มก่อนต่างๆเริ่มก่อนถามเลย1 2 3
2: Are you a vendor?
0: Are you a
2: farmer
0: ใช่มั้ย
2: farmer
0: Yeah Yes นาวาถามบ้าง
2: Are you a
0: teacher อะไรนะ
2: teacher
0: Are you a teacher นาวาถามดัง
2: ๆ Are you a teacherNo
0: โอเคเขาเป็น carpenter โอเคอ่ะไปต่อวางเลยค่ะวางไมโครโฟนขอกลุ่ม5 1คนขอกลุ่ม5 1คนอ่ะเอามา2คนมา2คนเลยเพราะว่ากลุ่ม5ไม่มีกลุ่ม6เนาะอ้าวหยิบไมโครโฟนเลยค่ะเลือกอาชีพที่ชอบเลือกอาชีพที่ชอบสุภาพบุรุษให้ผู้หญิงเลือกก่อนดีไหมได้หยิบได้ทั้งรูปภาพได้ทั้งคำศัพท์เลยดูสิคนแรกหันษาหันษาหยิบคำว่าอะไรนะคะ
1: teacher
0: หันษาหยิบคำว่า
1: teacher
0: คนที่สองหยิบคำว่า
1: carpenter
0: เดี๋ยวสองคนนี้จะสนทนาให้เราอยู่นะคะอ้าวหันหน้ากลับมาถามว่าอะไรนะใครจะถามก่อนโอ้ชี้เลยชี้เลยเพื่อนถามก่อนอ้าวหันษาถามว่า
2: Are you a student?
0: Are you a student? เนี่ยเราเป็น student ไหมตอนนี้เราเป็นคนเนี้ยตอบ yes หรือตอบ no คะ
2: No
0: No เก่งมากอ้าวถามคนนี้บ้างคนนี้เขาเป็นอะไรเนาะ Are you อะไรนะคะ1 2 3
2: Are you a teacher?
1: Yes.
0: โอเคเก่งมากเลยปรบมือให้2คนนี้หน่อยค่ะเยี่ยมเลยกูกุ้งติดคำนี้ต่อนะได้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อย ID จ๋า ID ไม่ยุ่งกับไมค์เนาะอ้าวเอามือประสานไว้ที่ตักแล้วเดี๋ยวกูกุ้งขออีก2คนที่กูกุ้งอยากจะให้มาฝึกพูดกันนะคะคนแรกถ้วยฟูมาถ้วยฟูเลยกูกุ้งจะพยายามเรียกเด็กขี้อายสักนิดหนึ่งเราจะมาฝึกพูดกันเพราะไม่ค่อยได้ยินเสียงแมนยูแมนยูแมนยูได้ไหมคะแมนยูมาแมนยูมากูกุ้งไม่ค่อยได้ยินเสียงแมนยูถ้วยฟูก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงไปหยิบไมโครโฟนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนปลายทางนู่นด้านนู้นด้านนู้นลูกเพื่อนเพื่อนปลายทางอยากได้เสียงสองคนนี้แหละแมนยูมาเลยหยิบหนึ่งอาชีพเลยค่ะแมนยูมาหยิบเลยต่อแมนยูแมนยูจะเป็นคนไหนอยากเป็นใครในอาชีพตอนโตโอเคโอเคอีกหนึ่งคนนะดูเลยค่ะถ้วยฟูถ้วยฟูเอารูปให้เพื่อนๆปลายทางดูถ้วยฟูอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นอะไรคะ
1: ทีเชอร
0: ์แล้วแมนยูอยากเป็นอะไรคะ
1: คาร์เพนเตอร์
0: อยากเป็นอะไรนะลูกคาร์เพนเตอร์อ้าว 2 คนนี้จะสนทนาให้ฟังครูกุ้งไม่ค่อยได้ยินเสียงทั้ง2 คนเลย

0: เลยเรามาฟังเสียงเพราะๆจากเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนกันได้ไหมคะได้อ้าวหันหน้ามาค่ะใครจะเป็นคนถามก่อนไม่มีสัญญาณตอบรับกันทั้งคู่เลยด้วยฟูถามก่อนด้วยฟูถามก่อนถามเขาว่า
1: Are you a carpenter?
0: Are you a carpenter? ใช่ไหมคะน้องเป็น carpenter ใช่ไหมใช่ใช่ก็ต้องตอบว่า
1: Yes
0: Yes อ้าวแมนยูแมนยูถามกันถามคำถามนี้ Are you อะไรคะครูกุ้งถือให้Are you อะไรคะพูดตามครูกุ้ง Are you a teacher?
1: Are you a teacherYes
0: Yes โอเคปรบมือให้สองคนนี้เลยเดี๋ยวครั้งหน้าครูกุ้งจะเรียกบ่อยๆจะได้เป็นการฝึกถามตอบกันนะคะตรงนี้เป็นบทสนทนาง่ายๆที่คุณครูปลายทางสามารถที่จะให้เด็กๆจับคู่กันมาถามตอบกันนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเนาะปุญญพรเนาะโอเคถ้าครูกุ้งถามตัวเองถ้ามีใครอยากถามครูกุ้งบ้างอะถ้าไม่ใช่อาชีพทีเชอร์จำได้ไหมอายุอะไร
2: Are you a carpenter?
0: Are you a carpenter? No
2: You are a farmer?
0: Are you a farmer?
2: No
0: No ตอนนี้ไม่ได้เป็นที่เชิญแล้ว Are you a student? Yes ถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกัน Close your eye ปิดตาครูกุ้งหยิบคำนี้นะหยิบคำนี้ฟึบเรียบร้อยอ้าวลืมตามา Open your eyes ไม่บอกไม่บอกจะต้องถามครูกุ้งว่าอะไรคะ
2: I
0: you are student yes นี่ง่ายๆเลยจริงๆถ้าคุณครูปลายทางนะคะลองทำคำศัพท์แล้วให้เด็กๆล้วงมาแล้วก็ทายใจกันเป็นการทายคำศัพท์กันก็จะเป็นคำถามแบบง่ายๆที่เราสามารถเล่นเกมได้ครั้งหน้าจะเป็นเกมที่ทำให้เห็นว่าเด็กๆล้วงคำศัพท์ขึ้นมาแล้วจะต้องทายคำศัพท์กันให้ได้นะคะวันนี้พูดถามตอบบทสนทนาครูกุ้งมีตัวอย่างให้เห็นหลายๆกลุ่มแล้วนะคะและเด็กทุกกลุ่มก็ได้มาฝึกพูดอยู่เรื่อยๆคุณครูกุ้งพยายามเรียกให้เด็กๆทุกคนคนไหนที่ไม่กล้าแสดงออกเราก็จะพยายามเรียกออกมาให้ได้ฝึกกันนะคะคราวนี้ไปที่ใบงานของเด็กๆเลยค่ะเปิดชุดกิจกรรมในใบงานที่3เลยอยู่หน้าที่เท่าไหร่เด็กๆปลายทางเตรียมไว้ก่อนแล้วอยู่หน้าที่25 25ถ้าเป็น number ก็คือ25แต่ถ้าเป็นลำดับที่ก็25วันนี้เด็กๆมีไม้บรรทัดไหมคะ
3: ม
0: ี
3: ค่ะ
0: มีไม้บรรทัดไหมคะ
3: ม
0: ี
3: ค่ะ
0: ขอเตรียมไม้บรรทัดดินสอยางลบไว้บนโต๊ะเลยไม้บรรทัดดินสอยางลบไว้บนโต๊ะเลยดินสอเด็กๆเหลามาจากบ้านไหมเหลามาน
4: ี่เห็น
0: เรียบร้อยนะคะนับพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5ให้อะไรไปลูกแล้วหนูมีใช้ป่ะ
5: ใช่ค่ะตัวนี้จะแบ่ง
0: โอเคนี่มีเรื่องน่ารักเกิดขึ้นอุ๋งบอกว่าแก้มไม่มีไม้บรรทัดและอุ๋งก็จะแบ่งไม้บรรทัดกับแก้มใช้กันเป็นการแชร์เป็นการแชร์เป็นเรื่องแบ่งปันกันมีน้ำใจนะคะเป็นเรื่องที่ดีอ้าวพร้อมแล้วเด็กพร้อมยังเด็กพร้อมยังคะใบงานเรียบร้อยแล้วข้อแม้วันนี้ขอเป็นเส้นตรงเพราะเคยมีคนทำแบบอย่างนี้กูกุ้งนะตรวจงานยากมันจะบ่งบอกด้วยว่าเด็กๆไม่มีความตั้งใจในการทำงานเพราะวันนี้ครูกุ้งให้ใช้ไม้บรรทัดอย่างเช่นเขาอยากจะโยงคำเนี้ยเขาโยงเนี้ยเด็กๆคิดว่าสวยไหมคะ พราะบางคนโยงอย่างนี้

0: เสร็จนะคำต่อไปก็ยงเนี่ยเด็กๆว่ารู้สึกว่าสวยงามไหมคะไม่สวยฉะนั้นเอาแบบทำแบบนี้ไหมคะไม่ทำนะ
1: ทำแบบตรงๆ
0: ทำแบบยังไงคะ
1: ตรง
0: ๆใช้ไม้บรรทัด

0: Are you ready? Yes. Okay. เรามาอ่านคำศัพท์ทีละคำเลยค่ะ Look at the board.
1: Look at
0: the board. Look at แปลว่าอะไรคะตอนนี้ใช้ทำใช้ตาดู Look at the board. พร้อมนะ
1: Yes.
0: คำแรกเลยค่ะใครจำได้คำนี้อ่านว่าอย่างไรคำนี้อ่านว่าทีเชอร์คำนี้เลยเอาแล้วครูกุ้งสอนเริ่มไม่ได้แล้วเรียกว่าอะไรนะคะขึ้นต้นด้วยเลเทอร์ยังไม่ทำฟินิกครูกุ้งพาอ่านก่อนขึ้นต้นด้วยเลเทอร์เอฟเลเทอร์เอฟซาวเลเทอร์เอฟซาวพร้อมๆกันฟาร์เมอร์ตรงกับรูปที่หนึ่งNo ตรงกับรูปที่สอง
1: yes.
0: ใช้แม่บรรทัดลากลงมาเลยค่ะตรงๆ จับไม้บรรทัดดีๆวิธีการจับไม้บรรทัดนิ้วจะต้องจับให้มั่นคงในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งของเราครูกุ้งต้องสอนตั้งแต่เริ่มต้นก็คือจับไม้บรรทัดให้มั่นคงแล้วก็ลากเส้นไม้บรรทัดจะต้องอยู่เป็นแนวล่างลูกแนวล่างนี้นะคะจับไม้บรรทัดให้มั่นคงถ้วยฟูไม่ใช่ถ้วยฟูคำแรกของครูกุ้งคือฟาร์เมอร์ค่ะหยิบที่ฟาร์เมอร์เลยไปต่อทันไหมลูกอุ่มได้ไหมแบ่งกันโอเคนี่ไม่ได้เลยคำนี้ค่ะฟาร์เมอร์อยู่นี่หนูต้องดูไปพร้อมครูกุ้งเอาลากลากเลยจับให้มั่นเด็กๆปลายทางตอนนี้จับไม้บรรทัดมั่นคงไหมคะถ้ามั่นคงเราก็จะลากเส้นที่สวยงามได้อะตอมฟังกุ้งด้วยนะลูกเอวาอะตอมฟังด้วยนะทำก็นี่หนูขาหน้านี้ค่ะผิดหน้าค่ะลูกผิดหน้าจ้านี่จ้าหนูดูของตัวเองไม่ดูของเพื่อนจับไม้บรรทัดจับหนูต้องจับไม้บรรทัดก่อนลูกจับไม้บรรทัดไม่ใช่วิธีการจับจับที่ข้างล่างจับข้างล่างลากไปไม้บรรทัดมีไหมคะครั้งหน้าต้องเตรียมไม้บรรทัดตัวเองมานะเข้าใจนะไปต่อไม่ทำล่วงหน้าเพราะมีคนผิดนะทำล่วงหน้าไปก่อนมีคนผิดนะไปต่อคำที่สองขึ้นต้นด้วยเลเทอร์ขึ้นต้นด้วยเลเทอร
1: ์
0: T สาว T สาวคำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรเรียกว่าอะไรนะลูก
1: teacher
0: ตรงกับรูปที่4ตรงกับรูปที่3ตรงกับรูปที่1โอเคจับไม้บรรทัดลากเป็นเส้นตรงลงมาค่ะจับไม้บรรทัดลากเป็นเส้นตรงลงมาต้องฝึกจับไม้บรรทัดนะลูกนะวิธีการจับไม้บรรทัดไม่ใช่แบบนี้พี่เติร์ดจับได้ไหม okay. ดูนะครูกุ้งพาจับนะเราจะลากเอาไม้บรรทัดเนี่ยอยู่ข้างล่างดินสอจะอยู่ข้างบนลากลงมาเยี่ยมมากพี่เติร์ดได้ไหมจับไม้บรรทัดได้ไหมลูก yes. ได้แล้วพี่เติร์ดกดไม้บรรทัดแน่นๆลากเลยเยี่ยมครับอ๋อเพื่อนให้ยืมอย่าลืมขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนมีน้ำใจเรียบร้อยไหมคะ
1: ร้อย
0: ครับใครจับไม้บรรทัดแล้วยังโคตรๆงอๆเป็นยึกยืออยู่ไม่มีแล้วเนาะไปต่อ1 2 3 look at the board sip your lips อะตอมพร้อมนะคะคำนี้ขึ้นต้นด้วยเลเทอร์ C สาวบีจ๋ายังไม่ทำก่อน C สาวโอเมกคำนี้อ่านว่าอย่างไรถามโอเมกคนเดียวนะคนอื่นอย่าเพิ่งถาอบนะเนี่ยครูกุ้งเคยขีดให้ car painter carpenter อ่านว่าอะไรนะลูก
1: carpenter
0: เป็นรูปที่เท่าไหร่อย่าเพิ่งบอกเพื่อนรูปที่3 no รูปที่4 yes โอเคลากลงมาค่ะจับไม้บรรทัดให้มั่นคงUse the ruler. Ruler คือไม้บรรทัดใช้แม่บรรทัดนะคะเรียบร้อยเยี่ยมพี่เติร์ดจับให้มั่นคงจับเลยกดไม้บรรทัด

0: าดไปเด็กๆเวลากดไม้บรรทัดกดให้นิ้วส่วนใหญ่นะเวลากดไม้บรรทัดเดี๋ยวครูกุ้งจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งอ่ะกดลงไปหรือบางคนก็จะใช้3 4นิ้วเนี่ยกดลงไปแล้วแต่ความถนัดของตัวเองแต่ต้องให้ตรงนะไปต่อค่ะคำสุดท้ายอาชีพที่ครูกุ้งชอบมากเราเรียกว่าขึ้นต้นด้วย letterพร้อมกัน student ขึ้นต้นด้วย letter อาชีพที่ครูกุ้งชอบมากอาชีพอะไรโยงไปเลยค่ะใครเรียบร้อยแล้วเก็บทุกอย่างใส่ใต้โต๊ะค่ะ put everything in the drawerอ้าวเรามานับพร้อมๆกันหยิบเลยค่ะลูก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1เพลงดีกว่าเร็ว Daddy finger Daddy finger where are you อ้าวมามี finger มามี fingerBrother finger, brother finger, where are you?
1: Here I am, how are you? I love you.
0: Sister finger, where are you?

0: เยี่ยมมากเพลงเพราะๆเก็บเด็กได้ดีแล้วก็หันมามองกุ๊กกุ้งเลยค่ะ Look at the teacher คราวนี้ใบงานเด็กๆเรียบร้อยแล้วเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าถ้ากุ๊กกุ้งถามว่า Are you a teacher?
1: Yes
0: Are you a farmer?
1: Yes
0: Are you a carpenter?
1: Yes
0: Are you a student?
1: Yes
0: อีกหนึ่งรอบนะคะ Are you a student?
1: No
0: Are you a carpenter?
1: Yes
0: Yes Are you a teacher?
1: No
0: Are you a student?
1: Yes
0: Yes Student ขึ้นต้นด้วย letter อะไรลูก
1: S
0: Carpenter ขึ้นต้นด้วย letter
1: A
0: จะ S ทุกตัวไม่ได
1: ้
0: C Teacher ขึ้นต้นด้วย letter
1: C
0: Farmer ขึ้นต้นด้วย letter
1: F
0: เยี่ยมมากคำศัพท์4คำง่ายๆบทสนทนาง่ายๆเด็กๆลองกลับไปทำดูที่บ้านครั้งหน้ามาเล่นเกมกันดีกว่ารบกวนคุณครูปลายทางนะคะบัตรคำม้วนๆม้วนคำศัพท์ของแต่ละอาชีพเราจะมาเล่นทายอาชีพกันว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรแต่วันนี้ที่บอกเด็กๆไปครูกุ้งชอบอาชีพอะไรมากที่สุด
2: นักเรียน
0: ใช่เป็นอาชีพที่เราต้องมีความตั้งใจเป็นอาชีพที่เราต้องเด็กๆบอกแล้วต้องไม่คุยต้องฟังคุณครู
2: ไม
0: ่เล่นใต้โต๊ะโอ้โหชะไม่พูดแทรกคุณครูเพราะว่ามารยาทในการพูดจะพูดแทรกเวลาที่คุณครูสอนก่อนได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ต้องให้คุณครูพูดจบก่อนเนาะวันนี้สนุกไหม
1: สน
0: ุ
1: ก
0: ไหนน่าแฮปปี้กันหน่อยแฮปปี้ยังไงบางคนแฮปปี้อย่างนี้นาวายิ้มมากเลยยิ้มน่ารักน่ารักแบบนี้เด็กๆปลายทางนะคะแฮปปี้แบบไหนอุ๋งแบบนี้เลยอุ๋งนั่นแหละดูอุ๋งน่ารักมากอุ๋งน่ารักมากอ่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเดิม my job ในครั้งที่2ของกุ๊กกุ้งเพิ่มคำศัพท์มาแล้วก็จะมีบทประโยคหรือบทพูดต่างๆมาเพิ่มให้เด็กๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันสนุกแล้วสมัย สมัยกันหน่อยเด็กๆปลายทางสมัยกันเรียบร้อยแล้วแล้วพบกันในครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ
1: ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็น1ใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
0: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัว

ด้วยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักแล้วเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระเต่าตนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้โหรูปเก่าจังรูปคุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
2: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
2: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวเมฆก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
0: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
0: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
2: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
3: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันโครงแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
2: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอร์
0: เราไปดูกันเถอะ
4: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
5: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
4: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
2: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
4: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
5: เจ้าไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: รือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลย
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปุ๊บนี่อาจจะพนักทูตที่พระเจ้าหลุยที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได
2: ้แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับก็มีเรื่องที่มานำเสนอนะครับให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันก็จะเป็นความรู้ที่ต่อเนื่องนะครับจากครั้งก่อนๆนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราลองทำไมครับมาพยายามสะกดคำอ่านกันหน่อยว่าเอ๊ะชื่อเรื่องอ่านว่าอะไรเดี๋ยวคุณแม็กจะให้เด็กๆลองช่วยอ่านก่อนการการอะไรนะการบวกเยี่ยมเดียวดอเอียวอเดียวอีกครั้งหนึ่งการบัวจำนวนเดียวกันที่มีผลบวกไม่เกิน10และการบวก2จำนวนที่กลอไอไกลไม่โท
1: ใกล
0: ้คอเอียงอเคียงกออะนอกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับชื่อเรื่องวันนี้นะครับก็คือการบวกจำนวนเดียวกันที่มีผลบวกไม่เกินสิบนะครับการบวกจำนวนเดียวกันบางคนก็นึกไม่ออกนะครับจำนวนเดียวกันก็ตัวอย่างเช่น1บวก1ได้เท่าไหร่นะ1บวก1 2บวก2 3บวก3ในลักษณะแบบนี้นะครับคือการบวกด้วยจำนวนเดียวกันและการบวก2จำนวนที่ใกล้เคียงกันนะครับนั้นตัวเลขก็จะใกล้เคียงกันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็ทำไมครับมาเรียนรู้กันเอาละครับดังนั้นนะครับจุดประสงค์วันนี้เรียนรู้กันแล้วในวันนี้เด็กๆต้องทำไมครับต้องรู้เกี่ยวกับอะไรเด็กๆต้องทำไมครับหาผลบวกของจำนวนเดียวกันกี่จำนวนนะวันนี้กี่จำนวน2จำนวนโดยที่ผลบวกไม่เกิน10นะครับแล้วก็การบวก2จำนวนที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาเรียนรู้กันเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาทบทวน

0: ข้อตกลงทำไมครับในการเรียนของคุณครูแม็กกันว่าสองตาต้องทำไมนะสองตาดูสองหูสมองต้องทำไมนะ
1: ม
0: ีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้อย่างเยี่ยมมากนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับขอเสียงดังทำไมครับฟังชัดเลยนะพร้อมไหมครับเด็กๆครับ
1: พร้อม
0: ไม่ได้ยินเลยเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: เอาแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเสียงดังฟังชัดเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3สมองคิดมี
1: สติไม่ต้องใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาด
0: เฮ้ๆๆอ้าวปรบมือตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับจากวันนี้นะครับที่เราทบทวนกันนะเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราก็ทำไมครับค่อยๆทำไมครับต้องทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมก่อนเนาะเอาแล้วครับเอ๊อ่านว่าอะไรใครช่วยอ่านได้สออะงอสังอะไรนะสังอะสังเกตความสัมพันธ
1: ์
0: ของเอาเลยครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆสังเกตความสัมพันธ์ของจำนวนดังนั้นสังเกตความสัมพันธ์ของจำนวนก็ทำไมครับมีภาพมาให้เลยมีภาพกับมีสถานการณ์นะเห็นอะไรจากภาพบ้างมีเด็กมีเด็กมีเด็กกี่คนนะมีเด็กสองคนแตกต่างกันอย่างไรเนี่ย
2: เป็นผู้หญิง
0: กับเป็นผู้หญิงกับลองมาดูซิว่าสถานการณ์เขาบอกว่าอะไรบ้างช่วยอ่านหน่อยมีดอเอกอเด็กทั้งหมดเยี่ยมมากครับเป็นดอเอกอเป็นเด็กพออูผูไม่โทผู้ชออายออ่านว่าอะไรเป็นเด็กผู้ชาย
1: หน
0: ึ่งคนเป็นเด็ก
1: ผ
0: ู้
1: หญ
0: ิ
1: งหน
0: ึ่
1: งคน
0: หอยออิงอหญิงนะครับเป็นเด็กผู้หญิงหนึ่งคนเอาละเขาบอกว่ามีเด็กทั้งหมดสองคนเป็นเด็กผู้ชายหนึ่งคนเป็นเด็กผู้หญิงหนึ่งคนเอาละครับแล้วเขาบอกว่าอะไรนะครับแล้วมีกี่คนล่ะเขาบอกแล้วทั้งหมดเขาบอกแล้วว่ามีเด็กทั้งหมด2คนคราวนี้เขาจะทำไมครับให้แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนเท่าไหร่เนี่ยอ่านว่าอะไรนะสองสองนะครับแบบส่วนย่อยแล้วก
1: ็
0: ส่วนรวมส่วนรวมเป็นเท่าไหร่ล่ะ
1: ส
0: ส่วนรวมเป็นเท่าไหร่นะส่วนรวมเป็น
1: 2
0: ส่วนย่อยจำนวนแรกมาเลยมาเลยเท่าไหร่นะ1อีกจำนวนล่ะ
1: 1
0: อีกจำนวนก็1ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทำไมครับส่วนย่อยจำนวนแรกกับส่วนย่อยจำนวนที่เท่าไหร่ครับอีกจำนวน1ก็คือจำนวนที่2เห็นไหมครับมีส่วนย่อย2จำนวนนะจำนวนแรกทวนหน่อย1ตัวนี้มาจากจำนวนเด็กอะไรนะอาจจะเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงถ้าสมมติอันเป็นเด็กผู้ชายจำนวนนี้ก็ต้องเป็นจำนวนของเด็กผู้หญิงถ้าอันนี้เป็นจำนวนของเด็กผู้หญิงอันนี้ก็ต้องเป็นจำนวนของเด็กผู้ชายเห็นไหมครับดังนั้นในเรื่องของจำนวนเนาะอาจจะทำไมสลับที่กันได้ในเรื่องของส่วนรวมกับส่วนย่อยนะครับนั้นเด็กๆก็สามารถนะอธิบายที่ไปที่มานะครับว่าอ๋อมีจำนวนนะจำนวนนี้มาจากนี้จำนวนนี้มาจากนี้นะครับก็มีเหตุผลคราวนี้มองปุ๊บเห็นส่วนรวมส่วนย่อยจากครั้งที่แล้วเด็กๆมองปุ๊บเด็กๆเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคอะไรนะประโยค
1: ประโยค
0: สัญลักษณ์เอาละครับประโยคสัญลักษณ์ส่วนรวม 2ส่วนย่อยเท่าไหร่นะ
1: 1
0: 1

0: อ้าวประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คืออะไรนะ
1: 1
0: บวก1เท่ากับ2อ้าว1บวก1เท่ากับ2เห็นไหมครับนำส่วนย่อยมารวมกันนะแล้วก็ได้ผลรวมเป็นส่วนอะไรครับส่วนรวมเนาะนั้นในประโยคสัญลักษณ์เห็นไหมครับส่วนย่อยบวกกันก็จะได้ส่วนรวมที่เป็นผลบวกนะครับไม่ยากไม่ยากนะเห็นไหมครับภาพเดียวสถานการณ์เดียวโอ้โหทบทวนเนื้อหาที่เด็กๆเรียนทำไมครับหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนับแสดงจำนวนใช่ไหมครับในเรื่องของตัวหนังสือใช่ป่าวแล้วก็ทำไมครับเด็กๆยังบอกในเรื่องความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวนอีกด้วยนะครับเอาละครับไปดูกันต่อ
1: มีหมาสี่ต
0: ั
1: ว
0: หมาหรือสุนัขดังนั้นดูจากภาพก่อนสุนัขกี่ตัวนะ
1: ส
0: ี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: เอ๊ะแล้วแตกต่างกันไงเอ่ย
1: ส
0: ีแตกต่างกันสีดำกับสีอะไรครับกับสีน้ำตาลคราวนี้ลองมาดูครับที่สถานการณ์หน่อยว่าเอ๊ะเขาบอกว่าอย่างไรบ้างนะครับอ้าวช่วยอ่านหน่อย
1: มี
0: สุนัขทั้งหมด4ตัวเขาบอกมาเลยอ้าวยังไงต่อ
1: เป็น
0: ส
1: ุนัขส
0: ี
1: ดำ
0: 2ตัวเป็นอะไรนะเป็นสุนัขสีดำ2ตัวยังไงต่อเป็นสุนัขสีน้ำตาล2ตัวอ้าวคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งมีสุนัขทั้งหมด4ตัวเป็นสุนัขสีดำ2ตัวเป็นสุนัขสีน้ำตาล2ตัวถ้าเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนเท่าไหร่นะเนี่ยสออีสีไม่เอก4แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมจะได้ส่วนรวมเท่าไหร่เนี่ย
1: 4
0: ส่วนรวมเท่าไหร่นะ
1: 4
0: ดังนั้นจะได้4เป็นส่วนอะไรครับ
1: ส
0: ่วนรวมเนาะรออัวมอรวมเสร็จแล้วทำไมครับส่วนย่อยล่ะ2อีกจำนวนล่ะอีกจำนวนเท่าไหร่ครับ2จะได้ว่า2กับ2เป็นส่วนย่อยของส่วนรวมเท่าไหร่ครับส่วนรวม4ทวนนิดนึง2ตรงนี้2ตรงนี้มาจากจำนวนอะไรนะ
1: ส
0: ุ
1: น
0: ั
1: ขส
0: ี
1: ดำ
0: สุนัขสีดำ
1: ม
0: าจากจำนวนสุนัขสีน้ำตาลแล้ว4ตัวนี้ล่ะครับ
1: ม
0: าจากจำนวนสุนัขทั้งหมดเลยแต่ถ้าบางคนบอกว่าส่วนย่อยตัวนี้มาจากจำนวนสุนัขสีน้ำตาลแล้วส่วนย่อยจำนวนนี้ล่ะครับ
1: ก็ต้องเป็นส
0: ี
1: ดำ
0: ดังนั้นส่วนย่อยตัวนี้ก็จะมาจากจำนวนสุนัขสีดำนะครับเนื่องจากเห็นไหมครับเป็น2เหมือนกันเลยเป็นจำนวนเดียวกันนะครับก็อาจที่จะสลับที่กันได้แต่เราก็ต้องทำไมครับอธิบายที่ไปที่มานะครับได้ว่าจำนวนนี้มาจากไหนนะครับมองปุ๊บความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นคือมองปุ๊บเด็กๆทำไมครับเริ่มดูออกแล้วอ๋อ2บวก2เท่ากับ4เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ได้ทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมไปด้วยนะครับอ้าวไปกันต่อนะครับภาพต่อไปแมวเป็นไงเอ่ย
1: ม
0: ีกี่ตัวนะมีแมว6ตัวแตกต่างกันอย่างไรดูจากภาพมีสีน้ำตาล
1: ส
0: ีเหลืองแตกต่างกันตรงไหนอีกปอกคอปอกคอหน้า
1: สีข
0: า
1: ว
0: มีปอกคอสีขาว
1: สีแดง
0: สีอะไรนะออกสีอะไรเนี่ยสีส้มดูตรงไหนแตกต่างอีกท่าตัวนี้ทำอะไรเนี่ยต ตัวนี้กำลังจะทำไมเนี่ยนอนตัวไหนแตกต่างอีก
1: ส
0: ีเอาเลยครับมีจุดเลยที่แตกต่างกันลองมาดูสถานการณ์ว่าเขาให้เด็กๆสังเกตโดยการจำแนกจากสิ่งใดอ้าวช่วยอ่านหน่อยครับลออูกอลูกอ้าวดูอย่าข้ามนะครับอ่ะมี
1: ลูกแมวหกตัว
0: เยี่ยมมากสออัวม
1: อ
0: สวมปลออกปลอก
1: สีขาวสามต
0: ัวสวมปลอกคอสีขาวสามตัวยังไงต่อสออมอสมไม่โทส้มสวมปลอกคอสีส้ม
1: สามต
0: ั
1: ว
0: สามตัวเขาให้สังเกตที่ทำไมครับปลอกคอคราวนี้นะครับจะให้เด็กๆ ดูความสัมพันธ์ของจำนวนเท่าไหร่นะหออกอ6แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเอ๊ะจำนวน6 6 6ส่วนรวมคือเท่าไหร่นะส่วนรวมคือ6ส่วนย่อยจำนวนแรกคือเท่าไหร่นะ
1: 3
0: คือเท่าไหร่นะ
1: 3
0: กับอะไรเนี่ย
1: 3
0: กับอะไรครับ3กับ3เป็นส่วนอะไรนะ
1: ส
0: ่
1: วนย
0: ่
1: อย
0: ส่วนย่อยยากมั้ยเนี่ยยากมั้ยไม่ยากเลยดังนั้นถามเลย3ตัวนี้มาจากไหนเนี่ยจำนวนแมวที่สวมปลอกคอสีอะไรครับ
1: ส
0: ีอะไรเอาสีอะไรก่อนดีอ้าวถ้าหลายคนเลือกเป็นสีขาว3อีกจำนวน1ก็เป็นจำนวนของแมวที่สวมปลอกคอสี
1: ส้ม
0: สีส้มแล้ว6มาจากไหนเอ่ยครับมาจากจำนวนทั้งหมดมีบางคนบอกว่าไม่ยอม3จำนวนแรกของผมมาจากจำนวนแมวที่สวมปลอกคอสีส้มแสดงว่า3อีกจำนวน1ต้องมาจากแมวที่สวมปลอกคอสีอะไรครับสีขาวดังนั้นบางคนอาจจะทำไมครับอธิบายที่มาที่ไปของจำนวนที่แตกต่างกันนะครับแต่ก็ทำไมครับอยู่บนทำไมครับสถานการณ์ที่กำหนดเนาะดังนั้นในเรื่องส่วนรวมส่วนย่อยนะครับหรือในเรื่องของการบวกสามารถที่จะทำไมครับสลับที่กันได้นะครับเอาละครับมองความสัมพันธ์นี้เด็กๆช่วยครูแม็กนิดนึงเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะ3บวกเท่ากับอะไรนะเท่ากับ6เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับ3บวก3เท่ากับ6นะครับเอาละไหนใครเข้าใจแล้วความรู้เดิมเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ช่วยตอบได้เป็นอย่างดีเลยอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชื่นชมเลยนะครับอ้าวดูกันต่อคราวนี้เป็นอะไรเนี่ยเอ๊ะมีนกแก้วอย่างเดียวหรือเปล่าน
1: กเง
0: ือ
1: ก
0: โอ้มีนกเงือกด้วยมีหลากหลายเลยใช่ไหมครับอ้าวลองดูหน่อยเขามีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างดูจากภาพดูที่สีอะไรนะ
1: ขนาด
0: ของตัวอะไรอีกมีตัวที่กำลังทำไมครับยืนกับทำไมนะ
1: บ
0: ินเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาละคราวนี้สังเกตแล้วการสังเกตเรียบร้อยต้องมาทำไมครับมาอ่านแล้วว่าเอ๊ะเขาให้ทำไมครับสังเกตจำแนกนกนะครับจากทำไมครับตรงไหนอ้าวช่วยอ่านหน่อย
1: มีนกแปดทั้งหมดรวมเป็นแปดตัว
0: อีกครั้งหนึ่งมีนกทั้งหมดแปด
1: ตัว
0: เยี่ยมมากครับไปต่อเป็นนกตัวใหญ่4ตัวเป็นอย่างไรอีก
1: เป็นนกตัวเล็ก4ตัว
0: เป็นนกตัวเล็ก4ตัว

0: เอาละครับเป็นนกตัวใหญ่4ตัวเป็นนกตัวเล็ก4ตัวมีนกทั้งหมด
1: 8ต
0: ัวเอ๊ะ8ตัวจริงหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8เอาละครับมีนกทั้งหมด8ตัวขอดูความสัมพันธ์ของจำนวนเท่าไหร่นะปอแอดอ8แบบส่วนย่อยส่วนรวมหน่อยส่วนรวม
1: 8
0: ส่วนรวมเท่าไหร่นะ8เยี่ยมมากเป็นส่วนอะไรครับส่วนรวมส่วนย่อยจำนวนแรกเท่าไหร่นะเป็น4กับอะไรเนี่ย
1: 4
0: กับ4กับ4เป็นส่วนอะไรนะส่วนย่อยของส่วนรวมเท่าไหร่ครับส่วนรวม8เอาละเอ๊ะ4ตัวแรกมาจากไหนเนี่ยมาจากจำนวนนกตัวที่ทำไมเออมีเราทำไมครับสถานการณ์เนี่ยเขาให้ดูว่ามีนกตัวใหญ่กับนกตัวอะไรนะแสดงว่า4ตัวแรกถ้ามาจากนกตัวใหญ่4อีกจำนวนหนึ่งก็ต้องมาจากจำนวนของนกตัวเล็กนะครับแตกต่างกันที่ขนาดนะ8มาจากจำนวนของนกเป็นครับทั้งหมดเลยยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ประโยคสัญลักษณ์
1: 4 + 4 = 8
0: จากความสัมพันธ์นี้4 + 4 = 8เอาละครับไม่ยากเด็กๆมองปุ๊บเด็กๆก็บอกคุณครูแม็กปั๊บได้เลยนะครับเอาละไปดูต
1: ่
0: อลิงอะไรเนี่ยลิงอะไรเอ่ยโอ้มีลิงหลากหลายเลยใช่ไหมมีแบบน่ารักใช่ไหมครับมีแบบเกาหัวด้วยใช่ไหมมีลิงซุกซนห้อยหางลงมาด้วยเอ๊ในห้องนี้มีใครซุกซนเหมือนลิงไหมเอ่ยมีไหมครับมีไหมไม่มีใช่ไหมครับอ้าวมาดูกันครับเด็กๆครับว่าสถานการณ์เขากำหนดว่าอย่างไรบ้างอ้าวช่วยคุณแม่อ่านนิดนึงอ้าวอีกครั้งหนึ่งมีลิงทั้งหมด
1: 10ตัว
0: มีลิงทั้งหมด10ตัวเป็นอย่างไรต
1: ่
0: ออยู่บนต้นไม้5ตัวอ้าวไปต่อครับไม่ได้อยู่บนต้นไม้5ตัวเอเป็นไงครับให้พิจารณาที่อยู่บนต้นไม้กับไม่อยู่บนต้นไม้มาดูความสัมพันธ์ของจำนวนเท่าไหร่ครับสออิบอ
1: 10
0: แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมมาดูก่อนเลยส่วนรวมต้องเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะ10เป็นส่วนรวมส่วนย่อยมาดูครับจำนวนแรก5อีกจำนวนหนึ่ง5เป็นส่วนย่อยของส่วนรวม10เอ๊ะ5ตัวแรกมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเอ่ย
1: ล
0: ิงที่อยู่บนต้นไม้นะครับ5อีกจำนวนหนึ่งล่ะ
1: ล
0: ิงที่ทำไมครับไม่ได้อยู่บนต้นไม้มองปุ๊บอธิบายได้แล้วประโยคสัญลักษณ
1: ์
0: 5บวก
1: 5
0: บวก5เท่ากับ
1: 10
0: ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยเอาละครับคราวนี้จะให้สังเกตจากภาพหน่อยว่าเอ๊ะเห็นอะไรบ้างจากภาพนี้เห็นอะไรบ้างครับเห็นจักรยานมีกี่คันเนี่ยมีจักรยานสีแดงเห็นอะไรอีกสีส้มมีจักรยาน2คันเห็นอะไรอีก
1: ล
0: ้อมีล้อมีล้อกี่ล้อครับเนี่ยมีล้อกี่ล้อเนี่ยมีกี่จากภาพจะมีกี่
1: ล
0: ้
1: อ
0: จักรยาน1คันมีล้อกี่ล้อครับ2ล้อแล้ว2คันมีกี่ล้อครับ
1: 4ล
0: ้อเห็นเบาะ1คันมีกี่เบาะครับ
1: 1เบา
0: ะ2คันล่ะ
1: 2เบ
0: าะเห็นอะไรอีกแฮนด์บังคับใช่ไหมครับเนาะมีเท่าไหร่ล่ะครับมี2อันเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกตัวโครงรถใช่ไหมครับตัวโครงจักรยานมีของคันที่1กับคันที่อะไรครับ คันที่2

0: หมดหรือยัง
1: หมดแล้ว
0: หมดหรือยัง
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โหเห็นหมดแล้วใช่ไหมครับนั้นเด็กๆก็เห็นจำนวนที่หลากหลายภาพนี้ถ้าบางคนดูที่จำนวนจักรยานก็จะมีจำนวนจักรยานกี่คันครับ2คันบางคนดูที่จำนวนล้อก็จะมีกี่ล้อครับ4ล้อบางคนดูที่เบาะก็จะมีกี่เบาะล่ะครับเนี่ย2เบาะดังนั้นภาพนี้ก็จะมีหลากหลายจำนวนเลยเห็นไหมครับดังนั้นจักรยาน1คันถ้าเด็กๆไปสังเกตโอ้โหอุปกรณ์ที่บ้านได้เลยนะครับนั้นจักรยาน1คันเนี่ยมีอุปกรณ์หลากหลายเลยมีล้อมีตัวจักรยานมีเบาะมีเบรกใช่ไหมครับมีคันบังคับหรือมีแฮนด์นั่นเองนะครับอ้าวมาดูต่อเขามีจักรยานเหมือนเดิมภาพเดิมเลยแต่เขาให้พิจารณาอะไรมาดูคำถามครับเขาให้พิจารณาอะไรเนี่ยช่วยอ่านได้ไหมเนี่ยคำนี้อ่านว่าอะไรจักกระอะไรนะจักกระยานแต่ละคันมีกี่เอาละครับเดี๋ยวคุณแบงค์อ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งจักรยานแต่ละคันมีกี่เบาะเขาให้ดูที่เบาะมีกี่เบาะนะคราวนี้นะครับแต่ละคันแต่ละคันมีแต่ละคันมีเท่าไหร่ครับดังนั้นจักรยานแต่ละคันมี1เบาะเอาละถ้าวางตัวนับตามจำนวนเบาะนะก็จะวางเท่าไหร่ล่ะครับวางเท่าไหร่ล่ะมันมีกี่คันนะ
1: 2ค
0: ัน ดังนั้นพิจารณาแล้วว่าแต่คำว่าแต่ละนะครับแต่ละคันมี1เบาะและถ้า2คันล่ะ2คันก็มี
1: 2
0: เบาะก็วางตัวนับเท่าไหร่ล่ะครับเท่าไหร่นะ1กับ2เอาละนะครับบางคนทำไมครับมีเพื่อนๆ อาจจะมาช่วยกันนับเนาะช่วยกันวางนะวางตัวสีดำ1ตัวตัวสีขาว1ตัวนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะของแต่ละคันเนาะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คืออะไรล่ะครับ1บวก1เท่ากับ
1: 2
0: ดูจำนวนเห็นไหมครับหรือบางคนอาจจะทำไมครับดูในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้เนาะมาเขียนเป็นส่วนย่อยส่วนรวมความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมหรือใช้ตัวนับมาวางให้เห็นชัดเจนเลยอ๋อจำนวนของเบาะมีกี่เบาะนะ2คันเนี่ย2คันมี2เบาะก็วางตัวนับ2ตัวดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ1บวก1เท่ากับ
1: 2
0: 1มาจากไหนเนี่ย
1: มาจากจำนวนเบาะ4
0: จำนวนเบาะของจักรยานคันที่1 1ตัวนี้ล่ะครับ
1: จำนวนเบาะของจักรยานคันที่2
0: คันที่2รวมกัน
1: ได้2
0: ได้เท่าไหร่ครับได้2นะครับไม่ยากไม่ยากอ้าวไปดูต่อภาพเดิมแต่พิจารณาที่อื่นแล้วคำเดิมเลยคำว่าอะไรนะ
1: จ
0: ัก
1: รยา
0: น, ยาน
1: แต
0: ่
1: ละค
0: ัน มีกี่
1: ล
0: ้อเอาละครับเขาให้พิจารณาว่าจักรยานแต่ละคันมีกี่
1: ล
0: ้อแต่ละคันนะดูที่คันเดียวก็คือมีกี่ล้อครับมี2ล้อแล้วมีกี่คันเนี่ยมี2คันแล้วจะมีกี่ล้อครับเนี่ยมีกี่ล้อนะดังนั้นก็อาจจะวางตัวนับเลย1คันมีเท่าไหร่ครับมี2ล้อก็วาง2ตัวอีก1คันก็มีเท่าไหร่ครับ2ล้อแล้วทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับ
1: 4ล้อ
0: ขอประโยคสัญลักษณ์หน่อยได้ไหมครับ
1: 2
0: บวก2เท่ากับ2บวก2เท่ากับ4ยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยนะไม่ยากนะอ้าวไปดูต่อนะครับไปดูต่อเชิงเทียนเชิงเทียนมีเท่าไหร่เนี่ย มีเทียนเท่าไหร่เอ่ย

0: ดูจากเชิงเทียนเอ๊แล้วมีเทียนเท่าไหร่นะมีเท่าไหร่นะทั้งหมด6เอ๊แล้วเชิงเทียน1อันมีเทียนเท่าไหร่ล่ะครับมีเท่าไหร่นะ3คุณแม็กวางเลย1 2 3เชิงเทียนอีก1อันล่ะก็มีเทียนเท่าไหร่ครับคุณแม็กวางเลย1 2 3เอเท่ากับจำนวนเทียนทั้งหมดคือเท่าไหร่ครับแล้วจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ไงดีเนี่ย3บวก3จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับเป็นจำนวนเดียวกันเลยนะก็คือ3บวก3เท่ากับ6ดังนั้นในเรื่องของวันนี้ก็จะเน้นย้ำซ้ำทวนในเรื่องของทำไมครับการบวกจำนวนเดียวกันนั่นเองที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งเด็กๆทำไมครับได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้แหละนะครับอาจจะพบเจอบ้างในลักษณะของการบวกจำนวนเดียวกันวันนี้ก็นำทั้งภาพนำทั้งตัวนับแล้วก็อะไรครับประโยคสัญลักษณ์มาให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าอ๋อการบวกจำนวนเดียวกันเนี่ยมันมีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับอ้าวไปต่อนะ3บวก3เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ6แมงมุมอ้าวอาจจะดูที่ขาก็ได้ดูที่อะไรได้อีกดูที่ตาก็ได้เอาครับอ้าวดูที่ขาหน่อยชัดเจนดีนะครับขาข้างซ้ายข้างซ้ายมีเท่าไหร่นะมี4ขาขาข้างขวา
1: 4
0: ขาเท่าไหร่ครับ4ขาแล้วทั้งหมดมีกี่ขาเนี่ย
1: 8ขา
0: ประโยคสัญลักษณ์ขอหน่อย
1: 4
0: บวก4เท่ากับ8ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะ4บวก4เท่ากับ8นะครับนั้นเด็กๆก็จะเห็นได้เลยเนาะหรือบางคนบอกว่าดูที่จำนวนตาได้ไหมจำนวนตาก็มีเท่าไหร่ครับข้างละ4 4บวก4ได้เท่าไหร่นะ
1: ได้
0: เท่ากับ8เอาละครับต่ออะไรเนี่ย
1: ถ
0: ุงอะไรครับ
1: ถ
0: ุ
1: งม
0: ือมีกี่นิ้วเนี่ยหนึ่งถุงมือมีกี่นิ้วนะสวมลงไปได้5นิ้วเลยแล้ว2ถุงมือมีกี่นิ้วล่ะ
1: 10น
0: ิ้
1: ว
0: มีกี่นิ้วนะ
1: 10น
0: ิ้วอ้าวเอา1ถุงมือก่อน1ถุงมือเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะอ้าวครูแม็กวางเลย5 2ถุงมือก็ต้องวางเท่าไหร่ครับวางเท่าไหร่เนี่ย5กับ5เป็น
1: 10
0: เท่าไหร่นะ
1: 10
0: ประโยคสัญลักษณ์ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 5
0: บวก5 5บวก5เท่ากับ
1: 10
0: โอ้โหทวนนิดนึงนะครับตั้งแต่แรกเลย1บวก1เท่ากับ
1: 10
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 2
0: บวก2
1: 4
0: 3บวก3เท่ากับ
1: 6
0: 4บวก4เท่ากับ5บวก5เท่ากับ10นะครับตอนนี้เตียนไปแล้วนะ1บวก1 2บวก2 3บวก3 4บวก4 5บวกคราวนี้เราจะใช้ความรู้ที่เราเรียนกันมาเนี่ยมองปุ๊บเด็กๆตอบได้เลย3บวก3เท่าไหร่นะดังนั้นจากที่เด็กๆตอบได้เลยว่า3บวก3เท่ากับ6คราวนี้เราก็จะใช้ความรู้ส่วนนี้แหละมาช่วยหน่อยแต่ตอนนี้จำนวนทำไมครับตัวเลขง่ายๆบางคนอาจจะตอบได้เลย3บวก4เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ
1: 7
0: เท่ากับ7หรือบางคนบอกว่าใช้วิธีการนับต่อที่คุณแม็กสอนไปก็ได้นับต่อจาก3 3ฟังเสียงสุดท้ายก็ได้3นับต่อไปอีก4ก็ได้นะครับ3แล้ว4 5 6 7ก็ได้นะครับหรือไปหยิบเส้นจำนวนมาช่วยทำไมครับหาคำตอบได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เช่นเดียวกันหรือบางคนบอกว่าผมไม่อยากนับมากผมก็เอาจำนวนที่มีค่ามากไว้ในใจแล้วก็นับต่อเอา4ไว้ในใจนับต่อไปอีกเท่าไหร่ครับอีก3ก็ได้4แล้ว5 6 7ดังนั้นวันนี้อีกวิธีหนึ่งที่จะทำไมครับช่วยเราหาผลบวกนะก็คือ3บวกอะไรนะบวกเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ7เด็กๆลองดูนะลองดูนะครับ3บวก3เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะ6

จับตาดูดีๆนะตรงนี้นะ3บวก4เด็กๆเห็นไหมครับเอตรงนี้เหมือนกันเลยแต่ตรงนี้ไม่เหมือนเขาเพิ่มมาเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เขาเพิ่มมาเขาเพิ่มมา1เห็นมั้ยแสดงว่าคำตอบก็ต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับอีกดังนั้นบางคนอาจจะใช้ความรู้นะในเรื่องของการบวกจำนวน

0: นี้อาจจะยังงงนะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะเดี๋ยวลองมาดูเพิ่มเติมลองมาดูเพิ่มเติม3บวก3เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ6เอ๊ะแล้ว3บวก5ล่ะ
1: 8
0: เลขไม่ยากตอบได้เลยใช่ไหมครับเอาละครับลองมาดูดังนั้นจาก3บวก3เท่ากับ6แล้วทำไมครับ3บวก5เท่ากับเท่าไหร่ล่ะหาคำตอบได้แล้วได้เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 8แต่ถ้าบางคนอาจจะใช้ความรู้เรื่องนี้นะไม่ได้บังคับนะครับเป็นการทำไมครับแนะนำนะว่าการหาผลบวกมีได้หลากหลายวิธีเลยลองดูนะอ๋อ3บวก3เท่ากับ6 3บวกอะไรครับเนี่ยเอ๊ะด้านหน้า3เหมือนเดิมแต่ด้านหลังเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: เพิ่มขึ้น
1: 3
0: เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะ
1: 3
0: เพิ่มขึ้น2แสดงว่าคำตอบก็ต้องทำไมคำตอบก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 2
0: เพิ่ม2เช่นเดียวกันเห็นไหมครับอ๋อ3บวก3เท่ากับ6ดังนั้น3บวก5เท่ากับ8เอาส่วนที่เพิ่มขึ้นรวมกับผลบวกเดิมก็ได้เห็นไหมครับยากไหมครับยากแหละนะครับเพราะว่าเด็กๆต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของจำนวนที่แม่นยำแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถเพราะเด็กๆสามารถที่จะฝึกฝนนะครับแล้วก็ทำไมครับทำความเข้าใจเพิ่มเติมเนาะอ้าวเดี๋ยวขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะข้อนี้เลยช้าๆอีกครั้งหนึ่ง3บวก3เท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับ6 3บวก3เท่ากับ6เด็กๆสามารถหาคำตอบได้ถ้าใช้ความรู้ในเรื่องการหาผลบวกของจำนวนที่ใกล้เคียงกันเด็กๆก็เทียบเลยอ๋อ3บวก3เท่ากับ6 3บวก5อ๋อ3ด้านหน้าทำไมครับเหมือนกันเลยส่วนด้านหลังแตกต่างกันเพิ่มขึ้นหรือลดลงล่ะเพิ่มขึ้นคำตอบก็เพิ่มขึ้นนะครับอ้าวลองดูเพิ่มเติมข้อนี้5บวก5เท่ากับ
1: 10
0: หาคำตอบได้แล้วว่าจาก5บวก5เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ105บวก5เท่ากับ10เอแล้ว5บวก6ล่ะ
1: 11
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 11
0: 5บวก6เท่ากับ11บางคนอาจจะเริ่มมองออกแล้วอ๋อ5บวก5เท่ากับ10เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: 1แสดงว่าคำตอบก็เพิ่มอีกเท่าไหร่ครับ1นะครับเนาะก็เป็น10เท่าไหร่ล่ะ11นะนี่เห็นไหมครับคำตอบเพิ่ม1ดังนั้นทำไมครับตัวด้านหลังเพิ่ม1คำตอบจึงเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับเพิ่มอีก1ยักไหมเนี่ยเริ่มทำไมครับเข้าใจหรือยังเอ่ยเริ่มมีความเข้าใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเด็กๆก็จะสามารถใช้ความรู้ในเรื่องของการหาผลบวกจำนวนที่ใกล้เคียงกันนะครับเข้ามาช่วยหาคำตอบได้นั่นเองเอาละครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับไปต่อนะเหมือนเดิม5บวก5
1: เท่าก
0: ับ เท่ากับ10แล้ว5บวก4ล่ะ
1: 8
0: อันนี้เลขไม่ยากก็ตอบได้เลยนะครับอ่ะดังนั้นจาก5บวก5เท่ากับ
1: 10
0: นะครับดังนั้น5บวก4เท่ากับ
1: 9
0: เท่ากับ9คนที่เริ่มมองออกก็จะเห็นแล้วอ๋อด้านหน้าเป็นไงครับเหมือนกันเลยด้านหลังเหมือนไหมเนี่ย
1: ไม่เหมือน
0: เอ๊ะด้านหลังเป็นอย่างไรครับเนี่ย
1: ล
0: ดลงเท่าไหร่เอ่ยลดลง1แสดงว่าคำตอบก็ต้อง
1: ลดลง
0: ลดลงอีกเท่าไหร่ล่ะครับอีก1นั่นเองนะครับก็10ลดลงอีก1ก็เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 9
0: เนาะดังนั้นก็สามารถใช้นะครับในเรื่องความรู้ของการหาผลบวกจำนวนเดียวกันมาช่วยหาคำตอบของจำนวนที่ใกล้เคียงอ้าวทวนนิดนึง1บวก1เท่าไหร่นะ
1: 2
0: 1บวก1ได้เท่ากับ
1: 2
0: 2บวก2เท่ากับ
1: 4
0: 4บวก4เท่ากับ
1: 8
0: 3บวก3เท่ากับ
1: 6
0: 4บวก4เท่ากับ
1: 8
0: 5 บวก 5 เท่ากับ

0: 10นะครับนั้นก็ครบทุกจำนวนเลยวันนี้ที่เราเรียนรู้กันนะครับไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเอาละครับเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวนะครับก็จะฝึกฝนนะครับผ่านแบบฝึกหัดที่ 2.7 นะครับให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.7 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.7 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมนะครับเอาละครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเด็กๆครับให้เปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่เป็นอะไรนะที่เป็นอะไรนะที่เป็นตะเกียบอ้าวเจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังเจอหรือยังครับเจอหรือยังอ้าวหลายคนเจอแล้วนะคราวนี้ต้องอ่านคำชี้แจงก่อนว่าเขาให้ทำไมครับทำอะไรอ้าวเดี๋ยวอ่านช่วยอ่านได้ไหมช่วยอ่านได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับได้นะอ้าวชี้ที่คำชี้แจงชี้ที่คำชี้แจงเลยคำแรกอ่านว่าอะไรนะคำแรกขอเอียนออ่านว่าอะไรนะเขียนอะไรเอ่ยเขียนอะไรนะควอามออ้าวเขียนความสออะมอสามพออะนอพันเขียนความสัมพันธ์อ้าวงั้นอ่านตามเขียนความสัมพันธ์
1: เข
0: ีย
1: นความส
0: ั
1: มพ
0: ัน
1: ธ
0: ์ของจำนวน
1: ของจำนวน
0: แบบส่วนย่
1: อย
0: ส่วนรวม
1: ส
0: ่
1: วนรวม
0: พร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: เขียนประโยคสั
1: ญลักษณ์
0: เขียนประโยคสั
1: ญล
0: ัก
1: ษณ
0: ์การบวก
1: การบวก
0: ดังนั้นดูภาพเติมความสัมพันธ์เหมือนที่สอนไปเลยเติมความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมหลังจากนั้นเขียนประโยคอะไรครับสัญลักษณ์มี3ข้อข้อ1ข้อ2แล้วก็ข
1: ้ออ
0: ้าวเดี๋ยวให้เวลาลงมือทำนะเดี๋ยวเดินตรวจสอบนะครับก็ให้เด็กๆปลายทางด้วยนะครับลงมือทำเลยนะครับทั้ง3ข้อโดยเขียนทำไมครับความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมแล้วก็ทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ดอกไม้มีกี่ดอกนะดอกไม้ข้อที่1เป็นตะเกียบข้อที่2นะครับเป็นอะไรเอ่ย
2: ดอกไม
0: ้ดอกไม้หรือบางคนดูแจกันได้ไหมดูที่แจกันได้ไหมบางคนดูที่แจกันก็ได้จำนวนก็จะต่างกันไปนะถ้าดูที่แจกันข้อที่2มีกี่แจกันนะ
2: แจก
0: ัน
2: ด
0: ี
2: กว่า
0: ไม่
2: กล
0: ั
2: ว
0: ถ้าดูที่ดอกไม้มีกี่ดอกนะ ข้อที่3เช่นเดียวกันนะถ้าดูที่อุปกรณ์กีฬาก็จะมีเท่าไหร่ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่หนึ่งนะครับมีหลายคนใกล้แล้วไหนใครเรียบร้อยแล้วหลายคนเรียบร้อยแล้วนะครับมีใครใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วมีไหมครับเดี๋ยวรอ

0: เอาคนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวรอตรวจคำตอบนะตรวจคำตอบอ้าวไล่ไปแล้วนะข้อที่1อ้าวใครเสร็จแล้วช่วยครูแม็กหน่อยข้อที่1เออะไรหายไปนะ
1: หายไป
0: อะไรส่วนอะไรหายไปเนี่ยส่วนรวมตอบเท่าไหร่นะ
1: 4
0: อ้าว4คือจำนวนของตะเกียบทั้งหมดนะครับอ้าวประโยคสัญลักษณ์อะไรบวกอะไรครับ2บวก2เท่ากับ4ไม่ยากไม่ยากอ้าวข้อที่2ดูที่อะไรดีดอกไม้ดอกไม้ทั้งหมดมีกี่ดอกครับทั้งหมดทั้งหมดอ้าว10ก็ใส่ที่ส่วนรวมเลยเอ๊ะแล้วส่วนย่อยล่ะอ้าวส่วนย่อยคืออะไรนะ
1: 5
0: กับเอาประโยคสัญลักษณ์หน่อย
1: 5
0: บวกเท่ากับ
1: 4
0: โอ้ยไหนใครถูกต้องไหนใครถูกต้องอ้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับอ้าวบางคนอาจจะทำไมครับดูที่แจกันแจกันมีเท่าไหร่ล่ะมีเท่าไหร่2ถ้าดูที่แจกันประโยคสัญลักษณ์ก็จะแตกต่างจะเป็นเท่าไหร่ครับ1บวก1เท่ากับ2อ้าวขอข้อ3หน่อย
1: 3
0: อ้าวแสดงว่าดูที่ทำไมครับอุปกรณ์กีฬา3กับ3ก็คือ3บวกอะไรนะ3บวก3เท่ากับ
1: 6
0: เอาละครับเยี่ยมมากดูแล้วเด็กๆเข้าใจนะครับอ้าวไปหน้าต่อไปเลยหน้านี้ไม่ยากง่ายมากๆง่ายมากๆ1บวก1
1: 2
0: โอ้โหเติมได้เลย2บวก2 3บวก3โอ้โหใช่3หรือเปล่านึกว่าเรียงเลยคืออะไรเอ่ย4บวก4 8 3บวก3หกห้าบวกห้าสิบห้าบวกห้าเอาละครับเห็นประโยคสัญลักษณ์ให้เด็กๆหาผลบวกใช่ไหมด้านหน้าทำได้อยู่แล้วด้านหลังหาจำนวนที่ทำไมครับผลบวกที่ใกล้เคียงข้อที่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้อะไรนะสองแล้วหนึ่งบวกสองได้อะไรอะครับเอ๊ะหนึ่งบวกสองได้อะไรนะ3นะเห็นไหมครับตัวทำไมครับด้านหลังเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่1นะข้อที่2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับแล้วคุณครูแม็กจะกลับมาตรวจว่าใครทำไมครับเข้าใจจริงนะต้องหาผลบวกได้ถูกต้องอ้าวฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเนาะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านอ้าวเก็บใส่ใต้โต๊ะขอ5วินาที5 4 3 2 1 0อ้าวหมดเวลานะครับคราวนี้สองตาดูสองหูสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันมาในวันนี้หน่อยนะครับดังนั้นจำนวนเดียวกันที่ทำไมครับบวกกันแล้วก็มีผลบวกไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกิน10วันนี้เรียนรู้กันไปมีอะไรบ้างไม่ได้ยินเลยขอเสียงดังๆอีกครั้งนึง

เอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับดังนั้นจำนวนเดียวกันที่ทำไมครับบวกกันแล้วก็มีผลบวกไม่เกิน10ก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมด้วยนะทบทวนแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสลับที่ของการบวกนะครับนั้นการสลับที่ของการบวกเป็นอย่างไรครั้งหน้าต้องมาทำไมครับเรียนรู้กันสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ach นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะนักเรียนยังจำได้หรือไม่คะว่าประวัติศาสตร์ในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรคะวิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองยังจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะและคุณครูก็ได้มอบหมายกันบ้านให้เด็กๆนั้นไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองไปสืบค้นจากใครคะไปสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองไปสืบค้นจากที่ไหนคะสืบค้นจากที่ไหนเอ่ยสูติบัตรหรือใบเกิดหรือสำเนาทะเบียนบ้านและรูปถ่ายนั่นเองนักเรียนได้กลับไปสืบค้นมาหรือยังคะสืบค้นมาแล้วไหนใครกลับไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่มาแล้วกลับไปสืบค้นมาแล้วยกมือค่ะโอ้โหทุกคนเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะกลับไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่มาหรือยังและไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองมาหรือยังเก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวค่ะเอ๊เราจะเรียนรู้ไปทำไมคะเรียนรู้ไปทำไมคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยบอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้ว่าตัวเองนั้นชื่ออะไรชื่อจริงว่าอะไรนามสกุลว่าอะไรชื่อเล่นล่ะอายุเท่าไหร่เกิดวันไหนวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่นักเรียนก็ต้องทราบประวัติความเป็นมาของตนเองใช่ไหมคะไหนใครทราบแล้วมีไหมคะ โอ้เก่งมากๆเลยค่ะเมื่อนักเรียนทราบแล้วเราจะมาเข้ากิจกรรมเล่าสู่กันฟังเนื่องจากคุณครูให้เด็กๆนั้นไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่และไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองแล้ววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนั้นออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะวันนี้คุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนเริ่มจากกลุ่มที่เริ่มจากเอามือลงค่ะเริ่มจากกลุ่มที่3ก่อนขอตัวแทน1คนขอตัวแทน1คนค่ะเชิญเลยมา2คนได้เลยค่ะขอไมค์ด้วยตอนนี้เพื่อนๆจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทำยังไงคะต้องเงียบแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนักนิชาชูละขันชื่อเล่นชื่อน้องเอวาค่ะ
0: น้องเอวาทำน้องเอวาไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่เรื่องอะไรบ้างคะหนูเกิดวันที่เท่าไหร
2: ่เกิดวันที่8ค่ะ
0: เดือนอะไรคะ
2: สิงหาคมค่ะ
0: สิงหาคมนะคะปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่คะ
2: 2567ค่ะ
0: 2560หรือเปล่าเกิดปีพุทธศักราช2560ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร
2: ่7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วและกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่คะ
2: 1ค่ะ
0: กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองค่ะและบ้านหนูอยู่ที่จังหวัดอะไรคะอยู่ที่จังหวัดอะไรคะประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณพ่อประกอบอาชีพอะไรคะ
2: ทำงานขนดินค่ะ
0: แล้วคุณแม่ล่ะคะ
2: ทำเหมือนกันค่ะ
0: ทำอะไรนะคะ
2: ทำเหมือนกันค่ะ
0: อ๋อทำเหมือนกันเลยตอนนี้เราทราบข้อมูลจากเพื่อนแล้วว่าเพื่อนชื่ออะไรชื่อเล่นว่าอะไรเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเพื่อนชื่อเล่นว่าอะไร
3: เอวา
0: ชื่อเอวาเกิดวันที่เท่าไหร่
3: 8
0: เดือนอะไรคะ
3: เด
0: ือ
3: นส
0: ิ
3: งหา
0: เดือนสิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กๆซื้อของขวัญให้เพื่อนด้วยนะคะเพราะเรารู้แล้วว่าเพื่อนเกิดวันที่เท่าไหร่ค่ะคนต่อไป
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีวัฒน์สุขมีชื่อเล่นชื่อน้องนาวาครับ
0: น้องนาวาน้องนาวาไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่มาหรือยังคะ
4: สอบถามแล้วครับ
0: สอบถามเรื่องอะไรบ้างคะ
4: ปีเกิด
0: ปีเกิด กิดวันที่เท่าไหร่คะ
4: 22
0: 22เดือนอะไรคะ
4: สิงหา
0: สิงหาเดือนเดียวกันเลย
4: คือกันยาไม่รู้ดีน่าจะกันยาแหละ
0: เปลี่ยนใหม่เป็นกันยานะคะวันที่22กันยายนนะคะปีพุทธศักราช2560ใช่ไหมคะแล้วหนูเป็นคนจังหวัดไหนคะ
4: เพชรครับ
0: จังหวัดไหนนะคะ
4: เพชร
0: เพชรบุรีนะคะคุณพ่อประกอบอาชีพอะไร
4: คุณครูครับ
0: อะไรนะคะ
4: คุณครูครับ
0: เป็นคุณครูแล้วคุณแม่ล่ะคะ
4: คุณครูเหมือนกัน
0: เป็นคุณครูเหมือนกันเลยนะคะตอนนี้เรารู้วันเกิดของเพื่อนหรือยังเกิดวันที่เท่าไหร่คะ
1: 22
0: เดือนอะไรคะ
1: ก
0: ันยายนนะคะเพื่อนชื่อเล่นว่าอะไรคะ
1: นาวาน
0: าวานั่นเองค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่มต่อไปขอเป็นกลุ่มที่1ค่ะมาแล้วค่ะ1คนมาเชิญ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐาพลครอบครัวชื่อเล่นน้องไอดีครับ
0: น้องไอดีน้องไอดีไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับประวัติของตนเองหรือยังคะสอบถามหรือยังเอ่ย
3: ถามแล้ว
0: สอบถามแล้วสอบถามว่าอย่างไรคะไอดีเกิดวันที่เท่าไหร่คะ
3: วันที่2
0: วันที่2เดือนอะไรคะ
3: มกราคม
0: มกราคมนะคะเป็นคนจังหวัดอะไรคะ
3: เป็นคนจังหวัดพิจิตร
0: โอ้มาไกลเลยนะคะเป็นคนจังหวัดพิจิตรนั่นเองคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะ
3: คุณครู
0: เป็นคุณครูแล้วคุณพ่อล่ะคะ
3: คุณครู
0: เป็นคุณครูเหมือนกันเลยไอดีเกิดวันที่เท่าไหร่คะเด็กๆวันที่เท่าไหร่คะวันที่2เดือนอะไรเดือนอะไรคะเพื่อนบอกไปแล้วมกราคมนะคะตอนนี้ไอดีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่คะ
3: 1
0: ปีที่1นะคะอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 7ขวบ
0: 7ขวบแล้วเก่งมากๆเลยค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัฒน์ดุสิตสิทธิพร
0: หนูไปสอบถามอะไรจากคุณพ่อคุณแม่มาบ้าง
5: วันที
0: ่วันที่หนูเกิดวันที่เท่าไหร่คะ
5: วันที่18
0: วันที่18เดือนอะไรคะเดือนอะไรคะเดือนอะไรเอ่ย
5: มกรา
0: เดือนมกราคมเกิดเดือนเดียวกับไอดีเลยแล้วตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่ลูก
5: 7ขวบ
0: 7ขวบนั่นเองค่ะคุณแม่ประกอบอาชีพอะไร
5: คุณครู
0: เป็นอะไรนะคะ
5: คุณครู
0: เป็นคุณครูปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะคนต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะมาเลย3คนอยากเล่าให้เพื่อนฟังตอนนี้เพื่อนๆอยากเล่าให้เพื่อนฟังนะคะเริ่มคนแรกเลยสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับหนูชื่อเด็กชายวิทย์วิทย์ธรรมพิบาลอุดมชื่อเล่นชื่อปานครับ
0: ชื่อน้องปานน้องปานไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองมาหรือยัง
6: สืบแล้วครับ
0: สืบค้นอย่างไรบ้าง
6: สืบว่าหนูเกิดวันที่เท่าไหร
0: ่อันนี้ไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะว่าเกิดวันที่เท่าไหร่แล้วน้องปานเกิดวันที่เท่าไหร่คะ
6: เกิดวันที่9ครับ
0: เกิดวันที่9เดือนอะไรคะ
6: เดือนกันยายน
0: เดือนกันยายนนะคะน้องปานเป็นคนจังหวัดไหนคะ
6: พัทลุงครับ
0: พัทลุงเลยมาไกลเหมือนกันนะคะเป็นคนจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วคุณพ่อประกอบอาชีพอะไรคะ
6: เป็นคนขับรถดำ
0: เป็นคนขับรถนะคะคุณแม่ล่ะคะ
7: คนขับรถแมคโคร
0: คนขับรถแมคโครขอเสียงปรบมือให้น้องปานด้วยคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแล้วนายบุญใดชื่อเล่นชื่อน้องตอมค่ะ
0: หนูไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่มาหรือยังสอบถามแล้วสอบถามว่าอย่างไรบ้างคะหนูเกิดวันที่เท่าไหร่คะ
8: วันที่9
0: วันที่9เดือนอะไรคะ
8: เดือนกันยายน
0: เดือนกันยายนนะคะหนูเกิดเดือนกันยายนครอบครัวของหนูมีสมาชิกกี่คนคะ
9: 7คน
0: มี7คนมีใครบ้างเอ่ย
9: พ่อแล้วก็แม่แล้วก็ปู่แล้วก็ยายแล้วก็น้าแล้วก็น้อง
0: เอากี่คนแล้วเอาใหม่คุณพ่อคุณแม
9: ่คุณพี
0: ่พี
9: ่น้อง
0: น้อง
9: ยาย
0: ยาย
9: คุณตา
0: คุณตาแล้วก็ตัวฉันคือตัวหนูเองมีทั้งหมด7คนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
10: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรณภาลำเลิศชื่อเล่นชื่อน้องหันษาค่ะ
0: น้องหันษานะคะน้องหันษาไปสอบถามข้อมูลของตนเองจากคุณพ่อคุณแม่หรือยังคะ
10: สอบถามแล้วค่ะ
0: สอบถามในเรื่องไหนบ้างคะ
10: วันเดือนปีเกิดค่ะ
0: วันเดือนปีเกิดน้องหันษาเกิดวันที่เท่าไหร่คะ
10: 21เดือนมิถุนาค่ะ
0: 21เดือนมิถุนายนใช่ไหมคะตอนนี้น้องหันษาอยู่เท่าไหร่แล้วคะ
10: 6ขวบค่ะ
0: 6ขวบกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่
10: 1ค่ะ
0: ปีที่1นะคะคุณพ่อประกอบอาชีพอะไรคะ
10: เชฟค่ะ
0: เป็นเชฟทำอาหารแล้วคุณแม่ล่ะคะ
10: คุณครูค่ะ
0: เป็นคุณครูนั่นเองค่ะน้องหันษานะคะเป็นคนจังหวัดไหนคะ
10: ประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
0: ประจวบคีรีขันธ์แล้วตอนนี้น้องหันษากำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรคะ
10: วังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนด้วยค่ะเชิญค่ะหมดหรือยังหมดหรือยังเหลือกลุ่มที่2กับกลุ่มที่4ขอเป็นกลุ่มที่4ก่อนนะคะมาเลย2คนนะคะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดาวิกาปกสิริค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปายค่ะ
0: น้องปายน้องปายไปสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองหรือยังคะ
11: สืบแล้วค่ะ
0: สืบค้นอย่างไรคะ
11: ถามพ่อแม่ค
0: ่
11: ะ
0: สอบถามคุณพ่อคุณแม่สอบถามในเรื่องใดบ้าง
11: ปีกับเดือนเกิดค่ะ
0: หนูเกิดวันที่เท่าไหร่คะ
11: วันที่28ค่ะ
0: 28ใช่ไหมคะเดือนอะไรคะ
11: กันยายนค่ะ
0: เดือนกันยายนนะคะตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร
11: ่ปีที่1ค่ะ
0: อยู่ที่โรงเรียนอะไรคะ
11: วังไกลกังวลค่ะ
0: โรงเรียนวังไกลกังวลเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรคะ
11: จังหวัด
0: ประจวบคีรีขันธ์นั่นเองค่ะคุณพ่อประกอบอาชีพอะไรคะ
11: หน้าสถานีรถไฟค่ะ
0: แล้วคุณแม่ล่ะคะ
11: เป็นแม่บ้านค
0: ่
11: ะ
0: โอ้ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปนทรพักไพโรจน์ชื่อเล่นชื่อน้องเติร์ด
0: น้องเติร์ดนะน้องเติร์ดไปสอบถามข้อมูลจากคุณพ่อคุณแม่มาหรือยังคะ
12: สอบถามแล้วค่ะ
0: สอบถามว่าอย่างไรบ้างคะ
12: อาชีพกับ
0: อาชีพของคุณพ่ออะไรคะ
12: ทหาร
0: ว้าวเป็นทหารด้วยแล้วคุณแม่ล่ะคะ
12: พยาบาล
0: เป็นพยาบาลนะถ้าคุณครูไม่สบายคุณครูไปหาแม่น้องเติร์ดได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะตอนนี้น้องเติร์ดอายุเท่าไหร่
12: 6ขวบ
0: แล้วนะคะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่คะ
12: ที่1
0: โรงเรียนอะไรคะ
12: โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ว้าวเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่2เชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
0: ผมชื่อ
13: ผมชื่อเดชชัยนวัฒน์รูปปาวีเพื่อรัฐ
0: ชื่อเล่นว่าอะไรคะ
13: โอเมก
0: โอเมกตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรคะ
13: โรงเรียนไกลกังวล
0: โรงเรียนวังไกลกังวลนั่นเองตอนนี้อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่
13: 1
0: ชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองคุณพ่อประกอบอาชีพอะไรคะ
13: ขายของ
0: ขายของแล้วคุณแม่ล่ะคะ
13: ทํางาน
0: ทํางานอะไรคะ
13: ทํางานหาเงิน
0: หาเงินไปไหนคะมาเลี้ยงหนูใช่มั้ยคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมูลคุณวัฒน์บุญ
0: ชื่อเล่นว่าอะไรคะ
14: มาวินครับ
0: มาวินอ่ะมาวินส มาชิกในครอบครัวของมาวินมีทั้งหมดกี่คน
15: 4คนคร
0: ับ4คนประกอบไปด้วยใครบ้าง
15: พ่อแม
0: ่แม
15: ่พี่
0: พี
15: ่น้อง
0: น้องอีก1คน
15: ตัวเอง
0: แล้วก็ตัวเองนะคะคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะน
15: ้องคนขายอาหารทะเล
0: เป็นแม่ค้าขายอาหารทะเลนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้รู้ประวัติความเป็นมาของเพื่อนๆกันแล้วใช่ไหมคะเราได้รู้ประวัติความเป็นมาของเพื่อนๆทำไมเราต้องรู้ประวัติความเป็นมาของเพื่อนๆคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรคะเราจะได้รู้ว่าเพื่อนชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนเกิดวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วทำไมเราต้องรู้ประวัติความเป็นมาของตนเองคะเพราะอะไรเอ่ยเราไม่ต้องรู้ประวัติความเป็นมาของตนเองได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ประวัติความเป็นมาของตนเองเราก็จะไม่รู้ว่าเรานั้นชื่อจริงว่าอะไรนามสกุลอะไรชื่อเล่นว่าอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและเป็นคนจังหวัดอะไรเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องทราบประวัติความเป็นมาของตนเองอาจจะไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของตนเองนะคะหรือไปสืบค้นข้อมูลจากสูติบัตรหรือใบเกิดสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายนะคะลองไปดูซิว่าที่บ้านของตนเองนั้นมีสำเนาทะเบียนบ้านไหมและในสำเนาทะเบียนบ้านนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีข้อมูลอะไรบ้างสูติบัตรล่ะมีข้อมูลอะไรบ้างนักเรียนยังจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะเคยไปขอคุณพ่อคุณแม่ดูหรือยังอย่าลืมกลับไปขอคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะว่าสุติบัตรนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะคำถามถ้าหากนักเรียนต้องการทราบข้อมูลของตนเองและครอบครัวเพิ่มเติมควรทำอย่างไรทำอย่างไรดีคะสอบถามผู้ปกครองนั่นเองค่ะผู้ปกครองก็จะเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรานักเรียนลองไปสอบถามข้อมูลของเองเนี่ยจากผู้ปกครองหรือสอบถามข้อมูลของครอบครัวจากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ได้หรือไปสืบค้นข้อมูลจากที่ไหนจากที่ไหนดีคะจากรูปถ่ายก็ได้ลองกลับไปดูรูปถ่ายซิว่าเรามีรูปถ่ายของครอบครัวไหมเอแล้วในรูปถ่ายนั้นมีใครบ้างค่ะคำถามที่2การทราบประวัติตนเองมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรการทราบประวัติตนเองมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรมีความสำคัญไหมคะ
16: ม
0: ีในใครคิดว่ามีความสำคัญยกมือเอามือลงมีความสำคัญอย่างไรคะมีความสำคัญอย่างไรคะ
16: จะได้รู้วัน
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยแล้วทราบอะไรอีกทราบว่าเราชื่ออะไรเป็นคนจังหวัดไหนเกิดที่โรงพยาบาลไหนเกิดที่สถานที่ไหนนะคะเกิดที่โรงพยาบาล
16: เก
0: ิ
16: ดที
0: ่
16: โรงพยาบาล
0: เก
16: ิ
0: ดที่โรงพยาบาลพอแล้วเด็กๆทราบใช่ไหมว่าตัวเองเกิดที่ไหนใช่ไหมคะต่อไปค่ะคำถามที่3การศึกษาประวัติความเป็นมาของครอบครัวมีความสำคัญอย่างไรการศึกษาประวัติความเป็นมาของครอบครัวมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญไหมคะ
16: ม
0: ีค่ะเพราะเราจะได้รู้ว่าครอบครัวของเรามีสมาชิกกี่คนมีใครบ้างและแต่ละคนประกอบอาชีพอะไรนั่นเองค่ะต่อไปเพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรทราบประวัติเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวเพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรทราบประวัติเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวใครตอบได้อีคิวตอบสิคะเพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรทราบประวัติเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวเพราะอะไรคะให้ใครตอบได
17: ้เพ
0: ขาว่าจะได้จำได้จะได้ทราบข้อมูลเพราะเหตุใดนักเรียนจึงควรทราบประวัติเกี่ยวกับตนเองและครอบครัวเพราะจะได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลของตนเองและข้อมูลของครอบครัวนะคะอาจจะดูจากรูปถ่ายก็ได้นะคะเป็นการสืบค้นจากรูปถ่ายว่าในรูปถ่ายนั้นประกอบไปด้วยใครบ้างและมีสมาชิกกี่คนนะคะเมื่อเราสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวแล้วนะคะจะทำให้เราได้ทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตัวเราเองและสมาชิกในครอบครัวว่าในครอบครัวนั้นมีสมาชิกกี่คนประกอบไปด้วยใครบ้างซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองมากขึ้นรวมทั้งเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ในครอบครัวของตนเองและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในครอบครัวของเราด้วยค่ะเราจะบอกประวัติของตนเองและครอบครัวได้อย่างไรนะคะเราต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเสียก่อนอย่างเช่น 1. คือการสอบถามเราจะสอบถามจากใครได้บ้างคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะนี่คือการสอบถาม 2. คือการศึกษาหรือการอ่านศึกษาจากที่ไหนได้บ้างคะศึกษาจากสูติบัตรสำเนาทะเบียนบัตรประชาชนหรือดูดูอะไรคะดูรูปถ่ายนั่นเองนะคะรูปถ่ายหรือภาพถ่ายสิ่งของเครื่องใช้ลองกลับไปดูรูปถ่ายหรือภาพถ่ายที่บ้านนะคะว่าในภาพถ่ายนั้นมีสมาชิกกี่คนและสมาชิกที่อยู่ในภาพถ่ายนั้นมีใครบ้างภาพถ่ายนั้นอาจจะถ่ายตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่เราก็ไม่รู้ว่าบุคคลท่านนี้คือใครลองกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คะบุคคลท่านนี้คือใครคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เราอยากจะรู้นั่นเองอ๋อภาพถ่ายบุคคลท่านนี้ก็คือคุณย่าของลูกไงคะภาพถ่ายนี้ก็คือคุณปู่ของหนูไงคะเราก็จะรู้แล้วว่านั่นคือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานั่นเองค่ะการสอบถามนะคะการสอบถามเมื่อเราไปสอบถามแล้วเราก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่จริงนะคะเช่นการดูภาพถ่ายภาพถ่ายเราต้องดูภาพถ่ายด้วยภาพถ่ายนะคะดูภาพถ่ายไปประกอบกับการสอบถามจากผู้ปกครองนั่นเองค่ะประวัติความเป็นมาของตนเองนะคะการรู้ประวัติของตนเองจะทำให้รู้จักชื่อนามสกุลของตนเองชื่อบิดาบิดาคือใครคะ
17: พ่อแม่
0: คุณพ่อนั่นเองชื่อมารดามารดาคือใครคะ
17: แม
0: ่ก็คือคุณแม่นั่นเองค่ะวันเดือนปีเกิดของตนเองสถานที่เกิดและรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองค่ะประวัติความเป็นมาของครอบครัวการรู้ประวัติของครอบครัวจะทำให้เรารู้จักชื่อบิดาชื่อมารดาและญาติพี่น้องในครอบครัวของเราอย่างเช่นปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่น้องและรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะเราสามารถรู้ประวัติของครอบครัวโดยการซักถามพูดคุยกับคนในครอบครัวนะคะหรือสืบค้นข้อมูลจากสูติบัตรสำเนาทะเบียนบ้านภาพถ่ายต่างๆและสิ่งของเครื่องใช้ค่ะสูติบัตรหรือใบเกิดที่ครูให้นักเรียนเนี่ยกลับไปดูมาไปขอคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะในสูติบัตรเนี่ยจะประกอบไปด้วยชื่อของตัวเราเองชื่อคุณพ่อชื่อคุณแม่ชื่อโรงพยาบาลวันเดือนปีเกิดนะคะสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนบอกว่าเคยเห็นแล้วค่ะคุณครูเคยเห็นแล้วคะคุณครูนะคะสำเนาทะเบียนบ้านจะมีอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วในสำเนาทะเบียนบ้านจะประกอบไปด้วยอะไรคะ
18: เลข
0: ที่อยู่บ้านที่เลขที่บ้านใช่ไหมคะคุณพ่อคุณชื่อคุณพ่อชื่อคุณแม่ชื่อของตัวเราเองนะคะหรือสมาชิกในครอบครัวค่ะและไปสืบค้นจากภาพถ่ายภาพถ่ายนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้ ภาพถ่ายของแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะเราก็ต้องดูว่าเอ๊บุคคลในภาพถ่ายนั้นคือใครบ้างมีความสำคัญกับเราอย่างไรนะคะภาพถ่ายเด็กๆอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊เนี่ยเป็นภาพถ่ายตอนที่เรายังเล็กอยู่ไม่รู้ว่าบุคคลในภาพนั้นคือใครก็ลองกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะสืบค้นจากสิ่งของเครื่องใช้นะคะนี่คืออะไรคะเตารีดในสมัยก่อนเลยจะใช้เตารีดแบบนี้แต่ปัจจุบันไม่ใช้เตารีดแบบนี้แล้วใช้เตารีดแบบไหนคะแบบไฟฟ้านั่นเองค่ะและต่อไปคำถามครอบครัวของนักเรียนมีสมาชิกกี่คนมีกี่คน4คน8คน4 3 5คน6คนโอเคเอามือลงพอแล้วนะคะเก่งมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆไปสอบถามคุณพ่อมาแล้วนะคะว่าเด็กๆในครอบครัวของเด็กๆนั้นมีสมาชิกกี่คนค่ะสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนประกอบด้วยใครบ้างประกอบด้วยใครบ้างคะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องและตัวเองใช่ไหมคะต่อไปเป็นกิจกรรมกล่องปริศนาวันนี้คุณครูมีกล่องปริศนามาอีกแล้วฟังก่อนว่าคุณครูจะให้

0: ทำอะไรพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะมาดูค่ะคุณครูให้ทำอะไรคุณครูจะให้นักเรียนจับสลากคำถามที่เตรียมไว้ในกล่องจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าคำถามที่จับสลากได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดระหว่างข้อมูลของตนเองหรือข้อมูลของครอบครัวเข้าใจไหมคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่3ก่อน1คนค่ะ1คนนะคะเอา1คนมาค่ะไปนั่งก่อนเดี๋ยวนั่งก่อนขอ1คนค่ะแล้วดูนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วจับขึ้นมาเลย1ใบค่ะแกะออกมาคำถามที่ได้คือน้ำหนักของฉันน้ำหนักของฉันเป็นข้อมูลของใครเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวเป็นข้อมูลของใครคะลองตอบสิคะเป็นข้อมูลของใคร
1: ตนเอง
0: เป็นข้อมูลของตนเองนะคะน้ำหนักของฉันต้องเป็นข้อมูลของตนเองเป็นเรื่องที่เราควรจะทราบนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะมา1คนไปนั่งก่อนค่ะพร้อมค่ะหยิบขึ้นมาเลยค่ะชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวคะเป็นข้อมูลของใครคะตังๆเป็นข้อมูลของตัวเองนะคะเป็นข้อมูลของตนเองนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่1ค่ะ1คนค่ะ1คนค่ะหยิบขึ้นมาเลยค่ะนี่จะได้อะไรนะอายุของฉันอายุของฉันเป็นข้อมูลของใครคะเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวเป็นข้อมูลของตนเองค่ะใช่ไหมคะอีคิวถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะ1คนค่ะเชิญค่ะพร้อมไหมคะที่ตั้งของบ้านที่ตั้งของบ้านเป็นข้อมูลของตนเองหรือข้อมูลของครอบครัวคะตอบว่าอะไรคะ
2: ครอบคร
0: ั
2: ว
0: เพื่อนตอบว่าเป็นข้อมูลของครอบครัวถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือเพื่อนด้วยค่ะต่อไปขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะหยิบขึ้นมาเลยวันเดือนปีเกิดของฉันวันเดือนปีเกิดของฉันเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวคะข้อมูลของใครคะเป็นข้อมูลของใครคะเพื่อนตอบว่าเป็นข้อมูลของตนเองถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะมีกลุ่มไหนยังไม่ได้ออกบ้างกลุ่มที่3เชิญค่ะขออีกหนึ่งรอบกลุ่มที่3หยิบขึ้นมาเลยค่ะพร้อมไหมคะอาชีพของคนในครอบครัวอาชีพของคนในครอบครัวเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวคะช่วยตอบดังๆด้วยค่ะ

0: ของครอบครัวใช่ไหมคะใช่ไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มไหนยังไม่ได้ออกบ้างออกหมดแล้วอ่ะขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะวันนี้เรามีทั้งหมด8คำถามด้วยกันหยิบเลยกิจกรรมโปรดของครอบครัวกิจกรรมโปรดของครอบครัวเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวคะอ้าวดาวิกาตอบมาแล้วว่าเป็นข้อมูลของครอบครัวและเด็กๆล่ะคะตอบว่าเป็นข้อมูลของใคร
1: ครอบคร
0: ั
1: ว
0: ถูกต้องค่ะเป็นข้อมูลของครอบครัวค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะและสุดท้ายแล้วขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่1 1คนค่ะมาค่ะมาเลยหยิบเลยค่ะจำนวนคนในบ้านจำนวนคนในบ้านเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวคะจำนวนคนในบ้านเป็นข้อมูลของตนเองหรือข้อมูลของครอบครัวคะ
1: ครอบครัว
0: เป็นข้อมูลของครอบครัวนั่นเองค่ะใช่ไหมคะเอาปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเชิญค่ะตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าข้อมูลของตนเองคืออะไรมีอะไรบ้างข้อมูลของครอบครัวนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะข้อมูลของตนเองนั้นมีอะไรบ้างนะคะน้ำหนักของฉันวันเดือนปีเกิดของฉันอายุของฉันและชื่อโรงเรียนค่ะต่อไปข้อมูลของครอบครัวประกอบไปด้วยที่ตั้งของบ้านอาชีพของคนในครอบครัวจำนวนคนในบ้านและกิจกรรมโปรดของครอบครัวค่ะตอนนี้เด็กๆก็ทราบแล้วว่าข้อมูลของตนเองนั้นมีอะไรบ้างเด็กๆต้องบอกได้แล้วนะคะข้อมูลของครอบครัวนั้นมีอะไรบ้างเด็กๆก็ต้องบอกได้เช่นกันค่ะคำถามค่ะนักเรียนจะปฏิบัติตนให้เป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวอย่างไรนักเรียนจะปฏิบัติตนให้เป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวได้อย่างไรง่ายๆเลยก็คือการเป็นเด็กดีใช่ไหมคะไม่ซุกซนตั้งใจเรียนหนังสือแค่นี้ก็เป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวได้แล้วค่ะทดสอบความเข้าใจคุณครูมีกิจกรรมทดสอบความเข้าใจนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าเป็นข้อไหนข้อที่1นักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลที่ตั้งของบ้านได้จากบุคคลใดระหว่าง1เพื่อนสนิท2พ่อแม่3คนข้างบ้านสอบถามได้จากใครคะสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะข้อที่2ข้อใดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตนเองระหว่างข้อที่1จำนวนสมาชิกในบ้าน2วันเดือนปีเกิดของตนเอง3กิจกรรมของครอบครัวข้อไหนคะ
1: 2ว
0: ัน
1: เดือนปีเกิดของตนเอง
0: ถูกต้องค่ะข้อที่2วันเดือนปีเกิดของตนเองค่ะข้อที่3ข้อมูลใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวข้อที่1จำนวนสมาชิกในครอบครัวข้อที่2ชื่อเพื่อนสนิทข้อที่3อายุของตนเอง
1: ข
0: ้อไหนข้อที่1ค่ะจำนวนสมาชิกในครอบครัวและข้อที่4การสอบถามข้อมูลปฏิบัติได้โดยวิธีใด1การสืบค้น2การสังเกต3การพูดคุยการสอบถามลูก
1: การสอบถาม
0: การสอบถามต้องตอบว่าอะไรต้องตอบ3คือการพูดคุยนั่นเองเพราะเราไปสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่เป็นการพูดคุยกันนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะถึงขั้นปฏิบัติแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำใบงานที่9กันค่ะใบงานที่9เรื่องข้อมูลของตนเองและครอบครัวนะคะเรามาดูคำชี้แจงของนักเรียนกันก่อนนะคะ

นักเรียนทำใบงานที่9เรื่องข้อมูลของตนเองและครอบครัวนะคะโดยให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้เขียนเติมลงในตารางข้อมูลของตนเองและข้อมูลของครอบครัวได้ถูกต้องคำชี้แจงของครูปลายทางรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับเด็กๆอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังนะคะเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้เรามาดูใบงานของเรากันเลยตอนนี้เด็กๆดูที่คุณครูก่อนนะคะหันหน้ามาหาคุณครูก่อนว่าคุณครูให้ทำอะไรหันมาค่ะดูนะคะคุณครูมีข้อความให้ทั้งหมด8ข้อความตอนนี้ดูคุณครูก่อนนะคะหันมาค่ะคุณครูมีข้อความให้8ข้อความเดี๋ยวเพิ่งเปิดค่ะหันมาก่อนมีอะไรบ้าง1น้ำหนักของฉัน2ที่ตั้งของบ้าน3วันเดือนปีเกิดของฉัน4อายุของฉัน5หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน6จำนวนคนในบ้าน7กิจกรรมโปรดของครอบครัวและ8ชื่อโรงเรียนนะคะตอนนี้หยิบใบงานขึ้นมาเลยแล้วเปิดไปหน้าที่63 63เจอไหมคะหกสิบสามค่ะเจอแล้วนะคะมาดูอีกครั้งค่ะคุณครูมีข้อความให้โดยให้นักเรียนนำข้อความมาเติมในช่องตารางที่คุณครูกำหนดให้นะคะให้นักเรียนระบายสีฟ้าในช่องข้อมูลของตนเองระบายสีฟ้าในช่องข้อมูลของตนเองระบายสีชมพูในช่องข้อมูลของครอบครัวระบายสีชมพูในช่องข้อมูลของครอบครัวฟังนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมีข้อมูลอะไรบ้าง 1. น้ำหนักของฉันนักเรียนคิดว่าน้ำหนักของฉันเนี่ยควรจะไปอยู่ในข้อมูลของตนเองหรือมาอยู่ในช่องข้อมูลของครอบครัวตนเองนักเรียนก็นำหมายเลข1นะคะมาใส่ในช่องข้อมูลของตนเองนะคะครอบครัวก็นำหมายเลข2มาใส่ในช่องของครอบครัว3วันเดือนปีเกิดของฉัน4อายุของฉัน5หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน6จำนวนคนในบ้าน7กิจกรรมโปรดของครอบครัวและ8ชื่อของโรงเรียนนะคะไม่ต้องเขียนข้อความแต่ให้นำหมายเลขมา

เด็กๆเรียบร้อยหรือยังคะเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังคะตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้นักเรียนนะคะพร้อมหรือยังและนักเรียนก็ต้องตรวจสอบคำตอบของตนเองด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขได้เลยค่ะพร้อมค่ะคุณครูมีอะไรบ้างคุณครูมีอะไรให้บ้าง 1. มีน้ำหนักของตัวฉัน 2. ที่ตั้งของบ้าน 3. วันเดือนปีเกิดของฉัน 4. อายุของฉัน 5. หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน 6. จำนวนคนในบ้าน 7. กิจกรรมโปรดของครอบครัวและ 8. ชื่อโรงเรียนให้นักเรียนนำหมายเลขนะคะมาใส่ให้ถูกต้องให้สัมพันธ์กับข้อมูลพร้อมหรือยังไปดูข้อที่1หมายเลข1น้ำหนักของฉันเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวควรอยู่ในช่องสีฟ้าหรือสีชมพูช่องสีฟ้านักเรียนก็เขียนหมายเลข1ค่ะนักเรียนไปทางตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่2ที่ตั้งของบ้านที่ตั้งของบ้านเป็นครอบครัวของตนเองหรือข้อมูลของครอบครัวควรอยู่ในช่องสีฟ้าหรือสีชมพูสีอะไรคะสีชมพูเขียนหมายเลข2ในช่องสีชมพูหมายเลข3วันเดือนปีเกิดของฉันเป็นข้อมูลของใครเป็นข้อมูลของตนเองนะคะใส่ในช่องสีฟ้านะคะหมายเลข3หมายเลข4อายุของฉันเป็นข้อมูลของใครอายุของฉันเป็นข้อมูลของใครของตนเองนะคะใส่ในช่องสีฟ้าหมายเลข5หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านเป็นข้อมูลของใครของใครของตนเองหรือของครอบครัวของครอบครัวนะคะจำนวนคนในบ้านหมายเลข6จำนวนคนในบ้านเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวเป็นข้อมูลของครอบครัวหมายเลข7กิจกรรมโปรดของครอบครัวหมายเลข7กิจกรรมโปรดของครอบครัวเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวครอบครัวค่ะและสุดท้ายหมายเลข8ชื่อโรงเรียนชื่อโรงเรียนเป็นข้อมูลของตนเองหรือเป็นข้อมูลของครอบครัวข้อมูลของใครคะของตนเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะทำถูกต้องทั้งหมดเลยหรือเปล่าเก่งมากๆเลยค่ะและต่อไปค่ะชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วให้นักเรียนเปิดหน้าถัดไปเด็กๆเปิดหน้าถัดไปได้เลยเราจะมาประเมินตนเองกัน

ดูนะคะคุณครูจะมีดาวให้นะคะคือสิ่งที่ฉันได้ทำถ้าดาว3ดวงถ้าเด็กๆระบายดาว3ดวงแสดงว่าฉันทำได้ดีระบายดาว2ดวงคือฉันทำได้บ้างและระบายดาว1ดวงฉันยังทำได้ไม่ดีนะคะโดยจะมีข้อความให้ด้านล่าง3ข้อความเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันข้อที่1ใช้ปฏิทินแสดงวันเดือนปีกับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตได้นักเรียนคิดว่าฉันทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะทำได้ดีไหมคะถ้าทำได้ดีระบายไปเลยดาว3ดวงข้อที่2เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันตามวันเวลาที่เกิดขึ้นได้ทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะหรือว่าทำได้บ้างทำได้ดีระบายไปเลยดาว3ดวงและข้อที่3บอกประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้ทำได้ดีไหมคะหรือทำได้บ้างหรือฉันยังทำไม่ได้ถ้าทำได้ดีระบายไปเลยดาว3ดวงค่ะเรียบร้อยหรือยังและแบบประเมินสุดท้ายค่ะแบบประเมินสุดท้ายให้นักเรียนกลับไปเขียนที่บ้านนะคะสิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรสิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้คืออะไรและสิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นคืออะไรให้นักเรียนกลับไปเขียนที่บ้านได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะตอนนี้นักเรียนเก็บงานของตนเองนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวครอบครัวทุกครอบครัวมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันนะคะการศึกษาประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวจะทำให้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราขึ้นหน่วยใหม่แล้วก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่2ภูมิใจในท้องถิ่นเรื่องบ้านเกิดของฉันและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่1เรื่องครอบครัวของฉันค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ no. ไม่มีแล้วแล้วนักเรียนปลายทางมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ no. ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองให้ทำอย่างไรคะ no. ให้กลับไปถามใครคะ no. สอบถามคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของตนเองถ้านักเรียนอยากรู้เกี่ยวกับข้อมูลของครอบครัวทำอย่างไรคะ no. กลับไปสอบถามสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ปกครองของตนเองนั่นเองค่ะให้นักเรียนนั่งเรียบร้อยนะคะไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน

0: Red
1: Green และ Yellow
2: ทุกคนพร้อมไหมมาผจญภัยไปกับคณิตศาสตร
1: ์การหารโอ้โหฟาร์มของคุณลุงกว้างจังมีทั้งเล้าไก่โคนมแล้วก็แปลงมะเขือเทศ
3: สวัสดีนับหนึ่ง
1: สวัสดี Red Green Yellow
4: วันนี้เรามาทำอะไรที่ฟาร์มของคุณลุงเหรอ
1: ช่วยคุณลุงเก็บไข่รีดนมวัวแล้วก็เก็บมะเขือเทศจ้ะชวนเพื่อนๆเข้าไปด้วยกันดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นชมฟาร์มคุณลุงด้วยกันไหม
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะเพื่อนพร้อมไหม
6: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
3: 1 2 3 Let's go

0: เก็บไข่ไก่มาได้เยอะเลยมีไข่ไก่อยู่30ฟองแพ็คใส่กล่องกระดาษกล่องละ6ฟองเท่าๆกันจะได้ไข่ไก่กี่กล่องเพื่อนๆมาช่วยนับ1แพ็คไข่ไก่ไปพร้อมกันนะกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3กล่องที่4กล่องที่5ได้ไข่ไก่ทั้งหมด5กล่อง
1: นับ1รู้ไหมเราสามารถหาคำตอบว่าเราจะแพ็คไข่ไก่ได้กี่กล่องก่อนที่เราจะแพ็คไข่ไก่ได้นะสังเกตไหมเราแพ็คไข่ไก่จำนวนเท่าๆกันแล้วจำนวนไข่ก็ลดลงเรื่อยๆการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันแบบนี้เราสามารถคำนวณได้ด้วยวิธีการหารใช้เครื่องหมายแบบนี้เป็นสัญลักษณ์แทนการหารสำหรับการแพ็คไข่ไก่เราสามารถนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่า30หารด้วย6เท่ากับ5โดยเราเรียก30ว่าตัวตั้งเรียก6ว่าตัวหารเรียก5ว่าผลหาร
0: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามีนมวัว12ขวดแพ็คลงกล่องกระดาษกล่องละ2ขวดเท่าๆกันจะแพ็คนมวัวได้กี่กล่องแพ็คลงกล่องละเท่าๆกันก็คือการลดลงครั้งละเท่าๆกันคำนวณโดยวิธีการหารได้ให้12เป็นตัวตั้งและ2เป็นตัวหารเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะสิบสองหารด้วย2เท่ากับ6ได้นมวัวทั้งหมด6กล่อง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนเราไปช่วยกันแพ็คมะเขือเทศกันต่อดีกว่า
0: คำถามชวนคิด
3: มีมะเขือเทศ40ผลนับ1จัดมะเขือเทศใส่ตะกร้าละเท่าๆกันโดยมีวิธีการจัดทั้งหมด3แบบตามรูปแต่ละแบบจะต้องใช้ตะกร้ากี่ใบและเหลือมะเขือเทศกี่ผลเพื่อนๆช่วยนับ1คิดหน่อยนะมีเวลาให้ทุกคนคิด30วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: ทำกันได้ไหมทุกคนจากคำตอบของโจทย์คำถามข้างต้นเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าการหารคือการลดลงหรือแบ่งออกครั้งละเท่าๆกันถ้าเศษเป็น0หรือไม่เหลือเศษเรียกว่าหารลงตัวแต่ถ้าหารแล้วเหลือเศษเรียกว่าหารไม่ลงตัวโดยเศษที่เหลือจะต้องเป็นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าตัวหารเสมอเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปบัว1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
1: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มาเที่ยวฟาร์มคุณลุงได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนเพื่อนทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิลปกรศรีพรมทองนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับเราจะเข้าสู่หน่วยใหม่กันด้วยครับจะเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานกันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องใหม่นะเป็นเรื่องของการจัดเรียงบัตรคำสั่งเป็นชั่วโมงแรกเลยที่เราจะเริ่มมาทำการเขียนโปรแกรมเป็นการเขียนโปรแกรมลงในกระดาษหรือที่เขาเรียกกันว่าการเขียนโปรแกรมแบบอันปลักนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับครูอยากจะมาให้เด็กๆนั้นทำการเรียนรู้เรื่องของทิศทางกันก่อนนะครับทิศทางลูกศรหรือทิศทางใดๆก็แล้วแต่นะครับเด็กๆอาจจะทราบหรืออาจจะยังไม่ทราบวันนี้จะมาให้เด็กๆนั้นได้ทบทวนความรู้ที่เด็กๆอาจจะเคยได้เรียนไปจากวิชาอื่นๆนะครับรวมถึงนำมาใช้กับวิชาของคุณครูด้วยในเรื่องของทิศทางลูกศร นั่นเองนะครับให้เด็กๆตอบออกมาพร้อมกันครับรวมถึงใช้มือนะครับในการชี้นิ้วไปทางทิศทางเดียวกันครับทิศทางนี้นะครับทิศทางนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นทิศทางที่เลี้ยวไปทางไหนครับเลี้ยวถูกต้องนะครับเลี้ยวขวานะครับอย่างที่บอกไปให้เด็กๆนำมือชี้ไปทางขวาโดยเด็กๆชี้ไปทางขวาสิถ้าเป็นเด็กๆก็จะใช้

0: ้มือใช้มือไหนก็ได้ครับชี้ไปทางขวาด้านนี้นะครับถ้าคุณครูจะหันหลังก็ชี้ไปทางด้านนี้นะครับเด็กๆทุกคนเลยชี้ไปพร้อมกันชี้ไปทางด้านนี้นะครับทางไหนนะทางขวาถูกต้องครับต่อไปครับที่ทางนี้ครับมือชี้ไปด้วยมือชี้ไปด้วยมือชี้ไปด้วยทางซ้ายนะครับหรือเลี้ยวซ้ายชี้ไปให้ถูกต้องครับเด็กๆชี้ไปเลยทุกคนเลยชี้ไปทางซ้ายนะครับต่อไปครับไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยไม่ได้ชี้มาไม่ได้ชี้ข้างหน้านะครับต้องชี้ขึ้นด้านบนด้านบนนะครับด้านบนด้านบนแล้วก็อีกทิศทางหนึ่งก็คือด้านล่างชี้ลงไปทางด้านล่างนะครับชี้ไปทางด้านล่างยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือทางด้านล่างนั่นเองนะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับให้เด็กๆชี้ไปทางซ้ายซ้ายซ้ายชี้ขึ้นข้างบนทางขวาข้างล่างหรือลงล่างยอดเยี่ยมมาทุกคนเลยนะครับเก่งมากเลยเอาละครับหลังจากที่เด็กๆได้มาทำการเรียนรู้เรื่องของทิศทางลูกศรนะครับเป็นสิ่งที่เด็กๆเนี่ยได้ใช้อยู่นะครับเด็กๆได้ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของการทิศทางหรือการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับหรือขึ้นบนหรือลงข้างล่างนะครับเอาละจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราครับเปลี่ยนหน่วยนะวันนี้เป็นหน่วยที่4ครับเริ่มต้นหน่วยที่4เรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งมีจุดประสงค์2ครับบอกความหมายของลูกศรซ้ายขวาบนล่างได้นะครับและแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้บัตรคำสั่งได้เราจะใช้บัตรคำสั่งเป็นหลักในการกำหนดทิศทางนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับวันนี้ว่าอย่างไรบ้างเด็กๆต้องใช้สัญลักษณ์ลูกศรแสดงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้ชัดเจนครบถ้วนและเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ของตนเองได้นะครับวันนี้เกี่ยวข้องกับทิศทางเป็นหลักเลยนะครับเอาละครับตอนนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของบัตรคำสั่งนะครับบัตรคำสั่งของคุณครูคล้ายๆกับทิศทางครับแต่เราจะใช้บัตรคำสั่งนี้ในการเขียนโปรแกรมแบบอันปลั๊กหรือเขียนลงบนกระดาษนั่นเองนะครับบัตรคำสั่งแรกครับไปทางไหนเอ่ยเอามือชี้ไปด้วยมือชี้ไปด้วยไปทางขวาครับไปขวาไปขวาบัตรคำสั่งต่อไปให้เด็กๆสังเกตที่ลูกศรนะครับว่าชี้ไปทางขวานะครับบัตรคำสั่งต่อไปคือไปทางซ้ายนะครับไปซ้ายยอดเยี่ยมมากครับทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับชี้ให้ถูกต้องเลยนะครับชี้ทิศทางให้ถูกต้องด้วยต่อไปบนนะครับขึ้นบนขึ้นบนนะครับขึ้นบนและลำดับสุดท้ายสำหรับบัตรคำสั่งคือลงล่างนะครับเด็กๆชี้ไปข้างล่างด้วยชี้ไปข้างล่างด้วยยอดเยี่ยมมากชี้ไปทางล่างทุกคนเลยครับชี้ไปทางล่างด้วยยอดเยี่ยมมากเลยเอาละครับกิจกรรมวันนี้ของคุณครูกิจกรรมที่มีชื่อว่าอะไรครับเด็กๆ เดินตามคำสั่งนะครับคุณครูจะมีบัตรคำสั่งให้เด็กๆได้ทำการร่วมกิจกรรมพร้อมๆกันทั้งห้องเลยทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับก่อนอื่นมาดูคำที่แจงบทบาทปลายทางกันก่อนนะครับมาที่คำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียนและเดินตามบัตรคำสั่งที่คุณครูกำหนดนะครับและคำที่แจงบทบาทของครูปลายทางครับครูให้นักเรียนเดินตามบัตรคำสั่งตามที่คุณครูนั้นได้กำหนดเอาเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมหรือยังพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้ง ปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเอาละครับตอนนี้ให้เด็กๆลุกขึ้นยืนครับอยู่ที่เก้าอี้ของตัวเองลุกขึ้นยืนเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะก่อนก็ได้นะครับเก็บเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะก่อนเอาล่ะทุกคนยืนตรงตัวตรงยืนตัวตรงลูกยืนตัวตรงอ้าวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งไปเดินตามคำสั่งกันครับตอนนี้คุณครูนะครับมีบัตรคำสั่งอะไรบ้างซ้ายซ้ายซ้ายให้เด็กๆ เดินขยับไปทางซ้ายแบบนี้ครับเด็กๆต้องตรงไปข้างหน้าหน้ามองตรงไปข้างหน้าแล้วก็ขยับซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายอ่ะกลับที่เดิมก่อนกลับเดิมก่อนอีกครั้งหนึ่งครับเดินตามคำสั่งพร้อมไหมปฏิบัติซ้ายหนึ่งเก้าซ้ายหนึ่งเก้าซ้ายอีกหนึ่งเก้าได้หรือยังอยู่กับที่ครับเด็กๆอยู่กับที่ต่อไปไม่ใช่ลูกหมายถึงว่าให้อยู่ที่ที่เธอเดินมาสักครู่อ่ะกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนขอใหม่นะพอเด็กๆเดินไปแล้วเนี่ยให้อยู่ที่เดิมให้อยู่ที่เดิมนะครับอ่ะพร้อมแล้วยืนตัวตรงปฏิบัติซ้ายก้าวไปซ้ายซ้ายซ้ายกลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เดิมฟังใหม่นะครับเด็กๆจะไม่หันหน้าเดินแบบนี้นะครับจะไม่หันหน้าเดินแบบนี้ครับให้เด็กๆก้าวไปเฉยๆซ้ายซ้ายแล้วก็ซ้ายแค่นี้ครับโดยหันหน้ามาทางกระดานหันหน้ามาทางจอกลับที่เดิมครับหน้าต้องมองตรงหน้ามองตรงไม่ต้องก้าวยาวเพราะว่าพื้นที่เราแคบพร้อมไหมเริ่มซ้ายซ้ายซ้ายยอดเยี่ยมมากอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมหมายถึงว่าอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมที่เราอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมต่อไปรอฟังคำสั่งต่อไปพร้อมครับอ้าวกลับมาเริ่มขวาขวาขวาเก่งมากอยู่กับที่อยู่กับที่อยู่กับที่ไม่ขยับอยู่กับที่ไม่ขยับตอนนี้เรากำลังทำกิจกรรมเดินตามคำสั่งนะครับต่อไปล่างถอยหลังลงล่างล่างบนถ้าบนเนี่ยเดินไปข้างหน้าบนล่างอีกครั้งหนึ่งครับล่างบนบนเดินไปข้างหน้าล่างก้าวเดียวนะลูกก้าวเดียวก้าวเดียวแหมเด็กๆสนุกสนานกันใหญ่ต่อไปครับซ้ายเอาไปทางซ้ายขวาบนถ้าบนเดินหน้าบนเดินหน้าอ้าวยอดเยี่ยมมากเอากลับที่ปรบมือตัวเองด้วยเก่งมากนั่งกับที่ครับนั่งกับที่ครับคุณครูจะรอให้เด็กๆนั่งที่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับนั่งที่เลยลูกนั่งที่เลยนักเรียนนั่งที่เลยลูกเร็วนั่งที่เลยนั่งที่ให้เรียบร้อยนั่งเลยลูกนั่งเลยยอดเยี่ยมมากพร้อมที่จะเรียนต่อไหมพร้อมแล้วนะครับไปดูต่อกันเลยครับมาที่ใบงานของเราใบงานของคุณครูเนี่ยเราจะใช้ความรู้ที่คุณครูได้แนะนำให้กับเด็กๆในเรื่องของทิศทางในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นไปเมื่อสักครู่นี้และให้เด็กๆนำสิ่งที่เด็กๆได้ฝึกปฏิบัติไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเดินตามคำสั่งนะครับเด็กๆก็จะนำมาใช้ในใบงานของเราในวันนี้ด้วยนะครับเอาละใบงานของคุณครูใบงานที่1เรื่อง หนอนน้อยหาอาหารหนอนน้อยหาอาหารก่อนอื่นมาดูคำที่แจงของปลายทางกันก่อนนะครับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนจับคู่กันทำใบงาน1เรื่องหนอนน้อยหาอาหารและเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้บัตรคำสั่งในใบงานของตนเองให้เพื่อนเข้าใจคำที่แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนจับคู่กันทำใบงาน1เรื่องหนอนน้อยหาอาหารโดยคุณครูอธิบายโจทย์ให้นักเรียนเข้าใจก่อนลงมือทำนะครับเอาเด็กๆตั้งใจฟังเราจะทำใบงานนี้อย่างไรเดี๋ยวถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจฟังเด็กๆจะไม่เข้าใจนะครับรวมถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้จะเป็นในเรื่องของการใช้บัตรคำสั่งเป็นชั่วโมงแรกนะครับให้เด็กๆตั้งใจทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางเอาล่ะเรามาดูคำสั่งการนะครับสำหรับใบงานใบที่1ของเรานะครับให้นักเรียนเขียนลูกศรลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อพาหนอนไปกินแอปเปิลนะครับหรือหนอนน้อยของเรานั่นเองหนอนของเราอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ช่องตารางหรือ2รูปภาพนะครับเราจะต้องเขียนลูกศรลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับรวมถึงด้านล่างนี้ด้วยนะครับมาดูบัตรคำสั่งกันนิดหนึ่งครับบัตรคำสั่งของคุณครูก็คือนี่ครับบัตรคำสั่งไปไหนครับบนนะครับบัตรคำสั่งต่อไปไปทางขวาต่อไปซ้ายต่อไปล่างหรือลงล่างนะครับจะต้องนำบัตรคำสั่งเหล่านี้ไปเขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนของเราเนี่ยออกมานำเสนอแนวคำตอบกันด้วยตอนนี้ไปลงมือทำกันเลยครับถูกต้องนะครับสำหรับรูปแรกนะครับที่มี6ช่องตารางนะครับเราใช้บัตรคำสั่งแค่ใบเดียวนะครับส่วนรูปที่2ที่อยู่ทางด้านล่างของใบงานนะครับเราใช้บัตรคำสั่งทั้งหมด3ใบด้วยกันนะครับ3ใบด้วยกันถูกต้องเลยเขียนเลยลูกเขียนทิศทางนะครับเขียนทิศทางให้ถูกต้องเห็นไหมเขียนทิศทางให้ถูกต้องเริ่มตั้งแต่หนอนนะครับเริ่มตั้งแต่หนอนน้อยเนี่ยไปกินแอปเปิ้ลเราจะใส่บัตรคำสั่งอะไรลงไปบ้างแต่ละคนเนี่ยจะมีเส้นทางที่ไม่ซ้ำกันนะครับยกตัวอย่างเช่นตาราง9ช่องก็จะมีหลายเส้นทางเขียนไล่ตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างครับใช้3ลูกรูปทางด้านล่างนะครับใช้ทั้ง3ใช้บัตรคำสั่ง3ใบไม่ถึงเลยลูกต้องใช้อีกใบนึงทำแค่ใบงาน1ก่อนนะครับทำแค่ใบงาน1ก่อนใบงาน2ยังไม่ทำนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอก่อน
1: เขียนได้แค่2ทาง
0: นี่ไปทางไหนลูกไปทางนี้1แล้วก็ตรงไหนอีกก็ต้องก็ต้องตรงไปอีกนะก็เขียนเพิ่มเด็กๆเขียนเป็นหัวลูกศรง่ายๆก็ได้นะครับใช่ไหมนี่ไปทางนี้เอานี่ลงลงก็ทะลุไม่ได้นะครับลูกเวลาเด็กๆเขียนบัตรคำสั่งบัตรคำสั่งต้องอยู่ในกรอบในรูปเท่านั้นนะครับเราจะใช้บัตรคำสั่งเขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตามที่ใบงานให้มาเลยนะครับตามที่ใบงานให้มาเลยThank you. ก่งมากไหนแล้วอันนี้ล่ะทำนี้ด้วยลูกทำใบงานแรกใบงานเดียวก่อนทำแค่ใบงานหนึ่งนอนน้อยหาอาหารก่อนนะทำใบงานเดียวก่อนนะครับลูกนี่เราก็เริ่มจากตัวนี้เริ่มจากด้านล่างไปทางไหนบ้างลูกนำลูกศรมาใส่เลยไปกินหนอนน้อยเริ่มจากตัวนี้ก่อนลูกเริ่มจากด้านบนก่อนนอนไปไปทางไหนดีนักเรียนฟังนิดนึงฟังคุณครูนิดนึงนะครับตรงนี้เวลาที่เด็กๆใส่บาตรคำสั่งหรือใส่ลูกศร นะครับถ้าเราเริ่มด้วยใส่ลูกศรจากตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กใส่ลูกศรลงเนี่ยได้ไหมหนอนน้อยออกมาจากตารางได้ไหมไม่ได้นะครับหรือไปทางนี้ไม่ได้นะลงไม่ได้แต่ซ้ายได้เห็นไหมลงไม่ได้ขึ้นได้นะครับขึ้นได้แต่ไปทางขวาได้ไหมไม่ได้ต้องอยู่ในช่องนี้เท่านั้นนะครับอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้เท่านั้นนะครับมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมรูปแรกใช้1บัตรคำสั่งนะครับรูปที่2ใช้3ไม่ใช่ใช้2ใช้3ต้องใช้3บัตรคำสั่งหรือ3ลูกศรนะครับ3ลูกศรนะไม่ใช่2นะครับเริ่มตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างนะครับปึ๊บ1ปึ๊บ2ไปไหนต่อมาทางนี้ถึงไหมมาทางนี้ถึงไหมไม่ถึงต้องไปทางไหนลูกนี่ต้องขึ้นมานี่ครับต้องขึ้นมานี่ถูกต้องนี่เราเริ่มแต่ตรงนี้ลูกเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ครับเด็กๆเริ่มตั้งแต่กรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับเขียนให้ถูกต้องไหนไปทางนี้ปึ๊บแล้วไปทางไหนอีก

0: ไปทางนี้ปึ๊บไปทางนี้โหนี่ใช้1 1 2 3 4 5เขาใช้แค่3บาทดูแค่3คำสั่งใช่ครับถูกต้องครับเอาล่ะคุณครูให้เวลาเด็กๆพอสมควรแล้วนะครับในการทำใบงานใบที่1หนอนน้อยหาอาหารตอนนี้ครับคุณครูจะขอตัวแทนนะครับออกมาเขียนลูกศรนะครับเขียนลูกศรใครอยากจะออกมานำเสนอบ้างเอ่ยนะครับเอาละมือลงก่อนมือลงก่อนมือลงก่อนมือลงก่อนยกมือมาลูกตัวแทนกลุ่ม3นะครับตัวแทนกลุ่ม3เริ่มตั้งแต่รูปนี้ก่อนเลยใช้ลูกศรอะไรเขียนเป็นลูกศรขึ้นไปนะครับเก่งมากบนใช่ไหมบนต่อไปหนอนน้อยอยู่ตรงด้านนี้ริมเราจะต้องไปทางไหนดีกินใหญ่ๆได้เลยลูกเป็นลูกศรไหมเนี่ยคุณครูช่วยนิดนึงลบก่อนเขียนให้เป็นลูกศรเขียนเป็นหัวลูกศรให้ถูกต้องลูกขอใหม่ลูกเก่งมากไปไหนต่อมาทางด้านซ้ายซ้ายแล้วไปไหนต่อครับซ้ายแล้วก็บนนะฮะแล้วก็อะไรต่อยังไม่ถึงตอนนี้ยังไม่ถึงแล้วก็บนเยี่ยมมากเก่งมากมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากเก่งมากครับหลังจากที่เพื่อนเราตัวแทนกลุ่ม3ออกมานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือใช้บัตรคำสั่งถ้าเป็นรูปแรกเนี่ยบังคับมาให้เป็น1บัตรคำสั่งนะครับก็คือขึ้นด้านบนนะครับด้านบนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางด้านนี้ครับรูปที่2นี้นะครับถ้าเด็กๆสังเกตเนี่ยมีเส้นทางอื่นที่จะให้ไปได้อีกนะครับเอาละครับอยากจะขอตัวแทนอีก1คนเพื่อที่จะออกมาทำการเขียนทิศทางที่แตกต่างกันกับตัวแทนกลุ่มที่3เรามาเลยครับเป็นตัวแทนกลุ่มที่2นะครับตัวแทนกลุ่มที่2เขียนทางด้านล่างเลยลูกเขียนด้านล่างเลยเด็กใช้ลูกศรขึ้นใช่ไหม1แล้วก็ขึ้นอีกรูป1แล้วก็ไปทางซ้ายใช่ไหมครับลูกเก่งมากครับปรบมือยอดเยี่ยมมากนะครับเราใช้นี่คือบัตรคำสั่งหรือลูกศรหรือทิศทางที่ไม่เหมือนกับตัวแทนกลุ่ม3ที่ได้ออกมานำเสนอนั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูแนวคำตอบของคุณครูกันบ้างนะครับสำหรับใบงานใบแรกหรือใบที่1ของเรานะครับเรื่องหนอนน้อยหาอาหารคำตอบของคุณครูครับคุณครูใช้ลูกศรบนนะครับหรือขึ้นนะครับให้เด็กๆจำว่าเป็นบนนะครับนี่ครับหนอนก็จะขึ้นไปกินแอปเปิ้ลได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอบถูกกันไหมถูกต้องยอดเยี่ยมมากต่อไปครับอีกหนึ่งรูปครับเด็กๆก็ออกมานำเสนอนะครับถึง2แนวทางหรือ2แนวคำตอบด้วยกันนะครับมาดูกันครับแนวคำตอบแรกคุณครูใช้ลูกศรไปทางไหนครับไปทางซ้าย2คือไปบนนะครับ3คือบนเอาละถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาดูหนอนน้อยเดินกันนะครับไปเลยนี่ครับบัตรคำสั่งต่อไปบนใช่ไหมครับและบัตรคำสั่งต่อไป ใช่ไหมครับเรียบร้อยหนอนน้อยไปกินแอปเปิ้ลได้หรือยังได้แล้วยอดเยี่ยมมากนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปครับเป็นใบงานที่2กันบ้างนะครับสำหรับใบงานที่2เรื่องผึ้งน้อยหาน้ำหวานนะครับผึ้งน้อยหาน้ำหวานมาที่คำชี้แจงบทบาทปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนทำใบงาน2ผึ้งน้อยหาน้ำหวานโดยนักเรียนใช้ข้อมูลที่กำหนดให้ออกแบบวิธีแก้ปัญหาอย่างปลอดภัยโดยไม่เดินไปยังช่องที่มีอุปสรรคที่มีหมีอยู่ห้ามมีหมีอยู่นะครับและคำที่แจงบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนทำในงาน2เรื่องผึ้งน้อยหาน้ำหวานครับโดยนักเรียนใช้ข้อมูลที่กำหนดให้ออกแบบวิธีแก้ปัญหาจากอุปสรรคในใบงานเอาละเดี๋ยวเรามาดูใบงานของเรานะครับคำสั่งก็คือเขียนลูกศรลงในสี่เหลี่ยมในช่องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมครับเพื่อพาผึ้งน้อยไปหาน้ำหวานได้อย่างปลอดภัยเราดูกันครับผึ้งน้อยอยู่ตรงไหนนี่ครับผึ้งน้อยนี่อยู่ตรงนี้ริมสุดเลยนะครับและมีตัวอะไรเนี่ยมีตัวอะไรหมีอยู่กี่ตัว
1: 2
0: ตัวด้วยกันเราจะเขียนลูกศรพาผึ้งน้อยไปเจอหมีได้ไหมไม่ได้เราต้องหลบหลีกให้ดีนะครับมีเส้นทางเยอะแยะมากมายเลยให้เด็กๆพาผึ้งน้อยไปหาน้ำหวานนี่ครับดอกไม้3ดอกอย่างปลอดภัยด้วยเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆไปลงมือทำกันไปเลยครับเอาเขียนเลยครับเหมือนเดิมคล้ายๆกับใบงานใบที่1ครับเขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางด้านล่างครับเขียนลงไปเก่งมากเขียนลงไปได้เลยลงในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางด้านล่างขึ้นแล้วไปไหนต่อลูกคือเราต้องมาทางไหนครับอย่าให้ไปเจอหมีนะถ้าเจอหมีแสดงว่าผึ้งน้อยปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยครับผึ้งน้อยอาจจะโดนหมีทำร้ายได้เก่งมาก

0: ียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะครับเขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างเด็กๆเขียนลูกศรง่ายๆเลยครับไม่ต้องเขียนเป็นรูปแบบตัวอย่างในใบงานก็ได้นะครับเขียนเป็นลูกศรง่ายๆเลยเยี่ยมมากเราจะเริ่มเขียนจากช่องแรกที่อยู่ซ้ายสุดนะครับแบบนี้ก็ทะลุมาทางด้านนี้แล้วลูกไม่ได้ครับแบบนี้ทะลุมาด้านนี้ไม่ได้ถูกต้องไปทางไหนอะไปทางไหนเขียนไปทางไหนอันนี้เขียนไปทางไหนลูกแอนไปไงคำสั่งแรกต้องเขียนไปทางไหนลูกนี่เขียนไปทางนี้เขียนทางนี้ลงไปขึ้นบนต้องแบบนี้สิลูกนี่บนให้ชัดเจนลูกนี้ลบไปก่อนเขียนมาปึ๊บแล้วก็ขึ้นถูกต้องเด็กๆใช้บาทคำสั่งเขียนลูกศรให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานเนี่ยคำสั่งต้องชัดเจนนะครับไปทางไหนซ้ายขวาบนล่างต้องเขียนให้ชัดนะครับทางต้นทางและปลายทางเขียนให้ชัดเจนเด็กๆเขียนบาทคำสั่งให้ถูกต้องให้ชัดเจนนะครับเขียนคำสั่งให้ชัดเจนถ้าคำสั่งไม่ชัดเจนโปรแกรมจะทำงานได้ไม่ตรงตามที่เราต้องการนะครับตรงนี้ไปทางไหนลูกลูกศรหัวลูกศรอยู่ตรงไหนครับเด็กๆดูตามข้างบนสิครับลูกหัวลูกศรดูตามข้างบนถูกต้องครับ
1: เหมือนกัน3คน
0: ถูกต้อง

เมียนมาขึ้นแล้วมาทางนี้เท่าทะลุแล้วสิลูกไม่ได้ต้องไปทางไหนครับต้องไปทางไหนให้ถูกต้อง

0: Vai, Meru. มีใครที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมเอ่ยสำหรับใบงานที่2เรื่องผึ้งน้อยหาน้ำหวานมีไหมครับเรียบร้อยไหมเอ่ยมาดูสิเก่งมากเยี่ยมมากเอาล่ะตอนนี้ครูให้เวลาพอสมควรแล้วนะครับสำหรับใบงานที่2นะครับพาผึ้งน้อยไปหาน้ำหวานสิ่งสำคัญเลยเราจะไปเจอหมีได้ไหมเราจะพาผึ้งน้อยไปเจอหมี2ตัวนี้ไม่ได้นะครับต้องหาเส้นทางที่เป็นไงครับปลอดภัยนั่นเองเอาล่ะตอนนี้เหมือนเดิมเลยครับขอตัวแทนนะครับขอตัวแทนออกมาเขียนลูกศรนะครับออกมาเขียนลูกศรนะครับมือลงก่อนมือลงก่อนมือลงก่อนมือลงก่อนยกมือมาลูกใช้เป็นสีแดงก่อนนะครับในการเขียนลูกศรพาผึ้งน้อยไปหาน้ำหวานได้อย่างปลอดภัยเด็กๆชายลูกศรบนแล้วไปไหนต่อครับบนแล้วก็ขวาบนขวาแล้วก็บนถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือยอดเยี่ยมที่สุดเลยเก่งมากใครมีเส้นทางที่ต้องเหนือจากนี้ไหมครับต้องไม่เหมือนเดิมต้องไม่เหมือนกันนะต้องไม่เหมือนกันนะมือลงก่อนมือลงก่อนมือลงก่อนยกมือมาเลยมาต้องเป็นเส้นทางที่ไม่ซ้ำกันเขียนให้ตรงกันนะครับเขียนด้านล่างนี้เลยลูกเด็กปลายทางเขียนตรงนี้ลูกเขียนตรงนี้ตรงนี้ปลายทางขวาก่อนแล้วก็บนเขียนให้ตรงกันแล้วก็บนถูกต้องถูกไหมปรบมือยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากเรามาทบทวนเส้นทางแรกกันก่อนเส้นทางแรกนะครับบนขวาบนเส้นทางที่2ขวาบนบนเอาละเด็กๆคิดว่ามีเส้นทางอื่นอีกไหม
1: ม
0: ี
1: แล้ว
0: มีไหมมีไหมมีไหมเอามือลงมือลงมือลงครับจากการที่มีตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอนะครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ2เส้นทางนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบของคุณครูกันเอาละครับคุณครูใช้ลูกศรอะไรครับไปไหนไปไปไหนนะขวาแล้วไปไหนอีก
1: บน
0: ลูกมาที่ขึ้นนะบนแล้วก็ไปไหนอีก
1: บน
0: บนนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าผึ้งน้อยจะเดินตามคำสั่งได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับบัตรคำสั่งแรกครับไปแล้วบัตรคำสั่งต่อไปขวาแล้วก็บนและแบบคำสั่งสุดท้ายคือบนนั่นเองถูกต้องยอดเยี่ยมนะครับเอาละครับเรามาสรุปกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้

นะครับแนวคำตอบของคุณครูนะครับมาให้เด็กๆนำมาให้เด็กๆได้ดูเนี่ย1เส้นทางนะครับสรุปของคุณครูนะครับว่าอย่างไรมาดูคำที่แจงบทบาทของปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันสรุปจาก

0: ในชั่วโมงนี้นะครับลุกขึ้นยืนนิดหนึ่งลุกขึ้นยืนจะได้เห็นกันชัดๆได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
1: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทิศทาง
0: ยอดเยี่ยมมาเอาปรบมือให้เพื่อนเก่งมากครับวันนี้นะครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่านะครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือเราเรียนรู้เรื่องของบัตรคำสั่งด้วยเนาะนอกเหนือจากทิศทางครับเราก็เรื่องของการหาเส้นทางที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับบัตรคำสั่งเอ่ยนะครับทิศทางเอ่ยนะครับเหล่านี้วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้กันไปมากมายเลยนะครับไปดูต่อมีคำถามอีกไหมมีอีกหนึ่งคำถามนะครับเด็กๆช่วยกันคิดร่วมกันนะครับช่วยกันคิดและตอบคำถามร่วมกันบางครั้งเส้นทางกลับบ้านนะครับหรือการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเช่นโรงเรียนไปตลาดหรือห้างสรรพสินค้านักเรียนพบเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมเจอบ้างไหมครับ
2: ก่อสร
0: ้
2: าง
0: มีการก่อสร้างถนนคนอื่นล่ะตอบมาได้เลยลูกช่วยกันตอบอุบัติเหตุใช่ไหมครับเอาล่ะยอดเยี่ยมมากเด็กๆได้พบเจอกับอุปสรรคเหล่านั้นที่เด็กๆตอบออกมาไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมถนนนะครับรถเสียก็คืออาจจะมีอุบัติเหตุใช่ไหมครับและนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาเมื่อพบเจออุปสรรคนั้นอย่างไรครับ
2: รอ
0: รอให้ถนนเสร็จเรียบร้อยรอได้ไหมลูกอาจจะนานเนาะลูกอาจจะนานเราก็อาจจะไปไหนลูกไปไหนไปทางอื่นเก่งมากไปเส้นทางอื่นๆที่เป็นไงครับที่ปลอดภัยไม่เจออุปสรรคนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรบ้างแนวคำตอบของคุณครูมาดูกันดีกว่านะครับพบเจอการซ่อมถนนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเราตอบออกมาไหมตอบออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็เลือกไปที่เส้นทางอื่นที่เป็นยังไงที่มีความปลอดภัยนะครับนักเรียนเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องเลือกไปยังเส้นทางที่ปลอดภัยถ้าเจออุบัติเหตุนะครับหรือถ้าเจอการซ่อมแซมถนนอย่างที่เพื่อนเราตอบว่าให้รอจริงๆเราก็รอได้ครับแต่ว่าอาจจะเราก็ไม่แน่ใจหรือใช่ไหมหรือไม่ทราบว่าถนนนั้นจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับฉะนั้นเราก็เลือกไปเส้นทางอื่นดีกว่านะครับอย่าลืมว่าจะต้องเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับเอาล่ะครับสำหรับแบบประเมินตนเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูให้เด็กๆไปประเมินตนเองในข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับสำหรับข้อที่1ครับบอกความหมายของลูกศรซ้ายขวาบนล่างซึ่งเด็กๆได้บอกออกมาเรียบร้อยหรือยังแต่ทบทวนกันหน่อยสิอ้าวชี้ไปทางซ้ายไปทางขวาเยี่ยมมากบนขึ้นบนล่างยอดเยี่ยมมากเก่งทุกคนเลยนะครับถ้าเด็กๆชี้ทิศทางได้ตามที่คุณครูได้ทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆก็ให้ตัวเองเลยครับ3ดาวนะครับ2ครับแสดงลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนเด็กๆก็ไปดูว่าเราทำใบงานได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับและ3ครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางในวันหยุดจากประสบการณ์ของตัวเองได้ซึ่งเป็นคำถามที่คุณครูได้ถามไปหลายครั้งว่าเวลาที่เราไปพบเจออุปสรรคเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับเอาล่ะครับอย่าลืมนะฝากไว้ด้วยแบบประเมินตนเองข้อ1ถึงข้อที่3สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปครับเรื่องจัดเรียงบัตรคำสั่งในชั่วโมงที่2นะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบอันปักยังไม่จบครับจะไปต่อกันในชั่วโมงที่2ในสัปดาห์หน้าและจะต้องมีใบงานที่จัดเตรียมเนี่ยทั้งหมด2ใบนะครับเป็นใบงานที่3เรื่อง I am robot นะครับ I am robotเดี๋ยวคราวหน้าคุณครูจะไปเฉลยว่าแปลว่าอะไรนะครับและใบงาน4เรื่องน้องใบหม่อนหลงทางนะครับเราจะต้องช่วยใบหม่อนนะครับไม่ให้หลงทางนั่นเองนะครับเอาล่ะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆวันนี้สนุกสนานเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับและ ได้เรียนรู้เรื่องของทิศทางด้วยนะครับวันนี้สนุกสนานกันเยอะ

ยะแยะมากมายเลยกิจกรรมของคุณครูในสัปดาห์หน้าก็จะยังสนุกสนานเช่นเคยนะครับเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับสวัสดีครับ

0: อตอนลูกใครวะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่จ้า
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
1: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
0: โถ่จ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
2: แม
0: ่แม่เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
1: ตามหาแม
0: ่ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
1: ครับเย้
0: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่เขาเนี
1: ่ยไม่รู้ครับ
0: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
2: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
1: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
2: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: ถึงแรปปี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟ้าฟ้าลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: จริงด้วย
0: ถ้างั้นเราลองไปถามคนอื่นดูกันเถอะ
1: ครับ
0: นั่นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟ้าฟ้าคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะนะเอ๊ะเมื่อกี้ใครนะฟ้าฟ้ากระโดดหยิงๆไปเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้ฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะมีแล้วจ้าที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: แม่ฟาฟาขับไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ทานได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำใ

การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้เป็นเรื่องอะไรนะใครช่วยอ่านได้เนี่ยการการอะไรนะสลับที่ของการเอาละครับเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันก็คือเรื่องของการสลับที่ของการบวกซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราอาจจะทำไมครับพบเจอในเรื่องของประโยคสัญลักษณ์ในเรื่องของการบวกใช่ไหมคุณครูแม็กก็มีการอธิบายบ้างเบื้องต้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ดูตัวอย่างที่เพิ่มเติมเด็กๆก็จะเกิดความเข้าใจนะครับในเนื้อหาที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรียนรู้กันวันนี้เรียนรู้แล้วทำไมครับเอ๊ะเรียนรู้แล้วต้องทำไมครับได้อะไรบ้างเด็กๆต้องหาผลบวกของจำนวนกี่จำนวนนะ2จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน10โดยใช้ความรู้เรื่องการสลับที่นะครับของการบวกเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาคำตอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะเรียนรู้กันนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนอื่นเลยทบทวนข้อตกลงของเราก่อนนะครับเราใช้ทำไมครับอยู่เป็นประจำในทุกคาบเรียนเลยมีอะไรบ้างนะ
1: 2ตาด
0: ู2หูฟังสมองคิด
1: ม
0: ี
1: สติ
0: ไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวน
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดนะจากปลายทางขอให้ดังสู่ต้นทางเลยจากต้นทางก็ทำไมครับให้ดังสู่ปลายทางเลยเด็กๆพร้อมไหมครับยังไม่ค่อยได้ยินเลยเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: เอาเลยครับเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3เอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากนะครับตอนนี้เด็กๆก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับนั้นทบทวนไปแล้วข้อตกลงในการเรียนของเราเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยก่อนอื่นทบทวนก่อนเลยเอ๊ะใครจำได้คำนี้อ่านว่าอะไร
1: ความ
0: สัมพันธ์อ่านว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์แบบแบบส่วนย่อยนั้นแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะครับยังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยความสัมพันธ์นั้นต้องมีทำไมครับสถานการณ์มาให้เด็กๆได้ดูนะครับนั้นจะให้นักเรียนลองบอกนะครับสิ่งที่ทราบนั้นครูแม็กมีภาพให้ดูให้เด็กๆบอกสิ่งที่ทราบจากภาพพร้อมทั้งเขียนส่วนย่อยส่วนรวมนะครับแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์การบวกที่สอดคล้องกับภาพเห็นภาพชัดเจนไหมครับนี่เอ๊ะเห็นอะไรบ้าง
1: ปลาม
0: ีปลาเอ๊ะมีปลาอะไรเนี่ย
1: ปลาสีขาวปลาสีขาวกับปลาส
0: ีปลาสีขาวกับปลาสีปลาสีขาวขาวเขาเรียกปลาอะไรล่ะครับ
1: ปลาส
0: ลิดปลาหมอลักษณะสีเงินเงินมีปลาเงินกับปลาอะไรนะตัวสีขาวๆนี่แหละนะมันเป็นในลักษณะของตัวการ์ตูนใช่ไหมครับน่ารักน่ารักก็อาจจะที่มีความแตกต่างจากของจริงนะครับอ้าวเด็กๆเห็นปลามีปลากี่ตัวเนี่ยมีปลา5ตัวยังไงอีกยังไงอีก
1: มี
0: อะไรอีก
1: ม
0: ีสมุดบางคนบอกเห็นชั้นหนังสือด้านหลังมีอะไรนะโหลปลาเขาเรียกโหลปลาใช่ไหมครับที่บรรจุหรือใส่ปลาอยู่ที่ใช้เลี้ยงปลาหรืออ่างเลี้ยงปลา นะในบ้านใครบ้านใครเลี้ยงปลาบ้างมีไหมครับอาจจะเป็นปลาหางนกยูงปลาเงินปลาทองปลาคาร์ฟมีไหมมีไหมครับหรือบางบ้านนะของเพื่อนๆปลายทางอาจจะมีการเลี้ยงปลาเพื่อทำไมครับเป็นอาชีพด้วยอาจจะเลี้ยงปลาดุกปลาทำไมครับปลาโอ้โหหลากหลายเลยปลาสวายหรือปลาอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับเนาะเอาละครับเนาะเด็กๆเด็กๆครับคราวนี้ดูจากภาพหน่อยเมื่อสักครู่อาจจะยังไม่ชัดคราวนี้ดูที่ภาพเห็นปลาภาพปลาเหมือนเดิมเลยถ้าดูความสัมพันธ์ก่อนเป็นความสัมพันธ์แบบส่วนอะไรนะส่วนย่อยกับส่วนรวมถ้าดูจากจำนวนปลา
1: ส่วนรวม
0: ส่วนรวมเท่าไหร่นะอ้าวครูแม็กขอเขียนก่อนเลยส่วนรวมเท่าไหร่นะครับส่วนรวม5ส่วนรวม5แล้วไงต่อแล้วไงต
1: ่อ
0: ส่วนย่อยเป็นอ้าวบางคนบอก3กับ2บางคนก็บอก2กับ3อ้าวส่วนมากบอก3กับอะไรนะ
1: 2
0: 3กับ3 3 3มาจากจำนวนอะไรเนี่ย
1: ปลาทอง
0: ปลาอะไรนะ
1: ปลาทอง
0: 2นะครับปลาอะไรนะถ้าเห็นความสัมพันธ์เห็นภาพแบบนี้ช่วยสร้างสถานการณ์ให้หน่อยได้ไหมเนี่ยว่าสถานการณ์จะมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรมีอะไรนะมีอันนั้นประโยคสัญลักษณ์ขอเป็นสถานการณ์ก่อนเป็นตัวหนังสืออาจจะทำไมครับมีปลาอะไรก่อนดีมีปลาทองกี่ตัวดีมีปลาทองกี่ตัวดังนั้นสถานการณ์ต้องสอดคล้องกับทำไมครับรูปภาพที่กำหนดด้วยเดี๋ยวคุณแม็กลองเขียนให้ดูนะสถานการณ์

0: มีอะไรนะมีปลาอะไรนะมีปลาทองกี่ตัวล่ะครับ
1: 3ต
0: ั
1: ว
0: มออีนีปอลออาปลาทออองอทองมีปลาทอง
1: 3ตัว
0: กี่ตัวนะ
1: 3ต
0: ั
1: ว
0: 3ตัวตออัวตัวมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีปลาอะไรนะมีปลาเงินอ่ะเดี๋ยวขอขยับตัวนี้นิดนึงนะครับตัวส่วนรวมส่วนย่อยนะขอขยับลงมุมด้านล่างนิดนึงอ่ะจดจำภาพไว้ก่อนนะอ่ะย้ายมาด้านล่างเลย5กับอะไรนะ5ส่วนรวม5 3กับอะไรนะ3กับ2มีปลาทองกี่ตัวนะอ้าวมาต่อมาต่อมาต่อ
1: ปล
0: า
1: เงิน2ตัว
0: มีปลาอะไรนะ
1: ปลาเงิน
0: 2
1: ต
0: ั
1: ว
0: อ้าวช่วยหน่อยสะกดหน่อยมออีมี
1: ม
0: ี
1: ป
0: ร
1: ออ
0: าลาปา
1: ปร
0: อสระเออสระเออใช่ไหมงอเออนอเงินงั้นตัวสีขาวๆเป็นปลาเงินมีปลาเงินกี่ตัวแล้วครับกี่ตัวนะ2 2อะไรนะ
1: ตัว
0: ตออัว
1: ต
0: ั
1: ว
0: เอาละเอาละบอกยังไงต่อดีบอกยังไงต่อดีเอ๊ะจากภาพ
1: ม
0: ี
1: ปลาม
0: ีปลาทั้งหมดโอ้เยี่ยมมากเลยครับบีดเยี่ยมมากเลยมีปลาทั้งหมดเปลี่ยนสีหน่อยเปลี่ยนสีหน่อยสีอะไรดีอ้าวสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีเขียวสีเขียวดูนะเขียนยังไงเนี่ยมออีมออีมีมีอะไรนะครับบีด
1: ป
0: อลมีปลาทั้งเขียนยังไงเนี่ยทออะไรนะทออะไรนะทออะไรอ่ะทออะไรอ่ะทอทหารทออางอทางไม่ทอทั้งหมดหอมออุหอมออุดอมีปลาทั้งหมดกี่ตัวนะ5อะไรครับ
1: ต
0: ั
1: ว
0: ตัว
1: ต
0: ัวตัวอ้าวยากไหมเนี่ยยากไหมครับไม่ยากเลยนะอ่ะอันนี้คุณครูแบ็กก็ให้เด็กๆทำไมครับช่วยกันเนาะพยายามฝึกสะกดคำอ่านคำเขียนเราต้องทำไมครับฝึกฝนเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำนะครับงั้นก็จะเกิดความแม่นยำเนาะอ้าวคราวนี้ลองมาดูบ้างนะเป็นทำไมครับตัวหนังสือนะอ้าวลองมาดูมีปลาทองเมื่อสักครู่เลยกี่ตัวครับ
1: 3
0: ตัวไงต่อมีปลา2ตัวมีปลาเงิน2ตัวนะมีปลาทอง3ตัวมีปลาเงิน2ตัวสถานการณ์ของเขาเขียนไว้ว่ารวมเขามีอธิบายด้วยนะครับรวมมีปลาทั้งหมด5ตัวนะครับคราวนี้ถ้าเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมส่วนรวมเป็นเท่าไหร่นะ
1: 5
0: ส่วนรวมเป็น5มาคู่ทำไมครับหาคำตอบไปแล้ว5ส่วนย่อยเป็น3กับอะไรนะ
1: 2
0: เอ๊ะ3มาจากไหนนะอีกครั้งนึง
1: จำนวนปลาทอง
0: 2ล่ะครับ
1: จำนวนปลาเง
0: ินแล้ว5ล่ะครับมาจากจำนวนปลาทั้งหมดนะครับเอาละจดจำนะคราวนี้ถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวก
1: 3 + 2 เท่ากับ5
0: ได้ว่าอย่างไรนะ

0: ะ3บวก2เท่ากับ5หรืออ่ะมีบางคนบอกหรือด้วยหรือ2บวก3เท่ากับดังนั้นเด็กๆรู้ที่มาที่ไปของแต่ละจำนวนเห็นไหมครับ3ตัวนี้ก็มาจากจำนวนปลาเลยนะปลาทอง3ตัวนี้มาจากจำนวนของปลาทอง2ตัวนี้ล่ะปลาเงิน5นี่ล่ะปลาทั้งหมดอีกครั้งนึง2นี่ล่ะครับปลาเงิน3ตัวนี้ล่ะจำนวนปลาทอง5ตัวนี้ล่ะจำนวนปลาทั้งหมดเห็นไหมครับก็จะเห็นได้ว่า3บวก2มีผลบวกเท่ากับเท่าไหร่ล่ะและ2บวก3มีผลบวกเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเอาละเท่ากับ5นั้นเรื่องวันนี้แหละนะครับที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันดังนั้น3บวก2มีค่าเท่ากับ2บวกเห็นไหมครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เลยมีค่าเท่ากับ5เช่นเดียวกันคิดว่ายากไหมเนี่ยวันนี้ไม่ยากเลยเอาละครับมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะเอาละมีปลาทองเหมือนเดิมเลยนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยดังนั้นเด็กๆต้องอธิบายให้ได้เมื่อสักครู่อธิบายแล้วเนาะว่าจำนวน3ขออีกครั้งหนึ่งแทนอะไรนะ3จำนวนของจำนวนของปลาทองจำนวน2แทนอะไรครับจำนวนของปลาเงินนะครับจำนวนของปลาเงินแล้ว5จำนวน5ล่ะครับจำนวนปลาทั้งหมดเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวอย่างต่อไปกันเลยนะครับคราวนี้เป็นเขาเรียกตัวอะไรนะเนี้ยมีกรอบ10แล้วก็มีตัวนับใช่ไหมครับวางอยู่บนกรอบอะไรครับกรอบ10ถ้าถามจำนวนตัวนับที่วางอยู่บนกรอบ10มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยเท่าไหร่ครับโหบางคนมองปุ๊บตอบปั๊บได้เลยมีจำนวน10ตัวตัวนับมีสีดำ
1: 3
0: มีกี่ตัวนะ
1: 3
0: ตัวที่มีสีน้ำเงิน
1: 4
0: เท่าไหร่นะครับบางคนมองปุ๊บอ๋อข้างล่างเหมือนกรอบ5ใช่ไหม5กับ5เนาะบรรจุเต็มปุ๊บ5 6 7บางคนก็นับรวดเร็วเลยใช่ไหมครับเราเคยเรียนกันไปแล้วดังนั้นตัวนับสีน้ำเงินมีจำนวน7ตัวถ้านำจำนวนตัวนับมารวมกันแล้วก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เด็กๆว่าจะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไรนะ3บวก7เท่ากับ10หรือ7บวก3เท่ากับ10เอาละครับไม่ยากเลยใช่ไหมงั้นมองปุ๊บเด็กๆเริ่มมองออกแล้วนะครับนั้นจะได้ว่า3บวก7เท่ากับ
1: 10
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ10หรือ
1: 7บวก3เท่ากับ10
0: หรือ7บวก3เท่ากับ10นะครับดังนั้นเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าทำไมครับแต่ละจำนวนรวมกันแล้วได้เท่าไหร่ล่ะครับเนี่ย3บวก7รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ
1: 10
0: แล้ว7บวก3อ่ะครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้10ดังนั้นดูนิดนึงเอ๊ะ3 3 3แทนจำนวนอะไรนะ
2: 3วงกลมสีดำ
0: แทนตัวนับสีอะไรครับตัวนับสีดำนั้นแทนจำนวนของตัวนับสีดำนะ7แทนตัวนับสีอะไรนะสีน้ำเงินนะครับแล้ว10ล่ะครับจำนวนนับทั้งหมดคือสีอะไรกับสีอะไร
1: ส
0: ีดำกับสีน้ำเงินเห็นไหมครับชัดเจนเลยเนาะแทนตัวนับทั้งหมดคือสีดำกับสีน้ำเงินเอาละประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วเด็กๆได้แล้วนะครับเอาละครับดูกันต่อดังนั้นนะครับผลบวกของประโยคสัญลักษณ์การบวกแต่ละคู่ผลบวกผลบวกเอ๊ะผลบวกอันนี้ผลบวกเท่าไหร่นะผลบวกผลบวก
1: 10
0: ผลบวก10ประโยคสัญลักษณ์นี้ผลบวกเท่าไหร่นะ
1: 10
0: คำถามเขาถามว่าผลบวกของประโยคสัญลักษณ์การบวกแต่ละคู่แต่ละคู่อันนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยผลบวกได้อะไร10ผลบวกอันนี้ได้เท่าไหร่ครับคำถามเขาถามว่าเท่ากันหรือไม
1: ่เท่ากัน
0: ไหนใครว่าเท่ากันขอดูมือหน่อยเอามือลงไหนใครว่าไม่เท่ากันมีไหมครับปลายทางมีไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเลยนะครับเยี่ยมมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเด็กๆครับนั้นเด็กๆสังเกตเห็นแล้วว่าทำไมครับผลบวกเท่าหรือไม่เท่าเท่าไม่เท่าหรือไม่
1: เท่า
0: ดังนั้นผลบวกเป็นไงครับคำตอบคือเท่ากันนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับนั้นตอบถูกทุกคนเลยนะครับนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่าผลบวกของเขา3บวก7ก็เท่ากับ10 7บวก3ก็เท่ากับ10เอาละครับเด็กๆครับดังนั้นนะลองดูที่ต่อมาเอาออกบ้างทั้งหมดมีกี่ตัวทั้งหมดมีกี่ตัวนะทั้งหมดมี7เอ๊ะแล้วสีดำ
1: 2
0: สีน้ำเงินลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมประโยคสัญลักษณ์ที่ได้จากข้อนี
1: ้2
0: บวก
1: 5
0: เท่ากับ7ดังนั้นจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ2บวก5เท่ากับ7เอหรือ
1: 5บวก2เท่ากับ7
0: หรือ5บวก2เท่ากับ7ดูนิดนึง2นี้มาจากไหนนะตัวนับสีอะไรนะตัวนับสีดำเยี่ยมมาก5จำนวนนับสีน้ำอะไรนะสีน้ำเงินนะครับมี5ตัวแล้ว7ล่ะครับมาจากไหนล่ะ
2: จำนวนตัวนับทั้งหมด
0: คือสีอะไรกับสีอะไรครับ
1: ส
0: ี
1: ดำ
0: กับสีสีน้ำเงินนะครับนั้นตัวนับทั้งหมดเลยก็คือจำนวน7นะครับยากไหมครับเนี่ย
2: ย
0: ากไหมไม่ยากนะครับดังนั้นให้เด็กๆสังเกตต่อเมื่อสักครู่นี้สังเกตไปแล้วใช่ไหม3บวก7 7บวก3คราวนี้ลองดูบ้าง2บวก5กับ5บวก2ผลบวกที่เกิดขึ้นของประโยคสัญลักษณ์แต่ละคู่เท่ากันหรือไม่ครับ
1: เท่ากัน
0: เท่าหรือไม่เท่
1: า
0: เท่า2บวก5ได้เท่ากับเท่าไหร่
1: 7
0: 5บวก2ได้เท่ากับเท่าไหร่
1: 7
0: เท่ากับ7แสดงว่าเท่าหรือไม่
1: เท่า
0: เท่ากันคำตอบคือเท่ากันเยี่ยมมากนะครับทอเอาเทาไม่เอกเท่ากออะนอกันอ่านว่า
1: เท่ากัน
0: อีกครั้งนึง
1: เท่ากัน
0: ไม่ได้ยินเลย
1: เท่ากัน
0: เยี่ยมมากนะครับอ่านว่าเท่ากันเนาะนั้นเด็กๆสังเกตแล้วเห็นไหมครับผลบวกเห็นไหมครับแต่ละคู่ก็เท่ากันดังนั้นเด็กๆครับการบวกจำนวน2จำนวนเมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงทำไมครับยังคงอ่านว่าอะไรเนี่ย
1: เท
0: ่ากันอีกครั้งหนึ่งนะการบวกจำนวน2จำนวนเมื่อสลับที่กันเมื่อสลับที่กันนะผลบวกยังคงทำไมครับ
1: เท่าก
0: ันเอ้าลองมาดูจากเมื่อสักครู่นี้3บวก7เท่ากับ10และ7บวก3ก็เท่ากับอะไรครับและ7บวก3ก็เท่ากับ10ดังนั้น3บวก7เท่ากับ10แล้วก็7บวก3ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเด็กๆจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับเขาสลับที่กัน7ตัวนี้อยู่ด้านหลังเห็นไหมหลังเครื่องหมายบวก7ตัวนี้อยู่ด้านทำไมครับด้านหน้าเครื่องหมายบวกเขาเรียกว่าการสลับที่กันสลับที่กันแต่ผลบวกก็ทำไมครับยังเท่ากันนะครับจึงทำให้ได้ว่า3บวก7เท่ากับอะไรครับเท่ากับ7บวก
1: 3
0: เอ๊ะทำไมถึงเท่ากันนะ
2: เพราะว่าสล
0: ับ ที่กันแล้วไงต่อผลบวกยังคงทำไมนะผลบวกยังคงเท่ากันดังนั้นทำให้ได้ว่า3บวก7เ เท่ากับ

0: 7บวก
1: 3
0: บวก3ทันไหมครับทันไหมอ้าวเดี๋ยวอธิบายช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเผื่อใครที่อาจจะยังไม่ทันนะครับหรือครูแม็กอาจจะไปไวไปนะจากตัวนับนะสีดำกับสีน้ำเงินตัวอย่างแรกเลย3บวกอะไรครับ3บวก7เท่ากับ10ตอนนี้เด็กๆทำไมครับดูตัวนับพร้อมกับดูประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาผลบวกมาแล้วและอีกประโยคสัญลักษณ์หนึ่งคือ7บวก3เท่ากับ10นั้นเด็กๆอธิบายที่มาที่ไปของแต่ละจำนวนได้แล้วลองมาดู2ประโยคสัญลักษณ์นี้ซึ่งเด็กๆตอบไปแล้วนะครับว่าครูแม็กถามว่าประโยคสัญลักษณ์แต่ละทำไมครับแต่ละประโยคสัญลักษณ์ของคู่นี้มีผลบวกเท่ากันหรือไม่เท่าหรือไม่เท่า
1: เท่าก
0: ันคือเท่าไหร่ล่ะครับผลบวกเขาคือเท่าไหร
1: ่
0: 10เท่ากันดังนั้นจึงสรุปได้ว่า3บวก7ที่เป็นประโยคสัญลักษณ์แรกนะครับเท่ากับ7บวก3ที่เป็นประโยคสัญลักษณ์อีกประโยคสัญลักษณ์1นะครับเนาะเนื่องจากผลบวกเป็นไงเนี่ยผลบวกเป็นไงเท่ากันนั้นเขาเรียกว่าการอะไรนะเขาเรียกว่าการอะไรเนี่ย
1: การสล
0: ับ
1: ที
0: ่การสลับที่ดังนั้นการสลับที่เห็นไหมครับทำให้ทำไมครับผลบวกยังคงเท่ากันทันไหมครับทันไหมไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออ้าวเยี่ยมมาเอามือลงครับเรามาดูต่อเพื่อความชัดเจนอีกประโยคสัญลักษณ์หนึ่ง2
1: บวก
0: 5
1: เ
0: ท่ากับ10และ
1: 5
0: บวก
1: 2เท่ากับ10
0: สังเกตเหมือนกันเลย2บวก5เท่ากับ
1: 7
0: เอ๊ะ2บวก5เท่ากับ7และ
1: 5บวก2เท่ากับ10
0: ผลบวกเป็นไงกันเนี่ยผลบวกผลบวกเป็นไง
1: เท่ากัน
0: ผลบวกเท่ากันดังนั้นช่วยสรุปได้ไหมเนี่ย
1: ได้
0: สรุปว่าอะไรดี
1: 2บวก5เท่าก
0: ับ7สรุป2บวก5รู้แล้วเท่ากับ7 5บวก2ก็เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ
1: 7
0: เอ๊ะแล้วดังนั้น2บวก5เท่ากับอะไรล่ะ
1: 5บวก
0: 2 2บวก5เท่ากับเท่ากับ5บวก2นะครับดังนั้น2บวก5เท่ากับ5บวก2เนื่องจากเหตุใดนะเขาทำไมกันนะสลับที่ของการบวกเห็นไหมครับผลบวกยังคงทำไมนะผลบวกยังคงทำไม
1: เท
0: ่ากันเห็นไหมครับนั้น2บวก5จึงเท่ากับ5บวก2ยากไหมครับเนี่ยยากไหมไม่ยากนะครับไหนใครเข้าใจแล้วพอเริ่มเข้าใจแล้วอ้าวแล้วครับเยี่ยมมากหลายคนตอนนี้นะครับเริ่มที่จะทำไมครับฟังแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมครับอธิบายเน้นย้ำสำทวนแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องฝากประจำเลยกลับบ้านไปต้องทำไมนะ
1: ท
0: บทวนอยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็มาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับของเก่าที่เรียนรู้ไปแล้วก็ต้องทบทวนจะได้ไม่หลงลืมนะครับก็ฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆครับลองมาดูที่ฝึกคิดลองทำกันนะว่าเอประโยคสัญลักษณ์นะที่หายไปนะครับวันนี้อาจจะเป็นนักสืบหน่อยช่วยเติมเต็มประโยคสัญลักษณ์ให้สมบูรณ์หน่อยนะครับเอาละครับพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วช่วยอ่านคำชี้แจงให้ฟังหน่อย
1: อ้
0: าวพร้อมกัน1 2 3
1: ให้นักเรียน
0: ตอเอมอ
1: เอฉันเอา
0: โลโอง
1: อ
0: ลง
1: ให้
0: ทำไมถออูกอถูกตออองอตองไม่โทต้องเอาอ่านอีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนเติมจำนวนลงในช่องว่างให้ถูก ้าวคุณแม่อ่านให้ฟัง

0: นะครับเผื่อบางคนอาจจะยังไม่ทันนะคนไหนที่ได้ก็ทำไมครับพยายามเนาะสะกดคำคำไหนที่อ่านไม่ได้เลยก็พยายามผสมสระผันวรรณยุกต์นะครับอ่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมจำนวนลงในช่องว่างให้ถูกต้องคราวนี้ก็จะมีประโยคสัญลักษณ์ขึ้นมาก็จะต้องหาผู้ช่วยแล้วทำไมครับเติมจำนวนลงในไหนครับช่องว่างให้ถูกต้องดังนั้นมองปุ๊บเอ4บวก7เท่ากับ7บวกอะไรเดี๋ยวขอผู้ช่วยหน่อยออกมาเติมเอาใครดีนะเอาน้องมงคลแล้วกันนะครับมาช่วยคุณครูแม็กหน่อยว่าเอ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆ นะช่วยตอบด้วยนะครับว่าเอ๊ะถูกต้องหรือเปล่านะอย่าเพิ่งรีบเฉลยนะเลขอะไรนะหายไปอ้าวมงคลช่วยเติมให้หน่อยครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกไหมครับอ้าวปรบมือให้มงคลหน่อยนะครับดังนั้นลองมาดูก่อน4บวก7เอ๊ะ4บวก7เท่ากับเท่าไหร่นะ4บวก7 4บวก7ขอผลบวกหน่อย4บวก7เอาอะไรไว้ในใจเนี่ยเอาจำนวนที่มีค่ามากไว้ในใจนะเอา7ไว้ในใจชูขึ้นมาอ้าวนับต่อจากที่อยู่ในใจ7แล้ว8 10เยี่ยมมากดังนั้น4บวก7ขอผลบวกหน่อยเท่ากับ11อันนี้ตรวจคำตอบนะอ่ะ11เอ๊ะแล้วที่มงคลเติมลงไปแล้ว7บวก4ล่ะเท่ากับอะไรครับ11บางคนก็เอา7ไว้ไหนๆนะไว้ในใจ7ไว้ในใจนะบวกด้วยอะไรนะบวกด้วย4เอาชูขึ้นมา4นับต่อจากในใจ7 7 7แล้ว8 9 10 11ผลบวกเป็นไงเนี่ยเท่ากันไหม
1: เท่าก
0: ัน นะครับเขาเรียกว่าการสลับที่เห็นไหมครับสลับที่แล้วผลบวกก็ยังคงทำไมนะผลบวกยังคงเท่ากันนะครับเนาะผลบวกก็ยังคงเท่ากันเอ้าไปดูต่อคราวนี้ขอเป็นผู้หญิงออกมาช่วยบ้างปุ๊บเงี้ยอย่าเพิ่งเฉลยนะอย่าเพิ่งเฉลยเอาใครดีเอาใครดีเอาใครดีนะเอาน้องหันสาใหญ่แล้วกันนะครับน้องหันสาเอาละช่วยครูแม็กหน่อยถูกไหมเอ่ยถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับเอ้าปรบมือให้หันสาหน่อยนะครับอาจจะต้องมีการระบุนิดนึงเนาะเพราะว่าในห้องเรามีน้องหันสา2คนนะครับชื่อซ้ำกันนะครับอ้าวเรามาดูหน่อยน้องหันสาช่วยครูแม็กเติมเลขอะไรลงไปนะเลขอะไรนะเลข5นะครับตรวจสอบนิดนึงผลบวกเท่ากันจริงหรือเปล่านะ7บวกเอ๊ะ7บวก5
1: เท่ากับ12
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 12
0: เอาอะไรไว้ในใจเนี่ย
1: 7
0: ทำไมถึงต้องเอา7ไว้ในใจนะ
1: เพราะว
0: ่
1: า
0: เพราะว่ามีค่ามากกว่าใช่ไหมครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเอา5ไว้ในใจได้ไหม
1: ได้
0: ถ้าเอา5ไว้ในใจต้องชูขึ้นมาเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: ต้องชูขึ้นมา7ดังนั้นวิธีการที่เรานับต่อน้อยที่สุดเราก็จะเอาจำนวนที่มีค่ามากไว้ในไหนครับไว้ในใจเนาะนั้นดูก่อนเด็กเปรียบเทียบได้แล้ว7กับ5ใครมากกว่ากันล่ะ
1: 7
0: มากกว่าเอาไว้ในใจชูขึ้นมาชูขึ้นมาเท่าไหร
1: ่
0: ชูขึ้นมา5 7อยู่ในใจนะนับต่อจากในใจ7แล้ว
1: 8 9 10 11 12
0: เอ้าเห็นไหมครับหมดแล้ว7บวก5เท่ากับ12นะครับหรือบางคนบอกว่าวาดรูปได้ไหมที่สอนไปช่วยหาคำตอบได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เส้นจำนวนได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมครับส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมได้ไหม
1: ได
0: ้การบวกจำนวนเดียวกันได้ไหมครับมองปุ๊บอ๋อ7บวก7เท่ากับเท่าไหร่นะ7บวก7 7บวก7

0: บวก1 2 2บวก2 4 3บวก3 4บวก4 5บวก5 10 6บวก6
1: 16
0: 11 6บวก6 12 7บวก7
1: 13
0: 10เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่นะ14อ่ะหรือบางคนอาจจะใช้5บวก5ก็ได้เรียนกันไปแล้วนะครับ7บวก7อาจจะยังไม่ได้เรียนใช่ไหม5บวก5เท่าไหร่ล่ะ10เอาเฉพาะที่ใกล้เคียงโอ้เห็นไหมครับเรียนไปแล้วด้านหน้าเพิ่ม2คำตอบก็ต้องเพิ่มเท่าไหร่ล่ะครับ2นะครับก็อาจจะใช้ความรู้นะในเรื่องของการบวกจำนวนเดียวกันเข้ามาช่วยก็ได้อ้าว7บวก5เท่ากับ12แล้ว5บวก7ล่ะครับ
1: 12
0: เช่นเดียวกันผลบวกเป็นไงครับเท่ากันเลยนะครับยากไหมเนี่ย
1: ย
0: ากไหมไม่ยากเลยนะครับเอาละครับไปดูต่ออ้าวคราวนี้ขอเสียงดังฟังชัดช่วยกันเลยอ้าวช่วยอ่านหน่อย6
1: บวก2เท่ากับ6บวก6
0: บวกเท่าไหร่นะ
1: 6
0: ครูแม็กต้องเติมเท่าไหร่นะ
1: 2
0: เอาละลองดูนะสมมุติครูแม็กไม่เชื่อครูแม็กนับได้ทันนี้ครูแม็กเติมไปเลย
1: ไม่ใช่ผิด
0: ถูกหรือไม่ถูกครับ
1: ไม่ถ
0: ูกถ้าเติม7เข้าไปเนี่ยจะเท่ากันไหมอ่ะ
1: เ
0: ท่าไหมครับ
1: ไม
0: ่เท่ากันต้องเติมเท่าไหร่นะ
1: 6
0: เติมเท่าไหร่เอ่ย
1: 6
0: เติม6นะครับเพื่อให้ผลบวกเป็นไงนะ
1: เ
0: ท่ากันนะครับคุณแม็กต้องเติมเลข6ดังนั้น6บวก2เอ๊ะเท่าไหร่6บวก2
1: 8
0: 6บวก2เท่าไหร่นะ8และ2บวก6ล่ะ
1: 8
0: ผลบวกเป็นไงครับยังคงเท่ากันเนาะเห็นไหมครับเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าการอะไรนะเนี่ย
1: การบวก
0: การสลับที่การอะไรครับการบวกยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากนะครับเนาะเด็กสามารถที่จะเติมเต็มประโยคสัญลักษณ์ให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์นะครับก็ไม่ยากเลยเนาะเอาละครับเด็กๆครับไปดูต
1: ่
0: ออะไรไม่รู้บางคนรู้แล้วอะไรเลขอะไรไม่รู
1: ้
0: บวกกับ8เท่าอ้าวดูก่อนเลขอะไรไม่สมมุติบางคนยังไม่รู้บวกกับ8เท่ากับ8บวก
1: 1
0: คิดว่าต้องเติมเลขอะไรครับเลข
1: 1
0: นะครับเอาละ1ดูซิ1บวก8ตอบเลย
1: เท่าก
0: ับ
1: 9
0: เท่ากับ8บวก1เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 9
0: มีอยู่8เพิ่มอีก1โอ้โหตอนนี้ต้องตอบได้แล้ว8เพิ่มอีก1ก็เป็น
1: 9
0: ผลบวกเป็นไงเท่ากันไหมพอเติม1เข้าไปแล้วเท่ามั้ยทําให้ผลบวกเท่ากัน9เท่ากับ9เลยเห็นไหมครับประโยคสัญลักษณ์นี้1บวก8ก็เท่ากับ9 8บวก1ก็มีผลบวกเท่ากับ9ดังนั้น1บวก8เท่ากับ
1: 9
0: เท่ากับ8บวก1นะนั้นผลบวกเท่ากับ9ทั้งคู่เลยยากไหมครับเนี่ยคิดว่าวันนี้ทำเองได้หรือยัง
1: ได้
0: หรือยัง
1: ได้
0: หรือยังครับไหนใครคิดว่าทำได้แล้วขอดูมือโอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยปลายทางด้วยนะครับขอดูมือหน่อยมีไหมครับใครคิดว่าตัวเองทำได้แล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากเชื่อว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะทำไมครับทำได้แล้วใช่ไหมครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ถึงเวลาที่เด็กๆต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.8 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.8 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเด็กๆเปิดไปหน้าไหนเปิดไปหน้าที่เป็นส่วนรวมแล้วก็ส่วนอะไรนะเป็นส่วนรวมแล้วก็ส่วนย่อยไหนใครเปิดเจอแล้วช่วยดูหน่อยหน้าเท่าไหร่ครับ
1: 155
0: 155เอาเปิดเลยอ้าวช่วยดูเพื่อนด้านข้างหน่อยเผื่อใครยังไม่เจอไหนใครเจอแล้วยกมือไหนใครเจอแล้วยกมือ

0: เอาละเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวสองตาดูสองหูดังนั้นเด็กๆต้องอ่านก่อนเลยคำชี้แจงเขาให้ทำอะไรอ้าวเดี๋ยวเราอ่านนะให้เด็กๆอ่านก่อนอ่ะลองช่วยครูแม็กหน่อยช่วยครูแม็กหน่อยขอเอียนอเขียนอะไรนะดูดูก่อนดูก่อนเขียนอะไรเนี่ยตออัวตัวลอเอขอเลขเขียนตัวอะไรนะเขียนตัวเลขคำนี้คำนี้แสดงแสดงจำนวนยังไงต่อพอรออมพร้อมไม่โทรพร้อมคำเดิมแล้วคำนี้เขียนประโยคสัญลักษณ์อีกบรรทัดหนึ่งคำนี้ต้องการอะไร
1: การบวก
0: เขาให้เด็กๆตั้งใจฟังนะครับเขียนตัวเลขแสดงจำนวนพร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกดังนั้นดูภาพก่อนเขามีภาพมาให้ดูให้เติมความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก
1: ็
0: ส่วนรวมข้อนี้เขาให้ส่วนย่อยมาแล้วเด็กๆก็เติมเฉพาะส่วนอะไรครับส่วนรวมเสร็จแล้วหลังจากนั้นให้นำความสัมพันธ์นี้มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นข้อแรกเขาก็เอาทำไมครับส่วนย่อยมาบวกกัน4บวกอะไรอ่ะ4บวก6หรือ6บวก4ก็ให้เด็กๆช่วยเติมเต็มมี3ข้อมีข้อ1ข้อ2แล้วก
1: ็
0: ข้อ3อ้าวฝากนะครับให้เด็กๆลงมือทำได้เลยเดี๋ยวทำไมครับคุณครูเดินตรวจสอบนะครับนักเรียนปลายทางนะถ้ามีข้อสงสัยให้ทำไมเลยครับยกมือสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะครับหรือนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศเด็กๆก็สามารถที่จะยกมือสอบถามคุณครูแม็กได้หากใครมีข้อสงสัยนะครับเดี๋ยวให้เวลา3ข้อนี้ให้เวลาลองดูลองดูอย่าลืมเติมความสัมพันธ์นะครับของทำไมครับความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมด้วยข้อที่3ไหนครับขอดูหน่อยโอ้ถูกทุกข้อเลยยังไม่เจอคนผิดเลยแสดงว่าวันนี้ยากไหมเนี่ยวันนี
1: ้
0: ยากไหมครับไม่ยากเอ้ามีเพื่อนๆทำนำไปรอหน้าต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอเดินดูหน่อยขอเดินดูหน่อยใจเย็นนะเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันเนาะเอาละไม่ยากส่วนรวมต้องเป็นเท่าไหร่นะส่วนรวมเท่าไหร่นะดูดีๆดูดีๆระมัดระวังนะดูที่ส่วนย่อส่วนรวมดีๆนะครับใช้ได้

0: อ่ะเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจะได้เฉลยเอ๊ดูสิครับดูจากรูปก่อนเอ๊มีทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะทั้งหมดก็เป็นส่วนรวมใช่ป่ะอันนี้ก็เป็นส่วนย่อยใช่ป่ะอ่ะลองดูลองดูลองนับสิลองนับทั้งหมดเท่าไหร่เอ๊ที่เขาระบายสีเฉพาะที่เขาระบายสีเท่าไหร่ทั้งหมดเหมือนเมื่อสักครู่นี้ครับสี่เอ๊แสดงว่าส่วนรวมเท่าไหร
1: ่
0: อ้าวเติมเลยถูกต้องถูกต้องถูกต้องเอ๊ส่วนย่อยเขาก็แยกเป็น2สีเอา3มาแล้วจำนวนหนึ่งอีกจำนวนหนึ่งเท่าไหร่ล่ะเยี่ยมมากเอาเขียนประโยคสัญลักษณ์เลยเอ๊อะไรบวกอะไรเนี่ย3บวกเท่ากับเยี่ยมหรือเท่ากับเยี่ยมมากอ้าวเติมเลยอ้าวข้อที่1ช่วยครูแม็กหน่อย

0: ส่วนรวมเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะเท่าไหร่เอ่ย10มีเลขอะไรกับเลขอะไรนะ1กับอ้าวตรวจสอบหน้าแรกก่อนนะตรวจสอบหน้าแรกก่อนอ้าว4บวก6เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ10อ้าวถูกต้องไหมหรือ6บวก4เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่นะไหนข้อที่1ใครถูกต้องเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ้าวไปดูข้อที่2ส่วนรวมเท่าไหร่เนี่ยข้อที่2ส่วนรวมเท่าไหร
1: ่3บวก4
0: เอาความสัมพันธ์ก่อนส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมเท่าไหร่นะ
1: 3บวก
0: 4ส่วนรวมส่วนรวมส่วนย่อยก่อนทั้งหมดทั้งหมดตัวนับทั้งหมดเท่าไหร่นะ7ส่วนย่อยส่วนรวมล่ะครับ
1: 3
0: บวก4อ้าวเป็น3กับ4เอาประโยคสัญลักษณ์3บวก
1: 4
0: หรือ
1: 4บวก3เท่ากับ7
0: หรือ4บวก3เท่ากับ7นับภาพทำไมครับนับตัวนับแล้วก็ตอบเลยโดยดูจากอะไรครับดูจากภาพนะแล้วก็มาเขียนความสัมพันธ์หลังจากนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เอ้าข้อที่3ข้อที่3ขอส่วนย่อยส่วนรวมหน่อยดูจากภาพส่วนรวมส่วนรวมเท่าไหร่เนี่ย8เอส่วนย่อยส่วนย่อย
1: 5
0: 8 8เป็น5กับอะไรนะกับ3เอ้าประโยคสัญลักษณ์55บวก3เท่ากับ8หรือ
1: 3บวก5เท่ากับ8
0: ยากไหมครับวันนี้ไม่ยากเลยอ้าวเรียบร้อยนะครับสำหรับหน้าที่1นะตรวจสอบนะใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วลองตรวจสอบกับครูแม็กหน่อยคำตอบถูกต้องตรงกันนะครับนะหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องแก้ไขเลยนะครับอ้าวไหนใครเรียบร้อยแล้วอ้าวเรียบร้อยแล้วไปดูหน้าต่อไปหน้าต่อไปไม่ยากไม่ยากอ้าวคำชี้แจงอ่านว่าอะไรช่วยหน่อยคำนี้สอนไปแล้วนี่สระเอตอเอมอเติมเติมจำนวนในช่องว่างดังนั้นเขาก็จะมีช่องว่างให้เด็กๆได้เติมอ้าวดูที่ข้อที่1ก่อนดูข้อ1อ่ะนะ4บวก5เท่าไหร่ล่ะ
1: 9
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 9
0: เอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา4 5แล้ว6 7
1: 8 9
0: อ้าวเติมเติม9เข้าไปเอ๊ะ4บวก5แล้ว5บวก4เท่าไหร่ล่ะครับ
1: 9
0: เอ้าเท่ากันเลยเท่ามั้ยเนี่ยเท่ามั้ยครับ
1: เท
0: ่ามั้ยดังนั้นดังนั้น5บวก4เท่ากับอะไรบวก5นะเอาเติมเรียบร้อยหรือยังเอ้ามาดูต่อข้อที่26บวก2เท่ากับอะไรบวก6นะ2บวก6เอาละไม่ยากไม่ยากข้อที่3เอ๊ะอะไรบวก3เท่ากับ3บวก4นะ
1: 4
0: จำนวนที่หายไปคือเลข
1: 4
0: ข้อที่3นะจำนวนที่หายไปก็คือเลข4 4บวก3เท่ากับ3บวก4ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ฝากให้เด็กๆทำเองนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบนะฝากกลับนะไปทำให้เรียบร้อยนะครับก็ไม่ยากเกินความสามารถอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเลยอ้าวขอ

0: 10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0อ้าวหมดเวลาอ้าวฝากกลับไปทำกี่ข้อนะกี่ข้อฝากกลับไปทำ3ข้อข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6นะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองนะเอาละครับ2ตาดู2หูอ้าว2หูฟังคราวนี้สรุปบทเรียนหน่อยนะครับความรู้ที่เราเรียนรู้กันไปวันนี้การบวกจำนวนกี่จำนวนนะกี่จำนวนการบวกจำนวน2จำนวนเอาละมีคนยังไม่ใช้สองหูฟังฟังนะครับน้องตั้งใจฟังการบวกจำนวน2จำนวนเมื่อสลับที่กันฟังดีๆนะเมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงทำไมครับเท่ากันตัวอย่าง3บวก7เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ10พอสลับที่กัน7บวก3เท่ากับทำไมนะดังนั้น3บวก7จึงเท่ากับ7บวก3นะครับเห็นไหมครับเมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงทำไมครับเท่ากันวันนี้นะเด็กๆเรียนรู้แล้วเรื่องการทำไมครับสลับที่นั้นเมื่อสลับที่กันแต่ผลบวกก็ยังคงทำไมเท่ากันนะครับ3บวก7เท่ากับ7บวก3เห็นไหมครับผลบวกเท่ากับ10ทั้ง2ประโยคสัญลักษณ์เลยนะครับก็สามารถที่จับมาเท่ากันได้นั่นเองยากไหมครับวันนี
1: ้
0: ไม่ยากก็ฝากกลับไปทำไมนะทบทวนแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าที่เรามาเรียนรู้กันนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการบวกที่ผลบวกเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นเท่าไหร
1: ่
0: เป็น10นะครับนั้นการบวกที่ผลบวกเป็น10เราก็จะมาเรียนรู้กันในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้นะครับการบ้านเนาะมีกี่ข้อนะ3ข้อก็ฝากนะครับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับกลับไปทำไมนะทบทวนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าก็มาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับเอาเลยครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรปข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักว่าประเทศของข้าพเจ้าคืออะไรและเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหนไม่ทราบตราบจนกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้าเมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้นซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสำนึกในความรักอันมีค่ายิ่งในฐานะพระประมุขของประเทศในโลกยุคใหม่การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความรู้จักเข้าใจและเข้าถึงแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประสงค์นิกรอย่างท่วมท้นข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นคือคนไทยทั้งปวงทรงเข้าใจและเข้าถึงในความทุกข์ยากของประชาชนในเวลานั้นจึงมีพระราชดำริในการทำสงครามกับความยากจนที่ทรงพบเห็นอยู่ทั่วทุกพื้นที่ห่างไกลความเจริญและอาวุธที่พระองค์ทรงใช้ก็คือการพัฒนาขั้นตอนแรกในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการค้นคว้าทดลองโดยทรงใช้บริเวณสวนจิตรลดาเป็นห้องทดลองทางด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์และการแปรรูปอาหารแต่งานพัฒนาจะเกิดประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืนเมื่อตอบโจทย์ในพื้นที่จริงขั้นตอนต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างพระตำหนักเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการทรงงานขึ้นในทุกภาคและเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับผลัดเวียนกันตลอดทั้งปีสิ่งที่ทรงค้นพบอันเป็นต้นตอของปัญหาในการพัฒนาเริ่มมาจากการขาดความรู้ในการบริหารจัดการดินน้ำป่าและคนเมื่อทรงเข้าถึงปัญหาในพื้นที่อย่างลึกซึ้งจึงมีพระราชดำริให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้น6แห่งเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาดินน้ำป่าและคนในแต่ละสภาพภูมิสังคมนั่นก็คือให้องค์ความรู้แก่ประชาชนเป็นอาวุธในการสร้างข้าวปลาอาหารและสร้างอาชีพตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นหลักในการทรงงานเสมอไม่ว่าการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกำลังของประชาชนทรงทำงานเป็นลำดับขั้นจากเล็กไปใหญ่จากง่ายไปยากและจากความคิดสู่การลงมือทำการทรงงานพัฒนาของพระองค์จึงล้วนแฝงไว้ด้วยแนวคิดที่พระราชทานให้คนไทยสามารถได้นำไปปรับใช้ขยายผลได้เองเช่นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างระเบิดดินดานด้วยหญ้าแฝกการแกล้งดินและการบริหารจัดการน้ำด้วยแก้มลิงเหนือสิ่งอื่นใดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ให้แก่คนทั้งโลกนั้นคือบทสรุปรวมของหลักการดำเนินชีวิตที่ทรงชี้ทางให้ประชาชนและสังคมพบความสุขอย่างยั่งยืนหลักการทรงงานและโครงการพัฒนาที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้นั้นยังคงขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องด้วยแนวพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงถือเป็นพระราชภาระในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ราษฎรดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระมหาบูรพกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณปู วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปูกำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะ
1: oh.
0: คุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โห oh, ปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเอ๊เขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
5: ฮาชูฮาชูฮาชู
6: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
7: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
4: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้เก่นแก้ว
7: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ชูค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนเรื่องใบโบกใบบัวเรื่องภูผาเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแล้วมาดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องเพื่อนกัน1เอ๊ะจะเป็นอย่างไรเอ่ยก่อนจะเริ่มในวันนี้มีคำคล้องจองสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านด้วยดีไหมคะ
1: ด
0: ีอ้าวปรบมือ1ครั้งใครอยากอ่านบ้างแล้วหลังจากที่เราอ่านเนี่ยจะมีคำถามด้วยมาเลยค่ะคำคล้องจองนี้นะคะเขามีชื่อว่าเพื่อนลูกช้างเป็นบทร้องเล่นสนุกสนุกนะลูกอ่ะมาดูกันเลยก่อนที่เราจะท่องอย่างสนุกสนานนะคะขอให้ฝึกอ่านก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะได้ค่ะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: มาฝึกอ่านกันก่อนเด็ก
1: เด
0: ็
1: ก
0: เด็กเด็กเป็นเพื่อนลูกช้าง
1: เด็กเด็กเป็นเพื่อนลูกช้าง
0: ลูกช้าง
1: ล
0: ู
1: กช้าง
0: เป็นเพื่อนเด็กเด็ก
1: ลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กเด็ก
0: ลูกช้าง
1: ล
0: ู
1: กช
0: ้
1: าง
0: ลูกช้างแม้ตัวยังเล็ก
1: ลูกช้างแม้ตัวยังเล็ก
0: แต่เด็กเด็ก
1: แต่เด็กเด็ก
0: ตัวเล็กกว่าลูกช้าง
1: ตัวเล็กกว่าลูกช้าง
0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะคุณครูจะขอเพิ่มจังหวะหน่อยค่ะเพื่อความสนุกสนานพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆเป็นเพื่อนลูกช้าง
1: เด็กๆเป็นเพื่อนลูกช้าง
0: ลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กๆ
1: ล
0: ู
1: กช้าง เป็นเพ
0: ื่
1: อนเด็ก
0: ๆลูกช้างแม้ตัวยังเล็ก
1: ล
0: ู
1: กช้างแม้ตัวยังเล็ก
0: แต่เด็กๆ
1: แต
0: ่
1: เด
0: ็
1: ก
0: ตัวเล็กกว่าลูกช้าง แต่เด็กๆ
1: ต
0: ั
1: วเล
0: ็
1: กกว
0: ่
1: าล
0: ู
1: กช
0: ้
1: าง
0: เด็กๆ เป็นเพื่อนกับใครลูกช้างแล้วลูกช้างล่ะคะเป็นเพื่อนกับเด็กๆ เหมือนกันลูกช้างแม้ตัวยังเล็กแต่เด็กๆ เป็นอย่างไรตัวเล็กกว่าลูกช้างอีกเด็กๆตัวเล็กกว่าช้างไม่เอ่ย
1: ตั
0: วเล็กกว่านั่นเองต่อไปมาถึงคำถามเลยค่ะจากที่เราได้ฝึกอ่านไปแล้วเด็กๆและลูกช้างเป็นอะไรกันเอ่ย
1: เป็นเพื่อนกัน
0: เป็นอะไรกันคะ
1: เป็นเพื่อนกัน
0: เขาเป็นเพื่อนกันนั่นเองต่อไปยังมีอีกหนึ่งคำถามเด็กๆกับลูกช้างเหมือนกันอย่างไรใครตอบได้บ้างเอ่ย
2: เป็นเพื่อนได้กัน
0: เป็นเพื่อนกันถูกแล้วค่ะแต่มีอะไรที่เหมือนกันอีกยังไม่ใช่อ่ะมาแล้วค่ะใครตอบได้บ้างเอ่ยเด็กๆกับลูกช้างเหมือนกันอย่างไรเด็กๆยังเล็กอยู่ไหมลู
2: ก
0: แล้วลูกช้างเนี่ยเขาโตหรือยังเอ่ย
2: ย
0: ังแสดงว่าเขาเหมือนกันอย่างไร
2: อ
0: ะไรนะ
2: เ
0: ขาเป็นเด็กเหมือนกันค่ะพวกเราเนี่ยเป็นเด็กแต่เราเป็นคนใช่ไหมคะแต่ลูกช้างเขาเป็นอะไรลูกเป็นช้างนั่นเองแต่เขายังเป็นเด็กๆอยู่ยังเป็นเด็กเหมือนกันเลยยังเล็กเหมือนกันเลยกับพวกเราเนี่ยแค่เขาเป็นช้างเป็นสัตว์นั่นเองแต่เราเป็นคนนะคะไปกันต่อไม่เป็นไรค่ะลูกมีอีกหนึ่งคำถามเด็กๆกับลูกช้างต่างกันอย่างไร
2: ไม่ม
0: ี
2: ช้าง
0: ต่างกันอย่างไรเอ๊ะใครตัวโตกว่านะหรือว่าใครตัวเล็กกว่านะ
2: ช
0: ้
2: างโตกว่า
0: แตกต่างกันอย่างไรลูกช้างเป็นอย่างไรตัวโตกว่าแล้วเด็กๆ เป็นอย่างไรคะตัวเล็กกว่าลูกช้างนั่นเองจริงหรือเปล่าเอ่ยใครเคยเห็นช้างบ้างใครเคยให้อาหารช้างบ้างเป็นอย่างไรคะลูกลูกช้างตัวเล็กไหมแต่เรากับลูกช้างใครตัวเล็กกว่าตัวเรานั่นเองตัวเล็กกว่านะคะไปกันต่อเลยขออีกหนึ่งคำถามนักเรียนคิดว่าการมีเพื่อนดีอย่างไร
2: จะได้มีคนเล่นกับเรา
0: ส่งไมค์ให้เพื่อนตอบหน่อยค่ะนักเรียนคิดว่าการมีเพื่อนดีอย่างไรลูก
3: พื่อเขาจะได้เล่นกับเรา
0: เขาจะได้เล่นกับเรามีใครอยากตอบอีกบ้างอ่ะนาวาคะส่งไม้ให้นาวาเลยนาวาคิดว่าการมีเพื่อนดีอย่างไรลูก
4: จะมีเพื่อนเล่นด้วย
0: มีเพื่อนเล่นด้วยกับเราแล้วอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากนี้มีไหมคะอ่ะพักคณันไม่เป็นไรลูกพักคณันมีไม้แล้ว
5: เราได้เล่นกับเพื่อนอย่างมีความสุข
0: เราได้เล่นกับเพื่อนแต่เป็นอย่างไรเรามีความสุขไหมมีความสุขมากๆเลยการที่มีเพื่อนอยู่ด้วยนั่นเองเราจะมีคนที่คอยอยู่ข้างๆเราใช่ไหมคะหรือว่าคอยมีน้ำใจแบ่งปันของให้กันได้ไหมได้เหมือนกันนั่นเองใครมีเพื่อนที่น่ารักบ้างขอหัวใจเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเพื่อนที่น่ารักเหมือนกันหรือเปล่ามีเหมือนกันนะคะส่งหัวใจให้เลยค่ะมาดูกันต่อเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนนะคะข้อแรกเลยค่ะบอกคำและความหมายตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ค่ะ2นะคะอ่านคำและประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการอ่านด้วยนั่นเองมาดูกันต่อเลยค่ะลูกมีเกมสนุกสนุกอีกแล้วโดยเกมนี้นะคะมีชื่อว่าดูภาพฉับไวคำใดบอกมาแสดงว่าอะไรเอ่ยคุณครูจะมีอะไรมาให้ดูมีรูปภาพ

0: ันเองแล้วเด็กๆมีหน้าที่อะไร
1: ตอบ
0: คำถามว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรโดยคุณครูจะเรียกเป็นกลุ่มได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เลยพร้อมแล้วอยากจะให้กลุ่มที่1เป็นคนตอบก่อนได้ไหมคะ
1: ได้คร
0: ับ มาดูซิว่ากลุ่มที่1จะดูภาพฉับไวได้หรือเปล่าสามารถตอบได้หรือเปล่าว่าภาพแรกเป็นภาพอะไรส่วนเพื่อนกลุ่มอื่นๆคอยให้กำลังใจได้ไหมคะดูซิว่ากลุ่มไหนจะได้คะแนนมากที่สุดเลยมาดูกันเลยค่ะเด็กๆปลายทางสามารถเล่นไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เห็นภาพปุ๊บพูดชื่อออกมาเลยว่าคืออะไรมาแล้วค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1เลยค่ะภาพนี้คือภาพไก่นั่นเองอ่ะกอไอไก่ไม้เอกไก่
1: กอไอไก่ไม้เอก
0: ไก่
1: ไก
0: ่กลุ่มที่1ได้ไป10คะแนนต่อไปถึงเวลาของกลุ่มที่2ค่ะดูดีๆเลยค่ะว่าภาพต่อไปนี้จะเป็นภาพอะไร1 2 3ปิ้งมาแล้วแต่ช้างยังเล็กอยู่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ย
1: ช้างอ
0: ะไรนะลูก
1: ช้าง
0: ลูกช้างใช่หรือเปล่าเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะขอสะกดก่อนได้ไหมคะลออูกอลูก
1: ลออูกอลูก
0: ชออางอช้างไม่โทช้าง
1: ชออางอช้างไม่โทช้าง
0: ล
1: ู
0: กช
1: ้
0: าง
1: ล
0: ู
1: กช
0: ้
1: าง
0: ลูกช้าง
1: ลูกช
0: ้
1: าง
0: ไปกันต่อเลยค่ะกลุ่มที่3ค่ะเขากำลังทำอะไรอยู่เอ่ยอะไรนะขอคำแรกค่ะคำว่าอะไรเอ่ยทำอะไรกับรางวัล
1: ช
0: ูนั่นเองคำนี้คือคำว่าชูปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะเขากำลังทำอะไรลูก
1: ช
0: ูขึ้นมาชูรางวัลขึ้นมานั่นเองคำนี้คือคำว่าชูชออูชู
1: ช
0: ู
1: ช
0: ูขอให้ทุกคนชูมือขึ้นทำอย่างไรเอ่ยขอให้ทุกคนเอามือลงนี่แหละค่ะคือการชูนะคะไปกันต่อกับกลุ่มที่4ค่ะพร้อมไหมคะมาดูกันเลยอะไรเอ่ยใบให้ว่าสัตว์2ตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
1: ่
0: ดูอีกนิดนึงอีกนิดนึงลูกเขาทำอะไรกันนอกจากคำว่าดูเขากำลังทำอะไรกันมาดูกันเลยสองสัตว์สองตัวนี้ค่ะทั้งไก่และช้างกำลังจ้องกันอยู่นั่นเองนี่เลยค่ะไก่ก็จ้องลูกช้างลูกช้างก็จ้องไก่นั่นเองนะคะปรบมือเป็นกำลังใจให้กลุ่มที่4ค่ะมาอ่านคำนี้กันเลยจออองอจองไม้โถจ้อง
1: จออองอจองไม้โถ
0: จ้อง
1: จ้อง
0: นี่เลยค่ะลูกช้างกำลังจ้องอะไรเอ่ย
1: ไก
0: ่แล้วไก่จ้องอะไรคะจะจ้องลูกช้างเหมือนกันไปกันต่อกลุ่มที่5พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: มาดูกันเลยภาพอะไรเอ่ยเขากำลังทำอะไรเอ่ยอะไรคะดูดีๆนะอะไรนะลูกร้องเพลงถูกไหมคำแรกเลยที่ตอบมาคำว่าร้องถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5ก่อนเลยนี่เลยค่ะคุณครูเขามีโน้ตดนตรีเนี่ยแล้วก็เด็กๆกำลังทำอะไร
1: ร
0: ้องเพลงอยู่นั่นเองคำนี้ขออ่านพร้อมกันก่อนรออง รองไม่โทร้อง
1: ร
0: ้
1: องไม่โทร
0: ้
1: อง
0: ร้อง
1: ร้อง
0: ต่อไปขอให้ตอบพร้อมกันทั้งห้องได้ไหมคะและเด็กๆปลายทางด้วยได้ไหมคะได้นะคะมาดูกันเลยค่ะภาพแรกจะเป็นอะไรปิ้งมาแล้วกำลังทำอะไรเอ่ยเด็กๆดูดีๆเพื่อนคนนี้เขาหันหลังไปแล้วแล้วคนนี้เขาทำอย่างไรทำอย่างไรเขาทำอะไรเอ่ยยังมีอีกหนึ่งคำกวักมือเพื่ออะไรล่ะคะ
1: เรียกเพื่อน
0: อะไรนะ คือคำนี้คือคำว่าเรียกนั่นเองนี่ไงคะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรเอ่ยเรียกเพื่อนผู้หญิงด้านหน้านั่นเองอ่ะคำนี้สะกดพร้อมกันรอเอียกอเรียก
1: รอเอ
0: ีย
1: กอเร
0: ีย
1: ก
0: เรียก
1: เร
0: ีย
1: ก
0: เวลาเรียกต้องทำอย่างไรเอ่ยหรือไม่สามารถส่งเสียงเรียกเพื่อนได้ไหมคะได้นั่นเองไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยอะไรนะอะไรนะคำนี้คือคำว่าเพื่อนถูกต้องค่ะปรบมือเลยอ่ะมาดูก่อนคำนี้สะกดพร้อมกันก่อนได้ไหมเอ่ยได้นะคะพอเอือนนอเพื่อนไม่เอกเพื่อน
1: เพื
0: ่
1: อน
0: เพื่อน
1: เพ
0: ื่อ
1: น
0: ไหนเพื่อนของเราอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหทั้งห้องเลยใช่ไหมคะเพราะทุกคนเป็นเพื่อนกันนั่นเองเอามือลงค่ะอ่ะปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งหันมาหาคุณครูแล้วยิ้มหวานๆหนึ่งครั้งยิ้มหวานๆของเด็กๆเห็นแล้วชื่นใจเลยค่ะไปกันต่อเลยเอ๊ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยใช่หรือเปล่าเอ่ยคำตอบก็คือจากในภาพคือคำว่าเด็กถูกต้องค่ะโอ้โหถูกต้องหลายคนเลยเป็นเด็กตัวเล็กๆเลยนะคะดอเอกกอเด็ก
1: เด
0: ็
1: ก
0: เด็ก
1: เด
0: ็
1: ก
0: ใครมีเด็กแบบนี้บ้างเป็นน้องตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านมีไหมคะโอ้โหเอามือลงค่ะไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยมาดูกันเลยขอให้ทุกคนช่วยอ่านคำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้
0: มาดูทีละคำเลยพออาพา
1: พออา
0: พา
1: พา
0: ปอไอไป
1: ปอไอไป
0: ไป
1: ไป
0: ตัว
1: ต
0: ั
1: ว
0: ตั
1: ว
0: ตอโอโต
1: ตอโอโต
0: ตอโอโต
1: ตอโอโต
0: แล้วก็มีต่อค่ะนี่เลยมาแล้วเอสระอะไรเอ่ยรอเอาเราร
1: อเอาเรา
0: เรา
1: เรา
0: ก็อะนอกัน
1: ก็อะนอก
0: ัน กันปอเอนอเป็น
1: เป
0: ็
1: น
0: เป็น
1: เป
0: ็
1: น
0: เป็นและก็มีอีกหนึ่งค่ะเอ๊ะอะไรเอ่ยแออแอกอแอกไม่จีแอก
1: แอก
0: แอก
1: แอก
0: แอกเอ๊ะเสียงอะไรนะเสียงอะไรเอ่ยอ่ะตอนนี้ยังไม่บอกแค่ให้รู้จักเสียงนี้ไปก่อนอ่ะมาดูกันก่อนเลยอยากจะถามเด็กๆว่าคำไหนเอ่ยสะกดด้วยสระโอคำว่าอะไรลูกคำว่าโตอ่ะขออนุญาตวงกลมเลยสะกดด้วยสระโอตอโอโตนี่เลยขอถามอีกได้ไหมคำไหนสะกดด้วยสระอะคำไหนเอ่ย
1: ตัว
0: กันสระคำว่าอะไรเอ่ยสระอะแล้วแปลงร่างไปแล้วด้วยคำว่าก ันนั่นเองเอ๊ะใครถูกบ้างเอ่ยขออีกหนึ่งคำคำไหนเอ่ยสะกดด้วยสระสระสระเอกมีไหมคะสระอะไรคะปอเอกนอเป็นขออีกหนึ่งสระสุดท้ายสระไหนเอ่ยสะกดด้วยสระเอ้
1: า
0: สระไหนคะสระเอานั่นเองคำว่าเรานะคะ นี่เลยอ้าวปรบมือให้ตัวเองค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยแล้วไปกันต่อเพราะมีเกมให้เล่นเหมือนเช่นเคยเกมนี้มีชื่อว่าดูภาพอ่านคำจำเรื่องใครยังจำคำเมื่อสักครู่นี้ได้บ้างแล้วใครจำภาพเมื่อสักครู่นี้ได้บ้างเอามือลงค่ะถ้าจำได้เล่นเกมนี้ง่ายมากๆเลยเด็กๆทางสามารถเล่นไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะอะไรเอ่ยมาดูภาพแรกใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะภูผาภูผาอะไรเอ่ย
1: ผา
0: ผาใครคะใบโบกก่อนแล้วเป็นใบบัวไปหา
1: เด
0: ็กเด็กนั่นเองอ่ะอ่านพร้อมกันได้ไหมคะภู
1: ผา
0: ภูผาพาใบโบก
1: ภ
0: ู
1: ผาพาใบโบกใบบ
0: ั
1: ว
0: ไปหาเด็กเด็กผู้ผาเขาพาใบโบกใบบัวไปหาใครเอ่ยไปหาเด็กๆนั่นเองไปกันต่อเอ๊ะใครจะช่วยคุณครูได้บ้างว่าคำว่าอะไรอ่ะดูทีละคำก่อนเด็กเด็กดูเด็กเด็กดูดูผู้ผานั่นเองใครถูกบ้างคะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะอ่านกันก่อนเลยเด็กๆดูภูผา
1: เด็กๆดูภูผา
0: เด็กๆเขาดูภูผาแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอีกมาดูกันเลย
1: เด
0: ็กๆดีใจภาพนี้อะไรเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: ก
0: มาดูทีละคำเด็กๆดีใจเรียกใครเอ่ย
1: ใบ
0: โบกเลยใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะอ่านก่อนเลยเด็กเด็กเด็กเด็กดีใจ
1: เด็กเด็กด
0: ี
1: ใจ
0: เรียกใบโบก
1: เร
0: ีย
1: กใบโบ
0: กเด็กเด็กดีใจมากเลยเรียกใบโบกด้วยนะคะเด็กๆ เจอกับใบโบกใบบัวได้ยังไงนะใครเป็นคนพามาเอ่ยภูผาเขาพาใบโบกใบบัวมาหาเด็กๆนั่นเองไปกันต่อเลย
1: เด็กๆดีใจเรียกใบบัว
0: เด็กๆดีใจ
1: เร
0: ีย
1: กใบ
0: บัวด้วยโอ้โหอ้าวอ่านก่อนเลย
1: เด
0: ็
1: ก
0: ๆ
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: เรียกใบบั
1: ว
0: โอ้โหนอกจากดีใจแล้วเรียกใบโบกแล้วเขาก็ดีใจแล้วก็เรียกใครด้วย
1: ใบบ
0: ัวด้วยนั่นเองโอ้โหนี่ถ้ามีเพื่อนที่เขาเลี้ยงช้างเนี่ยพามาให้เด็กๆเห็นลูกช้างเนี่ยจะชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบดีใจไหมคะ
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: จะดีใจเหมือนเด็กๆไหมเอ่ยโอ้โหเหมือนกันเลยเพราะว่าใบโบกใบบัวเขาเป็นอย่างไรน่ารักไหม
1: น
0: ่ารักมากๆเลยนั่นเองนะคะมาดูกันเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้ค่ะลูกให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่5นะคะเรื่องเขียนคำและฝึกอ่านคำค่ะหลังจากนั้นคุณครูเมื่อเด็กๆเนี่ยฟังคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่5ได้เลยหลังจากนั้นนะคะ1ให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานนะคะในบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่5ได้เลยค่ะเอาละค่ะถึงเวลาทำใบงานของพวกเราแล้วขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาค่ะนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยแล้วเปิดไปใบงานที่5เรื่องเขียนคำและฝึกอ่านจะมีหน้าตาแบบนี้เลยใครเจอแล้วบ้างหรือใครยังไม่เจอบ้างเอ่ยอยู่หน้า136นะคะลูก136เลยมีเลข1เลข3เลข6เลยนะคะเปิดเลยลูกเปิดเลยค่ะ

0: ไม่เจออ่ะไปอีกนี่เลยใครเจอแล้วบ้างเอ่ยใครเจอแล้วระหว่างรอเพื่อนนะคะเตรียมดินสอยางลบให้พร้อมเลยเจอไหมลูกเจอแล้วนะคะเจอไหมคะ เจอแล้วถ้าเจอแล้วมาดูพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆคะทั้งหมดมีกี่ข้อเอ่ยอ่านับพร้อมกันดูเลขข้างหน้า1 2 3 4มีทั้งหมด4ข้อเด็กๆเห็นไหมแต่ละข้อเนี่ยจะมีคำมาให้ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนด้วยอ้าวปรบมือ1ครั้ง2ครั้งสะบัดมือหันไปทางซ้ายใครยังจับดินสออยู่บ้างหันไปทางขวาใครแอบจับดินสออยู่บ้างคะวางเลยค่ะหันมาตรงกลางค่ะใครยังจับดินสออยู่บ้างเอ่ยแล้วหันมาหาคุณครูเลยฟังดีๆเลยถ้าไม่ฟังจะทำไม่ได้นะคะดูเลยในแต่ละข้อจะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนแต่ละกรอบเนี่ยจะมีคำอยู่ด้วยเด็กๆเห็นไหมดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าเด็กเด็กพูดตามเด็กเด็ก
1: เด
0: ็
1: กเด
0: ็
1: ก
0: ใบโบกใบบัว
1: ใบโบกใบบ
0: ั
1: ว
0: ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรเอ่ยภูผาพาจุดจุดจุดไปหาอะไรไปหาลองตอบเองต่อไปข้อที่สองค่ะมีคำว่าอะไรบ้าง
1: ล
0: ู
1: กช้าง
0: กับคำว่าเด็กเด็กโอ้โหมีเว้นว่างทั้งสองที่เลยค่ะแล้วบอกว่าดูภูผาใครเอ่ยดูภูผา
1: เด
0: ็
1: ก
0: เด็กแล้วก็ใครอีกมีหรือเปล่า
1: ลูกช
0: ้
1: าง
0: ไม่ใช่แล้วดูดีๆอีกทีหนึ่งเด็กๆหรือลูกช้างเราต้องเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่มีสองที่ต้องเติมอย่างไรเอ่ย
1: เติ
0: มสองอันเติมแค่คำเดียวในกรอบเดียวลูกช้างหรือว่าเด็ก
1: เด
0: ็
1: ก
0: ลองเลือกเองต่อไปแล้วเด็กๆดูอะไรลูกช้างหรือว่าเด็ก
1: เด
0: ็
1: ก
0: เด็กดูลูกช้างหรือเด็กๆดูเด็กๆเอ่ยลองเลือกตอบด้วยตัวเองได้เลยและข้อที่4ค่ะมีคำว่าอะไรบ้างรอเอียกอ
1: เรียก
0: และคำว่าดีใจเก่งมากเด็กๆจุดๆแล้วก็เว้นว่าง2ที่เลยใบโบกใบบัวเด็กๆอะไรเอ่ยดีใจก่อนหรือเรียกก่อนต้องดูดีๆนะคะแล้วก็มีใบโบกใบบัวอยู่ข้างหลังพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆคะคำไหนที่เราเลือกไปแล้วอ่ะลูกเราก็อาจจะทำสัญลักษณ์ไว้นะคะนี่ไงเอาละค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างแรกสมมุติว่าเด็กๆเนี่ยดูข้อที่หนึ่งภูผาพาจุดๆใครเอ่ยพาใครเอ่ยใบโบกใบบัวหรือว่าเด็กๆเนี่ยช่องแรกเลยพาใครเอ่ยภูผาพาใบโบกแล้วก็ใบบัวไปหาคำต่อไปให้เติมเองถ้าหากเด็กๆเลือกคำไหนแล้วนะลูกวงกลมไว้ก็ได้เราจะได้ไม่สับสนนั่นเองวงกลมไว้เลยวงกลมไว้เลยค่ะคำว่าใบโบกใบบัวก็คือเราเนี่ยได้เขียนคำนี้ไปแล้วนะคะนี่เลยจะได้ไม่สับสนนะคะลูก โอ้โหตอนนี้ทุกคนเก่งมากเลยตั้งใจทำงานมากๆเลยนะคะเด็กๆเนี่ยแยกเป็น2ที่ลูกเด็กๆ
2: ด
0: ี
2: ลูก
0: แม่
2: ไม่ได้เขียน
0: เขียนคำไหนแล้ววงกลมได้เลยหนูจะได้ไม่สับสนนะคะต่อไปคำไหนอีกผู้พาพาใบโบกใบบัวไปหาใครเอ่ยผู้พาพาใบโบกใบบัวไปหาใครเอ่ยถูกต้องค่ะเขียนต่อได้เลยลูกเขียนค่ะผู้พาพาใบโบกใบบัวไปหาใครเอ่ยถูกต้องใช่ถูกต้องแล้วค่ะลูกเขียนแบบนั้นค่ะเก่งมากถูกต้องเด็กๆพยายามเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะและพยายามบังคับมือของเราให้ลายมือของเราสวยด้วยนั่นเองถูกต้องค่ะถูกต้องลูกค่อยๆบังคับมือค่อยๆเขียนนะคะลายมือเราจะได้สวยด้วยวงก่อนเราใช้คำว่าใบบกใบบัวแล้วใช่ไหมลูกวงกลมเลยต่อไปคำไหนยังไม่ใช้ผู้พาพาไปโบกใบบัวไปหาใครเอ่ยลองเลือกดูเด็กๆหนูแยกเป็น2คำลูกใบโบกใบบัวก็แยกเป็น2ช่องเลย2เนี่ย2ช่องบรรทัดที่คุณครูไว้ให้อ่ะใบโบกใบบัว2ช่องนี้หนูลบให้สะอาดก่อนแล้วค่อยเขียนค่ะอย่าลืมช่องนี้นะลูกผู้ผาพาใบโบกใบบัวใบโบกก่อนนะใบโบกแล้วก็ใบบัวไปหาใครเอ่ย

นั่งให้ดีลูกนั่งให้ดีค่ะดีมาก

ต้องค่ะถูกต้องลูกต่อไปจุดๆๆเนี่ยดูภูผาใครเอ่ยดูภูผาลองเลือกดูว่าลูกช้างหรือว่าเด็กๆถูกต้องค่ะข้อต่อไปเลยใช่ค่ะลูกเอาเด็กๆ เลือกแล้วหนูก็วงกลมเลยคำไหนเขียนแล้ววงกลมได้เลยนะคะจะได้ไม่สับสนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครูเก็บเลยนะคะมีหน้าเดียวมาเลยติดตัวพักนันเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเสร็จแล้วมาส่งเลยค่ะ

ามครูจะต้องดูก่อนหนูเขียนคำว่าดีใจอีกรอบหนึ่งอะไรหายไปเอ่ยค่ะมาดูก่อนค่ะดูก่อนเก็บนะคะค่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะลูกสระโอหัวต้องอยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวแก้ให้คุณครูหน่อยที่เดียวลูกที่เดียวเลยสระโอโตเนี่ยสูงขึ้นไปด้านบนเลยลูกสูงเท่ากับนี่เลยเลยขึ้นไปหมดเลยเพราะว่าฟินิกซ์ก็เป็นเดียวกัน

0: ยอสระเอียอีด้านบนหายไปอ่ะเติมให้คุณครูหน่อยค่ะใครเสร็จแล้วให้ยกมือไว้เลยแต่ใช้เสียงไม่เอ่ยไม่ใช้เสียงเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปหาเองค่ะลูกเปิดก่อนเลยแก้สระโอนี่หัวมันต้องอยู่ข้างหลังค่ะลูกเห็นไหมอ่ะนี่นี่หนึ่งดูคำว่าใบโบกับลูกช้างหน่อยลูกช้างมีสระโอด้วยนะคะสระอาหายด้วยดูดีๆอะไรหายไปแล้วก็ใบโบสระโอจะต้องสูงขึ้นไปเลยสระไอไม้ม้วนก็สูงขึ้นไปเลยนะคะอ่ะสองทีเดี๋ยวคุณครูมาดูค่ะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วลูกค่ะเปิดไว้เลยเปิดหน้านั้นไว้เลยค่ะถูกต้องดูสระไอไม้ม้วนให้คุณครูหน่อยลูกหัวกับตัวต้องติดกันนะคะเขียนหนึ่งครั้งลบแล้วเขียนให้สะอาดอีกหนึ่งครั้งค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวครูดูก่อนเก็บก่อนลูกเดี๋ยวโดนเพื่อนค่ะไม้โทไม้โทเขียนยังไงดูดีๆไม้โทลูกช้างคำว่าช้างเด็กๆอยู่คนละช่องเลยลูกนี่ไงเหมือนเด็กๆข้างบนนี่ไงใช้ครูดูหน่อยครับไม้ไต่คู้อยู่ยังไงเอ่ยไม้ไต่คู้อ่ะดูอีกรอบหนึ่งคำอื่นถูกต้องแล้วลูกเหลือคำนี้เอาหนูนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆ
1: ทำไมแม่แต่ครูเป็นไม่เห็นอากาศ
0: ถูกต้องครูขออนุญาตเก็บเลยนะคะเสร็จแล้วเก็บเลยเสร็จยังเอ่ยถูกต้องเก็บเลยนั่งดีๆหันฟ้าครูผาพาใบโบกใบบัวไปหาใครเอ่ยใบโบกใบบัวใช้ไปแล้วเหลือคำว่าอะไรลูกแล้วคำว่าเด็กๆครูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กๆลงมือเขียนได้เลยสระอูด้านล่างเลยเสียงมาจากกลุ่มไหนนะจอจานจอจานหัวอยู่ไหนเอ่ยอีกรอบ

0: เดี๋ยวคุณครูมาดูจอจานอย่างเดียวแล้วเสร็จเลยถูกต้องค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งสระโอหัวอยู่ข้างฝั่งนู้นสระโอหัวอยู่ข้างหลังค่ะลูกจะเสร็จแล้วเร็วจะเสร็จแล้วลูกเด็กๆคำว่าเด็กๆค่ะไหนยังไม่ใส่ให้คุณครูเลยตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วเก็บก่อนค่ะลูกกำลังทำงานอยู่นะคะเอาละค่ะแล้วก็หมดเวลานับถอยหลังในการเก็บอุปกรณ์10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะเอาละค่ะมาดูกันเลยว่าที่เราทำไปถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยใครมั่นใจถูกต้อง 100% แน่นอนเลยยก2มือเลยเอามือลงค่ะเอ๊ะใครไม่มั่นใจบ้างมีไหมไม่เป็นไรค่ะมาดูกันเลยเฉลยทั้งหมดมีกี่ข้อนะ
1: 4
0: ข้อค่ะมาดูกันเลยข้อที่1เลยข้อที่1เขาบอกว่าอะไรนะภูผาพาพาใครนะพาใบโบกแล้วก็ใบบัวไปหาไปหา
1: เด
0: ็กๆใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อไปมาดูข้อที่2เอ๊ะจะถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยโอ้โหแต่เว้นว่างตั้งแต่ข้างหน้าเลยค่ะจุดดูภูผาใครเอ่ย
1: ภูผา
0: อะไรนะ
1: ภูผ
0: าข้อที่สองเด็กเด็กดูภูผาแล้วข้อที่สามล่ะคะเด็กเด็กดูเด็กเด็กดูดูลูกช้างใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยมาถึงข้อที่4ข้อสุดท้ายแล้วค่ะกลุ่มที่3ข้อสุดท้ายแล้วนะคะนาวาข้อสุดท้ายแล้วมาดูข้อที่4เลยเด็กๆจุดๆจุดๆใบโบกใบบัวดีใจก่อนหรือว่าเรียกก่อนคะเด็กๆดีใจเรียกใบโบกใบบัวใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะส่วนใครที่ยังเขียนไม่คล่องหรือว่าฝึกอ่านยังไม่คล่องไม่เป็นไรเลยลูกทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องใช้การฝึกฝนเรียนรู้นะคะเด็กๆก็สามารถฝึกอ่านฝึกเขียนได้บ่อยๆเลยเด็กๆจะทำให้สามารถทำได้คล่องขึ้นนั่นเองค่ะมาดูกันเลยบทเรียนในวันนี้เอ๊ะเราเรียนเรื่องอะไรนะ
1: เพ
0: ื่อนกันนั่นเองเรียนเรื่องเพื่อนกันเด็กๆมาดูค่ะวันนี้เราได้ฝึกฝนอ่านคำไปใช่ไหมลูกซึ่งการฝึกฝนอ่านคำเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆเลยสำหรับเด็กๆเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรจะได้จำได้วันนี้เด็กๆเรียนรู้คำศัพท์ไปเยอะแยะเลยไหมเช่นคำว่าอะไรบ้าง
1: ล
0: ู
1: กช
0: ้
1: าง
0: ลูกช้างอะไรคะเด็กๆมีไก่ด้วยมีอะไรอีก
1: เพ
0: ื่อนคำว่าเพื่อนคำว่าชูนั่นเองคำว่าเรียกเยอะแยะมากมายเลยต่อไปค่ะมาดู

0: ญที่เราเนี่ยปฏิบัติตนกับเพื่อนลูกต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันไหมคะเวลาเราเจอกันเนี่ยเราต้องทำอย่างไร
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีทักทายกันไหมเวลาเราเจอเพื่อนๆตอนเช้าเนี่ยทักทายกันด้วยใช่ไหมคะสวัสดีการต้อนรับกันนั่นเองถ้าเราหน้าบูดบึ้งเนี่ยเพื่อนๆอยากจะคุยไหม
1: ไม่อยาก
0: เพราะฉะนั้นเราต้องมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเองแล้วก็มีการทักทายกันด้วยนะคะใครตอนเช้ามาถึงเจอเพื่อนๆแล้วมีการทักทายเพื่อนๆบ้างมีไหมโอ้โหน่ารักมากๆเลยแสดงว่าเราต้องมีเพื่อนเยอะมากแน่ๆเลยนะคะใครมีเพื่อนเยอะบ้างเอาละค่ะเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยเพราะว่าเรื่องเพื่อนกันยังไม่จบค่ะในคาบต่อไปเราจะเรียนในเรื่องเพื่อนกัน2สิ่งที่ต้องเตรียมมาดูกันเลยสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือใบงานที่6ค่ะเรื่องตอบคำถามจากเรื่องเพื่อนกันซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะการที่เราเนี่ยรู้จักเพื่อนอยากจะรู้จักเพื่อนต้องเป็นอย่างไรทักทายไหม
1: ทัก
0: ทายแล้วมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้ววันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์ไปเยอะแยะเลยให้กลับไปฝึกทบทวนดีไหมคะ
1: ใ
0: ครทำได้ขอนิ้วโป้ง2มือเลยเอามือลงเอาละค่ะให้เด็กๆเนี่ยกลับไปฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนด้วยนะคะถ้าหากใครยังทำงานไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะมีกิจกรรมสนุกๆอีกแน่นอนค่ะแล้วใครที่จำคำศัพท์ได้แน่นอนค่ะว่าจะทำงานของคุณครูได้เช่นกันค่ะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะลูกคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เราเรียนทั้งหมดค่ะ

0: 300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไหร่ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางนะคะและสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยนะคะค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็จะมาทำกิจกรรมนะคะที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่แล้วซึ่งในกิจกรรมที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชควรจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ใช้ความรู้จากชั่วโมงที่แล้วนะคะมาทำกิจกรรมด้วยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันนะคะว่าในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะในกิจกรรมเรื่องอะไรค่ะในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่นะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมในครั้งที่3แล้วนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูนุ้ยจะพานักเรียนไปตอบคำถามเดี๋ยวเรามาดูที่รูปภาพนี้กันนะคะกับคำถามชวนคิดในวันนี้นักเรียนดูในรูปภาพนี้นะคะเอ๊นักเรียนรู้จักสัตว์ชนิดนี้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นักเรียนคิดว่าสัตว์ชนิดนี้คืออะไรคะ
1: หมาจ
0: ิ้
1: งจอก
0: อะไรนะคะมี2เสียงนะคะนักเรียนบอกว่าหมาจิ้งจอกกับสุนัขจิ้งจอกถ้าให้เราเรียกแบบสุภาพเราก็จะเรียกว่าสุนัขนะคะเป็นสุนัขจิ้งจอกนะคะมาฟังคำถามกันค่ะบริเวณในรูปภาพนี้นะคะมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์หรือไม่สัตว์ชนิดนี้ก็คือสุนัขจิ้งจอกนั่นเองให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางสังเกตนะคะในรูปภาพนี้และช่วยคุณครูนุ้ยนะคะคิดหน่อยนะคะว่าในบริเวณนี้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสุนัขจิ้งจอกหรือไม่
1: ไม
0: ่ไหนใครคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่มีความเหมาะสมลองให้เหตุผลหน่อยค่ะน้องไอดีกลุ่มหนึ่งยกมือก่อนเลยนะคะตอบอะไรนะคะ
2: ยา
0: น้องไอดีฟังคำถามคุณครูนุ้ยใหม่อีกครั้งนะคะคำถามถามว่าบริเวณนี้นะคะเหมาะสมหรือไม่หรือไม่เหมาะสมมีอยู่สองคำตอบใช่ไหมคะ
2: ไม่เหมาะสม
0: อะไรนะคะ
2: ไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสมเหตุใดนักเรียนจึงคิดว่าไม่เหมาะสมลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะลองให้เหตุผลหน่อยเพราะอะไรจึงคิดว่าสภาพแวดล้อมบริเวณนี้ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของเจ้าสุนัขจิ้งจอก
2: เดี๋ยวสัตว์ป่ามา
0: เพราะอะไรนะคะ
2: เดี๋ยวสัตว์ป่ามา
0: เพราะเดี๋ยวสัตว์ป่ามาดังนั้นก็อาจจะไม่ปลอดภัยกับสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมคะค่ะนักเรียนลองสังเกตในภาพนี้ดีๆนะตอนนี้สุนัขจิ้งจอกนะคะกำลังน่าจะทำอะไรอยู่อ่านนาวาอ่านให้น้องก็ได้ค่ะนัทวัฒน์ตอบเลยค่ะ
2: แอบ
0: ทำไมจะต้องแอบด้วยอะคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวสัตว์อื่นๆเห็น
0: เดี๋ยวสัตว์อื่นๆเห็นไหนมีใครเห็นด้วยบ้างคะว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้หน้ากำลังจะแอบอยู่มือลงได้ค่ะและคิดว่าเขาแอบอยู่ตรงบริเวณใดน้องนาวาส่งต่อให้นาวาหน่อยค่ะคิดว่าเขาแอบอยู่ตรงบริเวณไหนคะ
2: ดิน
0: ในดินใช่ไหมคะหรือบริเวณดินส่งให้กับกลุ่ม5ต่อได้เลยค่ะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมคะ
2: แอบอยู่ในรู
0: แอบอยู่ในรูที่เป็นดินใช่ไหมคะค่ะดังนั้นนักเรียนลองให้เหตุผลหน่อยค่ะจำได้ไหมคะลักษณะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะต้องมีอะไรบ้าง1มีอะไรคะ

0: มีอาหาร2มีน้ํา3มีอะไรคะมีที่หลบภัย4มีที่อยู่อาศัยและสุดท้าย
1: ที
0: ่คลอดลูกอ่อนหรือที่เลี้ยงลูกอ่อนนะคะเอ๊และในภาพนี้น่าจะตรงกับลักษณะใดคะที่ทำให้นะสภาพแวดล้อมนี้มีสุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่ได้ให้บีดค่ะบีดลองตอบสิว่าในรูปภาพนี้น่าจะตรงกับลักษณะใดคะ
2: ที่หลบภัย
0: มีที่หลบภัยในใครเห็นด้วยบ้างคะว่าบริเวณนี้มีที่หลบภัยเอามือลงค่ะเหมือนกับที่เพื่อนบอกไหมคะที่นะคะณัฐวัฒน์บอกว่าแอบอยู่แอบอยู่ในไหนนะ
1: ที่หลบภัย
0: แอบอยู่ในที่หลบภัยซึ่งที่หลบภัยของเขาก็คือดินหรือเราเรียกว่าโพรงดินนั่นเองเด็กๆรู้จักโพรงดินไหมคะรู้จักนะคะมีลักษณะเป็นโพรงนะคะซึ่งนะคะทำให้สัตว์ชนิดต่างๆสามารถเข้าไปหลบอยู่ในนั้นได้หรือเราเรียกว่าที่หลบภัยนั่นเองนะคะส่วนที่น้องไอดีตอบนะคะก็อาจจะมีอีกหนึ่งเหตุผลที่บอกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าอาจจะมีสัตว์มาทำร้ายได้ใช่ไหมคะเพราะว่าโพรงดินนี้ก็อาจจะนะคะมีลักษณะที่มีสัตว์ชนิดอื่นสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้เช่นกันใช่ไหมคะดังนั้นอาจจะเป็นที่หลบภัยมีที่หลบภัยแต่บางครั้งอาจจะไปเจอสัตว์ที่มีชนิดที่ตัวใหญ่กว่าก็อาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับเขาก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการให้เหตุผลของนักเรียนค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในบริเวณในรูปภาพนี้นะคะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะกับการดำรงชีวิตของสุนัขจิ้งจอกเพราะว่ามีโพรงดินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นที่หลบภัยให้กับเจ้าสุนัขจิ้งจอกนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำกิจกรรมกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะได้ระบุปัญหาจากสถานการณ์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของสัตว์ระบุปัญหาก็คือบอกปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์สถานการณ์ก็คือเหตุการณ์เรื่องราวที่กำหนดให้นะคะซึ่งวันนี้นักเรียนก็จะได้อ่านสถานการณ์แล้วก็ไประบุปัญหานั่นเองค่ะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของสัตว์นั่นเองต่อไปค่ะเรามาดูที่วิธีการทำวิธีการทำวันนี้ไม่ยากเลยมีเพียงข้อเดียวนะคะวันนี้เราจะได้ไปทำกิจกรรมกันต่อในข้อที่เท่าไหร่นะดูซิข้อที่เท่าไหร่ข้อที่4นะคะค่ะไหนใครอ่านออกบ้างลองบอกคุณนุ้ยหน่อยค่ะว่าวันนี้วิธีการทำเราจะได้ทำอะไรลองอ่านให้คุณครูฟังหน่อยอะไรนะคะมีใครบอกได้บ้างนักเรียนปลายทางตอบคุณครูนุ้ยได้ไหมคะว่าในข้อที่4วันนี้เราจะได้ทำอะไรมีคำว่าอ่านแล้วอ่านเรื่องอะไรคะวันนี้กระต่ายใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: านเรื
0: ่
1: อง
0: กระรอกกระรอกนะคะวันนี้เราจะได้ไปอ่านเรื่องอะไรนะกระรอกเก่งมากค่ะวันนี้นะคะนักเรียนจะได้อ่านเรื่องเจ้ากระรอกน้อยต่อไปลองดูซิอ่านแล้วทำอย่างไรต่อลองอ่านเองก่อนอะไรนะคะร่วมกันทำอะไรนะ
1: ร
0: ่วมกันพูดคุยเก่งมากค่ะร่วมกันพูดคุยและทำอะไรต่อและทำอะไรต่อคะถึงพูดคุยแล้วใช่ไหมและทำอะไรต่อคะ
1: และระบ
0: ุเก่งมากค่ะออบิทตอบว่าอะไรนะคะ
1: ระ
0: บุปัญหานะคะพูดคุยและระบุปัญหาจากไหนจากไหนลองดูซิคำตอบระบุปัญหาจากไหนจากเรื่องที่อ่านนั่นก็คือเรื่องใช่จริงบอกหรือเปล่าเรื่องกระรอกนะคะเรื่องเจ้ากระรอกน้อยแล้วเราก็จะไปบันทึกผลค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยจะอ่านทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมในวันนี้ข้อที่4อ่านเรื่องเจ้ากระรอกน้อยร่วมกันพูดคุยและระบุปัญหาจากเรื่องที่อ่านแล้วเราก็จะไปบันทึกผลนักเรียนป.1ของคุณครูนุ้ยวันนี้นะคะจะอ่านเองได้หรือไม่นะคิดว่าอ่านได้เปล่าแต่ใครคิดว่าตัวเองจะอ่านได้มีผู้กล้าหาญกลุ่มหนึ่งนะคะบอกว่าจะอ่านได้ถ้าอย่างนั้นครูนุ้ยจะคอยฟังเสียงนะคะคอยฟังเสียงว่าช่วยคุณครูนุ้ยอ่านหรือเปล่านะคะเอามือลงได้ค่ะ

0: ่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันที่ใบงานนะคะวันนี้เราจะได้ทำนะคะใบงานที่7ซึ่งจะเป็นข้อที่2อยู่ในหน้า29ค่ะเราอ่านจบแล้วเราก็จะมาบันทึกผลลงในข้อที่2กันค่ะส่วนในข้อที่3เราจะใช้ในกิจกรรมในครั้งถัดไปนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าเดิมในหน้าเดียวกันและวันนี้นักเรียนก็จะได้ทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะแบบประเมินตนเองข้อที่เท่าไหร่นะ
1: 3
0: ข้อที่3เราทำไปหรือยัง
1: ทำ
0: ไปแล้วต่อไปทำเป็นข้อที่เท่าไหร่ที่4นะคะวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ประเมินตนเองในข้อที่4ว่านักเรียนนะคะสามารถที่จะระบุปัญหาจากเรื่องที่กำหนดให้หรือจากเรื่องที่อ่านได้หรือไม่ถ้าตัวเองทำได้ดีให้ไปเท่าไหร่กี่ดาว3ดาวแล้วถ้าคิดว่าตัวเองวันนี้ยังระบุปัญหาได้ไม่ครบถ้วนบอกได้บ้างแต่ไม่ครบถ้วนตามที่นะคะครูนุ้ยเฉลยก็ให้ตัวเองไปกี่ดาวและถ้าเรายังบอกไม่ได้เลยวันนี้เรารู้สึกว่าเราอ่านแล้วเราตอบไม่ได้เลยเราให้ไปกี่
1: ดาว
0: 1ดาวและถ้าเราอยากจะปรับปรุงแก้ไขตนเองในครั้งต่อไปเราก็ต้องทำอย่างไรต่อเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังนะคะค่ะอันนี้นะคะครูนุ้ยฝากเป็นการบ้านหลังที่นักเรียนนะคะเรียนหมดชั่วโมงไปแล้วเหลือนำกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะซึ่งจะอยู่ในหน้า33หน้าเดิมนะคะเด็กๆต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปทบทวนการทำกิจกรรมในครั้งนี้กันอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะ1นักเรียนอ่านเรื่องเจ้ากระรอกน้อย2นักเรียนบันทึกผลการทำกิจกรรมในใบงานที่7ข้อที่2นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะคุณครูนุ้ยรบกวนคุณครูปลายทางนะคะพานักเรียนอ่านเรื่องเจ้ากระรอกน้อยและชวนตอบคำถามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ครูนุ้ยพานักเรียนอ่านแล้วคุณครูปลายทางอาจจะพานักเรียนอ่านตามหรืออ่านในชั้นเรียนด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ชวนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านนะคะ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนนะคะโดยให้นักเรียนร่วมกันนำเสนอคำตอบก่อนแล้วให้คุณครูช่วยนะคะตรวจสอบคำตอบของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนักเรียนครับพร้อมหรือยังไหนใครพร้อมอยากไปอ่านเรื่องราวของเจ้ากระรอกน้อยแล้วบ้างหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่านกันเลยนะคะ
1: เรื่อง
0: เจ้ากระรอกน้อย
1: เช้าว
0: ัน
1: หน
0: ึ่
1: ง
0: ขณะที่
1: หน
0: ู
1: ต
0: ุ
1: ่น
0: กำลังเดินเล่
1: น
0: กับคุ
1: ณพ่อ
0: ก็พบลูกกระรอกตัวหนึ่งขออีกครั้งหนึ่งนะคะก็พบลูกกระรอกตัวหนึ่ง
1: ดูอ
0: ่
1: อนแอ
0: ตกอยู่ใต้ต้นไม
1: ้
0: หนูตุ่นรู้สึกสงสาร
1: จ
0: ึ
1: งได้ขอค
0: ุ
1: ณพ
0: ่
1: อ
0: นำลูกกระรอก
1: มาเล
0: ี้
1: ยงที
0: ่
1: บ
0: ้
1: าน
0: ชั่วคราว
1: เพ
0: ื
1: ่อให
0: ้
1: ล
0: ู
1: กกระรอก
0: แข็งแรง
1: พอ
0: ที่จะปล่อย
1: กล
0: ับ
1: ไปอย
0: ู
1: ่
0: ตามธรรมชาติ อ่านแล้วจดจำได้ไหมคะหน้านี้พอจดจำได้ไหมคะได้นะคะเดี๋ยวเราไปอ่านกันต่อหน้าต่อไปค่ะ
1: แต
0: ่
1: ที
0: ่
1: บ
0: ้
1: าน
0: ของพวกเขาย
1: ังไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ที่
0: ที่เหมาะสม
1: ต่อการเล
0: ี้
1: ยง
0: ลูกกระรอก
1: หน
0: ู
1: ต
0: ุ
1: ่น
0: ควรทำอย่างไรต่อไ
1: ป
0: เพื่อให้สามารถ
1: เล
0: ี้
1: ยงกระรอก
0: ตัวนี้
1: ได้
0: อ่านจบแล้วจำได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ย

0: ถ้าจำได้ไหนลองเล่าให้คุณครูนุ้ยหน่อยค่ะไหนลองเล่าด้วยตัวเองก่อนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเหตุการณ์เป็นอย่างไรบรรทัดแรกเช้าวันหนึ่งขณะที
1: ่
0: หนูตุน
1: กำล
0: ังเดินเล่นกับคุณพ่อต่อไปค่ะก็พบกับลูกกระรอกตัวหนึ่งเป็นอย่างไรกระรอกตัวนั้นอ่อนแอไหนทำท่าอ่อนแอซิอ่อนแออ่อนแอมีแรงไหมคะไม่มีแรงกระรอกอ่อนแอตอนนี้ทุกคนอ่อนแอหมดเลยนะคะต่อไปมาอ่านต่อค่ะตกอยู่ที่ไหน
1: ใต
0: ้ต้นไม้แล้วหนูตุนรู้สึกอย่างไร
1: สงสาร
0: ขอใครคะ
1: ขอ
0: คุณพ
1: ่อ
0: ขอไปทำอะไรนำลูกกระรอกไปเลี้ยงที่บ้านชั่วคราวทำไมต้องชั่วคราวด้วยอะคะถ้าอะไรนะคะเอามารักษาก่อนชั่วคราวแสดงว่าเอามาเลี้ยงตลอดไปเลยไหมคะชั่วคราวถ้าคำว่าชั่วคราวเอามาเลี้ยงตลอดไปเลยไหมคะ
1: ไม
0: ่นะคะไม่ได้เอานำมาเลี้ยงไปตลอดแต่ให้ลูกกระรอกทำไมคะแข็งแรงก่อนแล้วค่อยทำไมคืนกลับสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงต่อแต่ทำไมนะแต่ที่บ้าน
1: ไม่มี
0: อะไรไม่มีอะไรนะคะไม่มีที่ที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงอะไรคะต่อการเลี้ยงลูกกระรอกทีนี้แหละหนูตุ่นควรทำอย่างไรต่อไปนะเพื่อให้สามารถเลี้ยงกระรอกตัวนี้ได้แต่ในวันนี้นักเรียนจะต้องระบุปัญหาจากเรื่องที่อ่านใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปตอบคำถามพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนักเรียนต้นทางนะคะพอจะอ่านได้แล้วแล้วนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะพอจะอ่านได้ไหมคะอ่านตามคุณครูนุ้ยทันนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนักเรียนปลายทางกับนักเรียนต้นทางช่วยคุณครูนุ้ยตอบคำถามด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามอภิปรายความรู้จักเรื่องเจ้ากระรอกน้อยกันนะคะข้อที่1หนูตุ่นกับคุณพ่อพบลูกกระรอกบริเวณใดและลูกกระรอกมีลักษณะเป็นอย่างไรมี2คำตอบนะอันไหนลองตอบพร้อมกันเลยทั้งห้องพบที่ไหน
1: ใต
0: ้ต้นไม้แล้วลูกกระรอกมีลักษณะเป็นอย่างไร
1: อ่อ
0: นแอถูกต้องค่ะพบตกอยู่บริเวณใต้ต้นไม้แล้วก็มีลักษณะที่ทำไม
1: อ่อ
0: นแอโอ้โหถ้าไม่ไปช่วยจะเป็นยังไงคะเนี่ยต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะหนูตุ่นทำอย่างไรกับลูกกระรอกไหนตอบพร้อมกันเลย
1: ขอ
0: คุณพ่อไปเลี้ยงชั่วคราวมาดูคำตอบกันค่ะก็นำลูกกระรอกมาเลี้ยงที่บ้านชั่วคราวนะคะต่อไปค่ะข้อที่3บ้านของหนูตุ่นเลี้ยงกระรอกได้หรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใดนำไปเลี้ยงได้ไหมคะที่บ้านของหนูตุ่นไม่ได้เพราะอะไรคะที่ไม่มีที่เหมาะสมแต่เขาคิดที่อยากจะนำไปเลี้ยงไหมอยากนำไปเลี้ยงแต่เขาก็ฉุกคิดใช่ไหมคะว่าที่บ้านเรายังไม่มีที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงลูกกระรอกนั่นเองค่ะค่ะจากคำตอบนะคะก็คือยังนำไปเลี้ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าบ้านของหนูตุ่นไม่มีที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงลูกกระรอกนั่นเองค่ะคุณครูนุ้ยลืมถามเด็กๆรู้ใช่ไหมคะว่าหนูตุ่นคือใครหนูตุ่นคือเด็กผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายนะคะไปกับคุณพ่อไปเจอกับกระรอกน้อยนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนพอที่จะนะคะอ่านและตอบคำถามคุณครูนุ้ยได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะให้นะคะนักเรียนไปทำใบงานที่7หน้า29เป็นข้อที่2นะคะซึ่งบรรทัดของนักเรียนจะไม่เหมือนกับของคุณครูนุ้ยนะคะบรรทัดข้อความเรื่องเจ้ากระรอกน้อยของนักเรียนในใบงานของนักเรียนนะคะจะไม่ได้ตรงกับในสื่อของครูนุ้ยดังนั้นนักเรียนจะต้องหาคำตอบเองคำตอบในวันนี้ที่นักเรียนจะต้องบันทึกผลนั้นก็คือให้นักเรียนนะคะระ

ปัญหาว่าในเหตุการณ์บรรทัดใดที่เป็นปัญหาของเรื่องนี้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะคะลักษณะสภาพแวดล้อมเรื่องของเจ้ากระรอกน้อยดังนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนปลายทางนะคะอ่านด้วยตนเองหรือให้คุณครูพานักเรียนอ่านแล้วทำกิจกรรมด้วยตนเองก่อนนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูนุ้ยจะพานักเรียนอ่านไปทีละบรรทัดอีกครั้งหนึ่งแล้วให้นักเรียนเลือกนะคะว่าบรรทัดใดข้อความใดที่เป็นปัญหาในเหตุการณ์นี้ให้วงกลมล้อมรอบนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมด้วยตนเองก่อนค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนนะไหนใครคิดว่าตัวเองทำได้ยกมือหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางหาคำตอบเจอไหมคะนักเรียนต้นทางบอกว่าเจอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องกันค่ะอ่ะไหนขอเสียงปรบมือ5ครั้งหัวเราะ5ทีตบโต๊ะ2ทีมีเกินด้วยเอาใหม่นั่งเรียบร้อยนะให้เรียบร้อยก่อนน่ารักมากหันหน้ามาทางคุณครูนุ้ยก่อนนะคะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนแบมือในมือจะไม่มีดินสอแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมือไม่มีดินสอไหนแบก่อนบางคนยังไม่แบเลยยังมีดินสออยู่ในมืออยู่เลยอากรรมแบบอกให้กรรมทำไมจึงแบยังแบแล้วอ่ะมือลงไว้ที่ตักก่อนอย่าจับดินสอนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันถ้าหากว่านักเรียนนะคะเฉลยถ้าคุณรู้เฉลยแล้วไม่ตรงกับคำตอบของนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนแก้ไขตามให้ถูกต้องนะคะในใบงานหน้า29ข้อที่2ของนักเรียนในหน้าแรกของครูนุ้ยในสไลด์แรกนี้นะคะนักเรียนดูนะคะข้อความของครูนุ้ยนะคะตำแหน่งจะไม่ตรงกับของนักเรียนนะคะดังนั้นนักเรียนดูของครูนุ้ยแล้วนักเรียนบอกหน่อยว่าในหน้านี้มีคำตอบหรือไม่คะ
1: ม
0: ีดูดีๆนะมีคำตอบไหมในหน้านี้หน้านี้นะคะมีคำตอบไหมคะ
1: ม
0: ีไม่เอ่ยไหนใครคิดว่ามียกมือหน่อยเอามือลงนักเรียนปลายทางคิดว่าในหน้านี้ที่ครูนุ้ยโชว์ให้นักเรียนดูนะมีคำตอบหรือไม่คะ
2: ไม่ม
0: ีหน้านี้ยังไม่มีนะคะในหน้านี้ไม่มีซึ่งคำตอบจะอยู่ในหน้านี้ของครูนุ้ยคือคำว่าอะไรคะ
2: ไม่มี
0: คือบรรทัดไหนคือคำว่า
2: ไม่มี
0: ปัญหาในเหตุการณ์นี้

0: ก็คือไม่มีที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงลูกกระรอกของนักเรียนจะเป็นบรรทัดที่เท่าไหร่เนี่ยลองบอกสิบรรทัดที่5กับบรรทัดที่6ดังนั้นให้นักเรียนหาคำตอบตามนี้นะคะให้ตรงกับของตัวเองนักเรียนจะขีดเส้นใต้ก็ได้หรือจะวงกลมประโยคตามครูนุ้ยก็ได้นะคะไหนลองบอกอีกครั้งหนึ่งปัญหาจากเรื่องนี้คืออะไรคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ที
0: ่
1: เหมาะสม
0: ไม่มีที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงลูกกระรอกนะคะเดี๋ยวให้นะคะคุณครูปลายทางตรวจสอบคำตอบของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งมีกลุ่มหนึ่งขีดเส้นใต้ได้นะคะนักเรียนอาจจะขีดเส้นใต้ก็ได้ค่ะไหนมีใครที่ทำไม่ถูกต้องมีไหมคะถ้ามีให้แก้ไขให้ถูกต้องนะคะไม่เป็นไรส่วนนักเรียนที่นะคะตอบได้ถูกต้องสามารถบอกเพื่อนได้นะคะบอกเพื่อนแก้ไขให้ถูกต้องคำตอบของนักเรียนจะอยู่ในบรรทัดที่5กับบรรทัดที่6นายใครแก้ไขเรียบร้อยแล้วยกมือหน่อยค่ะถ้าใครทำงานเรียบร้อยแล้วให้นะคะเก็บใบกิจกรรมของนักเรียนแล้วใส่ใต้โต๊ะได้เลยค่ะเดี๋ยวครูนุ้ยจะดูนะว่ากลุ่มไหนเก็บก่อนได้เรียบร้อยก่อนเรียบร้อยนะคะกลุ่ม5กลุ่ม5เก็บให้เรียบร้อยค่ะต้นทางเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วหันหน้ามาทางครูนุ้ยก่อนที่เราจะไปสรุปกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวเรามาร่วมกันตอบคำถามนะคะคำถามถามว่าถ้าหากหนูตุ่นกับคุณพ่อไม่เจอลูกกระรอกน้อยลูกกระรอกน้อยจะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดเดี๋ยวคุณนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบนะคะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มตอบที่โต๊ะตัวเองนะคะเดี๋ยวให้เวลาคิดก่อนหันหน้าเข้าหาเพื่อนแล้วคิดคำตอบก่อนนะคะแล้วเลือกตัวแทนเพื่อนหนึ่งคนฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะคำถามถามว่าถ้าหากหนูตุ่นกับคุณพ่อไม่ไปเจอลูกกระรอกน้อยลูกกระรอกน้อยจะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดให้เหตุผลด้วยนะคะคุยกันในกลุ่มก่อนนะอย่าลืมให้เหตุผลด้วยนะเพราะเหตุใดและเลือกเพื่อนด้วยนะคะเลือกเพื่อนว่าใครจะเป็นคนตอบเลือกเพื่อนหนึ่งคนตัวแทนหนึ่งคนนะเพื่อนในกลุ่มคนไหนที่ยังไม่ค่อยได้ออกมาเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้ค่อยออกมาตอบให้เพื่อนออกมาบ้างนะคะเปลี่ยนเพื่อนในกลุ่มบ้างฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะคำถามถามว่าถ้าหากหนูตุ่นกับคุณพ่อไม่เจอลูกกระรอกน้อยลูกกระรอกน้อยจะเป็นอย่างไรนักเรียนต้องตอบหนึ่งคำตอบแล้วนะคะและต้องให้เหตุผลด้วยว่าเพราะเหตุใดพร้อมหรือยังคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนตอบในชั้นเรียนได้เลยนะคะขอดูตัวแทนก่อนไหนตัวแทนกลุ่มหนึ่งเป็นใครเป่ายิงสูบกันก่อนไหนใครได้คะใครชนะใครชนะไหนขออีกรอบหนึ่งเป็นใครคะบีดไม่เป็นไรนะเดี๋ยว EQ ค่อยมาครั้งต่อไปนะคะอย่าเพิ่งตอบนะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวให้ออกมาตอบข้างนอกต่อไปกลุ่ม2เป็นแมนยูไม่ใช่เป็นใครนะคะเป็นมงคล มงคลเป็นตัวแทนกลุ่ม2มาดูตัวแทนกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3เป็นใครคะเป็นน้องหันษานะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆในกลุ่มช่วยตอบได้นะคะต่อไปมากลุ่ม4บ้างตัวแทนเป็นใครคะขอ1คนเลือกก่อน1คนนักเรียนต้องได้1คนนะคะไหนเป็นใครให้ใครคะให้ใครนะคะบลูให้น้องบลูต่อไปกลุ่ม5กลุ่ม5เป็นใครคะเป็นเมอรี่ยกสูงๆเลยค่ะเมอรี่นะคะเก่งมากค่ะให้โอกาสเพื่อนได้ออกมาทำกิจกรรมนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมายืนด้านหน้าห้องได้เลยค่ะเดี๋ยวไมค์มาให้คุณครูนุ้ยก่อนนะคะมาเริ่มที่กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันนะคะว่าเพื่อนๆจะตอบเหมือนกันหรือแตกต่างกันและให้เหตุผลว่าอย่างไรบ้างทวนคำถามไหมคะถือได้เลยค่ะให้คุณนุ้ยทวนคำถามไหมทวนคำถามนักเรียนที่ฟังเพื่อนต้องทำยังไงดูที่เพื่อนพูดด้วยนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังไม่พูดคุยกันนะคะถ้าหากหนูตุลกับคุณพ่อไม่ไปเจอลูกกับลูกกระรอกน้อยจะเป็นอย่างไรคะ
1: ตาย
0: อะไรจะตายคะ
1: กระรอก
0: กระรอกอาจจะตายได้เพราะเหตุใดคะให้เหตุผลหน่อยค่ะ
1: กระรอกอ่อนแออยู
0: ่อ่อนแออ่ะอ่อนแอสาเหตุใดที่คิดว่ากระรอกตัวนี้อ่อนแอลองให้คำตอบหน่อยค่ะ
1: ตกจากต้นไม
0: ้อ๋อเพราะว่าเขาตกจากต้นไม้ใช่ไหมอาจจะได้รับบาดเจ็บทำให้เขาอ่อนแอถ้าไม่ไปเจอลูกกระรอกน้อยก็อาจจะทำให้ทำไมตายได้ส่งต่อไปให้มงคลเลยค่ะลองให้เหตุผลหน่อยค่ะ
1: ไม่มีอาหารกินครับ
0: ไม่มีอาหารกินบริเวณนั้นอาจจะไม่มีอาหารกินหรือว่าอย่างไรคะลองบอกคุณนุ้ยหน่อยค่ะกระรอกน้อยอ่อนแออยู่ใช่ไหมแล้วคิดว่าเขาไปหาอาหารกินเองได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้กินอาหารหรือไม่มีอาหารกระรอกจะอยู่ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ก็อาจจะทำให้กระรอกเป็นอย่างไร
1: ตาย
0: ตายได้เพราะว่าพ่อถ้าพ่อกับหนูตุ่นไม่ไปเจอกระรอกน้อยก็อาจจะไม่มีอาหารให้กระรอกกินกระรอกก็อาจจะตายได้ต่อไปค่ะกลุ่ม3หันษาลองตอบหน่อยค่ะถ้าหากหนูตุ่นกับคุณพ่อไม่ไปเจอลูกกระรอกน้อยลูกกระรอกน้อยจะเป็นอย่างไรคะ
2: เสียชีวิตค
0: ่
2: ะ
0: ตอบดังๆนิดนึงค่ะ
2: เสียชีวิต
0: อาจจะเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนตอบก่อนนะคะเพราะอาจจะเสียชีวิตเพราะอะไรคะหันษาคิดว่าเพราะว่าอะไร
3: เขาไม่มีแม่อยู่
0: อะไรนะคะ
3: เพราะว่าไม่มีบ้านอยู
0: ่หนูเอาไมค์ไว้ใกล้ๆหน่อยค่ะเพราะอะไรนะคะ
3: ไม่มีบ้านอยู่
0: อ
3: ๋
0: อเพราะว่าไม่มีบ้านอยู่ตรงนั้นมีที่อาศัยของกระรอกน้อยไหมคะไม่มีเพราะกระรอกน้อยมันทำไมคะตกอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมอาจจะตกมาจากที่อยู่ของเขาถ้าเขาอยู่ใต้ต้นไม้ต่อไปจะเป็นยังไงคะ
3: เสียชีวิต
0: อาจจะเสียชีวิตได้ต่อไปค่ะส่งให้กับเมอรี่ต่อขอโทษค่ะน้องบูน้องบูลองตอบหน่อยค่ะ
4: ไม่มีบ้านอยู
0: ่ไม่มีบ้านอยู่หรือไม่มีที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะถ้ากระรอกน้อยอยู่ตรงใต้ต้นไม้ต่อไปจะเป็นอย่างไร
4: โดนแก
0: อาจจะโดนรังแกไหนลองยกตัวอย่างสิถ้าคุณพ่อกับหนูตุ่นไม่ไปเจอกระรอกตกอยู่ใต้ต้นไม้คิดว่าอะไรจะมารังแกเขาได้บ้าง
4: เส
0: ือไหนลองยกตัวอย่างค่ะอะไรนะคะ
4: เสือค่ะ
0: ไหนคุณนุ้ยไม่ได้ยินเลยค่ะตอบดังๆ
4: เสืออ
0: ๋ออาจจะมีเสือมาเพราะบริเวณนี้อาจจะอยู่ในบริเวณที่มีต้นไม้เยอะๆหรืออาจจะมีสัตว์อื่นมาทำร้ายกระรอกได้ใช่ไหมคะกระรอกก็อาจจะทำไมเสียชีวิตได้ต่อไปค่ะเมอรี่ให้เมอรี่ตอบให้คุณนุ้ยทวนคำถามให้ไหมคำถามถามว่าถ้าหากหนูตุ่นกับคุณพ่อไม่ไปเจอลูกกระรอกน้อยลูกกระรอกน้อยจะเป็นอย่างไรคะ
5: ไม่มีใครดูแล
0: ไม่มีใครดูแลถ้าไม่มีใครไปดูแลกระรอกน้อยกระรอกน้อยจะเป็นอย่างไร
5: ตาย
0: ก็อะไรนะคะ
5: ตาย
0: ก็อาจจะตายได้ดังนั้นสิ่งที่เมอรี่คิดแสดงว่า กระรอกน้อยตัวนี้ต้องการคนดูแลไหมคะต้องการคนดูแลแสดงว่ากระรอกน้อยตัวนี้น่าจะขาดอะไรบางอย่างที่จะทำให้กระรอกตัวนี้ตายได้คิดว่าขาดอะไรไปคะไหนลองตอบหน่อยค่ะเอ๊ะทำไมต้องไปดูแลด้วยเพราะว่าไม่มีอะไรบ้างคะ
3: อาหาร
0: ไม่มีอาหารอาจจะไม่มีอาหารให้กระรอกกระรอกก็อาจจะทำไมคะ
3: ตาย
0: ได้เก่งมากค่ะปรบมือให้กับตัวแทนเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะ

0: นะคะลูกกระรอกน้อยก็อาจจะทำไมคะตายได้เหมือนกับเพื่อนๆแต่ละกลุ่มตอบเลยนะคะเพราะว่าบริเวณนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับกระรอกไหมไม่เหมาะสมนะคะเช่นไม่มีที่หลบภัยเพราะว่าถ้าไม่มีที่หลบภัยอาจจะโดนสัตว์อื่นมาทำร้ายเหมือนกับที่เพื่อนบอกไหมคะแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยอย่างที่เพื่อนบอกด้วยนะคะและไม่มีอาหารไม่มีน้ำก็อาจจะทำให้กระรอกตัวนั้นตายได้นะคะซึ่งนักเรียนก็ให้เหตุผลนะคะว่าอาจจะทำไมคะต้องการคนมาดูแลเพื่อที่จะมาจัดสภาพแวดล้อมให้กับกระรอกน้อยตัวนี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะไประบุปัญหาจากเรื่องที่อ่านได้นะคะนั่นก็คือเรื่องอะไรคะนักเรียนเรื่องอะไรนะคะจำเรื่องได้ไหมวันนี้นักเรียนได้อ่านเรื่องอะไรคะ
1: กระรอก
0: กระรอกน้อยใช่ไหมคะและสุดท้ายแล้วในเหตุการณ์บอกคุณครูได้หรือยังคะว่าในเหตุการณ์นั้นสภาพแวดล้อมพี่กระรอกอยู่เป็นอย่างไร
1: ไม่
0: เหมาะสมนะคะดังนั้นใครไปเจอกระรอกน้อยตัวนี้มีใครคะมีใครไปเจอกระรอกน้อยตัวนี
1: ้
0: มีคุณพ่อกับหนูตุลไปทำอะไรคะ
1: ไป
0: ช่วยไปช่วยชีวิตลูกกระรอกและก็พบปัญหาในเหตุการณ์นี้ก็คือ
1: หาบ้านใหม่
0: ทำไมต้องหาบ้านใหม
1: ่
0: ไม่มีที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงลูกกระรอกนั่นเองบ้านใครที่ไม่มีที่เหมาะสมบ้านของใครบ้านของนักเรียนใช่ไหมคะจากเหตุการณ์เป็นบ้านของใครคะบ้านของใครบ้านของหนูตุลไม่มีที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงลูกกระรอกแต่เขาต้องการที่จะดูแลไหมคะต้องการนะคะค่ะเดี๋ยวกิจกรรมหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะจากเรื่องของเจ้ากระรอกน้อยซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนได้อ่านเรื่องเจ้ากระรอกน้อยพบว่าคุณพ่อกับหนูตุ่นต้องการช่วยชีวิตลูกกระรอกและปัญหาจากเรื่องนี้ก็คือที่บ้านนะคะของหนูตุ่นไม่มีที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงลูกกระรอกนั่นเองค่ะค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งเป็นกิจกรรมในครั้งที่4นะคะค่ะแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะก็จะเป็นใบงานที่7ข้อที่3เป็นใบงานหน้าเดิมนะคะนักเรียนเราจะนำมาใช้ในกิจกรรมในครั้งต่อไปค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถตรวจสอบหน้าใบงานของนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนนะคะนำมาในกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนนะหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นนี่ก็เป็นจิตอาสานะเพราะเราเปลี่ยนแปลงหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนคะนักเรียนยังจำได้หรือไม่คะว่าชั่วโมงที่แล้วนั้นเราได้เรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมเอ่ยเรียนเรื่องอะไรคะการทำงานและประเภทของการทำงานใช่ไหมคะเอประเภทของการทำงานแบ่งออกเป็นกี่ประเภท2ประเภทอะไรบ้างคะการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้และการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าการทำงานนั้นมีความสำคัญไหมคะมีความสำคัญอย่างไรคะจะได้มีเงินใช่ไหมคะจะได้มีเงินมีรายได้มาเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวใช่ไหมคะมาเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวนั่นเองค่ะนักเรียนทุกคนเมื่อโตไปแล้วจึงต้องประกอบอาชีพหรือทำงานที่สุจริตเองค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานว่าการทำงานนั้นมีความสำคัญอย่างไรและทำไมนักเรียนจึงต้องมีการประกอบอาชีพเมื่อนักเรียนโตไปนะคะจะต้องมีงานทำนะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์กันเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์และจำแนกความจำเป็นนะคะเกี่ยวกับการทำงานได้ค่ะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้นักเรียนดูอีกแล้วนะคะว่าบุคคลในภาพนั้นประกอบอาชีพอะไรกันบ้างค่ะภาพแรกเลย
1: ช่าง
0: ตัวสีเขาทำอะไร
1: ช่างก่อสร้าง
0: ช่างก่อสร้างเหรอคะ
1: ใช
0: ่ลูซี่ว่าถูกต้องหรือเปล่าเขาเรียกว่าวิศวกรค่ะวิศวกรนะคะจะมีหน้าที่ในการออกแบบบ้านออกแบบตึกออกแบบอาคารเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่าวิศวกรมีความสำคัญไหมคะ
1: ม
0: ีความสำคัญอย่างไรคะ
1: ใ
0: ช่เขาจะออกแบบบ้านของเราออกแบบตึกออกแบบอาคารเรียนนะคะเพื่อให้มีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นคงค่ะไหนใครอยากเป็นวิศวกรบ้างยกมือมีไหมคะอ๋อมีนะคะเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนค่ะอาชีพต่อไปรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นนักดับเพลิงถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องค่ะเป็นพนักงานดับเพลิงนั่นเองนักเรียนคิดว่าพนักงานดับเพลิงมีความสำคัญไหมคะ
2: มีความสำค
0: ั
2: ญ
0: มีความสำคัญอย่างไรเอ่ย
2: ไว้ดับไฟ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ที่ไหนนะคะพนักงานดับเพลิงก็จะไปดับไฟให้เรานั่นเองค่ะจึงมีความสำคัญมากๆเลยอาชีพต่อไปทหารใช่หรือเปล่าถูกต้องค่ะทหารใครอยากเป็นทหารบ้างยกมือมีไหมคะมี3คนแล้วผู้หญิงล่ะคะอยากเป็นทหารหรือเปล่าอ๋อมีผู้หญิงด้วยอยากเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถเป็นทหารได้นักเรียนคิดว่าทหารมีความสำคัญไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ความสำค
0: ั
1: ญ
0: ไหมคะ
1: ม
0: ีความสำคัญอย่างไรเอ่ย
3: เอาไว้ให้จับจองประชาชน
0: เอาไว้ทหารมีความสำคัญอย่างไรคะ
4: เอาไว้ปกป้องประชาชน
0: ปกป้องประชาชน
4: จ
0: ับโจรได้ด้วยเอาไว้ปกป้องแผ่นดินของเรานะคะต่อไปอาชีพอะไรคุณหมอนะคะใช่หรือเปล่าคุณหมอนั่นเองค่ะใครอยากเป็นหมอบ้างยกมือโอ้มีหลายคนเลยอยากเป็นคุณหมอเอามือลงค่ะนักเรียนคิดว่าอาชีพคุณหมอมีความสำคัญไหมคะมีความสำคัญอย่างไรจะได้รักษาคนที่เจ็บป่วยไม่สบายใช่ไหมคะเวลาอีคิวปวดท้องอีคิวก็ต้องไปหาคุณหมอเพื่อให้คุณหมอรักษาการเจ็บป่วยของอีคิวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณหมอจึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญมากๆ

0: เลยค่ะต่อไปใช่หรือเปล่าถูกต้องพยาบาลนะคะใครอยากเป็นพยาบาลบ้างเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันของใครบ้างยกมือไม่มีเลยไม่มีใครอยากเป็นพยาบาลเลยหรอคะอาชีพอ๋อมีใช่ไหมคะอาชีพของพยาบาลเนี่ยอาชีพพยาบาลมีความสำคัญไหมคะมีไหมคะมีความสำคัญไหมคะมีความสำคัญค่ะเพราะว่าจะดูแลคนป่วยคนเจ็บคนไม่สบายนั่นเองค่ะอาชีพต่อไปตำรวจนั่นเองอาชีพตำรวจมีความสำคัญไหมคะ
1: ม
0: ีสำคัญอย่างไรคะถูกต้องแล้วนะคะอาชีพตำรวจเนี่ยจะคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับราษฎรจับคนที่กระทำความผิดมาลงโทษจับโจรจับขโมยจับผู้ร้ายนะคะให้มารับโทษตามกฎหมายค่ะใครอยากเป็นตำรวจบ้างยกมือโอ้เอามือลงค่ะอยากเป็นหลายคนเลยผู้หญิงเป็นตำรวจได้ไหมคะผู้ชายเป็นตำรวจได้ไหมคะได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนหรือนักเรียนมีอาชีพที่ใฝ่ฝันอยู่แล้วโตขึ้นนักเรียนก็ต้องไปประกอบอาชีพที่ตัวเองถนัดเพราะฉะนั้นตอนนี้เด็กๆต้องตั้งใจเรียนไม่ว่านักเรียนจะประกอบอาชีพอะไรอยากเป็นอาชีพไหนเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนำความรู้นี้ไปประกอบอาชีพนั่นเองค่ะคำถามการรู้จักทำงานเป็นการพัฒนาตนเองด้านใดบ้างการรู้จักทำงานเป็นการพัฒนาตนเองทางด้านใดบ้างทางด้านไหนคะทางด้านใดเอ่ยทางด้านใดอีกมีไหมคะการรู้จักทำงานนะคะเป็นการพัฒนาตนเองนะคะทางด้านความอดทนเราต้องฝึกความอดทนอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารอยากเป็นคุณหมออยากเป็นคุณครูนักเรียนก็ต้องฝึกความอดทนนะคะมีความขยันขันแข็งมีความรับผิดชอบทุกงานเลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่เด็กๆจะต้องมีความอดทนในอาชีพนั้นๆต้องมีความขยันขันแข็งต้องมีความรับผิดชอบค่ะทดสอบความรู้วันนี้คุณครูมีทดสอบความรู้มาให้ด้วยนะคะข้อที่1 นะคะนักเรียนดูภาพเขาทำอะไรคะเขาทำอะไรคะเขาทำอะไรอยู่เป็นแม่ค้าใช่ไหมคะเขาขายอะไรคะ
2: เขาขาย
0: ผักอ่ะข้อที่1ผู้หญิงเสื้อแดงในภาพทำอะไรระหว่างขายผักหรือซื้อผักทำอะไรคะขายผักนั่นเองผู้หญิงเสื้อแดงคนไหนคนนี้เลยเขาเป็นแม่ค้านะคะกำลังขายผักให้กับลูกค้าค่ะข้อที่2การกระทําของผู้หญิงในภาพก่อให้เกิดผลอย่างไรระหว่างเกิดรายได้หรือไม่เกิดรายได้
2: เกิดราย
0: ทำไมถึงคิดว่าเกิดรายได้คะ
2: ใ
0: ช่แล้วเพราะว่าเขาเป็นแม่ค้านำผักมาขายนะคะลูกค้ามาซื้อผักก็ต้องจ่ายเงินให้กับแม่ค้าถูกต้องไหมคะจึงเป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ค่ะถูกต้องค่ะภาพต่อไปภาพที่2เขาทำอะไรเอ่ยมีใครบ้างคะคำถามผู้ชายทั้ง2คนในภาพทำอะไรระหว่างรดน้ำต้นไม้หรือปลูกต้นไม
2: ้
0: ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องนะคะผู้ชาย2คนในภาพกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ค่ะข้อที่2การกระทําของผู้ชายทั้ง2คนในภาพก่อให้เกิดผลอย่างไรเกิดรายได้หรือไม่เกิดรายได้
2: ไม่เกิด
0: ทำไมถึงคิดว่าไม่เกิดรายได้คะเพราะว่ารดน้ำต้นไม้ที่บ้านใช่ไหมคะเป็นต้นไม้ที่ปลูกเองที่บ้านจึงไม่เกิดรายได้นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะต่อไปภาพที่3ผู้ชายในภาพทำอะไร
2: ขายผักขายผลไ
0: ระหว่างขายผลไม้หรือซื้อผลไม้
3: ขายผลไม
0: ้ทำไมถึงคิดว่าขายผลไม้คะ
3: เพราะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะแล้วในภาพมีลูกค้าไหมคะ
3: ไม่
0: มีเลยเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็คือขายผลไม้นั่นเองข้อที่สองการกระทำของผู้ชายในภาพก่อให้เกิดผลอย่างไรนะคะระหว่างเกิดรายได้หรือไม่เกิดรายได้เกิดรายได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะนะคะอาชีพนี้นะคะก่อให้เกิดรายได้ค่ะเพราะฉะนั้นการทำงานนะคะจึงหมายถึงการนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้ค่ะและที่สำคัญนะคะต้องเป็นอาชีพที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นค่ะและอาชีพนั้นจะต้องเป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายอาชีพอะไรที่ผิดกฎหมายทราบไหมคะมีอาชีพอะไรบ้างคะเป็นโจรเป็นขโมยอะไรอีกขายยาเสพติดผิดกฎหมายไหมคะ
2: ผ
0: ิดกฎหมายนะคะนักเรียนควรทำไหมคะ
2: ไม
0: ่ควรทำเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเราเดือดร้อนไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนนะคะทุกอาชีพจะต้องมีความรู้อยากเป็นครูต้องมีความรู้ไหมคะอยากเป็นตำรวจต้องมีความรู้ไหมคะอยากเป็นคุณหมอต้องมีความรู้ไหมคะถ้าเราอยากมีความรู้ต้องทำอย่างไรต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะต้องเรียนตั้งแต่ป.1เลยนะคะตั้งแต่ป.1ต้องตั้งใจเรียนแล้วเราจะได้นำความรู้นี้ไปประกอบอาชีพเมื่อเราโตขึ้นค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีวิดีทัศน์ให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยนะคะอยากชมหรือ
2: ย
0: ัง อยากชมหรือยังคะเด็กๆอยากชมแล้วนะคะวิดีทัศน์เรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานเพราะฉะนั้นให้นักเรียนตั้งใจดูตั้งใจฟังเพราะคุณครูมีคำถามด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ
4: เรามาดูที่ครอบครัวของพลอยเพลินพัดกันค่ะครอบครัวของพลอยมีคุณพ่อเป็นเกษตรกรปลูกผักผลไม้ขายคุณแม่มีอาชีพเป็นแม่บ้านและพลอยเป็นนักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือหาความรู้ค่ะส่วนในครอบครัวของเพลินมีคุณพ่อเป็นแพทย์คุณแม่มีอาชีพเป็นพยาบาลค่ะและเพลินก็เป็นนักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือเช่นเดียวกับพลอยค่ะมากันที่ครอบครัวของพัดนะคะพัดมีคุณพ่อเป็นตำรวจคุณแม่เป็นพยาบาลค่ะส่วนพัดก็เป็นนักเรียนที่มีหน้าที่เรียนหนังสือเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นตัวอย่างเพียง3ครอบครัวเท่านั้นนะคะในสังคมของเรายังมีอาชีพต่างๆอีกมากมายเลยค่ะทั้งชาวนาทำสวนศิลปินคนเก็บขยะคนกวาดถนนทหารตำรวจพ่อค้าครูช่างตัดเสื้อผ้าทนายความเป็นต้นนะคะและที่คนเราต้องประกอบอาชีพนั้นก็เพื่อให้มีเงินมาเลี้ยงดูตนเองมีเงินมาใช้ในการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ของเราท่านทำงานก็เพื่อให้มีเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวมีเงินให้เราได้เรียนหนังสือนะคะน้องๆคะวันนี้พลอยและคุณแม่ไปตลาดกันค่ะคุณแม่ได้นำเงินจากการนำผักเล็กๆน้อยๆที่ขายได้ไปซื้อสินค้าที่ตลาดที่ตลาดมีคนนำสินค้ามาขายมากมายเลยนะคะทั้งชาวไร่ชาวสวนที่นำผักผลไม้ปลอดสารพิษมาขายเกษตรกรที่ขายเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยชาวประมงที่นำปลาสดๆที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ก็นำมาขายที่ตลาดเช่นกันค่ะ

0: ยังมีแม่ค้าที่ขายของต่างๆมากมายเลยค่ะในทุกๆวันที่ตลาดจึงมีคนออกมาจับจ่ายซื้อของกันคึกคักมากเลยค่ะที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นการทำงานการประกอบอาชีพของพ่อค้าแม่ค้าที่ออกมาขายของกันซึ่งเราเรียกว่าอาชีพค้าขายค่ะจากที่น้องๆได้เห็นไปก็ทำให้ทราบนะคะว่าการทำงานนั้นก็คือการประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้มาดำเนินชีวิตค่ะทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องทำงานเพราะถ้าเราไม่ทำงานก็จะไม่มีเงินมาใช้จ่ายซื้อสิ่งของต่างๆมาดำรงชีวิตนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะน้องๆแต่ละอาชีพล้วนต้องพึ่งพาคนในอาชีพอื่นๆอย่างที่เราได้เห็นไปนะคะว่าคนที่มาซื้อสินค้าต่างๆในตลาดมีมากมายหลากหลายอาชีพทั้งตำรวจทหารคุณครูช่างตัดผมคนจากอาชีพต่างๆเรียกได้ว่าคนแทบทุกอาชีพจำเป็นที่จะต้องมาตลาดเพื่อมาซื้อสินค้าไปประกอบอาหารทั้งนั้นเลยค่ะส่วนชาวสวนชาวไร่แม่ค้าต่างก็เคยไปใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากอาชีพอื่นๆเช่นกันค่ะอย่างเช่นการไปตัดผมการรับการตรวจรักษาโรคนั่นเองสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการทำงานนะคะก็คือเราต้องทำงานที่สุจริตจะทำให้เรารู้สึกภูมิใจในอาชีพของเราค่ะถ้าเราทำงานที่ไม่สุจริตผิดกฎหมายเราอาจถูกจับติดคุกได้นะคะน้องๆเราไม่ควรทำเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นผลดีต่อตัวเราสังคมของเราด้วยฉะนั้นเราก็ไม่ควรทำนะคะมีอาชีพต่างๆมากมายที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมน้องๆในฐานะที่ยังเป็นนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนเวลาคุณครูสอนก็ตั้งใจฟังจะได้นำความรู้ที่ได้เรียนไปประกอบอาชีพที่สุจริตค่ะน้องๆ อย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราจะทำงานอะไรตามเราก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจะได้เป็นคนที่ทำงานได้อย่างสุจริตค่ะคนที่ทำงานอย่างสุจริตนั้นจะทำอะไรก็จะเกิดแต่ความสุขค่ะที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนน้องๆบางคนมีคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพกวาดถนนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนเก็บขยะน้องๆไม่ต้องอายเราควรภาคภูมิใจเพราะอาชีพที่ทำเป็นอาชีพสุจริตและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกทั้งยังมีรายได้มาเลี้ยงดูน้องๆด้วยนะคะน้องๆก็ได้รู้ความหมายของการทำงานกันไปแล้วอย่าลืมตั้งใจเรียนกันนะคะเพราะถ้าน้องๆตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีตั้งแต่วันนี้อนาคตน้องๆก็สามารถทำงานที่น้องๆต้องการได้ค่ะ
1: ค่ะต้องขอขอบคุณสื่อดีๆนะคะเรื่องความสำคัญของการทำงานค่ะเผยแพร่โดยครูโอสื่อการเรียนการสอนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนได้รับชมเรื่องอะไรคะความสำคัญของการทำงานนั่นเองใช่ไหมคะในเรื่องนี้มีอาชีพอะไรบ้างอะไรอีกทหารตำรวจคุณครูศิลปินช่างตัดผมคนเก็บขยะทหารไปแล้วตำรวจอ่ะพอแล้วนะคะทุกอาชีพเลยทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นักเรียนจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องยังไงคะต้องประกอบอาชีพที่สุจริตตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อนำความรู้นี้ไปประกอบอาชีพที่เราใฝ่ฝันอยากจะเป็นต้องเป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายเป็นอาชีพที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นอาชีพที่อะไรอีกไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนด้วยค่ะทำไมเราต้องประกอบอาชีพคะ
2: จะได้มีเงิน
1: จะได้มีรายได้

0: มาซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะ
1: จะ
0: ได้มีเงินไว้เลี้ยงดูครอบครัวถูกต้องค่ะวันนี้คุณครูมีคำถามค่ะถามว่าครอบครัวของพลอยมีการประกอบอาชีพใดบ้างครอบครัวของพลอยมีการประกอบอาชีพใดบ้างอาชีพอะไรคะชาวสวนเกษตรกร
1: แม
0: ่บ้านอ้าวถูกต้องหรือเปล่าเราไปดูกันเลยไปดูคำตอบของเรานะคะครอบครัวของพลอยนะคะคุณพ่อประกอบอาชีพเกษตรกรนั่นเองค่ะนะคะมีการปลูกพืชผักนั่นเองส่วนคุณแม่ของพลอยประกอบอาชีพอะไรเป็นแม่บ้านนะคะทำความสะอาดบ้านค่ะครอบครัวของเพลินมีการประกอบอาชีพใดบ้างคุณหมอไปดูคำตอบว่าคำตอบที่เรียนตอบนั้นถูกต้องหรือเปล่าครอบครัวของเพลินประกอบอาชีพอะไรคุณพ่อประกอบอาชีพอะไรคะเป็นคุณหมอนะคะหรือเรียกว่าแพทย์นั่นเองค่ะส่วนคุณแม่ค่ะมีอาชีพเป็นพยาบาลค่ะถูกต้องค่ะทั้งสองอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สุจริตไหมคะ
1: ส
0: ุจริตนะคะเป็นอาชีพที่สุจริตทั้งสองอาชีพเลยนะคะแล้วก็มีความสำคัญทั้งสองอาชีพเหมือนกันครอบครัวของพัดมีการประกอบอาชีพใดบ้าง
1: ตำรวจ
0: หมอพยาบาลเอถูกต้องหรือเปล่าเราไปดูคำตอบกันเลยว่าครอบครัวของพัดนั้นประกอบอาชีพอะไรบ้างค่ะคุณแม่มีอาชีพเป็น
1: พยาบาล
0: ส่วนคุณพ่อมีอาชีพเป็นอะไรเป็นตำรวจค่ะเป็นอาชีพที่สุจริตทั้งสองอาชีพเลยค่ะต่อไปค่ะความสำคัญที่ต้องทำงานนะคะทำไมเราจะต้องทำงานเพราะว่าการทำงานมีความสำคัญเพราะจะทำให้เกิดสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะเพราะเราต้องใช้เงินทำอะไรคะมีการดำเนินชีวิตในการซื้อสินค้าในการซื้อบริการต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าเราต้องซื้อเสื้อผ้าไหมคะทำไมล่ะคะใช่แล้วเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะเป็นเครื่องนุ่งห่มเราจะต้องใส่เสื้อผ้าเราต้องนำเงินนั้นไปซื้อเสื้อผ้านั่นเองค่ะทำอะไรคะใช่แล้วนะคะบริการตัดผมเด็กๆผู้ชายที่มีผมยาวต้องไปใช้บริการในการตัดผมนะคะอะไรอีกถูกต้องแล้วค่ะเมื่อเรามีเงินเดือนมีรายได้เราก็จะนำเงินเดือนหรือรายได้นี้ไปซื้ออาหารมารับประทานเอ๊ะอาหารมีความสำคัญไหมคะมีความสำคัญอย่างไรเอ่ย
1: ทำให้เราอ
0: ิ่มทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยถูกต้องทำให้เราเติบโตสมวัยด้วยค่ะและยังมีบริการเสริมก็คือบริการซักอบรีดนั่นเองค่ะเอ๊ะเป็นบริการอะไรคะซักเสื้อผ้ารีดผ้าให้กับพวกเรานั่นเองค่ะและก่อให้เกิดอะไรอีกไปดูสิคะทำให้เกิดอะไรคะปัจจัย4เด็กๆรู้จักปัจจัย4มั้ยคะปัจจัย4มีอะไรบ้าง1เครื่องนุ่งห่มก็คือเสื้อผ้าของเรานั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆอะไรอีกคะ
1: บ
0: ้
1: าน
0: หรือที่อยู่อาศัยนักเรียนคิดว่าที่อยู่อาศัยนี่มีความจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: มีความจำเป็นค่ะอะไรอีกคะ
1: อาหาร
0: ค่ะและ
1: ยาย
0: ารักษาโรคนั่นเองค่ะปัจจัย4นะคะปัจจัย4ก็จะมีเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารและยารักษาโรคนะคะทั้ง4อย่างนี้มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตเราต้องใช้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารต้องมีที่อยู่อาศัยและต้องมียารักษาโรคเมื่อเราไม่สบายหรือเจ็บป่วยใช่ไหมคะเขาเรียกว่าปัจจัย4ค่ะและทำให้ผู้ทำงานนั้นมีรายได้หรือมีเงินเดือนมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมาใช้จ่าย

0: ายในครอบครัวมาใช้ซื้อสินค้าใช้บริการต่างๆก็ต้องใช้เงินค่ะทำให้มีความสุขทางจิตใจมีความสุขทางจิตใจยังไงคะถ้าเราอยากไปเที่ยวถ้าเราอยากไปเที่ยวเราก็ต้อง
1: เก
0: ็บเงินถูกต้องเราก็ต้องเก็บเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นค่าใช้จ่ายห้องพักเป็นค่าใช้จ่ายอาหารนั่นเองค่ะคุณครูมีเกมมาให้นักเรียนช่วยกันจำแนกนะคะจำแนกประเภทของการทำงานระหว่างก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้ค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปดูเลย1เขาทำอะไรซักผ้าตนเองก่อให้เกิดรายได้ไหมคะหรือว่าไม่ก่อให้เกิดรายได
1: ้
0: คิดว่าภาพไหนคิดว่าข้อไหนไม่ก่อให้เกิดรายได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะซักผ้าของตนเองไม่ก่อให้เกิดรายได้เพราะว่าอะไรไม่ใช่อาชีพนะคะแต่เป็นกิจกรรมที่เราทำอยู่ที่บ้านตนเองนั่นเองค่ะภาพที่สอง
1: คร
0: ูค่ะครูมีหน้าที่ทำอะไร
1: สอน
0: หนังสือมีความสำคัญไหมคะมีความสำคัญเป็นอาชีพไหมคะ
1: เป็น
0: อาชีพเพราะฉะนั้นก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้
1: ก่อให้เกิดรายได้
0: ถูกต้องหรือเปล่าไปดูถูกต้องแล้วค่ะอาชีพคุณครูนะคะก่อให้เกิดรายได้คุณครูได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนนั่นเองค่ะต่อไป
1: คุณหมอ
0: นะคะคุณหมอมีหน้าที่ทำอะไรคะรักษาคนไข้ตรวจคนไข้ดูแลคนไข้เพราะฉะนั้นอาชีพคุณหมอก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้คะ
1: ก่อให้เกิดรายได
0: ้ก่อให้เกิดรายได้ใช่ไหมคะถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องค่ะอาชีพคุณหมอนะคะเป็นอาชีพที่ได้รับเงินเดือนค่ะจึงเป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ค่ะต่อไปกวาดขยะในบ้านกวาดขยะในบ้านเป็นอาชีพหรือเปล่าคะ
1: ไม่เป็น
0: เป็นอะไรคะเป็นกิจกรรมที่ทำในบ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกวาดขยะในบ้านก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้
1: ไม่ก่อให้เกิดรายได
0: ้เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าอยู่ที่บ้าน
0: เด็กๆควรทำไหมคะ
1: ควร
0: ทำไหมคะทำไมคะบ้านของเราจะได้สะอาดพื้นของเราจะได้สะอาดใช่ไหมคะและยังเป็นการลดภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกวาดขยะในบ้านไม่ก่อให้เกิดรายได้ค่ะต่อไปพ่อค้าพ่อค้าทำอะไรคะ
1: ขายผลไม
0: ้ขายผลไม้ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ก่อให้เกิดรายได
1: ้
0: เพราะว่านำสินค้าออกมาขายใช่ไหมคะถูกต้องค่ะก่อให้เกิดรายได้พ่อค้าเนี่ยเขานำสินค้ามาขายนำผลไม้มาขายให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นผลตอบแทนของพ่อค้าก็คือเงินก็คือกำไรนั่นเองภาพที่6ทำความสะอาดภายในบ้านทำความสะอาดภายในบ้านก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้
1: ไม่ก่อให้เกิดรายได
0: ้เพราะว่า
1: เป็นกิจกรรมที่บ้าน
0: เป็นกิจกรรมที่เราทำที่บ้านเป็นบ้านของเราเองนะคะเราควรทำความสะอาดบ้านของเราเพราะฉะนั้นตอบว่าไม่ก่อให้เกิดรายได้ค่ะและเป็นกิจกรรมที่เด็กๆนั้นควรจะทำด้วยนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านบ้านของเราจะได้สะอาดด้วยค่ะต่อไป
1: ตำรวจ
0: เป็นอาชีพที่สำคัญนะคะอาสำคัญอย่างไร
1: เอาไปจับจับของประชาชน
0: ใช่แล้วค่ะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนจับโจรจับขโมยจับผู้ร้ายมาลงโทษค่ะเพราะฉะนั้นอาชีพตำรวจนั้นก่อให้เกิดรายได้หรื ไม่ก่อให้เกิดรายได้คะถูกต้องค่ะอาชีพตำรวจนะคะก่อให้เกิดรายได้ค่ะเพราะคุณตำรวจเนี่ยได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนค่ะภาพที่8รีดผ้าตนเองรีดผ้าตนเองก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้
1: ไม่ก่อให้เกิดรายได
0: ้เพราะว่าถูกต้องแล้วเป็นกิจกรรมที่เราทำอยู่ที่บ้านแล้วก็เป็นเสื้อผ้าของเราเพราะฉะนั้นตอบว่าไม่ก่อให้เกิดรายได้ค่ะเด็กๆรีดผ้าเป็นหรือยังคะ
1: ย
0: ังใช่ไหมคะบางคนบอกรีดเป็นแล้วแต่ว่าต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเตารีดต้องเสียบไฟฟ้าอาจจะเกิดอันตรายก็ได้นะคะใครยังรีดไม่เป็นไม่เป็นไรรอให้เราโตอีกนิดนึงแล้วก็ไปฝึกรีดผ้าเองนะคะความสำคัญของการทำงานนะคะทุกคนมีความจำเป็นและต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆในการดำเนินชีวิตค่ะซึ่งหลายอย่างจะต้องใช้เงินซื้อจึงจะต้องทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้ก็คือการประกอบอาชีพที่สุจริตนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะขายเป็นอาชีพที่สุจริตไหมคะเป็นอาชีพที่สุจริตไหมคะเช่นเก็บขวดเก็บกระดาษเก็บไปขายสุจริตไหมคะ
1: สุจริต
0: มีใครเดือดร้อนไหมคะ
1: ไม่ม
0: ีใครเดือดร้อนเลยใช่ไหมคะตัวเองเดือดร้อนไหมคะ
1: ไม่
0: เดือดร้อนแถมยังได้เงินมาใช้จ่ายในประจำวันด้วยค่ะทุกคนต้องการให้บ้านสะอาดน่าอยู่มีเสื้อผ้าถ้วยชามที่สะอาดน่าใช้จึงต้องทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เหมือนกับที่คุณครูบอกไปว่านักเรียนจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านงานเล็กๆน้อยๆรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านถูบ้านล้างจานพับผ้านักเรียนก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่เพื่อให้บ้านของเรานั้นสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะผลของการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้นะคะส่งผลต่อครอบครัวดังนี้ค่ะมีเงินใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการดีไหมคะ
1: ด
0: ีค่ะเพราะเราจะนำเงินเดือนของเราหรือรายได้ของเราเนี่ยไปซื้อสินค้าที่เราต้องการไปใช้บริการที่มีความจำเป็นค่ะความเป็นอยู่ของเราก็จะดีขึ้นสมาชิกในครอบครัวของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นไปด้วยค่ะส่งผลต่อสังคมส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะคะประชาชนมีรายได้เพื่อใช้จ่ายนะคะทำให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าค่ะผลของการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะจะส่งผลต่อครอบครัวอย่างไรนะคะไปดูกันการทำงานบ้านช่วยให้บ้านของเราเป็นยังไงน่าอยู่แล้วก็สะอาดด้วยค่ะสมาชิกในครอบครัวของเราก็มีความสุขด้วยเพราะว่าบ้านของเราสะอาดถูกต้องไหมคะแต่ถ้าบ้านของเราไม่สะอาดเราอยากอยู่บ้านไหมคะอยากอยู่บ้านไหมคะไม่อยากอยู่บ้านเลยเพราะว่าบ้านพื้นก็สกปรกเอ๊ะไม่มีใครกวาดไม่มีใครเก็บขยะเลยมีมดขึ้นเต็มไปหมดเลยทำให้เราไม่อยากอยู่ที่บ้านแต่ว่าการทำงานบ้านเป็นหน้าที่ของใครของใครคะของคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าของสมาชิกทุกคนในบ้านต้องช่วยกันดูแลบ้านทำความสะอาดบ้านบ้านของเราจะได้น่าอยู่ค่ะส่งผลต่อสังคมส่งผลต่อสังคมอย่างไรนะคะทำให้ชุมชนสะอาดแล้วก็น่าอยู่ค่ะสมาชิกในสังคมมีความสุขถูกต้องไหมคะเพราะว่าอะไร
1: บ
0: ้
1: านสะอาด
0: นั่นเองค่ะสิ่งแวดล้อมดีนะคะสิ่งแวดล้อมก็ดีนะคะจึงส่งผลให้สังคมของเรานั้นมีความสุขนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ทำค่ะแต่ก่อนจะไปทำนะคะเรามาดูกันก่อนว่าใบงานนี้คุณครูให้ทำอะไรไปดูคำชี้แจงเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะ 1. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 9 เรื่องการทำงานค่ะโดยให้นักเรียนวาดภาพการทำงานมา1อย่างแล้วตอบคำถามที่กำหนดให้คำชี้แจงของครูไปทางนะคะ รบกวนครูไปทางช่วยแจกไปงานที่9เรื่องการทำงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่ที่เท่าไหร่คะ22ค่ะเจอหรือยังหน้า22นะคะมาดูค่ะว่าคุณครูให้เด็กๆทำอะไรตอนนี้นักเรียนหันหน้ามาฟังคุณครูก่อนหันหน้ามาเลยถ้านักเรียนไม่ฟังจะเกิดขึ้นทำไม่ได้ค่ะคุณครูให้ทำอะไรนะคะมาดูนะคะให้นักเรียนวาดภาพการทำงานมา1อย่างการทำงานมีอะไรบ้างการทำงานมีอะไรบ้างถูกต้องรดน้ำต้นไม้ก็คือการทำงานไหมคะใช่ไหมใช่กวาดบ้านคือการทำงานไหมคะประกอบอาชีพตำรวจใช่การทำงานไหมคะคุณหมอใช่การทำงานไหมคะล้างจานใช่การทำงานไหมคะใช่อะนักเรียนก็วาดลงไปเลยการทำงานอะไรก็ได้มา1อย่างแล้วก็มาตอบคำถามค่ะข้อที่1นักเรียนฟังก่อนนะคะข้อที่1ประเภทของงานในภาพคืออะไรระหว่างงานที่ก่อให้เกิดรายได้หรืองานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นักเรียนก็วาดลงไปถ้านักเรียนวาดภาพกวาดบ้านแสดงว่าก่อให้เกิดรายได้ไหมคะ
1: เก
0: ิ
1: ด
0: ถูกต้องนะคะไม่ก่อให้เกิดรายได้นักเรียนก็ติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปเลยข้อที่2ผลของการทำงานต่อตัวนักเรียนมีผลเป็นอย่างไรต่อครอบครัวและต่อสังคมโดยรวมตอนนี้เด็กๆเข้าใจหรือยัง
1: เข้าใจ
0: หรือยังคะถ้าเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ให้กับนักเรียนได้ดูนะคะว่าการทำงานของคุณครูนั้นทำงานอะไรพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเราไปดูกันเลยค่ะการทำงานที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะแล้ววาดภาพมาก็คือทำอะไรคะทำอะไรคะมาทำอะไรอยู
1: ่
0: กวาดบ้านนะคะกวาดบ้านของตัวเองแสดงว่าเป็นการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้คะถูกต้องค่ะเป็นการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะคะข้อที่2ผลของการทำงานต่อตัวนักเรียนนะคะเกิดผลอย่างไรมาดูค่ะทำให้นักเรียนนั้นมีความรับผิดชอบเพราะว่าการทำงานบ้านคือความรับผิดชอบของนักเรียนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้สะอาดต่อครอบครัวจะทำให้บ้านของเราสะอาดแล้วก็น่าอยู่ค่ะต่อสังคมโดยรวมจะทำให้สังคมนั้นมีความสุขนั่นเองค่ะนักเรียนยกตัวอย่างการทำงานอะไรมาบ้างคะคุณครูคุณหมอตำรวจนักร้องนักฟุตบอลทหารศิลปินทั้งหมดที่นักเรียนยกตัวอย่างมานี้นะคะคือการประกอบอาชีพใช่ไหมก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ก่อให้เกิดรายได้คะ
1: ไม่ก่อให้เกิดรายได
0: ้ก่อให้เกิดรายได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องที่ก่อให้เกิดรายได้ค่ะต่อไปนักเรียนเก็บใบงานของตนเองได้เลยเดี๋ยวเราจำกลับไปทำเป็นการบ้านนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตอนนี้ทุกกลุ่มเก็บหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปคะเราเรียนเรื่องอะไรคะความสำคัญของการทำงานเนื่องจากสิ่งที่คนทำงานคาดหวังจะได้จากการทำงานนะคะก็คือปัจจัย4นั่นเองปัจจัย4มีอะไรบ้างคะปัจจัย4มีอะไรบ้างคะ1อะไรเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่ม2 3ที่อยู่อาศัย4ยารักษาโรคค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องทำงานประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อนำเงินหรือรายได้เหล่านี้มาซื้อสิ่งของที่จำเป็นนะคะก็คือปัจจัย4นั่นเองค่ะซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคค่ะและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหรือความสุขทางใจค่ะการมีงานทำจึงมีความสัมพันธ์กับการมีรายได้และการมีความสุขในการดำรงชีวิตนั่นเองนักเรียนเห็นหรือยังว่าการทำงานนั้นมีความสำคัญอย่างไรเห็นหรือยังคะเห็นแล้วใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนโตไปนักเรียนก็ต้องไปประกอบอาชีพที่สุจริตหาเงินหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวของนักเรียนค่ะบทในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องการทำงานอย่างสุจริตค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะก็คือใบงานที่10เรื่องผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานสุจริตค่ะวันนี้นักเรียนได้ความรู้ไหมคะได้ความรู้ในเรื่องอะไรคะอาชีพต่างๆที่ก่อให้เกิดรายได้และไม่ก่อให้เกิดรายได้ทุกอย่างมีความสำคัญหมดเลยใช่ไหมคะการทำงานทุกอย่างมีความสำคัญเราต้องตั้งใจทำขยันขันแข็งในการทำงานมีความอดทนและมีความรับผิดชอบนะคะและจะต้องเป็นงานที่เราถนัดด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะคะได้ไหมคะได้ไหมคะวันนี้มีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ
1: ไม่มีเลย
0: แล้วนักเรียนไป

คะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถยกมือถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้เสนอตอนชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
4: ้สวัสดีครับ
3: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
4: จัดกระเป๋าค่ะ
3: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ้า
4: ไปเที่ยวครับ
3: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
4: สวัสดีรับโบรับบี้สวัสดีฟ้าฟ้าน
3: ี่รู้หรือเปล่าเจ้าฟ้าฟ้ารับโบกับรับบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
4: โอ้ย
3: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่รับโบจะมาเรียกแล้วละมั้งใบใหญ่จังเลยเนื้อฟ้าฟ้า
4: ใช่ครับ
3: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
4: ขอโทษครับ
3: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
4: ได้ครับ
3: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
4: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
3: ทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
4: ไม่รู้ครับ
3: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
4: กระโปรง
3: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
4: แรปโบ
3: ้โอ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
4: ของแรปบี
3: ้ถูกต้องจ้ะ
4: นี่ กระโปรงฮะ
3: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
4: ฮะกางเกง
3: ใช่แล้วจ้ะฟาฟารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
4: เออฮะแรปโบ
3: ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
4: ฮ่าฮึฮ่ากางเกง
3: เดี๋ยวก่อนนะฟาฟานั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
4: เอ๊ะว่ากางเกง
3: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
4: งง
3: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
4: ฮะเหรอครับ
3: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
4: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
3: ถูกต้องจ้ะฟาฟารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
4: ฮ่าฮี่ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
3: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟาฟา
4: เย
5: ้ไปก่อนนะฟาฟา
4: บ๊ายบายจ้า
3: เที่ยวกันให้สนุกนะจ๊ะแรปโบ้แรปบี้บ๊ายบายจ้าอ๋อบ๊ายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

0: Good morning, student. How are you? How are you? การถามว่าเด็กๆสบายดีไหมคะ
1: สบายด
0: ีนะคะถ้าสบายดีเราก็ตอบสั้นๆง่ายๆ
1: I'm fine.
0: I'm fine. ฉันสบายดี I'm good. ฉันก็ดีนะฉันก็ดี I'm great. เด็กๆคิดว่าวันนี้เราจะตอบว่าอย่างไรดีคะถ้ากุ้งถามว่า How are you? เด็กๆสบายดีไหมคะ
1: สบายด
0: ีเราตอบเลย
1: I'm fine.
0: เด็กๆปลายทางลองดูนะคะวันนี้ครูกุ้งเพิ่มบทสนทนาให้ในตอนเช้าเป็นการทักทายการบอกการถามสารทุกข์สุขดิบกันเป็นการถามว่าเอ๊ะวันนี้เด็กๆสบายดีไหมคะถ้าสบายดีก็ตอบเลย I'm fine. หน้าตา I'm fine ต้องแบบว่า I'm fine จริงๆนะไม่ใช่ว่า
2: I'm fine
0: ได้ไหมไม่ได้

0: ส่วนใหญ่เด็กๆมาโรงเรียนก็จะสบายดีแหละเพราะว่าถ้าไม่สบายก็จะต้องครูกุ้งก็จะให้หยุดอยู่บ้านเพื่อรักษาพักผ่อนตัวเองให้แข็งแรงมากขึ้นนอกจากแอมไฟแล้วครูกุ้งให้เมื่อสักครู่นี้แอมอะไรนะแอมกู๊ดแอมกู๊ดแอมเกรทมี3คำ3ประโยคนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ใช้คำไหนก็ได้ที่บ่งบอกว่าเราสบายดีเรารู้สึกดีวันนี้ I'm good ฉันดีนะอันเนี้ย I'm great โอ้โอเคเลยแล้วก็ง่ายๆเลย I'm okay บางคนก็สองมือ I'm okay 4คำที่จะสามารถตอบได้ในคำถามที่ถามว่า How are you ครูกุ้งเป็นคนถามเด็กๆตอบเลยค่ะ How are youแอมอะไร I'm
1: fine
0: มีท่าด้วยเด็กๆปลายทางลองดูนะคะทำท่าไปพร้อมๆกัน How are you
1: I'm fine
0: I'm good
1: I'm great
0: I'm okay
1: I'm happy
0: โอ้ง่ายไหมง่ายไหมคะถ้าง่ายเด็กๆก็สามารถที่จะตอบได้แล้วก็ใช้อยู่เป็นประจำครูกุ้งจะพยายามถามแล้วก็ให้เด็กๆตอบของตัวเองนะคะมาสู่บทเรียนของเราในวันนี้เลยค่ะไปดูที่สไลด์กันเลยสไลด์ของเราในวันนี้เป็นเรื่องเดิมแต่เป็นครั้งที่2พร้อมๆกันเลยค่ะ My job
1: My job
0: คำว่า job มีตัวอะไรบ้างคะ J B
1: job
0: jobMy คือของฉัน MY My ของฉันไม่ใช่อาชีพคนอื่นเลยนะแล้วเด็กๆระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนตอนเช้าเด็กๆเห็นอาชีพอะไรบ้างคะ
1: Teacher
0: Teacher ก็คือเห็นอยู่แล้วแหละอ้าวระหว่างทางมาโรงเรียนก่อนพบ Teacher จะเจอใคร
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: น
0: เจอนักเรียนอ้าวเจอใครอีกคะที่ไม่ใช่อาชีพที่เราเรียนมาแล้วเจอตำรวจอ๋อมีคนบอกเจอตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่าPolice โอ้ง่ายๆเลยหน้าโรงเรียนของเราอะใช่ไหมคะเราก็จะเจออยู่มีตำรวจที่มาคอยบริการให้เราคอยอำนวยความสะดวกในการข้ามถนนให้เราใช่ไหมคะตอนนี้โรงเรียนวังของเราไหนบอกเพื่อนๆปลายทางเวลาที่เราข้ามถนนเราต้องทำอย่างไรคะ
1: ต้องยกมืออ
0: ย่างนี้แล้วถึงจะเดินข้ามเพื่อที่จะเป็นสัญญาณให้กับรถที่อยู่ไกลๆได้เห็นกันและเป็นความปลอดภัยของเด็กๆด้วยเด็กๆปลายทางมีแบบโรงเรียนวังไหมคะที่เวลาจะข้ามถนนปุ๊บต้อง
1: ยกมือ
0: ยกมือไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเห็นโพลิสแล้วมีเห็นอาชีพอื่นอีกไหมพี่ๆทั้งกล้องก็เรียกว่าเทคนิเชียนนะคะอ๋อครูกุ้งเจอคำนี้เมื่อเช้านี้ครูกุ้งไปส่งลูกก็จะเจอฟรุตเซลเลอร์เด็กๆรู้จักเปล่าฟรุตคืออะไรคะผลไม้เซลเลอร์คือผู้ขายฟรุตเซลเลอร์ก็คือคนขายผลไม้ครูกุ้งก็โอ้ยผลไม้ฤดูกาลนี้เป็นอะไรฤดูกาลนี้เป็นอะไรคะทุเรียนโอ้โหกลิ่นหอมมาเลยใช่ไหมเออชอบไหม
1: ชอบ
0: บอกพี่ช่างกล้องบอกไม่ชอบกลิ่นมันจะแบบว่ากลิ่นมันจะหอมๆใช่ไหมถ้าคนชอบก็จะบอกหอมถ้าคนไม่ชอบก็จะโอ้ยไม่เอาเลยใช่ไหมคะอ่ะวันนี้เจออาชีพตอนเช้าเด็กๆเจออาชีพตอนเช้าที่นอกเหนือจากบทเรียนของเรามี police fruit seller และอะไรอีกนะมีไหม soldier คือทหารมีใช่ไหมคะพี่ๆช่างกล้องก็เทคนิชเชียนโอ้เด็กเห็นไหมอาชีพรอบๆตัวเรามีคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเด็กๆสามารถหาข้อมูลได้หาที่ไหนอะเซิร์ชหาในไหนคะ
1: ใน
0: Google พิมพ์ได้เลยพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วเด็กๆก็ไปดูว่าเอ๊ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแล้วเดี๋ยวนี้มีแบบว่าเป็นที่เป็นไมโครโฟนให้ฝึกฟังเสียงแล้วด้วยเนาะเด็กๆสามารถฝึกออกเสียงได้แล้วเหมือนกันนะคะเป็นสมรรถนะด้านหนึ่งสำหรับผู้เรียนเหมือนกันที่เด็กๆสามารถสืบค้นได้ด้วยตัวเองนะคะมาไปเรื่องของเรื่องเรียนของเราเลยในวันนี้จุดประสงค์ที่เราจะเรียนในวันนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างต้องบอกความหมายคำศัพท์ประโยคเกี่ยวกับอาชีพต้องออกเสียงคำศัพท์ได้แล้วก็ประเด็นสำคัญวันนี้นักเรียนทุกคนจะต้องได้พูดถามตอบเกี่ยวกับอาชีพวันนี้ครูกุ้งจะเตรียมไข่วิเศษมาให้ ไข่วิเศษนี้ก็จะมีอาชีพเป็นของตัวเองของทุกคนนะคะเด็กๆปลายทางลองดูนะคะคุณครูอาจจะไปเพิ่มคำศัพท์ให้เด็กๆทุกคนได้เพื่อที่จะได้ฝึกทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะดูเลยรีวิวคือทบทวนมาดูทบทวนคำแรก
2: teacher
0: เรียกว่าอะไรนะ
2: teacher
0: ขึ้นต้นด้วย letter
2: T
0: ขึ้นต้นด้วย letter
2: T
0: ถูกต้องเลยค่ะอ้าวพร้อมๆกัน teacher แต่อย่าเรียกคุณครูว่า teacher นะ teacher ได้ไหมไม่ได้ต้องเรียกว่า teacher
2: ห
0: ่อลิ้นด้วยแมนยู teacher ไปต่อค่ะอาชีพที่สองอาชีพที่สบายเลยเหมือนเด็กๆเลยฮะพร้อมๆกัน
2: student
0: บางคนออกเสียงแบบนี้
2: student
0: เราต้องพยายามออกเสียงให้เป็นต่างชาตินิดหนึ่ง
2: student
0: ลงท้ายด้วย letter T อย่าลืมเน้นเสียงท้ายด้วย studentเยี่ยมมากแล้วจำได้ไหมมีอีกอาชีพหนึ่งอาชีพอะไรนะ
3: คาร์เพนเตอร์พ่อหนูค่ะ
0: มีคนบอกว่าฟาร์มเมอร์มีคนบอกคาร์เพนเตอร์มาดูรูปต่อไปกันเลยค่ะเราเรียกว่า
2: ฟาร์มเมอร์
0: พร้อมกันฟาร์มเมอร
2: ์
0: ฟาร์มเมอร์ไม่ใช่ชาวนาอย่างเดียวใช่ไหมชาวไร่คนทำฟาร์มหมูฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ฟาร์มวัวได้หมดเลยเราจะใช้คำนี้เลยค่ะฟาร์มเมอร
2: ์
0: ขึ้นต้นด้วย letter ขึ้นต้นด้วย letter เวลาเราเขียนนั้นมันจะเต็มเลยนะ farmer ประมาณกัน farmer เยี่ยมเลยค่ะไม่ใช่ชาวนาอย่างเดียวนะชาวไร่ชาวสวนได้หมดเลย carpenter แล้ว carpenter ขึ้นต้นด้วย letter C สาวเขาจะมีสัญลักษณ์กันใช่ไหม C สาวมันจะอยู่ในคอขึ้นต้น letter C อ้าวพร้อมกันเลยค่ะ
4: Carter
2: Carpenter
0: เยี่ยมมากแมนยูมาดูพร้อมๆกันแล้วอ่านคำศัพท์พร้อมๆกันเลยนะคะครูกุ้งจะฝึกอ่านคำศัพท์ตามจุดประสงค์เลยคำแรกพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: Teacher
0: มีได้ยิน Teacher แกล้งคุณครูเอาเสียงใหม่เลยค่ะ Teacher คำที่สองเลยคำที่3ค่ะ
2: farmer
0: ประมาณกัน farmer และคำที่4เลยเราจะทบทวนคำศัพท์4คำนี้เพื่อที่จะมาใช้ในการฝึกพูดประโยคกันด้วยนะคะมาทายกันดีกว่ามาต่อที่สไลด์ต่อไปนะคะเด็กๆจะมาดูว่ารูปที่ครูกุ้งบังไว้อยู่เนี่ยเป็นรูปเกี่ยวกับอาชีพอะไรข้อแม้มีอยู่ว่าต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษAnswer in English ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษมีถึง4หมายเลขหมายเลขแรกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะ
2: 1 2 3 4
0: นาวาช่วยเปิดทีละหมายเลขดีกว่าว่าหลังหมายเลขเนี้ยเป็นรูปอะไรนาวาเอาหมายเลขอะไรคะ
5: 2
0: นาวา number 2มาเปิดเลยnumber 2เป็นคนนี้นาวาคิดว่าเป็นอาชีพอะไรคะ
5: teacher
0: นาวาบอกเป็น teacher อยากเปิดอีกไหม
2: yeah.
0: อยากเปิดอีกอ่ะหันสามาเลยค่ะมาดูกันว่าถ้ารูปต่อไปที่เราสัมผัสแล้วเนี่ยเปิดออกมาจะเป็นรูป teacher ไหมหันสาคิดว่าเป็น teacher ไหม
5: เป
0: ็
5: นค
0: ่
5: ะ
0: เป็นนะอ่ะหมายเลขอะไรคะ
5: number 4อ๋อ
0: เพื่อนบอกขอ number 4อ้าวสัมผัสเลยค่ะใช่เปล่า
2: ใช
0: ่ใช่อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยทายถูกทายว่าเป็น
2: teacher
0: อ้าวหัวหน้าห้องมาเปิดทั้งหมดเลขแรกที่ครูกุ้งขอเปิด number 3อ้าวไหนสัมผัส number 3ให้ครูกุ้งดูหน่อยเราต้องกดไปเลยกดฟึบไปเลยนะลูกนะอ่ะลองอีกหมายเลขหนึ่งโอเคตรงไหมคะ
2: ตรง
0: คำนี้เรียกว่าอะไรนะลูก
5: Teacher
0: เก่งมากปรบมือให้หัวหน้าห้องเราหน่อยคำนี้ออกเสียงมาพร้อมกัน
2: Teacher
0: ขึ้นต้นด้วย letter
2: T
0: ขึ้นต้นด้วย letter
2: T
0: letter T ตัวไหนเนาะอุ๋งหา letter T ด้านข้างให้กูกุ้งหน่อยได้ไหมคะได้มาเลยค่ะด้านโน้น

0: ได้อุ๋งไปดูดิ letter T ตัวไหนเอ่ยอุ๋งเจอไหมหยิบเลยค่ะหยิบเลยอ้าวเก่งมากอ้าวอุ๋งหยิบ letter อะไรคะ
1: T
0: letter T ซะ letter T ซะอ่ะปรบมือให้อุ๋งหน่อยอุ๋งรู้จักตัวอักษรแล้วไปต่อรูปที่สองพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมอ่ะไปต่อรูปที่สองนะหมายเลขอะไรดี
1: วัน
0: หมายเลขอะไรคะ2มาเลยอ้าวกดฟึบเลยไปแล้วได้ไหมต้องถามเจ้าตัวก่อนได้ไหมคะคำนี้ได้คำนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ
1: farmer
0: right or wrong
1: right.
0: ใช่หรือเปล่าอ่ะขออีกสักภาพหนึ่งได้ไหม
1: right.
0: ได้ไหมหันสาเล็กหันสาเล็กมาเอาหมายเลขอะไรคะ number one หนูตัวเล็กหนูถึงไหมเนี่ยไม่ถึงจริงๆด้วยอ้าว number one ออกมาหันสาคิดว่าเป็นรูปรูปภาพเกี่ยวกับคำว่าอะไรคะ
1: farmer
0: คิดว่าถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกถ้าถูกต้องขอช่วยฟูเปิดทั้งสองภาพให้หน่อยได้ไหมคะว่าจะใช่เปล่าใช่ไหมอ้าวช่วยฟูเปิดสิใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่
0: ใช่อ้าวคำนี้ออกเสียงพร้อมกัน farmer
1: farmer
0: ขอบคุณมากค่ะไปนั่งที่ farmer ขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะ
1: yes.
0: น้อง jasmine น้อง jasmine คือน้องมะลิ letter F ตัวไหนมาหาให้ครูกุ้งเลยค่ะ letter F ตัวไหน Jasmine ใช่หรือเปล่าตัวนี้ letter อะไรคะ
1: F
0: ตัวนี้ letter อะไรคะ
1: F
0: สาวไปรูปต่อไปขอบคุณมากค่ะลูกรูปต่อไปปิดมาอีกแล้วสีนี้เป็นสีอะไรวัชเลยสิท
1: ธ์ว
0: ัชเลยสิทธ์ three how many numbers 1 2 3 4 บีดผู้จะมาเฉลยคนแรกเอา number อะไร number 2มาเลยค่ะโอ้ยได้เปล่าคำนี้อะไรบีดคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะคำว่าอะไร
1: student
0: right or wrong
1: right.
0: ใช่เหรอใช่เหรอ
1: ใช
0: ่ขออีกสักรูปได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เมอรี่เมอรี่มาเมอรี่หมายเลขอะไรดีnumber one เปลี่ยนหมายเลขอื่นบ้างดูมีแต่วันกับทูจริงๆเลย number one ใช่ไหมถึงไหมถึงไหมถึงโน ถ้าเห็นธงชาติแบบนี้ใช่เลยใช่ไหมคะเป็นรูปเกี่ยวกับคำว่าห
1: ัน
0: หน
1: ้
0: าไปเลย student right or wrong
1: right
0: อ้าวน้องมงคลมงคลมาสัมผัสให้ดูหน่อยสิอีก2หมายเลขเหลือหมายเลขอะไรนะลูก
1: 3
0: กับ4 2หมายเลขนี้เป็นรูป student หรือเปล่ามาเลยค่ะnumber 3 number
1: 4
0: ใช่เปล่า
1: student.
0: ใช่ออกเสียงพร้อมๆกัน student นั้นมงคลหาให้หน่อย student ขึ้นต้นด้วย letter อะไรมงคลยิ้ม letter s เป็นยังไงคะโค้งๆมงคลจำได้ไหม letter s ยังไงเอ่ยมงคลหยิบตัวนี้มงคลหยิบตัวนี้ right or wrong
1: right.
0: อันนี้ตัวอะไรคะ G ตัวนี้ตัว G อ้าวเพื่อนบอกหน่อยดูเพื่อนนะเพื่อนจะทำท่าให้ดูเป็นยังไงคะโค้งโค้งเหมือนเลข8อยู่แถวล่างนี่โอเคอ่ะเอาเสียงพร้อมๆกันเพื่อนหยิบ letter S sound S sound คำศัพท์ที่ได้เมื่อสักครู่คำว่าอะไรนะ
1: student
0: เยี่ยมมากขอบคุณมงคลมากครับไปต่อยังเหลืออีกหนึ่งภาพโอ้โหมีคนจำได้แล้วว่าเป็นคาเพนเทอร์มีคนจำได้แล้วว่าเป็น
1: คาเพนเทอร์
0: อะตอมมาขอหมายเลข number 3 number 3รู้จักไหม number 3เลขอะไรคะอ้าว แตะออกเลย number 3เห็นไหมทราบไหมว่ารูปอะไรทราบไหมคะคำนี้ว่าอะไรคะทราบไหมคะ
2: carpenter
0: carpenter เด็กๆคิดว่าใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
0: right or wrong
1: right
0: อ้าวตั้งตั้งขอ number 4ไปตั้งขอ number 4 number 4ใช่หรือเปล่า
1: ใช
0: ่โอเคอ้าวไปได้เลยค่ะเอ๊ะแล้วหมายเลข1หมายเลข2 number 1กับ number 2ขอเป็นน้อง
1: EQ
0: มา EQ มาขอตัวสูงๆ number 1 number 2เอาออกสัมผัสออกเลยค่ะโอเคอ้าว number 2เอาออกเลย EQ คิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะ
2: carpenter
3: carpenter
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: C
0: letterC อ้าว letter C อยู่ตัวไหนคะลองไปหาซิ C นี่อ้าว EQ แล้วอ้าวเนี่ยท่อง A B C เห็นไหมคะตัว C อยู่ไหนหยิบได้เลยอ้าว EQ หยิบ letter
1: C
0: EQ หยิบ letter
1: C
0: letter C สาว letter C สาวคำนี้ออกเสียงว่า
3: carpenter
0: ออกเสียงว่า
1: carpenter
0: เยี่ยมมากมงคลจาก EQ เราจะต้องทบทวนตัวอักษรกันเพิ่มนะคะในกิจกรรมครูกุ้งก็จะบ่งบอกได้ว่าเด็กคนไหนแม่นยำตัวอักษรหรือไม่แม่นยำตัวอักษรเพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อในช่วงนอกห้องเรียนกันหรือจะให้ผู้ปกครองช่วยทบทวนกันด้วยนะคะต้องไปทบทวนเพิ่มนะลูกนะปายขอบคุณค่ะไปต่อที่สไลด์ของเรามาต่อนะคะสไลด์ของเราวันนี้เป็นการฝึกพูดคำถามกันละถามตอบเกี่ยวกับอาชีพคุณทำอาชีพอะไรใช่ไหมพอถามคุณทำอาชีพอะไรอ่ะเราก็ตอบเลยฉันเป็นคุณครูนั่นคือภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ What do you do What do you do เป็นคำถามเวลาถามประโยคคำถามครูกุ้งให้เด็กๆดูนะประโยคคำถามจะต้องมีเครื่องหมาย question mark ถามเป็นภาษาอังกฤษว่า what do you do พร้อมๆกันเลยค่ะ listen and repeat after me listen and repeat after me ฟังและพูดตามพร้อมไหมคะ
1: what do you do
0: ถาม you ตอบ I ถาม you ตอบ I ถามคุณตอบฉัน
1: I am a
0: ถ้าดูจากคำแรก What do you do I am a teacher ประโยคที่สองคำที่สอง What do you do I am a student ประโยคที่สามคำที่สาม What do you do I am a farmer ประโยคที่สี่ตอบด้วยดีๆนะคะ What do you do I am acarpenter ต้องให้แม่นยำคำศัพท์คำแรกเลยค่ะ teacher ให้แม่นยำนะมงคลต้องสนใจครูกุ้งนิดหนึ่งนะคะเพื่อพกความแม่นยำให้ภาษาอังกฤษแม่นยำมากขึ้นพร้อมไหมคะพร้อมนะครับ teacher
1: student
0: farmer
3: carpenter
0: มาดูที่คำถามเลย what do you doตัวใหญ่ขึ้นเด็กๆจะได้เห็นชัด
1: What do you do
0: เป็นประโยคคำถามเราจะต้องตอบว่าไงคะ I am a อ้าวดูคำแรก What do you do
1: I am a teacher
0: เยี่ยมมาก What do you do
1: I am a farmer
0: ID เห็นไหมครับลูกเห็นแล้วต้องตอบนะครับ What do you do
1: I am a
0: carpenter What do you doStudent เยี่ยมมากถ้าอย่างนั้นทีละรูปเลยนะคะ What do you do
1: I am a
0: teacher This one คำที่หนึ่งหรือคำที่สอง Number one หรือ number two Number one หรือ number two Number one ขึ้นต้นด้วย letter
1: T
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: T
0: ID ตอบนะครับถ้าอย่างนั้นตอบเป็นประโยคเลยค่ะ What do you do

0: I am a teacher ครูกุ้งต้องการให้แม่นยำคำศัพท์เพราะเดี๋ยวทุกคนจะต้องตอบคำศัพท์ของตัวเองเข้าใจไหมคะต้องมองคำศัพท์ตั้งใจนิดหนึ่งคอนเซนเทรตตัวเองให้ได้ควบคุมตัวเองให้ได้เพื่อที่จะให้แม่นยำนะเพราะเดี๋ยวใครวิเศษจะไม่ไปหาไปต่อคำที่สองเลยนะคะ teacher คำที่หนึ่งจริงๆด้วยไปต่อรูปที่สอง what do you do I am a farmer farmer number one or number two number two ขึ้นต้นด้วย letter
1: S
0: มาดูกันเช็คคำตอบกันนะคะ one two three พร้อมๆกัน farmer what do you doI am a farmer มารูปที่สาม What do you do?
1: I am a student
0: Student number one or number two?
1: Number
0: one ขึ้นต้นด้วย letter
1: S
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: S
0: ขึ้นต้นด้วย letter S ถ้างั้นตอบครูกุ้งอีกหนึ่งรอบนะคะ What do you do?
1: I am
0: a student เยี่ยมมากและต่อไป What do you do? I am a carpenter ขึ้นต้นด้วย letter
1: C
0: letter
1: C
0: number one or number two
1: number two
0: เยี่ยมมากเดี๋ยวเราจะต้องใช้คำถามนี้ในการฝึกพูดกันแต่ครูกุ้งขอทวนนิดหนึ่งเป็นการทวนครั้งที่แล้วในการถามตอบประโยค yes หรือ no Are you a studentYes. Are you a farmer?
1: No.
0: No. เก่งมากจำคำถามได้แล้วสามารถตอบได้เลยนะคะ Are you a teacher?
1: No.
0: No. Are you a carpenter?
1: Yes.
0: Yes. เยี่ยมมากถ้าอย่างนั้นครูกุ้งขอใช้ประโยคคำถาม What do you do? เด็กๆทุกคนจะได้ไข่วิเศษเด็กๆปลายทางคุณครูปลายทางนะคะเตรียมบัตรคำที่จะให้เด็กๆทุกคนได้ใช้และเมื่อเปิดออกแล้วนะเก็บไข่ไว้ใต้โต๊ะถือกระดาษไว้นะคะครูกุ้งจะเดินถามทีละคนวันนี้ทุกคนจะได้พูดกับครูกุ้งเป็นการประเมินด้านการพูดถามตอบเกี่ยวกับอาชีพให้ได้ Are you ready?
1: Yes,
0: yes
1: I am
0: Are you ready?
1: Yes I am
0: เยี่ยมเลยถ้าได้ไข่แล้วเด็กๆได้ไข่แล้วเด็กๆต้องดูคำศัพท์ของตัวเองนะคะหยิบคนละหนึ่งฟองรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเปิดได้เลยแล้วดูคำศัพท์ของตัวเองอาชีพอะไรเปิดได้เลยนะคะเด็กๆปลายทางลองดูนะคะคุณครูปลายทางอาจจะเตรียมคำศัพท์ไว้ให้แล้วหรือว่าเขียนง่ายๆในกระดาษ A4 ตัดแบ่งครึ่งเพื่อที่เด็กๆก็จะได้มีคำศัพท์ทุกคนมาเลยจะมีคนที่ไม่ได้ไข่เพราะคนที่ไม่ได้ไข่จะเป็นคนถามนะจะเป็นคนถามนะเดินไปถามเพื่อนคนที่ไม่ได้ไข่จะต้องเดินไปถามเพื่อนมาคนที่ไม่ไข่มาข้างหน้าเลยค่ะเป็นคุณครูพร้อมกับครูกุ้งมาเลยคนที่ไม่ได้ไข่มาเลยมาคนที่ไม่ได้ไข่นี่คุณครูเพิ่มขึ้นทีเชอร์เพิ่มขึ้นทีเชอร์เพิ่มขึ้นทีเชอร์ถือเลยค่ะวันนี้ครูกุ้งไม่เหนื่อยคนเดียวนะครูกุ้งมีทีเชอร์เพิ่มขึ้นเพราะทุกคนจะต้องมีการตอบเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
0: ่
1: ะ
0: ได้คำศัพท์ของตัวเองเปิดคำศัพท์ตัวเองไว้พร้อมยังพร้อมยังคะคนแรกทีเชอร์อะไรเนี่ยทีเชอร์อะไรคะชื่ออะไรคะ What is your name
2: My name is นาราน
0: าราทีเชอร์นาราทีเชอร์นาราอยากถามใครคะ
2: พักคณัน
0: พักคณันพักคณันยกมือพักคณันพักคณันยืนอยู่กับที่มาข้างหน้าไหมมาข้างหน้ามา ได้คำศัพท์คำนี้อ้าวทีเชิญหลบไปหน่อยทีเชิญหลบไปอีกนิดนึงโอเคถามคนแรกถามว่า
2: What do you do
0: เก่งมากนารา What do you do ตอบว่าอะไรคะ I am อ่ะ carpenter เอาใหม่พูดใหม่นะคะเวลาเราพูดภาษาอังกฤษครูกุ้งจะให้เด็กๆตอบช้าช้าได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เวลาพูดมีใครพูดด้วยสำเนียงที่ลากเสียงยาวแบบนี้ไหมไม่มีฉะนั้นเราไม่ตอบด้วยการลากเสียงยาวเวลาครูกุ้งตอบครูกุ้งจะตอบว่า
3: I am a carpenter
0: ไหนลองตอบใหม่สิลูก
2: I am a carpenter
0: I am a carpenter เยี่ยมมากโอเคเด็กหญิงนะคุณครูนาราตอบได้แล้วเรียบร้อยอยากถามใครอีกคะทีเชอร์นาราน
2: าวาน
0: าวานาวามาเลยนาวามาเลยอ้าวรูปไปเอาคำศัพท์ไปอ้าวนาวาถามใหม่ที่เชิญนาราถามว่า what อะไรนะคะ
2: what do you do
0: ตอบเลยค่ะ
4: I am
0: เราได้คำว่าอะไรอ่ะ I am a student อ้าวตอบใหม่ I am a student ถามใหม่อีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ
2: What do you do? I am a student.
0: เรียบร้อยอ่ะไปได้ทีเชอร์นาราถามเสร็จเรียบร้อยไปทีเชอร์ปันดินทีเชอร์ปันดินครูกุ้งจะสับกับปันอยู่เรื่อยเลยทีเชอร์ปันดินอยากถามใครคะ
2: ID
0: มาเลยนักเรียน ID นักเรียนจะตอบว่าอย่างไรอ้าวถามว่าอะไรนะคะลูก What do you do? เอาใหม่อันนี้ teacher นะ teacher เป็นคนถามอันนี้ student เป็นคนตอบนะ student ได้คำนี้student แบบนี้ถามใหม่ถามว่า What do you do? student ตอบเลยค่ะ
2: teacher
0: I am a teacher อีกหนึ่งรอบWhat do you do?
2: I am teacher
0: เยี่ยมมากอ้าวนักเรียนคนต่อไปที่อยากถามอ้าวเก็บลูกนักเรียนคนต่อไปที่อยากถามเป็นใครคะ
5: มาวิน
0: มาเราต้องถามว่าอะไรนะ What อะไรนะลูก What do you do มาวินมาอ้าวทีเชอร์ถามเลย
5: What do you do
0: I amมาวินได้คำนี้ปล่อยลูกครูกุ้งถือให้ I am อะไรคะ I am a carpenter
2: I am a carpenter
0: อีกหนึ่งรอบถามอีกหนึ่งรอบค่ะ What อะไรคะ
2: What do I am a carpenter
0: เยี่ยมมากโอเคทีเชอร์กับนักเรียนวันนี้เก่งมากป้ายกับที่เลยค่ะขอบคุณทีเชอร์มากนะคะทีเชอร์คนต่อไปทีเชอร์อะไรคะ
6: ชื่อชนันทิดาค่ะ
0: ทีเชอร์ชนันทิดาหรือครูกุ้งจะเรียกว่าเขาชื่อเล่นว่ามะลิกูกุ้งก็เรียกเจสมินอยากถามใครคะที่เชื่อมะลิ
6: ชนัทถา
0: ชนัทถามาเลยค่ะโอเคชนัทถาชนัทถาได้คำนี้ถามว่าที่เชื่อถามเลย
2: What do you do?
0: หันหน้าไปหากล้องเลยลูก What do you do? อ้าวทีเชอร์ตอบเลยค่ะเนี่ย I am a teacher อีกหนึ่งรอบได้ไหมคะอ้าว What อะไรคะ
2: What do you do? I am teacher
0: เยี่ยมเลยค่ะไปต่ออีกหนึ่งคนที่มารีจะถามใครคะ
7: บุญพร
0: มาบุญพรคำศัพท์อยู่ไหนมาเลยบุญพรได้คำว่าอะไรเนาะตอบได้ไหมคะมาเลยอ้าวบุญพรหันหน้าไปที่เชิญมะลิถามว่า
2: What do you do
0: ตอบเลยค่ะ I am
2: a

0: farmer
1: farmer
0: ผู้ฟังที่ดีเป็นอย่างไรคะคุยไหมต่างๆผู้ฟังที่ดีใช้อะไรฟังหูฟัง ear พร้อมนะคะตั้งใจฟังอ้าวถามใหม่ what do you do
1: what do you do I am a farmer
0: โอเคไปต่อเลยค่ะทีเชอร์คนต่อไปทีเชอร์หันษาอยากถามใครคะทีเชอร์หันษาถามใครดีแล้ว
2: กมลทิพย์ค่ะ
0: กมลทิพย์กมลทิพย์มาอ้าวนักเรียนออกมาแล้วถามว่าอะไรนะลูก
2: What do you do
0: What do you do ตอบเลยค่ะ
2: I am teacher
0: I am a teacher
2: I am a teacher
0: เยี่ยมมากไปต่อนักเรียนคนไหนที่อยากถามอีกคะเร็ว
2: ถ้วยฟูค่ะ
0: ถ้วยฟูอ่ะถ้วยฟูมาถ้วยฟูมาเลยถ้วยฟูมาเร็วถ้วยฟูเป็นใครหนออ้าวหันหน้าไปค่ะถามเลยค่ะ
2: What do you do I am a student
0: โอ้เก่งมากถ้วยฟูอ่ะไปต่อทีเชอร์คนต่อไปเลยค่ะทีเชอร์คนต่อไปอยากถามใคร
3: นัทนิชาน
0: ัทนิชานัทนิชามาเร็วใบบัตรคำศัพท์มาอ้าวคำศัพท์ชูขึ้นมาอ้าวตอบถามเลยค่ะ
3: What you do do
0: What do you do
3: I am a farmer
0: I am a farmer เก่งมากไปต่อถามใครอีกคะทีเชอร์ถามใครอีกคะ
3: แก้ม
0: แก้มแก้มมาแก้มมาบัตรคำแก้มมาเลยบัตรคำแก้มมาแล้วแก้มถือไว้แก้มได้คำนี้นะอ้าวถามเลยค่ะ
3: What do you do
0: I
3: am a farmer
0: เก่งมากเลยค่ะแก้มไปต่อเลยอ้าวทีเชอร์คนต่อไปทีเชอร์คนต่อไปถามใครดีคะทีเชอร์คนต่อไป
3: ออบิด
0: มาออบิดมาอ้าวถามเลยค่ะWhat อะไรคะ
3: What do you do
0: What อ่ะตอบพูดอ้าปากกว้างเพื่อนปลายทางจะได้ยิน What do you do
3: What do you do
0: อ่ะตอบเลยค่ะ
3: I am a student
0: เยี่ยมมากอ่ะถามใครอีกคะไปต่อเลยลูกถามใครอีกคะ
3: บีดมาWhat do you do
0: อ่ะกูพุ่งชูให
3: ้ I am a
0: farmer เยี่ยมมากอ่ะปรบมือหน่อยค่ะปรบมือให้คุณครูและนักเรียนแต่ยังมีคนมีนักเรียนเหลือบัตรคำอยู่ใครเหลือบ้างมาเลยมาหน้าห้องเลยมาหน้าห้องเลยใครเหลือมาทุกคนต้องได้พูดและได้ตอบครูกุ้งนะพร้อมนะคะอยู่ด้านนู้นเลยอ้าวคนแรกเด็กๆชูบัตรคำตัวเองไว้ที่เหลือผู้ฟังที่ดีเป็นอย่างไรคะมงคลผู้ฟังที่ดีเป็นอย่างไรไม่คุยและต้องเก็บไข่ลงใส่ใต้โต๊ะเดี๋ยวนี้อ่ะมาตอบนะคะ What do you do I am เนี่ยดูของตัวเอง I am อะไรคะI am a teacher.
3: I am a teacher.
0: ไปต่อเลยค่ะไม่นั่งที่ What do you do? I am a carpenter.
3: I am a carpenter.
0: ไปต่อเลยค่ะไปต่อคนต่อไปเดินมาใกล้ๆครูกุ้ง What do you do? I am
3: a carpenter.
0: Farmer.I am a farmer.
3: I am farmer.
0: ไปค่ะมาต่อคนต่อไป What do you do?
4: I am teacher.
0: I am a teacher. คนต่อไปเลยค่ะ What do you do?
5: I am carpenter.
0: Carpenter. ไปต่อเลยค่ะ What do you do?
6: I am a
0: carpenter. Carpenter. เอาใหม่ตอบใหม่ What do you do?
7: I am a carpenter.
0: ไปต่อคนต่อ

0: ต่อไปเลยค่ะ What do you do ไปนั่งที่ได้เลยลูกโอเค What do you do I am a
1: I am
0: student
1: student
0: มือเย็นมากเลยไปต่อเลยค่ะ What do you do
1: I am a student
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยไปเลยค่ะนั่งที่ได้คุณครูปลายทางเก็บกระดาษไว้ที่ตัวเองได้เลยนะคะตอนนี้ไข่และกระดาษอยู่ใต้โต๊ะเรียบร้อยไม่ต้องสนใจแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ใบงานหยิบใบงานขึ้นมาเลยอันนี้เป็นใบงานที่4นะคะคุณครูปลายทางอาจจะเห็นแล้วว่านักเรียนทุกคนได้ฝึกพูดเพื่อที่จะได้เห็นรูปประโยคคราวนี้เด็กๆจะได้เห็นรูปประโยคกันในหน้าที่26ค่ะ Ruler and pencilRuler and pencil ไม้บรรทัดกับดินสอพร้อมยังคะพร้อมยังคะ
2: yes
0: มาต่อเลยเราจะมาอ่านพร้อมๆกันและเราจะทำไปพร้อมๆกัน Are you ready
2: Yes I am
0: Are you ready
2: Yes I am
0: มงคลพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับลุลเลอร์มาคำแรกเราไม่ทำก่อนนะเราไม่ทำก่อนนะเพราะเราจะมาอ่านรูปประโยคพร้อมๆกันบุญญพรเปิดหน้าที่เท่าไหร่คะลูก26 26 26พร้อมนะคะประโยคแรกชี้เลยของตัวเองกูกุ้งก็มีชี้ของกูกุ้งแล้วอ่านว่าอะไรลูกประโยคแรกอ่านว่าอะไรนะลูก
3: I am a carpenter
0: พร้อมๆกัน
3: I am a carpenter
0: Mary จ๋า Mary นั่งยิ้ม Mary ต้องอ่านให้ได้ประโยคแรกอ่านว่าอะไรนะลูก
3: I am a carpenter
0: Carpenter อยู่หมายเลขอะไรคะ
4: 1
0: 2 Number
4: 1
0: ดูรูปแรก Number 1ใช่ไหมไม่ใช่รูปที่2ใช่ไหมรูปที่3ใช่ไหมรูปที่4ใช่ไหม
4: yes
0: โอเคลากยาวมาเลยค่ะเด็กๆต้องใช้ไม้บรรทัดนะครูกุ้งอาจจะลากไม่ตรงวันนี้ใบงานนี้เด็กๆจะต้องกลับไปอ่านประโยคที่บ้านนะคะไปต่อมงคลรับประโยคที่2ประโยคที่2อ่านว่าอะไรลูกอะตอมประโยคที่2อ่านว่าอะไรนะลูกI am a teacher พร้อมกันใหม่ I am อะไรนะ
2: I am
0: a teacher อุ๋งจ๋า teacher อยู่หมายเลขอะไรหมายเลข2 number 2ตรงๆง่ายๆเลยออบีดได้ยังคะรูปที่3คำประโยคที่3ประโยคที่3 I am อะไรลูกI am a student พร้อมกันใหม่ I am a student student คืออะไรคะลูก
5: น
0: ัก
5: เร
0: ีย
5: น
0: ต้องอยู่หมายเลข number อะไร
5: one.
0: number 1ลากลงมาเลยไม้บรรทัดต้องมีนะคะก็ต้องมีไงลูกครั้งหน้าต้องมีนะคะเนาะคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะหนูต้องเตรียมให้พร้อมและประโยคสุดท้ายอ่านพร้อมๆกัน I am อะไรคะลูก I am a farmer I am a farmer ชาวนาชาวไร่อ้าวโยงเส้นเลยค่ะเรียบร้อยไม่ได้จบแค่นี้ทุกคนวางดินสอวางไม้บรรทัดเรียบร้อยนิ้วชี้ขึ้นมาชี้ที่ประโยคแรกของตัวเองเลยค่ะI am a carpenter.
2: I am a carpenter.
0: ชี้ตามนะคะ I am a carpenter.
2: I am a carpenter.
0: ประโยคที่2 I am a teacher.
2: I am a teacher.
0: ประโยคที่2บางคนยังชี้ประโยคผิดอยู่อย่าเด็กปลายทางชี้ประโยคผิดไหมคะประโยคที่2แล้วนะประโยคที่3 I am a student.
2: I am a student.
0: ประโยคที่4 I am a farmer.รอบแรกอ่านตามกุ้งกุ้งรอบที่สองอ่านเองเลยค่ะ 1, 2, 3
2: I am a teacher
0: ประโยคที่สองประโยคที่สามประโยคที่สี
2: ่
0: บางคนไม่อ่านเดี๋ยวบางคนไม่อ่านที่ครูกุ้งเห็นเดี๋ยวครูกุ้งจะพาอ่านทีละคนนะวันนี้หน้านี้กลับไปอ่านเป็นการบ้านที่บ้านได้ไหมคะเก็บทุกอย่างใส่ใต้โต๊ะค่ะ put everything in the drawer ดินสอยังลบเก็บให้เรียบร้อยครั้งหน้าดินสอยังลบไม้บรรทัดต้องมีให้พร้อมใครที่บอกครูกุ้งว่ายังไม่มีไม้บรรทัดต้องมีนะคะเพราะสั่งแล้วและต้องใช้นับพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวอักษรภาษาอังกฤษมาดูกันต่อเลย The alphabet The alphabet มีทั้งหมดกี่ตัว
5: 26 ตัว
0: พร้อมๆกันเลยค่ะเสียงแรก
2: B
0: beaver
2: C
0: beaver E F G ger H I J K ker L Q Q R S T T U R แมนยูออกเสียงหน่อยลูก V W W W X Y Z ต้องจำเสียงให้ได้และจำตัวอักษรให้ได้เพราะเป็นพื้นฐานในการอ่านคำศัพท์นะคะแรปอัพของเราในช่วงสุดท้ายประโยคนี้ใครจำฟอร์มได้อ่านว่าอย่างไรคะคุณครูก็จะถามว่า What do you do? ถาม you ตอบ ถาม you ตอบ I ถาม you ตอบ
2: I
0: ถาม you ตอบ
2: I
0: ถามคุณตอบฉันนั่นเองนะคะ What do you do?
2: What do you do?
0: ตอบว่าอะไรคะคำแรก
2: I am a teacher
0: คำที่สองเลยค่ะ What do you do?คำที่3เลยค่ะ What do you do?
2: I am a father.
0: คำที่4เลยค่ะ What do you do?
2: I am a father.
0: เยี่ยมมากถ้าอย่างนั้นกูกุ้งขอดูอันนี้หน่อยนะถ้าถามทีละคนในช่วงแรปอัพสุดท้ายถามทีละคนกลุ่มนี้กลุ่ม4แมนยูหยิบไมโครโฟนเลยค่ะแมนยูตอบกูกุ้งให้ได้นะกูกุ้งจะเรียกคนที่ตอนนี้ติดเล่นใต้โต๊ะติดคุยอยู่เป็นการเช็คอัพว่าเด็กๆสนใจและอ่านไหม What do you do?
1: I am the computer
0: โอ้แต่ก็ได้นะปรบมือให้แมนยูหน่อยแมนยูส่งไปข้างหลังให้ปันดินตอบนะ What do you do? I am a
1: farmer
0: ตอบเป็นประโยคเลยค่ะ I am a farmer
1: I am farmer
0: โอเคส่งไปให้อะตอมเลยค่ะอะตอมไม่ใช่อะตอมลูกเอวาขอกลุ่มนี้เอวา What do you do
1: I am a student
0: เยี่ยมมากส่งไมค์ไปต่อให้โอเมกโอเมกจ๋าพร้อมนะWhat do you do?
1: I am teacher.
0: Teacher เห็นไหมครูกุ้งเซอร์ไปเรียบร้อยแล้ว I am a teacher พร้อมกัน I am a teacher.
1: I am a teacher.
0: ยังเซอร์อยู่เลยโอเคฟันต้องชิดๆนะ I am a teacher.
1: I am a teacher.
0: เยี่ยมมากโอเคไม่เซอร์แล้วกลุ่มนี้ขอเป็นEQ What do you do?
1: I farmer
0: I am a farmer
1: I am a farmer
0: เยี่ยมมากไมค์วางไว้ที่เดิมเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะคำถามที่เกิดขึ้นถ้าตอบเต็มรูปประโยคถามอยู่ต้องตอบ I ถามอยู่ต้องตอบ I ตอบได้ไหมได้และต้องตอบให้ถูกรูปประโยคและที่สำคัญคำศัพท์

ครูกุ้งไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยบุญญาพรคำศัพท์ครูกุ้งมี4คำเหมือนเดิมแต่แทรกรูปประโยคไปให้แล้วก็อยากจะให้เด็กๆลองไปดูว่าอาชีพที่นอกเหนือจากคำที่ครูกุ้งนำเสนอแล้วยังมีอาชีพอื่นอีกไหมนะคะในครั้งหน้าเราก็ยังเกี่ยวกับเรื่อง

0: ต้องเรียกเด็กมาข้างหน้าเพื่อที่จะได้เด็กปลายทางก็จะได้เห็นหน้าเราด้วยเนาะหน้าหล่อๆสวยๆวันนี้มีคุณครูหลายคนใช่ไหมคะมีทีเชอร์หลายคนมาช่วยทีเชอร์กุ้งทีเชอร์กุ้งก็เลยสบายนิดนึงถามตอบน้อยลงเนาะวันนี้นะคะฝากเด็กๆกลับไปทบทวนคำศัพท์แล้วก็ลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ Family Job ก็คืออาชีพของคุณพ่อคุณแม่เป็นอาชีพอะไรในครั้งหน้าเราลองมาสนทนากันในช่วงคาบเรียนถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆและขอขอบคุณเด็กๆปลายทางที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขอบคุณคุณครูปลายทางด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: คาบเรียน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

นักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเต้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนั

0: ของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ 6,000 กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้ทั้งเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับเรื่องวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนี่บางคนแอบอ่านชื่ออ่านออกแล้วเอ๊ะอ่านว่าอะไรนะอ้าวขอเสียงดังๆอีกครั้งหนึ่งเยี่ยมมากนะครับนั้นคำง่ายๆเรียนรู้กันไปแล้วนะครับนั้นชื่อเรื่องวันนี้คุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการบวกที่ผลบวกเป็น10ดังนั้นเด็กๆเคยเรียนรู้แล้วนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนรวมส่วนย่อยนั้นเด็กๆรู้อยู่แล้วว่าคู่จำนวนใดบ้างที่ทำไมครับรวมกันแล้วครบ10นั้นวันนี้แหละจะใช้ความรู้เดิมมาทำไมครับช่วยหาคำตอบในวันนี้นี่เองนะครับนั้นเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆต้องหาผลบวกของจำนวน2จำนวนที่ผลบวกเป็นเท่าไหร่ครับเป็น10ดังนั้นต้องหา

0: ว่าเอ๊ะมีจำนวนใดกับจำนวนใดบ้างนะรวมกันแล้วทำไมครับครบ10ยกตัวอย่างหน่อยสัก1คู่มีอะไรบ้างนะ5กับ5มีเสียงกระซิบมา5กับ5รวมกันเป็นเท่าไหร่นะ10เอ๊ะ5รวมกับ5เป็น10ถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ล่ะครับ
1: 7บวก5เท่ากับ10
0: 5บวก5เท่ากับ10เอาละครับวันนี้แหละลักษณะแบบนี้ที่เราจะทำไมครับเรียนรู้กันนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงในการเรียนว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างนะ
1: สองตาด
0: ูสองตาด
1: ู
0: สองหูฟัง
1: สมองค
0: ิ
1: ด
0: มีสติ
1: ไม่เข้าใจให้ถาม
0: กลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ไม่ค่อยได้ยินเลยเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: เอาละครับเสียงดังฟังชัดแบบนี้นะครับขอให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับทบทวนไปพร้อมกันเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3มีไม่เข้าใจกลับบ้าน
1: ควรเรียนรู้แบบฉลาด
0: อ้าวปรบมือเสียงดังๆหน่อยให้ตัวเองเลยนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางดังนั้นนะครับข้อตกลงของเราจดจำกันได้เป็นอย่างดีนะดังนั้นต้องตั้งใจทำไมครับดูแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยนะครับเอาละครับไปต่อนะนั้นก่อนอื่นเลยนะครับต้องทบทวนนะทบทวนในเรื่องของอะไรล่ะทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์เอของหรือเปล่าคำนี้บอแอบอแบบอะไรอ่ะ
1: ส
0: ่
1: วนย
0: ่
1: อย
0: ส่วนรวมของจออำจำนออวนอนวนของจำนวน10นั้นเราจะมาทบทวนนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน10นะครับเป็นอย่างไรว่าเอ๊ะมีคู่จำนวนใดบ้างนะครับที่รวมกันแล้วทำไมนะครบ10เอ๊ะมีจำนวนใดบ้างไหนลองนึกก่อน
1: 10กับ0
0: อ้าวมีละ10กับ0 5กับ59 กับ 1 7กับ3มีอะไรอีก8กับ2อะไรนะครับ5กับ5มีอะไรอีก7กับ3 9กับ1
1: อ
0: ้าว1กับ9 9กับ1หรือ1กับ9เห็นมั้ยครับเอาละมีหลากหลายคู่จำนวนเลยอ่ะเดี๋ยวช่วยคุณครูแม็กนะเติมให้หน่อยว่าเอ๊ะความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวนอะไรครับ10เอาล่ะส่วนรวมต้องเป็นเท่าไหร่นะส่วนรวม
1: 10
0: ส่วนรวมต้องเป็น
1: 10
0: ดูจำนวนแรกของครูแม็กนะส่วนย่อยจำนวนแรก
1: 1 กับ 9
0: อีกจำนวนล่ะ
1: 9
0: อ้าวคิดอย่างไรให้ได้9เนี่ยนับต่อได้ไหมนับต่อจากส่วนย่อยไปหา
1: ส่
0: วนรวมดังนั้นครูแม็กนับต่อ1แล้วนับต่อเป็น2 3 4 5 6 7 8 9 10นับต่อไปกี่ครั้งเนี่ย
1: 9ครั้ง
0: นับต่อไปกี่ครั้ง
1: 9
0: ครั้งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนั้นใช้ลักษณะการนับต่อก็ได้มาดูว่าเรานับต่อไปกี่ครั้งนะครับดังนั้นนับต่อจากส่วนย่อยไปหาส่วนอะไรครับส่วนรวมแล้วก็มาดูจำนวนครั้งว่านับต่อไปกี่ครั้งนั้นนับต่อไป9ครั้งส่วนย่อยอีกจำนวนจึงเป็นเท่าไหร่ล่ะครับเป็น9นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งหรือเราไม่มีอุปกรณ์ไม่มีฝาขวดน้ำเราก็มีอุปกรณ์ส่วนตัวทำไมครับอะไรเอ่ยเนี่ย
1: น
0: ิ้วมือของเราเลยนะครับ นั้น

0: เด็กก็ดูเลยส่วนรวมเท่าไหร่นะ10อ๋อเขาแยกย่อยเป็น1แสดงว่าส่วนย่อยอีกจำนวนเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่ครับ9นะอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะก็ใช้นิ้วมือเข้ามาช่วยก็ได้นะครับอ้าวลองดูต่อส่วนรวมยังคงเท่าไหร่นะ
1: 10
0: เท่าไหร่นะ
1: 10
0: ดูส่วนย่อย
1: 2
0: เอ๊ส่วนย่อยอีกจำนวนล่ะส่วนย่อยอีกจำนวนก็ทำไมครับ8นั้นบางคนอาจจะใช้วิธีคุณแม็กนับต่อก็ได้เอา2ไว้ไหนๆนะในใจนับต่อจาก2ไปหาอะไรครับ
1: 10
0: 2แล้ว2แล้ว
1: 3
0: 4
1: 5
0: 6 7
1: 8
0: 9
1: 10
0: นับต่อไปกี่ครั้งเนี่ย
1: 8
0: นับต่อไป8ครั้งเห็นไหมครับเนาะเราก็ได้ส่วนย่อยอีกจำนวนแล้วส่วนย่อยอีกจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับเป็นเท่าไหร่นะส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่ง
1: 8
0: หรือบางคนจดจำได้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของจำนวนแม่นเด็กๆก็จะตอบได้ทันทีเลยเห็นไหมครับเนาะพอเห็น1บางคนเห็นทำไมครับส่วนรวม10ส่วนย่อย1เห็นไหมครับก็จะได้เลยอ๋ออีกจำนวนก็เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 9
0: ส่วนรวม10ส่วนย่อย2อีกจำนวนก็เป็น
1: 8
0: เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็น1กับ9หรือ9กับ1 2กับ8หรือ
1: 8
0: กับ2อ้าวตัวต่อไปส่วนรวมคาดเดาซิส่วนย่อยส่วนย่อยเป็นเท่าไหร่ดี
1: 3
0: เป็นเท่าไหร่ดีอ้าวเป็น3ตามที่คาดเดาเลยอีกจำนวนละครับอีกจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: อีกจำนวนก็ได้7เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวดูต่อส่วนย่อยเท่าไหร่ครับเอ๊ะอีกจำนวนละ
1: 6
0: อีกจำนวนคืออะไรครับ6เยี่ยมมากเยี่ยมมากส่วนรวม10ส่วนย่อย
1: 5
0: 5กับอะไร5กับ5รวมกันถึงเป็นเท่าไหร่นะ
1: 10
0: นะครับเยี่ยมมากเลย5กับ5ครบหรือยัง
1: ย
0: ัง เหลืออะไร
1: 10
0: กับ0หรือ
1: 0กับ10
0: หรือ0กับ10อ้าวเยี่ยมมากลองมาดูนะครับจำนวนแรก
1: 0
0: ส่วนย่อยจำนวนแรกเป็น0อีกจำนวนก็เป็น10ดังนั้นเห็นไหมครับอันนี้คือความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมของจำนวน10เห็นไหมครับนะนั้นเด็กๆดูสังเกตส่วนย่อยเด็กๆปลายทางนะครับอ้าวดูพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะส่วนย่อยที่ทำไมครับรวมกันแล้วครบ10มีอะไรบ้าง1กับหรืออ้าวไปต
1: ่
0: อ2กับ8หรือ8กับ2อ้าวต่อ
1: 4 กับ 6 กับ 4
0: เยี่ยมมาก
1: 5 กับ 5
0: อ้าวสุด
1: 0 กับ 4 หรือ 4 กับ 0
0: อันนี้ครูแม็กไม่สลับเพราะอะไรครับ5กับ5สลับกันไปก็ทำไมครับก็เป็น5กับ5นะครับเหมือนเดิมเลยเนาะยากไหมเนี่ย
1: ยาก
0: ไหม
1: ไม่ยาก
0: ดังนั้นวันนี้แหละใช้ความรู้เหล่านี้ทั้งหมดมาช่วยหาคำตอบเอาละครับไปดูกันต่อคราวนี้คุณครูนะครับมีจำนวนนับเอ๊ะมีสีละกี่ตัวนะสีละสีสีละมีสีอะไรกับสีอะไรก่อนเนี่ยสีดำกับสีน้ำเงินเอ๊ะแล้วมีอย่างละกี่ตัวล่ะอย่างละ
1: ส
0: ีดำกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: สีน้ำเงินคราวนี้จะให้เด็กๆเนี่ยช่วยนำตัวนับลงมาเติมเขาบอกว่าลงมาเติมครบอะไรนะ
1: 10
0: ให้ครบ10นั้นต้องนำลงมาเติมให้ครบ10แล้วทำไมเนี่ยแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกนะครับนั้นครูแม็กก็จะมีสถานการณ์มาให้ดูนะพอทำไมครับให้นักเรียนเติมจำนวนให้ครบ10แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกก็มีภาพมาให้เลยเอมีสีดำมาเท่าไหร่นะคราวนี้ต้องนำสีอะไรมาเติมครับ
1: น้ำเงิน
0: สีน้ำเงิน

0: น้ำเงินต้องมาเติมอีกเท่าไหร่เนี่ยอีกเท่าไหร่อีกเท่าไหร่ครับอีกเพิ่มถ้าเป็นตัวนับของจริงเด็กๆก็ทำไมครับนำตัวนับวางได้เลยหรือถ้าเป็นภาพก็สามารถที่จะทำไมครับระบายสีนะเนาะระบายสีอ้าวใช้สีน้ำเงินเลยเดี๋ยวคุณแม็กลองระบายให้ดูนะนะครับต้องกี่ตัวนะอ้าวกี่ตัวแล้วเนี่ยกี่ตัวแล้วเนี่ย2 3 4เท่าไหร่นะ4 5อ้าวครบแล้วครบหรือยังอ้าวยังยังครบหรือยังครบแล้วเห็นไหมครับบรรจุเต็มครบกรอบอะไรเลยเนี่ย
1: กรอบ
0: 10คราวนี้มีอยู่3ครูแม็กวางเพิ่มอีกเท่าไหร่นะ
1: 7
0: ถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ
1: ์3 7 7 7
0: โอ้ยมีคนตอบมาแล้วเดี๋ยวขอผู้ช่วยหน่อยขอผู้ช่วยหน่อยไหนใครตั้งใจเรียนดูซิดูซิเอามือจับหูขอยกมือดีกว่าจับไหล่จับเอวจับไหล่จับหูยกมืออ้าวพอยนะครับเดี๋ยวขอเชิญน้องพอยเลยยกไวมากเลยนะครับช่วยครูแม็กเขียนประโยคสัญลักษณ์หน่อยว่าจากทำไมนะเดิมมีอยู่เท่าไหร่นะ3เพิ่มอีกเท่าไหร่เนี่ย
1: 7
0: ไอ้ประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอะไรนะสามบวกเท่ากับถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องไหมเอ่ยถูกต้องอ้าวปรบมือให้พอยหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามมาจากไหนเนี่ยสามจำตัวอวนตัวนับสีดำแล้วเจ็ดล่ะครับจำนวนตัวนับสีน้ำเงินนะครับยากไหมครับเนี่ย
2: ยาก
0: ไหมไม่ยากเลยนะครับดังนั้นเด็กๆทำไมครับมองปุ๊บตอบปั๊บได้เลยไหมเนี่ยได้เลยเปล่าบางคนก็อาจจะได้เลยนะครับนั้นต้องฝึกฝนนั่นเองนะวางตัวนับนะสีน้ำเงินเท่าไหร่นะ
1: 4
0: 5เท่าไหร่
1: 7
0: เมื่อสักครู่นี้เลย7นะประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเท่าไหร่ครับ3บวก7เท่า10 3 3มาจากตัวนับสีดำ7มาจากตัวนับ
1: สีน้ำ
0: เอแล้ว10มาจากไหนเนี่ย
1: จ
0: ำนวนตัวนับทั้งหมดคือสีอะไรกับสีอะไรครับสีดำกับสีน้ำเงินรวมกันนั่นเองคือเขาเรียกผลอะไรนะ10เนี่ยผลบวกเยี่ยมมากนะครับนั้นเราก็จดจำได้นะครับถ้าความสัมพันธ์ล่ะความสัมพันธ์ข้อนี้ส่วนย่อยเป็นเท่าไหร่กับเท่าไหร่ส่วนรวมก่อนส่วนรวมเท่าไหร่10ส่วนย่อย
1: 3
0: กับ3กับ7นะครับยากไหมครับเนี่ยไม่ยากเลยนะดังนั้นเรียนไปแล้วเนาะแล้วบางคนบอกว่าแล้วเขียน7บวก3เท่ากับ10ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหมครับเรียนกันไปแล้วในเรื่องของการสลับอะไรครับสลับที่ดังนั้นการบวกเมื่อทำไมครับสลับที่กันผลบวกก็ยังคงทำไมนะ
1: เท่าเด
0: ิมหรือเท่ากันนั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับไปดูกันต่อที่ข้อนี้ครับโอ้โห
1: ส
0: ี
1: ด
0: ำเท่าไหร่นะแล้วครูแม็กต้องเติมสีน้ำเงินเท่าไหร่นะ
1: 2
0: เท่าไหร่นะ
1: 2
0: ครูแม็กต้องเติมสีน้ำเงินอีก
1: 2
0: ครูแม็กเติมเลยนะช่วยนับหน่อย1
1: 2
0: วางเต็มกรอบอะไรแล้วเนี่ย
1: 10
0: กรอบอะไรนะ
1: 10
0: กรอบ10แสดงว่าครบอะไรแล้วครับ
1: 10
0: ครบ10แล้วคราวนี้เมื่อสักครู่ผู้ชายแล้วคราวนี้ขอผู้หญิงบ้างผู้หญิงออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์

0: ครับเอาละเอาละเอาใครดีนะเอาน้องน้องอะไรดีน้องอะไรดีน้องเอาน้องปลายนะครับอ้าวขอเชิญน้องปลายเลยตัวแทนเพื่อนๆนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะครับอ้าวเอาเลยเอ๊ะบวกอะไรนะอะไรบวกอะไรนะ
1: 8
0: อ้าว8
1: บวก2เท
0: ่
1: าก
0: ับ 10โอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะมีเพื่อนๆช่วยกระซิบแล้ว8บวก
1: 2เ
0: ท่ากับ10เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ10ถูกต้องไหมครับ
1: อ้
0: าวปรบมือให้ปลายหน่อยเอาละครับดังนั้นนะครับ8บวก2เท่ากับ10เอ๊ะ8มาจากไหนเนี่ย
1: ต
0: ั
1: วน
0: ับ
1: ส
0: ี
1: ดำ
0: ตัวนับสีดำ2อ่ะครับ
1: จำนวนตัวนับสีน้ำเงิน
0: จำนวนตัวนับสีน้ำเงินแล้ว10ล่ะครับ
1: จำนวนตัวนับทั้งหมด
0: ถ้าครูแม็กเขียนเขียนแบบนี้ปลายเขียน8บวก2ครูแม็กเขียน
1: 2
0: บวก8 2บวก8เท่ากับ10เขาเรียกอะไรนะอัน
1: เนี้ยเ
0: ขาเรียกอะไรนะการอะไรนะผลบวกยังคงเป็นไงครับ
1: เ
0: ท่ากันนั่นเองนะครับเนาะหรือเพิ่งเรียนรู้กันไปเด็กๆก็สามารถนะครับนำมาช่วยในเรื่องของการอธิบายได้นั้นมองปุ๊บอ๋อ2ของปลายตัวนี้อยู่ด้านหลังคือตัวนับสีอะไรนะน้ำเงินแต่ของครูแม็กอยู่ตรงไหนครับด้านหน้าแต่2ครูแม็กก็อธิบายตัวนับสีอะไรครับจำนวนตัวนับสีน้ำเงินแล้ว8ล่ะครับจำนวนตัวนับสีสีดำแล้ว10ล่ะจำนวนตัวนับทั้งหมดเลยอ้าวเยี่ยมมากนะครับก็เด็กๆสามารถที่จะทำไมครับอธิบายได้นะอ้าวงั้นไปดูกันต่อนะครับเดี๋ยวครูแม็กจะทำไมครับวางตัวนับสีเงินตัวที่เท่าไหร่นะ1 2ครบหรือยัง
1: ครบ
0: แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์หน่อยทวนอีกครั้งหนึ่ง8บวก2เท่ากับ10นะครับหรือ2บวก8เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ10นั่นเองยากไหมเนี่ย
1: ย
0: ากไหมไม่ยากเลยเห็นไหมครับเด็กก็สามารถที่จะอธิบายได้นะที่มาที่ไปของแต่ละจำนวนในประโยคอะไรนะเขาเรียกประโยคอะไรนะในประโยคสัญลักษณ์การบวกนะครับอธิบายลึกลงไปเนาะนะอ้าวไปต่อมองปุ๊บแสดงว่าต้องเติมตัวน้ำสีน้ำเงินเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่นะต้องเติมตัวนับสีน้ำเงินนะ1 2 3 4 5หรือบางคนมองปุ๊บอ๋อเห็นไหมครับมันคือกรอก5กับกรอก5 5กับ5เป็น
1: 10
0: เป็น10ประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้น
1: 5
0: บวก5เท่ากับ10ทีนี้นะครับ5เป็นจำนวนเดียวกันเลยนะครับนั้น5ตัวแรกบางคนอาจจะอธิบายว่าเป็นจำนวนตัวนับสีอะไรครับสีดำ5ที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายบวกอาจจะบอกว่ามาจากจำนวนตัวนับสีน้ำเงินแต่บางคนก็อาจจะทำไมครับสลับกันได้ไหมเอ่ยสลับกันได้นะบางคนอาจจะบอกว่า5ตัวแรกอาจจะอธิบายตัวนับสีน้ำเงิน5ตัวที่อยู่ด้านหลังเครื่องหมายบวกอธิบายตัวนับสีดำแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะอธิบายที่ไปที่มานั้นเด็กๆก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของจำนวนนะครับหรือบางคนอาจจะทำไมครับอธิบายไปจนถึงส่วนรวมส่วนย่อยเลยนะครับยากไหมเนี่ยยากไหม
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับเอาเลยครับเด็กๆครับคราวนี้ลองมาดูกันต่อเอาละเอ
1: 1
0: 1กับอะไรนะบางคนจำคู่จำนวนใช่ไหมครับส่วนย่อยของส่วนรวม10ได้มีละ1แสดงว่าต้องเติมตัวนับอีกเท่าไหร่เนี่ยจึงจะครบเท่าไหร่ครับครบ10ขาดอีกเท่าไหร่ล่ะอีกเท่าไหร่นะอ
1: ้
0: าวลองดูนะ1 2 3 4 6 7 8 9จริงด้วยเห็นไหมครับดังนั้นเด็กๆต้องฝึกฝนเห็นไหมบางคนมองปุ๊บอ๋อมีอยู่1แสดงว่า1กับ9แน่นอนถึงจะทำไมครับรวมกันครบ10แต่บางคนก็อาจจะใช้ทำไมครับในเรื่องของกรอบ10ตัวเนี้ยเข้ามาช่วยนะวาดภาพอธิบายแล้วก็ระบายสีสันสวยงามนะครับอ้าวประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้น
1: 1บวก9เท่ากับ10
0: 1
1: บวก
0: 9 1บวก9เท่ากับ10 1มาจากจำนวนตัวนับสีดำ9ตัวนี้ตัวนับสีน้ำเงิน10ตัวนี้มาจากจำนวนตัวนับทั้งหมดนะครับก็อธิบายที่ไปที่มาได้นะครับยากไหมครับข้อนี
1: ้
0: อ้าวไปต่อได้ไหมครับไปต่อได้นะครับเอาแล้วครับดูกันต่อเท่าไหร่แล้วนะดูสีดำก่อน5กับ1เรียนไปแล้ว5กับ1เป็น6เติมอีกเท่าไหร่ล่ะอีก1 2 3 4ตึงครบ10ประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นคือ
1: 6
0: บวก4เท่ากับ10นะครับ6ก็มาจากจำนวนตัวนับสีดำ4มาจากจำนวนตัวนับสี10มาจากตัวนับ
1: ท
0: ั้งหมดเลยยากไหมครับเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากนะครับไม่ยากเอาแล้วครับเด็กๆครับไปต่อนะปุ๊บ
1: 7 7 3 6
0: โอ้โหบางคนอธิบายไปถึงประโยคสัญลักษณ์แล้วเห็นละ3มาแล้ว
1: 3 บวก 7
0: เติมอีกเท่าไหร่เนี่ย
1: 7
0: อีก1 2 3 4 5 6 7เติมอีก7จึงจะครบ10ประโยคสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นคือ 3
1: บวก
0: 7
1: เท
0: ่
1: าก
0: ับ
1: 10
0: 3มาจากไหนนะมงคลครับ3 3 3จำนวนตัวนับสีดำแล้ว7ตัวนี้ล่ะครับจำนวนตัวนับสีน้ำเงินแล้ว10แล้วครับจำนวนตัวนับทั้งหมดเลยนะครับยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: เอาละคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ฝึกคิดลองทำนะครับฝึกคิดลองทำเราก็จะได้ลงมือปฏิบัตินะครับอาจจะทำไมครับไม่ได้ทำทุกคนเด็กๆก็เดี๋ยวส่งตัวแทนออกมาแล้วก็ทำไมครับช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของเพื่อนๆเด็กๆปลายทางด้วยนะครับหรืออาจจะทำไมครับออกมาขีดเขียนที่บริเวณที่ด้านหน้ากระดานของนักเรียนนะครับเอาละครับลองมาดูที่ข้อแรกกันเลยเขาบอกว่าอย่างไรเอ้าช่วยอ่านหน่อยให้นักเรียนรอแอร์แรงอเอาเอ้าให้นักเรียนแรงเงาคำนี้สะอะไรนะแสดงกรอบ10เพื่อที่หายไปเขาให้นักเรียนทำอะไรจะให้นักเรียนแรงเงาแสดงจำนวนในกรอบ10เพื่อหาจำนวนที่หายไปนั้นเด็กๆก็ดูก่อนเขาให้ประโยคสัญลักษณ์มาบางคนอาจจะทำไมครับตอบได้เลยว่าจำนวนที่หายไปคืออะไรบางคนตอบได้เลยว่าคือเท่าไหร่แต่วิธีวันนี้จะให้เด็กๆทำไมครับจะให้เด็กๆแรงเงาก็ดูที่ประโยคสัญลักษณ์ก่อนเขามีอะไรมาให้ล่ะครับ5เด็กๆก็ระบายก่อนแล้วก็ดูว่าต้องเติมอีกเท่าไหร่ล่ะที่หายไปก็เอาคำตอบลงมาเติมเอาละครับเอาละเดี๋ยวขอตัวแทนลองออกมาทำนะครับให้ทั้งเพื่อนๆต้นทางแล้วก็ปลายทางดูนะครับข้อนี้เป็นใครดีนะข้อนี้เป็นเชิญน้องตังๆเลยนะครับเป็นตัวแทนเพื่อนๆนะระบายดูก่อนประโยคสัญลักษณ์เขาให้อะไรมาแล้ว

มีเท่าไหร่นะ5แสดงว่าต่างๆต้องระบายเท่าไหร่นะอ้าวช่วยระบาย5หน่อยอ่ะช่วยระบายหน่อยอ่ะได้โอ้โหอ่ะระบายให้อยู่ในกรอบดังนั้นในแบบฝึกหัดวันนี้เด็กๆก็ต้องระบายให้อยู่ในไหนครับในกรอบในช่องที่เขาทำไมครับกำหนดนะพยายามควบคุมอย่าให้เกินขอบเอาละค่อยเล็งอาจจะทำไมครับใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าต้องใช้สมาธิในการที่ทำไมครับควบคุมของเด็กๆก็อาจจะไหมครับเป็นปลายดินสอสีนะตอนระบายก็พยายามหรือใครไม่มีก็อาจจะใช้ดินสอแรงเงาได้นะครับครบหรือยังที่เขากำหนดมาให้ครบหรือยังครับครบแล้วคราวนี้ดูจากภาพก่อนโอ้เขาให้มาแล้วเท่าไหร่ครับ5แสดงว่าที่หายไปอีกเท่าไหร่ล่ะอีกเท่าไหร่ครับดังนั้นก็แรงเงานะดูนะสีที่ต่างกันนะแรงเงาอีกเท่าไหร่ล่ะเนี่ยอีกเท่าไหร่ครับอีก5เห็นไหมครับระบายต่างสีเพื่อความชัดเจนแล้วจำนวนที่หายไปคือเท่าไหร่ล่ะคือเท่าไหร่ครับเดี๋ยวให้ตังเติมให้หน่อยจำนวนที่หายไปเท่าไหร่เอ่ยถูกไหมครับปรบมือให้ตังๆหน่อยเยี่ยมมากนะครับนั้นเด็กๆใช้การทำไมครับแรงเงาระบายสีเห็นไหมครับเข้ามาช่วยนั้นศิลปะเห็นป่าวช่วยแก้ไขปัญหาคำตอบได้นะครับก็ใช้การระบายสีแรงเงาเพื่อทำไมครับหาคำตอบนั้นนำมาทำไมครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ด้วยนะครับ5ตัวนี้ที่เติมมาจากตัวนับสีอะไรนะสีอะไรครับสีแดงที่เราหาคำตอบมา5ตัวนี้สีน้ำเงินมาจากอะไรครับที่ประโยคสัญลักษณ์กำหนดเลยแล้ว10ตัวนี้ล่ะตัวนับเป็นไงครับทั้งหมดเลยยากไหมครับเนี่ยไม่ยากไปดูกันต่อนะที่ข้อต่อไปเฉลยนะ5บวก5เท่ากับ10ยากไหมเนี่ยไม่ยากนะครับไปดูต่อประโยคสัญลักษณ์ต่อไปเอให้แรงเงาเหมือนเดิม6บวกจำนวนอะไรไม่รู้เท่ากับเท่าไหร่นะ10ก่อนอื่นก็ต้องทำไมครับแรงเงาที่ประโยคสัญลักษณ์กำหนดก่อนเท่าไหร่ล่ะ6เดี๋ยวข้อนี้ขอตัวแทนหน่อยใครเอ่ยใครเอ่ยเชิญน้องออบิทครับเชิญเลยครับต้องแรงเงาเท่าไหร่เนี่ยแรงเงาเท่าไหร่เท่าไหร่นะ6เอาละครับเอาให้ครบนะ6พยายามให้อยู่ในวงกลมในขอบเอาละครับเอาให้ครบพยายามทำไมครับควบคุมอาจจะยากนิดนึงนะครับเนื่องจากกระดานมีความลื่นเนาะเป็นกระดานสมาร์ทบอร์ดก็อาจจะควบคุมยากกว่าในกระดาษของนักเรียนนะครับซึ่งมีความเหนียวหนืดนะครับถ้าใช้ดินสอนะครับก็จะเกิดแรงเสียดทานที่มากกว่ากระดานสมาร์ทบอร์ดนั่นเองเยี่ยมมากครับค่อยๆครบ

0: ครบ6หรือยังเอ่ยเอาบิดระบายแรงเงาครบหรือยังครับอ้าวอย่างเพื่อนๆช่วยตรวจสอบด้วยนะเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วกำลังระบายอันที่5ครบหรือยัง
1: ย
0: ังไม่ครบนะครับอ้าวเยอะช่วยอ่ะถึงไหมครบหรือยังครับครบแล้วคราวนี้ที่ทำไมครับที่หายไปเท่าไหร่ล่ะหายไปเท่าไหร่ล่ะ4ก็ต้องระบายอีกเท่าไหร่ครับอ้าวเดี๋ยวด้านบนครูแม็กช่วยเอาบิดนิดนึงนะระบายอีกเท่าไหร่นะลูกอีก4ด้านบนอาจจะทำไมครับสูงไปนิดนึงนะระบายอีก4ยากไหมเนี่ยวันนี
1: ้
0: ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากนะปลายทางก็ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับค่อยๆระบายเห็นไหมครับเด็กๆก็พยายามนะประโยคสัญลักษณ์ช่วยเติมหน่อยที่หายไป6บวก6บวก
1: 4
0: เท่ากับเท่าไหร่
1: 4
0: ถูกต้องไหมครับ
1: อ
0: ้าวปรบมือให้เอาบิดหน่อยเยี่ยมมากเลย6บวก4เท่ากับเอ๊ะ6 6 6มาจากตัวนับสีน้ำเงิน4ตัวนี้ล่ะ
1: มาจากตัว
2: ส
0: ีอะไรนะ
2: สีแดง
0: นะครับแล้ว10ล่ะ
1: ทั้งหมด
0: มาจากจำนวนตัวนับ
1: ท
0: ั้งหมดเลยยากไหมครับไม่ยากนะอ้าวไปต่อนะเฉลยเห็นไหมครับ6บวก4เท่ากับ10นะครับถูกต้องเลยอ้าวไปต่อ7บวกอะไรไม่รู้แหละเท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 3
0: เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ10อ้าวขอตัวแทนข้อนี้ใครนะอ้าวถ้วยฟูเชิญถ้วยฟูครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยให้กำลังใจหน่อยอ้าวเจ็ดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเจ็ดบวกอะไรนะเจ็ดบวกเท่าไหร่ยังไม่รู้ก็ต้องระบายก่อนตามที่โจทย์กำหนดคือเท่าไหร่ครับเจ็ดก่อนเพื่อมาดูส่วนที่หายไปโอ้รวดเร็วมากนะครับว่าหายไปเท่าไหร่ครบหรือยังนะเท่าไหร่แล้วช่วยดูหน่อยเท่าไหร่ครับ4บางคนก็อาจจะเริ่มจากขอบใช่ไหมเท่าไหร่แล้ว56 6เท่าไหร่แล้วอ้าว7ครบหรือยังแสดงว่าดูปุ๊บหายไปอีกเท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: 3
0: หายไปอีกเท่าไหร่
1: 3
0: หายไปอีก
1: 3
0: ก็ระบายสีอะไรครับระบายสีแดงอ้าวถ้วยฟูจัดการเลยนะครับอีกเท่าไหร่เอ่ยอีก3จึงจะครบอะไรครับจึงจะครบอะไรครบ10ยากไหมเนี่ยยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากอ้าวขอประโยคสัญลักษณ์หน่อยครับถ้วยฟู7บวกอะไรนะ
1: 7
0: บวก
1: 3
0: เท่ากับถูกต้องไหมครับอ้าวปรบมือให้ถ้วยฟูหน่อยเยี่ยมมากนะครับ7บวก3เท่ากับ10นะครับวันนี้เราก็จะใช้ในเรื่องของการทำไมครับแรงเงานะในกรอบ10มาช่วยหาคำตอบนะครับ ตอนนี้ก็เชื่อว่านะครับเด็กๆก็ทำไมครับน่าจะหาคำตอบได้แล้วนะครับให้ทำไมครับเด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดนะครับเราจะมาฝึกฝนกันนะครับผ่านแบบฝึกหัดที่ 2.9 นะครับให้เด็กๆเตรียมขึ้นมาเลยนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.9 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมเลยต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวให้เด็กๆเปิดไปหน้าไหนเนี่ยเปิดไปหน้าใครบอกได้ใครบอกได้157หน้าที่ทำไมครับมีแถบนะสีชมพูเลยอ้าวเจอหรือยังเจอหรือยังครับ
1: เจอแล้วอ้
0: าวเจอแล้วสองตาสองหูคราวนี้ดูแล้วต้องก่อนที่จะลงมือทำต้องอ่านอะไรก่อน
1: อ่
0: านอะไรอ่านคำชี้แจงก่อนว่าเขาให้ทำอะไรนะเพราะว่าถ้าเด็กๆทำโดยที่ไม่อ่านอาจจะทำผิดได้อ้าวสองตาดูอ้าวอ่านตามนะครับหรืออ่านเองได้ไหมเนี่ยอ่านเองได้ไหมอ่านว่าอะไรเนี่ยระอะไรนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากระบายสีแสดงอะไรนะแสดงจำนวนเยี่ยมเยี่ยมในกรอบกรอบสอีบอ10ในกรอบ10ไงต่อเพื่อหาจำนวนที่หายไปในช่องว่างอ้าวอ่านตามอีกครั้งหนึ่งระบายสีแสดงจำนวนในกรอบ10
1: ในกรอบ
0: 10
1: เพื่อหาจำนวน
0: ที่หายไป
1: ในช่องว่าง
0: ดังนั้นข้อตัวอย่างเขากำหนดมาให้4บวก6เท่ากับ10อันนี้เขากำหนดมาแล้วเห็นไหมครับก็จะมีการระบายสีที่แตกต่างกันกี่สี2สีเพื่ออธิบายให้ได้ว่า4เห็นไหมครับระบายสีอะไรเนี่ยสีฟ้า6ระบายสีอะไรครับชมพูนะรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย10โดยดูข้อที่1นะเพื่อความชัดเจนเขากำหนดมาให้แล้ว3เด็กๆก็ใช้วิธีการที่ครูสอนไปเลยระบายเท่าไหร่ครับระบายตามที่เขากำหนดคือเท่าไหร่เนี่ย3แล้วดูว่าหายไปเท่าไหร่ก็ระบายอีกเพิ่มเติมเพื่อหาจำนวนที่ทำไมครับหายไปไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออ้าวลงมือได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กเดินดูนะ

ไหนข้อ1ใครเรียบร้อยแล้วข้อที่1เลขอะไรนะที่หายไปเลขอะไรนะเลขบางคนบอกว่าเลขอะไรไม่รู้แหละแต่ต้องทำไมครับลองระบายสีเนาะคุณแม็กลองเฉลยให้ดูนะ3คุณแม็กก็ระบายเลยเท่าไหร่ครับ3อีกสีหนึ่งแตกต่างหน่อยหายไปเท่าไหร่ล่ะเนี่ยหายไปเท่าไหร่หายไป7หายไป7ใช่ป่ะก็เติมเลยเติมเลขอะไรอ่ะเลขที่หายไปเลขอะไรครับเลข7ไหนใครเรียบร้อยแล้วมีไหมเอ่ยเอ้าเสร็จหมดทุกข้อเลยนะมีเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมครับตอนนี้ฟีนิกซ์เรียบร้อยแล้วนะระบายสีเป็นไงครับสวยไหมสวยนะครับเขียนเติมครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับใครที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเร่งมือเลยนะมีข้อ1ข้อที่เท่าไหร่อีกนะข้อ2ข้ออะไรอีกครับ3ไหนๆใครถึงข้อ3แล้วข้อ3ขอดูมือหน่อยใกล้แล้วใกล้แล้วไหนใครถึงข้อ4แล้วใครถึงข้อ4เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับบางคนอาจจะเรียบร้อยนะเหมือนน้องฟีนิกซ์แล้วนะครับก็ดีมากเลยใครเสร็จแล้วไปรอที่หน้าต่อไปเลยนะครับใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ

ไปรอหน้าต่อไปได้เลยดังนั้นนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวคุณครูแม็กขอเวลานิดเดียวอธิบายข้อ

0: ที่2หน้าต่อไปนะครับเขาบอกว่าให้เติมจำนวนในช่องว่างดังนั้นข้อที่1เอ๊ะอะไรนะบวก5เท่ากับ7อะไรเอ่ยอะไรนะยากไหมครับไม่ยากก็เติมเลขลงไปยากไหมยากไหมครับไม่ยากมีข้อ1ข้อ2ข้ออะไรอีก
1: ข้อ
0: 3ข้อ4ข้อที่5ข้อที่6เอ้ามีข้อที่7ด้วยนะครับมีทั้งหมดกี่ข้อ7ข้อฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมได้ไหมครับได้นะครับอ้าวฝากเด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านส่วนหน้าที่ทำไมครับระบายสีถ้ายังไม่เสร็จก็ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านเอาแล้วครับตอนนี้ให้เก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยอ้าวขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งศูนย์อ้าวหมดเวลานะครับคราวนี้เด็กๆครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับนั้นวันนี้เด็กๆเรียนอะไรนะครับก็คือในเรื่องของจำนวน2จำนวนที่บวกกันได้เท่าไหร่นะได้10มีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง
2: 9
0: 1เท่ากับ10มีอะไรอีกมีอะไรอีก
2: 5 5 8 8 2 10 6 4 10
0: ดังนั้นนะครับคู่จำนวนเห็นไหมครับที่เป็นส่วนย่อยส่วนรวมที่รวมกันแล้วได้อะไรนะได้10นะครับก็จะทำไมครับพอผลบวกที่เกิดขึ้นก็จะได้เท่ากับ10นั่นเองดังนั้นเด็กๆต้องมีพื้นฐานในเรื่องของจำนวนที่แม่นยำนั้นก็ต้องฝากทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางกลับไปทำไมนะทบทวนบทเรียนอยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับก็ฝากนะสำหรับวันนี้ทั้งการบ้านแล้วก็ทำไมครับความรู้วันนี้ต้องกลับไปทบทวนให้เรียบร้อยนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสถานการณ์การบวกเป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์การบวกเราก็ต้องทำไมครับติดตามชมนะครับในคาบเรียนต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องฝากนะเน้นย้ำซ้ำทวนนะครับกลับไปทบทวนบทเรียนนะครับด้วยตนเองนะครับแล้วก็แบบฝึกหัดคุณครูแม็กก็พยายามให้เด็กๆทำไมครับฝึกฝนด้วยตนเองแต่ถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามกับคุณครูนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถสอบถามที่คุณครูนักเรียนได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับคุณครูแม็กต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง

0: างช่อง DLTV
1: เริ่มต้นผมไม่รู้จักคำว่าจิตอาสาจนณวันหนึ่งผมก็เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพอผมมาทำงานในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วประเทศไทยเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2504แต่เรายิ่งพัฒนาเราก็ทำให้คนจนลงมันก็เลยเป็นความคิดที่ผมคิดเองว่าทำไมเราพัฒนาแล้วคนถึงจนแล้วสิ่งที่ผมย้ายหน่วยงานมาเยอะแยะเราก็มองว่าอันนั้นคือความรู้ทำไมเราไม่เอาความรู้ไปให้เขาทำไมไม่ทำให้เขาคิดอย่างธุรกิจแล้วเขาร่ำรวยบ้างการทำจิตอาสาผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างมืออาชีพคือหนึ่งคนที่เราไปทำด้วยเขามีความคาดหวังที่เขาจะได้แต่ถ้าเราไปแบบอาสาสมัครแล้วเราไม่ได้ทำอย่างมืออาชีพเพราะเราแค่สมัครเล่นเขาก็จะเสียโอกาสเราต้องทำอย่างมืออาชีพถ้าถามว่าผมเป็นจิตอาสาไหมผมตอบได้เลยว่าผมไม่ใช่จิตอาสาเพราะผมมีเงินเดือนแต่ในความมีเงินเดือนนั้นผมไม่ได้ทำแค่กินเงินเดือนผมทำมากกว่าที่ผมกินเงินเดือนผมไม่มีเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีกลางวันผมไม่มีกลางคืนไม่ต้องถามว่าผมสะดวกไหมถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมผมก็ไปเพราะว่ามีคนที่เดือดร้อนมากกว่าเรามีคนที่เหนื่อยมากกว่าเราคนจะให้กับสิ่งที่ขาดแต่จะลืมดูแลในสิ่งที่มีเวลาผมทำงานกับชาวบ้านผมก็จะไม่ให้เต็มผมจะให้ขาดทุกครั้งที่ทำผมบอกเขาเลยว่าอาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จถึงจะเคยทำที่อื่นแล้วแต่มันไม่เคยทำที่นี่ผมจะสอนจะแนะนำให้เขาคิดให้เขาทำแต่ผมไม่เคยทำให้ผมใช้ระบบคุณธรรมก็คือผมอะไม่ทำให้ผมยืนดูเพราะผมยอมที่จะเสียเวลายอมที่จะเสียสิ่งต่างๆลดเหนื่อยแต่เขาทำได้เขาทำเป็นหลังจากที่ผมออกจากพื้นที่เขาก็จะไม่เคยติดต่อแล้วขอให้ผมไปช่วยเพราะว่าเขาทำได้แล้วสิ่งที่ผมบอกว่าของที่ทำนี้เป็นของคุณถ้าเขาไม่เคยทำเขาจะไม่มีทางรู้สึกเลยว่านี่เป็นของเขาจิตอาสาคือเรื่องนึงที่เราจะต้องอยู่ในสังคมแล้วมันต้องมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจริงๆมันอยู่ในวิถีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในการช่วยเหลือคนโดยที่เราไม่จำเป็นเช่นลุงแก่ๆข้ามถนนเด็กหกล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำอยู่แล้วเพราะนั้นจิตอาสาคือเรื่องของความเชื่อและศรัทธามันเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกที่ให้ดีแล้วเรามีพลังที่จะอยู่ได้เพราะนั้นเรามีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องสร้างเพียงแต่ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่จิตอาสาจะอยู่ในจิตใจของคนที่ไปทำแค่นั้นแต่ถ้าคุณถูกทำโดยสั่งให้ไปทำมันก็เป็นแค่ไปทำตามหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปฝึกทบทวนคำศัพท์ในเรื่องเพื่อนกันมีไหมคะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยถ้าหากเด็กๆเนี่ยจำได้แน่นอนว่าจะต้องทำกิจกรรมในวันนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะวันนี้จะเรียนในเรื่องเพื่อนกัน2ก่อนจะเริ่มในวันนี้ขอทบทวนเรื่องเพื่อนกันจากที่เราเนี่ยได้อ่านไปเมื่อคาบที่ผ่านมาได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ไหมคะหลังจากที่อ่านแล้วจะมีเกมให้เล่นด้วยดูซิว่าเอ๊ะเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยที่จำได้นะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะภูผาพาใบโบกใบบั
1: ว
0: ไปหาเด็ก
1: ๆไปหาเด
0: ็กๆเด็กๆดูภู
1: ผา
0: เด็กๆดูลูกช้าง
1: เด็กๆด
0: ู
1: ล
0: ู
1: กช
0: ้
1: าง
0: ภูผาเขาพาใบโบกใบบัวไปหาใครลู
1: ก
0: ไปหาเด็กๆแล้วเด็กๆเป็นอย่างไร
1: ด
0: ูภูผาแล้วเด็กๆก็ดูลูกช้างด้วยไปกันต่อเด็กๆ
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: เรียกใบโบก
1: เด
0: ็
1: ก
0: ๆ
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: เรียกใบบั
1: ว
0: เด็กๆเป็นอย่างไรหลังจากนั้นดีใจแล้วก็เรียกใครลูกเรียกใบโบกแล้วก็เด็กๆก็ดีใจเรียกใบบัวต่อยมาเล่นเกมดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะเด็กๆปลายทางก็สามารถเล่นเกมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆในห้องได้เลยนะคะเกมนี้มีชื่อว่าคำที่หายไป

0: อยากรู้หรือเปล่าว่าคำไหนเนี่ยหายไปจากที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่คุณครูจะเลือกข้อความมาสั้นๆค่ะแล้วให้เด็กๆลองคิดดูซิว่าเอ๊ะคำไหนเอ่ยที่หายไปแล้วต้องเพิ่มคำอะไรเข้าไปพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วขอหัวใจเอามือลงมาดูกันเลยค่ะข้อความแรกค่ะภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาจุดๆภูผาเขาพาใบโบกใบบัวไปหาใครเอ่ยไปหาใครนะไปหาใครนะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอ่านข้อความนี้พร้อมกันเลยภูผาพาใบโบกใบบัว
1: ไปหาเด
0: ็
1: ก
0: เด็กยากไหมคะงั้นไปข้อต่อไปกันเลยอะไรเอ่ยเด็กเด็กจุดจุดจุดภูผาอะไรคะเด็กเด็กดูภูผาใช่หรือเปล่าเอ่ยมีใครคิดนอกเหนือจากนี้มีไหมลูกอะไรเอ่ยภูผาเด็กเด็กจุดจุดจุดภูผามีอีกไหมดูอ้าวแสดงว่าเด็กๆมั่นใจแล้วว่าเป็นคำว่าอะไรนะที่หายไปคำว่าดูใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมเอ่ยคำว่าดูถูกต้องค่ะอ่านพร้อมกันเลยเด็ก
1: เด
0: ็
1: ก
0: เด็กเด็กดูภูผา
1: เด็กๆดูภูผา
0: คำว่าเด็กๆเนี่ยลูกเป็นเด็กคนเดียวหรือเปล่า
1: ไม
0: ่เป็นเด็กกี่คนเนี่ยหลายคนเลยมีเด็กๆหลายคนเลยนะคะกำลังดูใครเอ่ยดูภูผาไปกันต่อเลยต่อไปอะไรเอ่ยเด็กๆดูจุดๆเด็กๆ เขาดูใครเอ่ยดูใครเอ่ยใช่ลูกช้างหรือเปล่าเอ่ยใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ไหมเอ่ยมาดูเฉลยกันเลยเด็กเด็กดูลูกช้างถูกต้องค่ะโอ้ยใครถูกบ้างเอ่ยโอ้โหเยอะแยะเลยเด็กๆปลายทางนะคะถูกต้องไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะไปกันต่อเลยโอ้โหเพิ่มความยากดีกว่าอะไรเอ่ยเด็กเด็กจุดๆๆเรียกใบโบกอะไรนะลูกกลุ่มที่หนึ่งคิดว่าคำว่าอะไร
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: ดีใจกลุ่มที่สองล่ะคะ
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: ดีใจเหมือนกันกลุ่มที่สามล่ะคะดีใจเหมือนกันล่ะคะกลุ่มที่สี่ล่ะคะลูก
1: ด
0: ีใจเหมือนกันกลุ่มที่ห้า
1: ด
0: ีใจเหมือนกันแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหตอบมาแล้วค่ะมาดูกันเลยเด็กๆดีใจถูกต้องค่ะมาอ่านพร้อมกันก่อนเลยเด็ก
1: เด
0: ็
1: กดีใจ
0: เรียกใบโบกไปกันต่อดีไหมมาแล้วค่ะเด็กเด็กจุดจุดเรียกใบบัวเด็กเด็กอะไรส่วนใหญ่ตอบคำว่าดีใจดูซิว่าถูกต้องไหมเด็กเด็กดีใจถูกต้องค่ะมาอ่านพร้อมกันเลยเด็กเด็กดีใจ
1: เร
0: ีย
1: กใบบ
0: ั
1: ว
0: เรีย
1: กใบบ
0: ั
1: ว
0: ดีใจต้องทำท่าอย่างไรเนี่ยโหดีใจมากๆเลยมาดูกันต่อเลยค่ะก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกคำและความหมายตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ค่ะและข้อ2นะคะการอ่านคำและประโยคจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการอ่านนั่นเองสิ่งที่สำคัญคืออะไรลูกมีมารยาทในการอ่านนั่นเองเด็กๆทุกคนมีมารยาทในการอ่านหรือเปล่าเอ่ยใครมียก2มือเอามือลงค่ะเก่งมากเลยมาดูกันต่อเลยมีเกมอีกแล้วสิ่งนี้เกมนี้

0: คือเกมบอกมาฉันทำได้ทำได้ไหมคะ
1: ทำ
0: ได้ไหมคะ
1: ทำได้
0: มาดูกันเลยว่ามีลักษณะอย่างไรคุณครูจะนำเสนอคำมาทั้งหมด4คำค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะเป็นคนพูดเองว่าเป็นคำว่าอะไรให้เด็กๆทำท่าทางต่างๆพร้อมไหมมาดูคำแรกก่อน4คำแรกที่จะนำเสนอคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยเนี่ยคำว่าอะไรนะคำนี้เลยจออองอจองไม่โทจ้อง
1: จอง
0: จ้อง
1: จ้อง
0: อันไหนลองจ้องหน้ากับเพื่อนนี่เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะจ้องอ่ะจ้องมาที่คุณครูค่ะหันมาที่คุณครูเลยค่ะอ่ะแล้วดูเอ๊ะเป็นภาพใครกับใครจ้องกันอยู่เนี่ยช้างอ่ะลูกช้างกับใคร
1: ไก
0: ่เขากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: จ้องตากันอยู่เลยไปกันต่อนี่คือคำแรกนะคะจำดีๆทำอะไรเอ่ย
1: ร
0: ้องอ่ะคำนี้รออง รองไม่โทร้อง
1: ร
0: ้
1: อง
0: ร้อง
1: ร
0: ้
1: อง
0: ไปกันต่อเลยคำนี้ค่ะรอเอียกอเรียก
1: เร
0: ีย
1: ก
0: เรียกเวลาเรียกเพื่อนต้องเป็นอย่างไรอาจจะกวักมือเรียกใช่ไหมคะและคำสุดท้ายของเกมนี้คำว่าอะไรชออูชูงออัวงออัวรวมเป็นเอาขออีกหนึ่งครั้งชออูชูงออัวงองวงชูงวง
1: ช
0: ู
1: ง
0: วงชูงวงเป็นอย่างไรอ่ะทุกคนทําท่าเหมือนช้างเลยชูงวงขึ้นมาเลยเอามือลงค่ะพร้อมแล้วทั้งหมดกี่คำนะ4คำมีคำว่าจ้องคำว่า
1: เร
0: ีย
1: ก
0: คำว่าร้องคำว่าชูงวงมาดูเลยท่านครูเนี่ยพูดว่าจ้องให้เด็กๆทุกคนจ้องหน้าเพื่อนแต่ถ้าเป็นคำว่าเรียกค่ะถ้าคุณครูพูดว่าเรียกให้ทุกคนทำท่าอย่างไรกวักมือเรียกค่ะกวักมือเรียกเลยแต่ถ้าไม่ใช่ทั้งจ้องไม่ใช่ทั้งเรียกค่ะเป็นคำว่าร้องให้พูดว่าแอ๊กแอ๊กแอ๊กแอ๊กถ้าหากคุณครูชี้คำว่าร้องให้พูดว่าให้พูดว่าคำสุดท้ายถ้าคุณครูชี้ไปที่คำว่าชูงวงให้ทำท่าชูงวงเหมือนลักษณะเหมือนช้างเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมไหมคะ
0: ดูซิว่าใครจะทำได้รวดเร็วที่สุดและถูกต้องพร้อมแล้วคำแรกเลยค่ะคำว่าจ้องโอ้โหรวดเร็วมากๆเลยฟังดีๆนะคะต่อไปคำว่าร้องคำว่าร้องเก่งมากต่อไปโอ้โหเด็กๆรวดเร็วมากเลยคำว่าชูง่วงโอ้โหและต่อไปคำว่าเรียกขออีกหนึ่งครั้งขอเร็วกว่านี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะคำแรกเลยคำว่าชูง่วงแล้วก็คำว่าจ้องโอ้โหแล้วก็คำว่าเรียกแล้วก็คำว่าเรียกแล้วก็คำว่าร้องร้องปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยสนุกไหมคะส นุกแค่ไหนขอหัวใจดวงโตๆโอ้โหเอามือลงปรบมือ1ครั้ง2ครั้งจับหัวจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่จับหัวเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยได้เวลาฝึกอ่านพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ดูมาที่จอคุณครูก่อนเลยยังไม่ทำอะไรนะคะมาดูกันก่อนเลยเราต้องฝึกอ่านก่อนพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เรื่องราวนี้คือเรื่องเพื่อนกันค่ะลูกแต่เรื่องราวเนี่ยจะต่อจากเมื่อวานเลยเมื่อวานนี้ภูผาเนี่ยเขาพาใบบกใบบัวไปหาใครนะไปหาเด็กๆแล้วเด็กๆก็ดูภูผาเด็กๆดูลูกช้างแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเด็กๆเป็นอย่างไร
1: ด
0: ีใจเรียกใบโบกแล้วเด็กๆก็ดีใจเรียกใบบัวหลังจากนี้มาดูกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเขาจ้องกันทำไมเอ่ยอยากรู้ไหมคะ
1: อยากรู้
0: อยากรู้มาดูกันเลยอ่ะไก่จ้อง
1: ไก่จ
0: ้
1: อง
0: ไก่จ้องเพื่อนช้าง
1: ไก่จ
0: ้
1: องเพ
0: ื่
1: อนช
0: ้
1: าง
0: ไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโต
1: ต
0: ั
1: วโต
0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะลูกพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มสองพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มสามพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: มาดูกันเลยค่ะไก่จ้อง
1: ไก
0: ่จ้องเพื่
1: อนช
0: ้
1: าง
0: ไก่จ้องเพื่อนช้างตั
1: วโต
0: ตั
1: วโต
0: โอ้โหไก่เขาจ้องใครอยู่เพื่อนช้างตัวเป็นอย่างไรเพื่อนช้างตัวโตมากเลยเอ๊ะถ้าเด็กๆ เป็นไก่ตัวนี้จะคิดว่าอะไรเอ่ยเออเขาจ้องกันทำไมเอ่ยเนี่ยอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไปดูกันต่อเลยค่ะว่าเขาจ้องกันทำไมมาดูกันเลยลู
1: กช้าง
0: ลูกช้างชูงวง
1: ล
0: ู
1: กช
0: ้
1: างช
0: ู
1: งว
0: งร้องแอ๊กแอ๊ก
1: ร
0: ้
1: องแอ๊กแอ๊ก
0: หลังจากที่เขาจ้องกันค่ะลูกลูกช้างก็ทำอย่างไรชูงวงขึ้นมาแล้วร้องว่าแล้วร้องว่าโอ้โหสองคนนี้น่ารักกันมากเลยทั้งไก่ทั้งช้างสงสัยจะเป็นอะไรเอ่ย
1: เ
0: ป็นเพื่อนกันแต่ช้างเขาทักทายอย่างไรเขาทักทายโดยการชูงวงแล้วร้องว่าแอ๊กแอ๊กเป็นการทักทายนั่นเองนะคะไปกันต่อเลยเมื่อไก่กับช้างเนี่ยเขาทักทายกันแล้วเกิดอะไรขึ้นใครเอ่ยอ่ะมาอ่านกันก่อนเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นภูผาดีใจ
1: ภ
0: ู
1: ผาด
0: ี
1: ใจ
0: ภูผาดีใจเรามา
1: ภ
0: ู
1: ผาด
0: ี
1: ใจเรามา
0: ผาดีใจเรามา
1: เป
0: ็
1: นเพ
0: ื่
1: อนก
0: ัน เป็นเพื่อนกันภูผาเป็นอย่างไร
1: ด
0: ีใจเพราะว่าเรามาเป็นเพื่อนกันนั่นเองค่ะสรุปว่าใครเป็นเพื่อนใครบ้างเนี่ยภูผากับใบบกใบบัวเขาเป็นเพื่อนกันไหมแล้วเขาเป็นเพื่อนกับเด็กๆด้วยไหมแล้วเป็นเพื่อนกับไก่ด้วยไหมโอ้โหแสดงว่าทุกคนในนี้เนี่ยในเรื่องเนี่ยเป็นเพื่อนกันหมดเลยไหมคะเป็นเพื่อนกันหมดเลยภูผาก็เลยเป็นอย่างไรดีใจเพราะว่าอะไรเอ่ยเรามาเป็นเพื่อนกันทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดเลยเด็กๆทั้งห้องนี้เป็นเพื่อนกันไหมคะ
1: เป
0: ็นเพื่อนแล้วรักกันไหมคะรักกันมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองมาดูกันต่อเลยคราวนี้จะให้มารวมกันหลังจากที่เราฝึกอ่านกันแล้วทั้ง3ประโยคแบบที่คุณครูเนี่ยย่อยออกมาให้อ่านง่ายต่อไปอ่านรวดเดียวจบเลยได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้
0: พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยไก่จ้องเพื่อนช้าง
1: ไก่จ้องเพ
0: ื่อ
1: นช้าง
0: ตัวโต
1: ต
0: ั
1: วโต
0: ลูกช้างชูงวง
1: ลูกช้างชูงวง
0: ร้องแอ๊กแอ๊ก
1: ร้องแอ๊กแอ๊ก
0: ภูผา าดีใจ

0: เรามาเป็นเพื่อนกันไก่เขาเป็นอย่างไรจ้องเพื่อนช้างตัวโตแล้วลูกช้างเขาเป็นอย่างไรลูก
1: ชูง
0: วงแล้วก็ร้องว่าภูผาก็เลยเป็นอย่างไร
1: ด
0: ีใจไหนดีใจเป็นอย่างไรถ้าดีใจดีใจเพราะอะไรถึงดีใจเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันปรบมือให้ตัวเองค่ะมาดูกันต่อเลยหลังจากที่อ่านไปแล้วก็ต้องมีคำถามค่ะมาดูกันเลยคุณครูจะถามว่าคำถามแรกนะคะใครตอบได้ให้ยกมือคำถามแรกถามว่าไก่กับช้างเป็นเพื่อนกันหรือไม่เพราะอะไรคะส่งไม้ให้บีดหน่อยเขายกมือก่อนเลยส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะคุณครูจะถามทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะลูกถามว่าไก่กับช้างเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันหรือไม่ลูก
2: เป็น
0: เพราะอะไรเขาถึงเป็นเพื่อนกันเขาเจอกันแล้วเขาเป็นอย่างไร
2: จ้องหน้ากัน
0: จ้องหน้ากันแล้วลูกช้างมีทำอะไรไหม
2: ชูงวง
0: ชูงวงแล้วก็ร้องอย่างไรนะ
2: แอ๊ะแอ๊ะ
0: แอ๊ะแอ๊ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นเพื่อนกันเวลามาเจอกันเขาทักทายไหม
1: ท
0: ัก
1: ทาย
0: เหมือนเวลาเราเจอเพื่อนมาโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยเราเจอเพื่อนแล้วเราทักทายเพื่อนไหมคะ
1: ท
0: ักทายเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนั่นเองไปกันต่อข้อต่อไปคุณครูจะถามว่าลูกช้างชูงวงร้องแอ๊กแอ๊กเป็นการแสดงให้เราเข้าใจว่าอย่างไรอ้าวพักคณันคะยกมือก่อนเลย
3: ทักทาย
0: ว่าทักทายกันใช่ไหมคะลูกช้างทักทายใครนะ
3: ไก
0: ่ไก่เอาปรบมือให้พักคณันหน่อยค่ะลูกช้างเขาชูงวงร้องแอ๊กแอ๊กเป็นการทักทายไก่นั่นเองเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าไก่กับช้างเป็นเพื่อนกันนั่นเองเหมือนเวลาเราทักทายกันในตอนเช้านะคะไปกันต่อแล้วทำไมล่ะคะทำไมภูผาจึงดีใจหันสาค่ะส่งไม้ให้หันสาหน่อยค่ะทำไมภูผาจึงดีใจคะ
4: เพราะเรามาเป็นเพื่อนกัน
0: เพราะเรามาเป็นเพื่อนกันปรบมือให้หันสาหน่อยค่ะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราดีใจไม่มีเพื่อนโอ้โหในห้องเยอะแยะเลยดีใจต้องทำอย่างไรนะ เอามือลงค่ะไปกันต่อเลยหลังจากนี้จะต้องฝึกอ่านแล้วฝึกอ่านเรื่องเพื่อนกันจากคาบที่ผ่านมารวมถึงเรื่องที่เราเรียนในวันนี้มารวมกันแล้วค่ะตอนนี้ขอให้ทุกคนนำหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาเลยแล้วเปิดไปหน้า29ค่ะเปิดไปหน้า29มีเลข2กับเลข9อยู่ด้านล่างเลยหัวมุมกระดาษด้านล่างค่ะใครเจอแล้วหันไปดูเพื่อนข้างๆเลยเอ๊ะเพื่อนข้างๆเจอหรือเปล่าเอ่ยถ้าเพื่อนข้างๆไม่เจอเอาช่วยเปิดหน่อยค่ะเจอมั้ยลูกใช่เลยใช่เลยอาจจะเจอแล้วตอนนี้กลุ่มที่1เจอแล้วเปิดไปอีกค่ะลูก
5: หน้าที่29
0: 29มีเลข2กับเลข9เจอแล้วเจอมั้ยลูกเจอแล้วกลุ่มที่3เจอไหมคะเจอแล้วคุณต้องเปิดจากข้างหน้านะคะตอนนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3เจอแล้วกลุ่มที่4เจอไหมคะ
6: เจอ
0: เจอไหมคะเจอแล้วกลุ่มที่5เจอไหมคะ
7: แล้วทำไมช้างเป็นอย่างเงี้ยเออดิทำไมช้าง
0: ใครที่เปิดเจอแล้วเด็กๆดูภาพเลยค่ะเอ๊ะมีภาพมีใครบ้างในภาพนี้มีเด็กๆมีใครอีกมีลูกช้างมีใครอีกมีสุนัขด้วยโอเคค่ะมีใครอีกบ้างเอาละค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะกลุ่มที่1พร้อมไหม

0: กลุ่มที่2พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มที่3พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มที่4พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: กลุ่มที่5พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค
0: ่ะพร้อมแล้วเช่นกันนิ้ววิเศษพร้อมนิ้วเชียร์อยู่ไหนนิ้วเชียร์อยู่ไหน
1: อ
0: ยู่ไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: ไหนคะ
0: อยู่นี่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วมาเริ่มอ่านกันเลยโดยชี้คำแรกคำว่าภูผาชี้หรือยังเอ่ยภูผาคำแรกเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กเด็กเด็กเด็กดูภูผา
1: เด
0: ็
1: ก
0: เด็กดูลูกช้าง
1: เด็กเด็กดูลูกช้าง
0: ตอนนี้ชี้ถึงคำว่าลูกช้างแล้วต่อไปไปกันต่อเลยเด็กเด็กดีใจ
1: เด็ก
0: เรียกใบโบก
1: เด
0: ็
1: ก
0: เด็กดี
1: ใจ
0: เรียกใบบั
1: ว
0: ตอนนี้ชี้ถึงคำว่าใบบัวแล้วมาดูกันต่อเลยต่อไปบรรทัดต่อไปชี้คำว่าไก่เลยค่ะลูกเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันพร้อมไหมคะ
1: ไก
0: ่
1: จ
0: ้
1: องเพ
0: ื่
1: อนช
0: ้
1: าง
0: ตั
1: วโต
0: ลูกช้างชูงวง
1: ร
0: ้
1: องแอ๊กแอ๊ก
0: ภูผาดีใจ
1: เรามา
0: เป็นเพื่อนกันจบไปแล้วในเรื่องชื่อเรื่องว่าอะไรลูกชื่อเรื่องว่าอะไรนะชื่อเรื่องว่าเพื่อนกันนั่นเองนี่คือเรื่องราวของเพื่อนกันต่อไปเมื่ออ่านได้แล้วให้เด็กๆช่วยกันเล่าเรื่องได้ไหมคะเพราะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเล่าเรื่องเพื่อนกันเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพมาให้ด้วยเริ่มแรกเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะดูฝั่งนี้ก่อนเกิดอะไรขึ้นภูผาเขาพาใครมาหน้าตอนแรกพาใบโบกใบบัวไปหาใครเอ่ยไปหาเด็กเด็กแล้วเด็กเด็กก็ดูภูผาแล้วเด็กเด็กก็ดูภูผาเด็กเด็กก็ดูลูกช้างด้วยหลังจากนั้นเด็กเด็กเป็นอย่างไรเด็กเด็กดีใจแล้วก็เรียกใบโบกแล้วเด็กเด็กก็ดีใจแล้วก็เรียกใบบัวหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะไก่ตอนนี้ไก่มาแล้วไก่ทำอะไร
2: ไก
0: ่จ้องอะไรเอ่ย
2: จ
0: ้องเพื่อนช้างตัวโตเลยแล้วก็เกิดอะไรขึ้
2: น
0: ลูกช้างเขาเป็นอย่างไรนะลูกช้างเขาชูงวงแล้วก็ร้องว่าแอ๊กแอ๊กแล้วก็เกิดอะไรขึ้นภูผาเกิดอะไรขึ้นภูผาดีใจเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เราม
0: าเป็นเพื่อนกันนั่นเองปรบมือให้ตัวเองค่ะแล้วเก็บหนังสือภาษาพาทีลงใต้โต๊ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาหมดเวลาแล้วทุกคนเก็บของได้เรียบร้อยมาเอาปรบมือให้ตัวเองค่ะมาดูกันต่อเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้ต้องฟังดีๆเลยเพราะกิจกรรมในวันนี้ต้องอะไรก่อนลูกก่อนเริ่มทำฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่6ค่ะใบงานที่6ของเรานะคะมีชื่อเรื่องว่าตอบคำถามจากเรื่องเพื่อนกันหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆเนี่ยฟังคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำใบงานที่6ได้มาดูคำชี้แจงของคุณครูนะคะก็คือให้คุณครูเนี่ยอธิบายคำชี้แจงใบงานที่6ค่ะเรื่องตอบคำถามจากเรื่องเพื่อนกันแล้วหลังจากนั้นให้คุณครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่6ได้เลยนะคะ

0: มาดูใบงานที่6วันนี้ค่ะวันนี้อาจจะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยก็จะช่วยอ่านให้เด็กๆฟังเช่นกันกิจกรรมในวันนี้ต้องให้เด็กๆช่วยเรียงลำดับเหตุการณ์เด็กๆจำได้ไม่เอ่ยว่าในเรื่องเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ให้ทุกคนเปิดใบงานที่6ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเปิดใบงานที่6เรื่องตอบคำถามจากเรื่องเพื่อนกันเลยมีหน้าตาแบบนี้ใครเจอแล้วบ้างเจอไหมคะอยู่ในหน้า137มีเลข1เลข3และเลข7ค่ะถูกต้องค่ะเปิดเตรียมไว้เลยเจอแล้วใครเจอแล้วให้เตรียมดินสอยางลบให้พร้อมตอนนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2พร้อมแล้วกลุ่มที่3ก็เจอแล้วกลุ่มที่4เจอไหมคะกลุ่มที่4หน้า137มีเลข1เลข3และเลข7นั่นเองนี่เลยตอนนี้กลุ่มที่4เจอแล้วกลุ่มที่5ก็เจอแล้วปรบมือให้ตัวเองเลยเก่งมากๆมาดูกันเลยค่ะเด็กๆดูวิธีทำปรบมือ1ครั้งจับหัวจับไหล่นั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางที่ตักแล้วเอามือวางที่ตักนั่งตัวตรงตั้งใจฟังพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆดูค่ะคำชี้แจงในวันนี้ต้องฟังให้ดีๆเลยเพราะว่าคุณครูจะให้เด็กๆเรียงเหตุการณ์จาก2ตัวเลขเด็กๆจะต้องเขียนตัวเลขด้วยตัวเองคือเลข1และเลขต้องเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะเด็กๆ ดูค่ะเด็กๆจะต้องเขียนหมายเลข1หรือหมายเลข2ลงในเหตุการณ์เหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนให้เขียนเลข1หรือเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นหลังให้เขียนเลข2มีแค่2ตัวเลขเองเด็กๆ ดูข้อแต่ละข้อนะคะสมมุติดูข้อ1เด็กๆเห็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆไหมกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆเราจะใส่ตัวเลขค่ะเลข1หรือ2มี3ไหมไม่มีมีแค่1กับ2ค่ะแล้วเห็นกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆไหมลูกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆคือในนี้ค่ะคือ1ข้อพอกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างใหญ่ๆตรงนี้คือข้อที่2แบบนี้เข้าใจไหมคะเวลาเด็กๆจะเลือกจะมีข้อความด้านหลังแล้วกรอบสี่เหลี่ยมเราจะเขียนตัวเลขลงไปพร้อมไหมคะ
1: พร้อมไหมคะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: คะถ้าพร้อมเด็กๆ ดูตัวอย่างจากข้างบนกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ลูกในข้างบนเนี่ยในกรอบสี่เหลี่ยมแรกเลยเขาจะบอกว่าอะไรเด็กๆ ดูลูกช้างกับเด็กๆ ดูภูผาอะไรเกิดขึ้นก่อนเด็กๆ เขาดูใครก่อนเด็กๆ ดูภูผาก่อนนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมด้านหน้าก็เลยมีเลขอะไรก่อน1ก่อนแล้วเด็กๆ ดูลูกช้างเกิดขึ้นที่หลังใช่ไหมในตัวอย่างนะลูกเกิดขึ้นที่หลังจึงเขียนเลข2นั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำข้อที่1พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: นิ้วอีกข้างหนึ่งมืออีกข้างหนึ่งนะลูกชี้ไว้เลยในข้อที่1ของเราอีกมือ1ให้จับดินสอไว้ตอนนี้ชี้ไปที่ข้อที่1เลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังในช่องแรกนี้เขาเขียนว่าเด็กๆ ดูลูกช้างกับบรรทัดด้านล่างเลยช่องตรงนี้เขียนว่าภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กๆอะไรเกิดขึ้นก่อนคะอะไรเขียนเลข1อะไรเขียนเลข2มาดูช่องข้อที่1นะคะบรรทัดแรกเลยในกรอบแรกเด็กๆ ดูลูกช้างกับภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กๆข้อไหน1ข้อไหน2เอ่ยเลือกตอบได้เลยค่ะ เลือกตอบได้เลยเราจะเขียนตัวเลขลงในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เลยพร้อมไหมคะพร้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยข้อที่หนึ่งนะลูกอยู่ในช่องนี้นะคะทวนอีกหนึ่งครั้งบรรทัดแรกเด็กๆ ดูลูกช้างบรรทัดที่สองภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กๆข้อไหนเอ่ยเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปดูตอนนี้เราอยู่ในข้อที่หนึ่งนะคะลูกเลือกเขียนเลขหนึ่งและเลขสองได้เลยใครเสร็จแล้วให้วางดินสอแล้ววางมือบนโต๊ะค่ะตอนนี้อยู่ในข้อที่หนึ่งนะคะลูกเขียนแล้วนะคะแสดงว่าเด็กๆมีความเข้าใจนะคะใช่ค่ะหนูเลือกตอบได้เลยว่าอะไรเกิดก่อนเด็กๆ ดูลูกช้างหรือว่าภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กๆอันไหนหนึ่งอันไหนสองเลือกได้เลยเราหันมาทำงานของเราค่ะเลือกดูเลยค่ะลูกอันไหนหนึ่งหน้าไหนเกิดขึ้นก่อนอันไหนเกิดขึ้นที่หลังเด็กๆ ดูลูกช้างหรือว่าภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กๆอะไรเกิดขึ้นก่อนเอ่ยอันไหนลองชี้ให้คุณครูดูภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กๆเกิดขึ้นก่อนหรือเปล่าหรือว่าเด็กๆ ดูลูกช้างเอ่ยเลือกเขียนเลข1กับเลข2ถ้าเลข1คือเกิดขึ้นก่อนเลข2คือเกิดขึ้นทีหลังนะคะถ้าหากเด็กๆเขียนผิดแล้วต้องการจะเขียนใหม่ให้ลบให้สะอาดก่อนนะลูกลบให้สะอาดก่อนแล้วค่อยเขียนใหม่นะคะใช่ค่ะมาดูกันเลยตอนนี้ทุกคนก็เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูข้อที่2พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ข้อที่2มาดูกันเลยข้อที่2ในบรรทัดแรกเลยช่องข้างบนบรรทัดแรกตรงนี้ที่คุณครูชี้นะคะตรงนี้เด็กๆ ดูลูกช้างใช่หรือเปล่าเอ่ยหรือว่าบรรทัดล่างเด็กๆ ดีใจเรียกใบโบกใบบัวอะไรเกิดขึ้นก่อนมาดูก่อนที่คุณครูชี้เด็กๆ ดูลูกช้างกับเด็กๆดีใจเรียกใบโบกใบบัวอะไรเกิดขึ้นก่อนคะลูกเลือกตอบได้เลยค่ะเลข1หรือเลข2เลข1คือเกิดขึ้นก่อนนะคะเลข2คือเกิดขึ้นทีหลังนั่นเองใครเสร็จแล้วให้วางดินสอแล้วเอามือกอดอกได้เลยใครเสร็จแล้วขอทวนอีกหนึ่งครั้งสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทันนะคะในข้อที่2มี2บรรทัดเลยให้เลือกบรรทัดแรกเด็กๆ ดูลูกช้างเกิดขึ้นก่อนหรือหลังแล้วก็เด็กๆ ดีใจเรียกใบโบกใบบัวเอาละค่ะเลือกได้เลยค่ะได้ไหมคะใครเสร็จแล้วนะคะลูกให้เปิดไปหน้าต่อไปเปิดไปหน้าต่อไปเลยใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูจะรอนะคะใครเสร็จแล้วให้ยกสองมือใครเสร็จแล้วเอามือลงใครเสร็จแล้วเอามือกอดอกค่ะข้อที่2นะลูกใครเสร็จแล้วเอามือกอดอกในข้อที่2นะคะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ตัวอย่างนะคะภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กๆคือเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมลูกหลังจากนั้นเด็กๆก็ดูลูกช้างนั่นเองไปกันต่อข้อที่3หน้าถัดไปเลยข้อที่3หน้าถัดไปเลยเอานิ้ววิเศษชี้จิ้มไว้เลยว่านี่เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะคือข้อที่3พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วฟังดีๆข้อที่3มี2บรรทัดเหมือนกันมาดูซิว่าบรรทัดไหนเกิดขึ้นก่อน ถ้าเกิดขึ้นก่อนให้เขียนเลข

0: 1ถ้าเกิดขึ้นหลังให้เขียนเลข2พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วฟังดีๆบรรทัดแรกเลยในข้อที่3เขาบอกว่าลูกช้างชูงวงร้องแอ๊กแอ๊กกับไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตอะไรเกิดขึ้นก่อนทวนอีก1ครั้งบรรทัดบนเลยลูกช้างชูงวงร้องแอ๊กแอ๊กกับไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตอะไรเกิดขึ้นก่อนคะลูกระหว่างลูกช้างชูงวงร้องแอ๊กแอ๊กกับไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตใครเสร็จแล้วให้วางในตอนแล้วกอดอกค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังใช้สมาธิเลยนะคะว่าอะไรน่าเกิดขึ้นก่อนถ้าเกิดขึ้นก่อนให้เขียนเลข1ถ้าเกิดขึ้นหลังให้เขียนเลข2นั่นเองตอนนี้หลายคนเสร็จแล้วเอ๊ะมีใครยังไม่เสร็จบ้างเอ่ยมีไหมเสร็จครบทุกคนแล้วไปต่อข้อที่4ค่ะข้อที่4พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะข้อที่4มาดูกันเลยข้อที่4ฟังดีๆเลยนะคะบรรทัดแรกเขาเขียนว่าภูผาดีใจกับข้อความด้านล่างเลยเรามาเป็นเพื่อนกันเอ๊ะอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นทีหลังทวนอีก1ครั้งบรรทัดแรกของข้อที่4นะคะภูผาดีใจกับบรรทัดข้างล่างเขียนว่าเรามาเป็นเพื่อนกันอะไรเกิดขึ้นก่อนคะลูกอ่ะลงมือตอบลงมือทำได้เลยเลือกเลข1หรือเลข2นั่นเองใครเสร็จแล้วให้เตรียมตัวเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะใครเสร็จแล้วให้เก็บอุปกรณ์เครื่องเขียนของตัวเองลงใต้โต๊ะเลยค่ะใครเสร็จแล้วนะคะลูกเก็บอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆลงใต้โต๊ะให้เรียบร้อยเลยเหลือแค่เพียงอะไรนะแบบฝึกหัดเล่มเขียวยังไม่เก็บนะคะเก็บแค่เครื่องเขียนของเรานับถอยหลังแล้วนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3สองหนึ่งหมดเวลาโอ้โหตอนนี้ขอปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5คือทุกกลุ่มเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะสามารถเก็บเครื่องเขียนได้ตามเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะแล้วเรามาดูกันเลยเริ่มจากข้อที่1ในใบงานที่6ค่ะลูกข้อที่1เอ๊ะถูกต้องหรือเปล่านะข้อความมีให้เลือก2ข้อความ1เด็กๆ ดูลูกช้างกับภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กๆอะไรเกิดขึ้นก่อนเด็กๆอะไรเกิดขึ้นก่อนคะเด็กๆ ดูลูกช้างหรือว่าภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กๆภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็กๆเขียนเลข1เลยค่ะเพราะเกิดขึ้นก่อนแสดงว่าอีก1ข้อด้านบนเด็กๆ ดูลูกช้างเกิดขึ้นทีหลังต้องใส่เลข2นั่นเองใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะมาดูกันต่อข้อที่2เลยข้อที่2มาดูบรรทัดแรกเขาบอกว่าเด็กๆ ดูลูกช้างกับเด็กๆ ดีใจเรียกใบโบกใบบัวอะไรเกิดขึ้นก่อนลูกเด็กๆ ดูลูกช้างถูกต้องหรือเปล่ามาดูกันปิ้งมาแล้วถูกต้องค่ะใครถูกบ้างเด็กๆ ดูลูกช้างเกิดขึ้นก่อนค่ะลูกหลังจากนั้นเด็กๆ ก็ดีใจเรียกใบโบกใบบัวจึงเขียนเลข2นั่นเอง2ข้อผ่านไปแล้วใครทำถูกต้องบ้างคะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากแต่ใครไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะลูกเพราะยังเหลืออีก2ข้อค่ะมาดูกันเลยข้อที่3ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง มือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมแล้วสายตานะคะมองมาที่จอเลยค่ะมาดูข้อที่3ค่ะลูกข้อที่3มี2ข้อความสั้นๆเลยข้อความแรกที่มาที่คุณครูให้มาเลือกนะคะคือลูกช้างชูงวงร้องแอ๊กแอ๊กกับอีกหนึ่งข้อความไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตอะไรเกิดขึ้นก่อน
1: ไก่
0: จ้องเพื่อนช้างตัวโตถูกหรือเปล่านะเลขหนึ่งหรือเปล่านะมาดูกันเลยถูกต้องค่ะไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตเกิดขึ้นก่อนหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นลูกช้างชูงวงร้องแอ๊กแอ๊กเป็นเลข2นั่นเองเกิดขึ้นทีหลังต่อไปกันต่อถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะเอ๊ะใครจะถูกบ้างนะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายไม่ยากเลยมี2ข้อความสั้นๆข้อความแรกเขาบอกว่าภูผาดีใจกับอีกหนึ่งข้อความเรามาเป็นเพื่อนกันอะไรเกิดขึ้นก่อนลูกภูผาดีใจถูกหรือเปล่านะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเมื่อภูผาดีใจแล้วเพราะว่าอะไรนะเรามาเป็นเพื่อนกันเขียนเลข2ด้านหน้าเลยใครทำได้ถูกต้องขอหัวใจขอหัวใจดวงโตๆแล้วก็เอามือลงค่ะตอนนี้ขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดลงใต้โต๊ะเลยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ปิ้งหมดเวลาแล้วนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางที่ตักตั้งใจดูตั้งใจฟังพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ค่ะเมื่อเฉลยแบบฝึกหัดไปแล้วมาดูกันเลยบทเรียนในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะ
1: เพ
0: ื่อนกัน2นั่นเองมาดูกันเลยเราได้อะไรบ้างเอ่ยใครเขาเป็นเพื่อนกันบ้างมีใครบ้างนะมีภูผามีเด็กๆมีใครอีกใบโบกใบบัวแล้วก็มีไก่ด้วยเป็นเพื่อนกันหมดเลยเด็กๆคิดว่าดีไหมคะการที่มีเพื่อนแบบนี
1: ้
0: ดีไหมคะมีเพื่อนที่คอยช่วยดูแลเราด้วยนะคะต่อไปมาดูกันเลยเด็กๆฟังดีๆเลยการที่เราเนี่ยปฏิบัติตนกับเพื่อนนะคะเราต้องเป็นอย่างไรยิ้มแย้มแจ่มใสเอาไหนหันไปยิ้มให้หวานๆให้เพื่อนหน่อยค่ะโอ้โหดีมากเลยค่ะนอกจากการที่เราเนี่ยจะยิ้มแย้มให้กันแล้วนะคะเราจะต้องทักทายกันด้วยไหนเมื่อเช้านี้มาเจอกันใครได้ทักทายเพื่อนแล้วบ้างโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะทักทายพูดทักทายกันสวัสดีกันต้อนรับกันนะคะถือว่าเป็นสิ่งดีๆมากเลยที่เพื่อนเนี่ยทำแก่กันนะคะลูกมาดูกันต่อเลยค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องเพื่อนกันไปแล้วใช่ไหมคะแต่วันต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องตามหา1ตามหาอะไรนะถ้าอยากรู้ต้องกลับไปทบทวนอันก่อนด้วยก็ต้องติดตามดีๆเลยนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่7เรื่องเขียนคำและฝึกอ่านคำนะคะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้จบไปแล้วในเรื่องเพื่อนกันขอให้เด็กๆทุกคนกลับไปฝึกอ่านได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใครทำได้ขอนิ้วโป้งกลับไปฝึกอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้หรือว่าอยู่กับใครที่เป็นผู้ปกครองนะคะก็อ่านให้ฟังได้เลยว่าเราเนี่ยเรียนมาแล้วก็ต้องอ่านเป็นอย่างไรอ่านได้ถ้าหากเราฝึกอ่านเยอะๆจะเกิดอะไรขึ้นลูก
1: จำได
0: ้จำได้แล้วอ่านคำได้ไหม
1: ได
0: ้ด้วยนั่นเองแล้วก็สิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นมากมายเลยถ้าเรานะคะอ่านหนังสือได้นะคะแล้วอย่าลืมค่ะฝึกฝนในการเขียนด้วยนั่นเองตอนนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการ

ภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้วันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะครับมาเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศนะครับวันนี้ครับเห็นว่าร่องมรสุมพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยครับแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับจะสังเกตว่ามีพายุโซนร้อนอยู่นะครับซึ่งชื่อโนอึนมีทิศการเคลื่อนที่นะครับเข้าสู่ประเทศจีนคาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ภายในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับทําให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางบริเวณนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้ครับเขียนว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางขอบของภาคเหนือตอนบนครับทางภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับในส่วนของคลื่นลมวันนี้ครับเขียนว่าทางทะเลอันดามันตอนบนครับมีคลื่นสูงขึ้นกว่าเมื่อวานครับก็อยู่ที่ประมาณ2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นจะสูงกว่านี้ได้ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับซึ่งจะมีผลกับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่30 กรกฎาคมนี้ครับในช่วงวันที่26-30 กรกฎาคมนี้ครับประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งครับในบางพื้นที่ของภาคตะวันเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนครับซึ่งทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและชายฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับเรือเล็กครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ขอให้งดออกจากฝั่งไปก่อนครับในช่วงวันที่26-30 กรกฎาคมนี้ครับสำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนนะครับก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้หรือวันที่26 กรกฎาคมครับโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณประเทศจีนนะครับขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศไว้ก่อนนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับในวันที่26 และ 27ครับส่วนใหญ่ก็อยู่ตามขอบประเทศไทยแต่ก็จะเน้นนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเป็นหลักนะครับถัดมาในวันที่28 และวันที่ 29 กรกฎาคมครับเห็นว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านภาคตะวันเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะซีกตะวันออกและสำหรับในวันที่30 กรกฎาคมนะครับเห็นว่าพื้นที่ฝนตกหนักก็จะขยับเข้ามาสู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยมากขึ้นนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องและเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้ครับภาคเหนือครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายดีนะครับ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดครับ 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคตะวันเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนและทางด้านตะวันออกของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีครับอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

ใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกบางแห่งครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกตอนบนนะครับอย่างเช่นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับอุณหภูมิสูงสุด29ถึง32องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับและจะเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36ถึง37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด26ถึง28องศาเซลเซียสครับครับในช่วงนี้นะครับก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะครับในเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้นะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือรับสถานการณ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะ

0: เป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: อืมแต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
1: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: เอ้ย
1: บังชู
3: บังชู
2: beautiful
1: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
2: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
1: แม่เข็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
2: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
2: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
2: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะและวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหงี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มกันในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวของเราเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราหรือไม่คะใกล้ตัวเรามากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนก็มีสังคมเป็นเพื่อนเมื่อเรากลับไปที่บ้านแล้วเราก็เจอกับคนในครอบครัวของเราถ้าอย่างนั้นวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนคุณครูเล็กก็มีคำถามคำถามของคุณครูเล็กนะคะมีอยู่ว่าที่บ้านของนักเรียนอาศัยอยู่กับใครบ้างที่บ้านของนักเรียนอาศัยอยู่กับใครบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะให้สมาชิกในกลุ่มที่2นะคะเป็นคนตอบคำถามนี้กับเราค่ะที่บ้านของหนูอาศัยอยู่กับใครบ้างคะ
1: พ่อแม่แล้วก็พี่2คนแล้วก็ยายค่ะ
0: แล้วก็มีตัวหนูด้วยใช่ไหมคะมีหลายคนเลยค่ะต่อไปเป็นสมาชิกในกลุ่มที่4ละกันค่ะอาศัยอยู่กับใครบ้างคะที่บ้านของหนู
1: พ่อแม่พี่แล้วก็ย่ากับปู่แล้วก็พี่อีกคนนึงแล้วก็ตัวหนู
0: โอ้หลายคนเลยนะคะแสดงว่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่นั่นเองอ่ะอีกสัก1คนนะคะกลุ่มที่3กลุ่มที่3หนูอาศัยอยู่กับใครบ้างคะที่บ้านของหนู
2: พ่อแม่ตายายพี่แล้วก็น้อง
0: หลายคนเลยนะคะเดี๋ยวของคนอื่นเนี่ยคุณครูเล็กจะถามในคำถามต่อไปดีกว่า ในห้องต้นทางของเรานะคะก็มีการอาศัยอยู่กับครอบครัวเนี่ยหลายรูปแบบเลยนะคะบางคนเนี่ยก็อาศัยอยู่กับญาติพี่น้องหลายคนเลยโอ้โหเท่าที่คุณครูเล็กฟังนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะอาศัยอยู่กับใครบ้างคะที่บ้านของนักเรียนสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะคำถามที่2ค่ะการที่เราอาศัยอยู่กับคนที่บ้านของเรานะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนมีความเกี่ยวข้องกับคนที่บ้านอย่างไรนักเรียนมีความเกี่ยวข้องกับคนที่บ้านอย่างไรคะในคำถามนี้ใครสามารถตอบได้บ้างคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3ไหนเราลองตอบสิคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกในบ้านของเราอย่างไรคะ
1: เป็นครอบครัวเดียวกัน
0: เป็นครอบครัวเดียวกันอ๋อไหนใครคิดว่าคำตอบนี้ถูกต้องแล้วหลายคนเลยนะคะเอาละค่ะจริงหรือเปล่านะแล้วถ้าหากว่าเป็นคนรู้จักกันล่ะคะไปอาศัยอยู่ด้วยได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ไหมคะได้หรอถ้าเป็นคุณครูเล็กล่ะคะคุณครูเล็กรู้จักกับนักเรียนและนักเรียนก็รู้จักกับคุณครูเล็กคุณครูเล็กไปอาศัยอยู่ที่บ้านของนักเรียนได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ไหมคะ
3: ได
0: ้ไม่ได้นะเนื่องจากว่าการที่เราจะอาศัยอยู่ในบ้านของใครเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันอย่างที่เพื่อนตอบไปแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมคะถึงจะอาศัยอยู่ด้วยกันได้นะคะทีนี้ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกันเลยนะคะกับสิ่งที่เราได้พูดกันไปเมื่อตอนต้นเป็นเรื่องของครอบครัวของฉันโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถระบุสมาชิกของครอบครัวได้และในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของครอบครัวค่ะมาถึงก็มีคำถามอีกแล้วละค่ะคำถามนี้นะคะครอบครัวที่เราพูดถึงกันหมายถึงอะไรคะหมายถึงอะไรเอ่ยสมาชิกในกลุ่มที่1ตอบได้เลยค่ะหนูคิดว่าครอบครัวหมายถึงอะไรคะ
1: คนที่เรารัก
0: คนที่เรารักใครอีกดีนะเดี๋ยวเป็นสมาชิกในกลุ่มที่1ครอบครัวหมายถึงอะไรคะในความคิดของหนู
1: คนที่เรารู้จัก
0: คนที่เรารู้จักอีกคำตอบอื่นอีกไหมคะมีไหมคะ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันพร้อมกันดีกว่าความหมายของคำว่าครอบครัวจะหมายถึงอะไรจะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจหรือไม่นะคะซึ่งครอบครัวเนี่ยภาษาอังกฤษคำว่าครอบครัวคืออะไรคะ
3: family
0: family นั่นเองในภาพนี้เท่าที่เราเห็นในภาพนี้นะคะเด็กๆสังเกตเห็นแล้วในภาพนี้อยู่กันกี่คนคะในบ้านหลังนี้กี่คนเอ่ย7คนด้วยกันนะคะเอ๊ะและในบ้านหลังนี้นักเรียนคิดว่าเขาอาศัยอยู่กับใครบ้างคะหลายคนเลยอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่หรือคุณย่าคุณตาหรือว่าคุณยายและก็มีลูกๆเด็กๆหลายคนเลยใช่ไหมคะแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าครอบครัวหรือเปล่าคะ
3: เร
0: ียกว่าครอบครัวแล้วถ้าสมมุติว่าคุณครูเล็กถามในภาพนี้ล่ะคะในภาพนี้มีอยู่กี่คนเอ่ย
3: 4 คน
0: ด้วยกันคิดว่าเขาอาศัยอยู่กับใครคะอาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายแล้วก็มีเด็กๆแล้วภาพนี้เป็นครอบครัวหรือไม่คะ
3: เป็น
0: ไหมคะ
3: เป็น
0: นะคะในภาพนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าครอบครัวในภาษาอังกฤษคืออะไรนะคะ
3: family
0: นั่นเองซึ่งจาก2ภาพเมื่อสักครู่นี้เราสังเกตเห็นไหมคะว่าสมาชิกในบ้านของครอบครัวแรกเนี่ยจะมีจำนวนที่มากกว่าในครอบครัวนี้เนี่ยจะมีแค่4คนและก็ในครอบครัวนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่เราก็เรียกภาพนี้ว่าภาพครอบครัวเช่นกันเนื่องจากว่าบางคนอาจจะไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากอาจจะมีเหตุผลบางอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องไปทำงานในต่างจังหวัดหรือว่าในที่ไกลๆจึงทำให้ไม่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้แต่ก็จะมีคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายรวมไปถึงพี่ป้าน้าอาคอยเลี้ยงดูแลเราอยู่ที่บ้านซึ่งคนที่อยู่ที่บ้านเราก็จะเรียกว่าครอบครัวเช่นกันนะคะดังนั้นการที่เราไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะเป็นเหตุผลของผู้ใหญ่ในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งครอบครัวนะคะจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญซึ่งเราเกิดและเติบโตมาในครอบครัวโดยมีพ่อหรือแม่หรือว่าผู้ปกครองที่คอยเลี้ยงดูเราซึ่งคนที่พาเรามาส่งที่โรงเรียนหรือว่าคอยให้เงินเรามาโรงเรียนรวมไปถึงดูแลเราที่บ้านเราจะเรียกว่าผู้ปกครองนั่นเองไหนเรามีผู้ปกครองหรือเปล่าคะทุกคนมีนะคะเราก็จะมีผู้ปกครองกันอยู่ที่บ้านของเรานะคะและสำคัญว่าสมาชิกในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวนะคะก็อาจจะประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกหรือว่าบางครอบครัวนะคะก็อาจจะมีปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพี่น้องหรือว่าเครือญาติคนอื่นๆเนี่ยอาศัยรวมกับเราอยู่ในบ้านของเราซึ่งเราก็จะเรียกว่าสมาชิกในครอบครัวซึ่งก็เหมือนกับในห้องเรียนของเราในห้องเรียนของเราก็จะมีเพื่อนๆมีคุณครูอยู่รวมในห้องเรียนของเราซึ่งเราก็จะเรียกว่าสมาชิกใน
3: ห้องเรียน
0: ในห้องเรียนค่ะแบบนี้นั่นเองเด็กๆเข้าใจหรือยังคะ
3: เข
0: ้าใจแล้วนะคะแต่ว่าคำว่าครอบครัวของเราเนี่ยก็จะสามารถแบ่งได้เป็น2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกเลยเราจะเรียกว่าครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวหรือว่าครอบครัวเล็กนะคะและอีก1อย่างแล้วก็จะเรียกว่าครอบครัวขยายเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าครอบครัวเดี่ยวกันก่อนครอบครัวเดี่ยวนะคะจะเป็นการที่กลุ่มคนประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกซึ่งเท่าที่เราสังเกตในภาพนี้เนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆอีก3คนไหนใครครอบครัวใครเป็นครอบครัวเดี่ยวบ้างคะยกมือค่ะบางคนยังสับสนอยู่ถ้ายังสับสนอยู่เดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำว่าครอบครัวขยายกันนะคะครอบครัวขยายค่ะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกๆและก็รวมไปถึงเครือญาติของพ่อแม่เช่นปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอานะคะที่อาศัยอยู่ด้วยกันเราจะรวมเป็นครอบครัวใหญ่ ตอนนี้เด็กๆพอจะแยกออกแล้วใช่ไหมคะดังนั้นถามใหม่ค่ะว่าไหนใครที่อาศัยอยู่กับครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวบ้างยกมือค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยโอ้หลายคนเลยนะคะและใครบ้างคะที่อาศัยรวมกับในบ้านของเราเป็นครอบครัวขยายบ้างยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะแสดงว่าเด็กๆ เข้าใจแล้วคำว่าครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายแต่นักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถแยกออกไหม

0: หาว่าครอบครัวของตนเองเป็นประเภทไหนเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือว่าครอบครัวขยายคะซึ่งหากเราเข้าใจแล้วนะคะเราก็จะไปกันที่คำถามข้อต่อไปนักเรียนได้ทำอะไรร่วมกับบุคคลในครอบครัวบ้างนักเรียนได้ทำอะไรร่วมกับบุคคลในครอบครัวบ้างคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะเดินไปถามกลุ่มที่2ยกมือคนแรกเลยนะคะหนูได้ทำอะไรร่วมกับคนในครอบครัวบ้างคะ
1: ทำกิจกรรม
0: อะไรเอ่ยกิจกรรมอะไรที่บ้านที่เราทำกับครอบครัว
1: ทำงานบ้าน
0: ทำงานบ้านโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปฟังกลุ่มนี้บ้างนะคะกลุ่มที่1ค่ะหนูได้ทำอะไรร่วมกับคนในครอบครัวบ้างคะ
1: กินข้าวกับครอบครัว
0: กินข้าวกับครอบครัวโอ้โหเยี่ยมมากเดี๋ยวเราเดินไปฟังกลุ่มอื่นบ้างให้เพื่อนตอบบ้างในกลุ่มที่3ค่ะหนูได้ทำอะไรร่วมกับคนในครอบครัวบ้างตอบได้เลยตอบเร็วเพื่อนบอกว่าก
1: ินข้าวกับครอบคร
0: ั
1: ว
0: อ๋อกินข้าวกับครอบครัวตอบเหมือนกับเพื่อนเลยไม่เป็นไรกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่4หนูได้ทำอะไรร่วมกับคนในครอบครัวบ้างคะ
1: ไปเที่ยวกับครอบครัว
0: ไปเที่ยวกับครอบครัวและกลุ่มที่5ล่ะคะ
2: ไปเที่ยวกับครอบครัวครับ
0: ไปเที่ยวกับครอบครัวเท่าที่ฟังนะคะก็มีคำตอบที่คล้ายๆกันอยู่หลายคนเลยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เราเนี่ยจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวของเราเพราะว่าเรามีการอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนอื่นๆที่เลี้ยงดูเราอยู่ในครอบครัวแล้วก็มักจะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันอย่างเช่นเพื่อนตอบว่ากินข้าวร่วมกับคนในครอบครัวไหนใครได้ทำกิจกรรมนี้บ้างคะหลายคนเลยนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะได้รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวหรือเปล่าเอ่ยบางคนก็บอกว่าได้ทำงานบ้านโอ้โหเยี่ยมเลยคุณครูเล็กชอบคำตอบนี้มากเลยนะคะงานบ้านเนี่ยถือว่าเป็นงานของใครบ้างคะในบ้าน
3: ค
0: ุ
3: ณพ่อค
0: ุ
3: ณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่ของเดียวเหรอคะตัวเราด้วยหรือเปล่าเอ่ยของตัวเราด้วยนะคะงานบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือกันในครอบครัวช่วยกันทำและถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราสามารถทำร่วมกับครอบครัวได้หรือกิจกรรมที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นี้ว่าไปเที่ยวไหนใครไปเที่ยวกับครอบครัวบ้างคะโอ้โหหลายคนเลยนะคะก็ชื่นชอบที่จะไปเที่ยวกับครอบครัวเดี๋ยวเรามาดูว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขาก็ไปเที่ยวเหมือนกันจากภาพนี้ค่ะจากภาพนี้เราลองสังเกตสิคะว่าในภาพนี้เนี่ยเขาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าเขาทำอะไรให้ทางนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางสังเกตภาพนี้กันก่อนเลยค่ะสังเกตก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยตอบคำถามค่ะ

0: เอาละค่ะเราก็ได้สังเกตภาพนี้ไปแล้วคุณครัวเล็กมีคำถามฟังคำถามกันก่อนนะคะคำถามนี้ค่ะจากภาพสมาชิกในครอบครัวกำลังทำอะไรกันอยู่คะโอ้โหหลายคนคิดว่าน่าจะตอบได้ไหนลองตอบพร้อมกันได้ไหมคะโอ้อ่ะกินข้าวกับครอบครัวน่าจะไปกินข้าวกันที่ไหนเอ่ยที่ป่าหรือว่าตามสวนสาธารณะก็ได้แต่ถ้าหากว่าบริเวณโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับที่ไหนบ้างนะ
1: สวนสาธารณะ
0: สวนสาธารณะหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไปนั่งตรงริมทะเลไหนใครไปนั่งริมทะเลบ้างโอ้โหซึ่งโรงเรียนของเราก็อยู่ใกล้กับทะเลแต่ว่าบางโรงเรียนนะคะก็อาจจะอยู่ใกล้กับทุ่งนาหรือว่าอยู่ใกล้กับป่าเนี่ยก็สามารถไปนั่งพักผ่อนเหมือนกับครอบครัวนี้ได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะเราได้ดูกันแล้วนะคะในภาพนี้เป็นการนั่งรับประทานอาหารนั่งพักผ่อนร่วมกันบริเวณป่าหรือว่าในสวนนั่นเองคำถามข้อต่อไปค่ะนักเรียนคิดว่าครอบครัวในรูปภาพนี้ค่ะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรือไม่มีไหมคะ
1: ม
0: ีอ้าวแล้วนักเรียนสังเกตได้จากอะไรเหรอคะ
1: หน้าตา
0: หน้าตารอยยิ้มเอ๊ะแสดงว่าถ้าเราเห็นรอยยิ้มแบบนี้แสดงว่าครอบครัวนี้เป็นอย่างไรคะ
1: ม
0: ีความสุขแล้วเวลาที่เราไปเที่ยวกับครอบครัวล่ะคะเรามีความสุขหรือไม
1: ่
0: มีความสุขเหมือนกับในภาพนี้เลยเราก็จะมีความสุขมีรอยยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มดื้อหรือว่าไม่เชื่อฟังพ่อแม่เวลาที่เราไปเที่ยวคุณพ่อคุณแม่ก็จะเริ่มทำไมคะดุเราทีนี้เราอารมณ์เป็นอย่างไรคะอารมณ์ไม่ดีทำให้การไปเที่ยวสนุกไหม
1: ไม
0: ่สนุกนะคะดังนั้นเวลาที่เราเนี่ยออกไปเที่ยวกับครอบครัวก็ควรจะทำกิจกรรมหรือว่าทำสิ่งที่ดีๆเพื่อให้เราเนี่ยมีความสุขกันในครอบครัวและก็เก็บประสบการณ์ดีๆเอาไว้ในครอบครัวของเราดีกว่าไหมดีกว่านะคะเอาละค่ะถ้าหากว่านักเรียนค่ะต้องการให้ครอบครัวมีความสุขเหมือนในภาพเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรในคำตอบข้อนี้ใครจะตอบนะใครอยากตอบนะคนตรงหน้าคุณครูเลยนะคะถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยต้องการให้ครอบครัวของนักเรียนมีความสุขเหมือนในภาพเมื่อสักครู่นี้จะทำอย่างไรดีคะ
2: ทำตัวอารมณ์ดี
0: ทำตัวอารมณ์ดีโอ้โหทำตัวอารมณ์ดีเราเดินไปฟังกลุ่มที่4ถ้าหากว่าเราอยากให้ครอบครัวของเรามีความสุขเวลาไปเที่ยวต้องทำอย่างไรดีคะ
2: ไม่โซน
0: ไม่โซนเยี่ยมเลยค่ะคำตอบนี้น่ารักมากๆเลยในใครทำได้บ้างคะว่าถ้าหากว่าเราไปเที่ยวกับครอบครัวของเราเราจะทำตัวอารมณ์ดีในใครทำได้ยกมือโอ้โหเยี่ยมมากและนักเรียนปลายทางล่ะคะทำได้หรือเปล่าเอ่ยต่อไปค่ะจากคำตอบที่เพื่อนบอกว่าถ้าหากว่าเราไปเที่ยวเราจะไม่สนในใครทำได้บ้างยกมือโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆทางต้นทางและปลายทางนะคะจะสามารถปฏิบัติได้นะคะโดยการที่เราจะอารมณ์ดีและก็ไม่ดื้อไม่สนซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของครอบครัวกันไปแล้วนะคะสิ่งที่คุณครูเล็กอยากจะเน้นย้ำที่สำคัญเลยก็คือบางครอบครัวนะคะอาจจะมีสมาชิกไม่ครบแต่เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ไหมคะ
1: ได
0: ้และเป็นเด็กดีของครอบครัวได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับพี่ป้าน้าอาหรือว่าอยู่กับคุณปู่คุณย่าแต่เราก็เป็นเด็กดีของญาติพี่น้องเราได้ไหมคะได้เหมือนกันเก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้กันดีกว่าค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานที่1เรื่องครอบครัวของฉันค่ะโดยกิจกรรมวันนี้ของเรานะคะจะให้นักเรียนวาดภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเองพร้อมระบายสีให้สวยงาม และระบุสมาชิกในครอบครัวของตนเองซึ่งถ้าหากว่าใครสามารถเขียนได้ก็เขียนเลยนะคะแต่ถ้าหากว่ายังเขียนไม่ได้เดี๋ยวครูก็จะเดินไปถามว่าในครอบครัวของเรามีใครบ้างถ้าหากว่านักเรียนสามารถตอบได้เยี่ยมเลยนะคะเอาละค่ะในใบงานของเรานะคะลักษณะใบงานของเราก็จะเป็นกรอบภาพคล้ายกับกรอบรูปภาพในกรอบรูปภาพของทัวเล็กนะคะบริเวณตรงกลางนี้นะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเองซึ่งเราได้เรียนถึงความหมายคำว่าสมาชิกในครอบครัวไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆก็จะเข้าใจและสามารถระบุสมาชิกของตนเองได้ด้วยว่าสมาชิกของเราเนี่ยมีใครบ้างด้านล่างนะคะก็จะมีเขียนคำว่าครอบครัวของฉันแสดงว่าครอบครัวนั้นเป็นของใครของตัวเรานั่นเองค่ะถ้าหากว่าเด็กๆ เข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มปฏิบัติกิจกรรมของเราซึ่ง ปฏิบัติกิจกรรมของเราในวันนี้ก็จะเป็นใบงานที่1เรื่องครอบครัวของฉันค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะและนอกจากใบงานนะคะคุณครูก็สามารถดาวน์โหลดใบความรู้ที่1เรื่องครอบครัวของฉันได้ที่

www.worldwideweb.com ค่ะซึ่งในกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนค่ะลงมือปฏิบัติกิจกรรมใบงานที่1เรื่องครอบครัวของฉันและสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้ที่1เรื่องครอบครัวของฉันค่ะและรบกวนคุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงของใบงานเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมได้จากใบความรู้รวมไปถึงควบคุมชั้นเรียนของตัวเองด้วยนะคะซึ่งในวันนี้มีการระบุสมาชิกในครอบครัวถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยอยากจะเขียนคำไหนนะคะคุณครูสามารถฝึกสอนให้กับนักเรียนได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูเล็กนะคะจะให้เวลาในการทำใบงานที่1นี้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของการทำใบงานที่1ของเราแล้วนะคะไหนใครเสร็จแล้วบ้างคะยกมือค่ะไหนใครยังระบายสีไม่เสร็จมีไหมคะหลายคนเลยนะคะมือลงได้ค่ะแต่นักเรียนปลายทางล่ะคะถ้าหากว่ายังไม่เสร็จนะคะสามารถนำกลับไประบายสีที่บ้านก็ได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนก่อนบทเรียนที่เราเรียนกันวันนี้คือเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องอะไรนะ
1: ครอบคร
0: ัวของฉันนะคะเก่งมากเลยครอบครัวนะคะก็จะหมายถึงสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวของเราซึ่งวันนี้เราก็ได้วาดภาพในกิจกรรมของเราไปแล้วว่าสมาชิกในครอบครัวของเรามีใครบ้างนะคะซึ่งก็เป็นครอบครัวของใครของนักเรียนนั่นเองค่ะและถ้าหากว่าคุณครูเล็กถามว่าภาพนี้เป็นครอบครัวหรือไม่คะภาพนี
1: ้
0: เป็นไหนเราลองเดาสิคะว่าในภาพนี้เนี่ยมีใครอยู่บ้างในครอบครัวนี
1: ้
0: นะพ่อแม่และก็ลูก2คนในภาพนี้เป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายเอ่ย
1: ครอบคร
0: ั
1: วเด
0: ี่
1: ยว
0: ครอบครัวเดี่ยวเก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะและภาพนี้ล่ะคะเราเรียกว่าครอบครัวหรือไม่คะ
1: เร
0: ียกว่าครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าเขาอาศัยอยู่กับใครคะ
1: ค
0: ุ
1: ณตา
0: คุณตาคุณยายหรืออาจจะเป็นคุณปู่คุณย่าแล้วก็ลูกๆหลานๆนั่นเองแบบนี้เราก็เรียกว่าครอบครัวเช่นกันซึ่งการอาศัยอยู่ในครอบครัวเนี่ยบางครอบครัวก็อาจจะมีสมาชิกไม่ครบแต่ว่าเป็นผลทำให้เราเป็นเด็กไม่ดีหรือเปล่าคะ
1: ไม
0: ่ใช่เลยนะคะไม่ว่าครอบครัวของเราจะมีสมาชิกกี่คนเราก็สามารถเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่น่ารักได้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของลำดับเครือญาติค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมมานะคะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่2เรื่องลำดับเครือญาติใบงานที่2เรื่องลำดับเครือญาติธงกระดาษสีฟ้าและสีแดงซึ่งในธงกระดาษนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าเป็นสิ่งอื่นที่มาทดแทนก็ได้ถ้าหากว่าหาไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดหาได้ก็สามารถทำมาร่วมกับกิจกรรมของเราได้เลยค่ะและในส่วนของใบงานและใบความรู้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะและวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
6: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
5: ้
6: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
7: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
8: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
9: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
9: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
10: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้ว
11: กินปะปะ
12: กินปะ
11: กินปะ
12: กินปะ
13: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
14: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
13: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: บอกว่าพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะข้าไว้ก็ได้ขอบใจนะ
11: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
14: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
13: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหน
10: กลาปะกลาปะกลาปะ
13: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
9: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
8: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
13: เลยหรอท่านนามารูป
9: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
13: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
9: เข้ามาเอาสิจบปัน
13: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
14: จะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
13: ปล่อยข้าปล่อยข
9: ้
13: า
9: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
10: เอ
14: ๋แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
13: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
14: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: จ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
14: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
11: อ้าว
1: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
3: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
11: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
9: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
11: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้ามโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
9: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
11: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
9: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
11: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
9: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
11: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
9: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
11: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
9: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
11: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
9: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
11: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
9: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
11: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
9: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
11: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
12: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและ

0: าวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
1: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานับประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

แสบพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่10ภูมิสังคม

0: เป็นสุขเห็นวงเวียนบนโต๊ะพี่ไหมพี่วางไว้ตรงเนี้ยหายไปไหนแล้วอ่ะ
1: อ๋อเป็นสุขจัดโต๊ะให้พี่ร่มเย็นเองแหละ
0: เป็นสุขจัดโต๊ะแต่ไม่ถามพี่เลย
2: อ้าวเป็นสุขจัดโต๊ะแต่ไม่ถามเจ้าของไม่ได้นะลูกแบบนี้เรียกว่าไม่ดูภูมิสังคมเลย
1: ภูมิสังคมคืออะไรหรอคะคุณตาม
2: าตาจะเล่าให้ฟังภูมิสังคมคือการพัฒนาโดยยึดหลักสภาพความเป็นจริงของภูมิประเทศทั้งในด้านพื้นที่ดินด้านสังคมวิทยาด้านลักษณะนิสัยประจำถิ่นนิสัยใจคอความเคยชินวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อและหลักศาสนาหลักสำคัญยิ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาภูมิประเทศตามสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปช่วยดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งจากแนวคิดนี้เราจะเห็นได้ว่าโครงการพระราชดำริแต่ละโครงการจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสม
1: งั้นเป็นสุขจัดโต๊ะคืนพี่ร่มเย็นอย่างเดิมเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
2: คราวหน้าอยากช่วยพี่เขาก็ได้นะแต่ต้องถามกันก่อนตกลงไหม
1: ตกลงค่ะเป็นสุขจะดูภูมิสังคมอย่างดีเลยก่อนจะทำอะไร

0: แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำเรื่องที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เป็นวิธีการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อจะไม่ให้เขาเนี่ยลืมร่างเหง้าของตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมร่างเหง้าวิถีว่าทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังนี่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่อินเฟกเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะ
0: สังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
4: แผ่นดินถล่ม
6: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย

0: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
2: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
0: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

0: หหลุมใหญ่มากอะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่าง

0: อนพระบารมีสถิตใจ
1: ว้าวปิ่นสุกมาดูนี่แล้วเราอยู่บนเครื่องบินละ
2: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
1: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
2: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปฐพีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตา

ไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิรับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Select ในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทย Select Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: ันที่22กรกฎาคม2569เวลา 17:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังร้านสูตร LIC ส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จ Princess Vlog คือรายการในรูปแบบวิดีโอบล็อกนำเสนอพระกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเผยแพร่ทางออนไลน์ใน TV No. 1 Channelแต่ละครั้งพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องต่างๆที่น่าสนใจมีความสนุกสดใสสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204กับครัวอลังการร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มใสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ในภารกิจตามหาคำตอบว่าทำไมอาหารไทยถึงครองใจคนอเมริกันจนยอมต่อคิวหลายชั่วโมงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของไทยซีเล็กสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ผลักดันร้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกผ่านการทำอาหาร3เมนูได้แก่ขนมผักกาดกรองขนมเล็บมือนางและแซงว่าผลไม้กุ้งมีเชฟตุ๊กตาสุภัทราสารสิทธิ์เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยโดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นสับปะรดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงแอปเปิ้ลเขียวและโปรดดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามสร้างความสดชื่นจึงทรงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารแต่ละจานและทรงทำอย่างพิถีพิถันร่วมกับนักแสดงมายและอาโปรวมถึงเชฟตุ๊กตาเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานรสชาติอร่อยและจัดจานอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และแผ่นทองตกแต่งอาหารสำหรับขนมผักกาดกรองเป็นขนมไทยสมัยใหม่มีการใช้สีผสมอาหารหลากหลายสีสันจับจีบอย่างประณีตเพื่อให้คล้ายดอกผักกาดกรองส่วนขนมเล็บมือนางหรือขนมด้วงเป็นขนมไทยโบราณมีการใช้สีผสมอาหารและปั้นที่ดูน่ารับประทานรวมทั้งแซงว่าผลไม้กุ้งโดยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารไทยโบราณและแซงว่ายังเป็นหนึ่งในอาหารจากกาเพชงเครื่องคาหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปรุงรสแบบน้ำยำมีส่วนผสมของสมุนไพรทรงประยุกต์นำผลไม้ที่โปรดมาทำเป็นแซงว่าผลไม้กุ้งเป็นอาหารทานเล่นเพิ่มความสดชื่นรายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204นี้จะออกอากาศวันที่26สิงหาคม2569เวลา 17:00 นทาง Facebook Fanpage To Be No. 1 Channelสำหรับไทยซีเล็กเป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้แบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการได้แก่ร้านแคชชวลซึ่งเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการร้าน1ดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการเข้ารับบริการร้าน2ดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยมมีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจและร้าน3ดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมมีบรรยากาศพิเศษหรูหราเหนือระดับนอกจากนี้ยังมีไทยซีเล็กผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทยทั้งนี้ประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาโดยสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ ทยซีเล็กรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านมีร้าน3ดาว1ร้านร้าน2ดาว19ร้านร้าน1ดาว39ร้านและร้านแคชชวล4ร้านเช่นร้านสูตร LIC เป็นร้าน2ดาวเน้นเรื่องบรรยากาศร้านการบริการและรสชาติอาหารไทยและร้านฉลองเป็นร้าน2ดาวที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและคงอาหารไทยแท้ๆจากภาคใต้แต่ปรับให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคการเสด็จไปทรงบันทึกเทปวิดิทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เสด็จไปทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:10 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป อันหนึ่งในเวลา17นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา11นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อประสงค์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชประทับพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปสำหรับวัดสุทธิวรารามเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าเดิมชื่อวัดแคหรือวัดลาวสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต่อมามีความเสื่อมโทรมจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดสุทธิวรารามและเมื่อวันที่12ตุลาคม2511พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดแห่งนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพระกฐินหลวงณวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงปัจจุบันพระราชสุทธิวัชรสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรรวม31รูปทั้งนี้ในการทำบุญถวายเทียนพรรษามีอานิสงส์ช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและมีปัญญาเฉลียวฉลาดดั่งแสงสว่างองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจำนวน10คนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อยกย่องแม่ผู้มีความประพฤติดีและอุทิศตนเพื่อครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีทำหน้าที่แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาและมีอาชีพสุจริตจากนั้นองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งในปี2569นี้ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญครอบคลุมประเทศไทยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศน้อยกว่าปี2568แต่ยังเพียงพอต่อความต้องการน้ำในช่วงหน้าแล้งสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,191 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุเขื่อนซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแต่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันกฟผ.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้เฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงอ ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กฟผ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด74พรรษาสายแยรักจากแม่สู่ลูกมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารกฟผ.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีภายในงานมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนถึงพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปินและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อาทิข้าวเกรียบทุเรียนลูกชิ้นปั่นสดทองผาภูมิหมูเส้นสมุนไพรอาหารพื้นถิ่นบ้านปรังกาสีกาแฟช้างป่าตะกร้าพลาสติกผ้าทอมือเมืองท่าขนุนและผลไม้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมกรุงเทพมหานครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดบริษัทเชียงใหม่โชคไพศาลขนส่งจำกัดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมัจฉวาทวัดศรีนครารามวัดนาหลวงวัดสังฆคณารามจังหวัดอุดรธานีวัดคฤหบดีวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดอมรินทรารามวัดตาวรตัมมะวัดป่าห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นจังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดเพลงวัดโบสถ์อินทรสารเพศวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่และวัดประทุมคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินจังหวัดชุมพรศิษย์คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครรุ่นที่1และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรปุระวิหารกรุงเทพมหานครสุดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19นาฬิกานายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะ เหมืองหินบริษัทสิงโตเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมรัฐประศาสตร์นิด้าคณะนิสิตเก่าภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37และบริษัทกรุสยามจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางทั้งนี้บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาหมุนเวียนไปคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาจัดอาหารกล่องและน้ำดื่มไปแจกจ่ายแก่ประชาชนระหว่างที่25ถึง26กรกฎาคม2569วันละ500กล่องอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริศราหวังอุไทยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุสยามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ฮะค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู่
0: มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงราชการที่พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินนะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราและคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีด้วยเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งความสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
6: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีก1อย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
8: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้1คืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่

0: ทัวเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
1: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
0: เรื่องกลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักอยู่ไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนหนึ่งมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนกประสงค์จากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
1: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าต้องถามนะแต่ถ้าถามพี่เนี่ยพี่จะรู้ว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากระหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือไงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปุ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกระหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์กะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลใน

0: มื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
1: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดินทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
1: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอะทำกันแหละในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองเราพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
0: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
0: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอพร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนนะคะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตยธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะ

มันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยน

0: องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
1: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
2: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
3: ใช่ใช่นี่คือมันจะน่าจะหวานนะ
2: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
3: โรย
2: หวานเจือจาง
3: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากำบีก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
2: มันไม่เปรี้ยวบอกให้คุณกิ่งเอา
3: เสียบ
2: ให้ใครที่เราเคยใช้คุณกิ่งเอานี่มาเว้ย
3: แล้วก็อีกอันนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
2: กินค่ะ
3: ล้างถุงน้ำเต้าหู้
1: แล้วก็เทเพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีทั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
0: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
4: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆก็เป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็ตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันและต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดจากแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
0: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
5: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได้

0: ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
1: เพราะวันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายหลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างไรคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราเราก็รับทุกคน
0: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
2: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
0: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปตะลุยกินของอร่อยแบบจัดหนักจัดเต็มที่ตลาดย้อนยุคปริมปิงจังหวัดนครสวรรค์ครับบอกเลยนะครับว่าในตลาดนี้อร่อยทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวานจนผมแทบจะไม่อยากวางจานกันเลยทีเดียวครับตลาดย้อนยุคแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่หน้าวัดเขาดินอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับและงานนี้ผมยังได้ไกด์กิตติมศักดิ์อย่างน้องโน้ตเจ้าถิ่นที่รู้ทุกซอกทุกมุมของตลาดนี้พาผมไปทัวร์กินกันอีกด้วยครับตลาดโบราณริมน้ำปิงที่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมาแล้วกลัวหาไม่เจออยู่ที่หน้าวัดเขาดินใต้นั่นเองนะครับผมซึ่งที่นี่เป็นตลาดของชุมชนจริงๆนะครับคนในชุมชนเนี่ยมาขายของกันแล้วก็การจัดการทั้งหมดก็เป็นคนในชุมชนดูแลกันเองนะครับเป็นตลาดที่น่าสนใจมากแต่มาถึงที่นี่ก่อนที่จะไปเดินไปช็อปไปชิมไปอะไรก็ตามต้องไปที่ไหนก่อนครับ
1: นมัสการหลวงพ่อก่อนอันนี้หลวงพ่อเฮงค่ะแล้วก็สมเด็จรัชกาลที่5
0: มันมีเรื่องราวความเป็นมายังไงทำไมที่นี่ต้องมีต้องบอกว่าเป็นอนุสาวรีย์ของหลวงพ่อเฮงกับสมเด็จพ่อรอ5อยู่คู่กันนะครับ
1: ท่านมาประพาสต้นค่ะก็เลยขึ้นท่าน้ำที่หน้าวัดก็เลยมานมัสการหลวงพ่อที่น
0: ี่อ๋อคือในสมัยโบราณนะครับผมรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสต้นแล้วมาขึ้นท่าน้ำที่นี่เลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: รัชกาลที่5มาเพื่อมาสักการะหลวงพ่อก็เลยเป็นเรื่องราวเป็นตำนานก็เลยมีทั้งรูปของหลวงพ่อเฮงแล้วก็รัชกาลที่5ซึ่งเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับไปเลยครับผม
2: อิ่มบุญแล้วก็ต้องอิ่มท้องกันต่อสิครับแต่ผมสังเกตเห็นว่าวันนี้ตลาดดูคนแน่นๆเป็นพิเศษจะเป็นเพราะอะไรให้น้องโน้ตอธิบายกันเลยดีกว่าครับ
0: โอ้โหนี่แค่ประตูทางเข้ามานี่โหวันนี้ประดับประดาสวยขนาดนี้เพราะว่ารู้ว่ารายการพี่มาเตรียมไว้ต้อนรับ
1: ใช่ค่ะพอดีตรงพี่มาตรงกับงานประพาสต้นพอดี
0: ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นนะครับจัดทุกปี
1: จ้ะ
0: นะครับแต่ว่าตลาดนี้มีอยู่แล้วประจำไหม
1: ใช่ค่ะทุกวันอาทิตย
0: ์ก็คือมาเที่ยวกันได้ก็เป็นตลาดแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดมาช่วงเทศกาลก็จะมีบรรยากาศที่พิเศษมากขึ้นอีกนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: เปิดทุกวันอาทิตย
1: ์
0: ก
1: ี่
0: โมงถึงกี่โมงครับ
1: แต่บ่ายสองเป็นต้นไปถึงสี่ทุ่ม
0: โอ้โหตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่ทุ่มเลยเหรอแสดงว่ามาบ่ายๆเย็นๆเดินสบายๆอากาศไม่ร้อนเช้าๆนี่ไปสักการะไปเที่ยวที่อื่นก่อนได้แล้วค่อยมา
1: ได้ค่ะได
0: ้โอเคครับผมงั้นเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่นี่ครับผม
2: ที่ตลาดย้อนยุคนั้นนะครับเป็นตลาดที่จะพาเราย้อนยุคกลับไปในสมัยรัชกาลที่5ที่มีพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายด้วยชุดไทยแบบชาวบ้านแต่สำหรับนักท่องเที่ยวถ้าใครมาเที่ยวในงานเทศกาลแบบนี้นะครับที่ตลาดก็จะมีชุดไทยสวยๆให้ใส่ได้ตามใจเลยนะครับส่วนผมนั้นมาเน้นของกินอย่างเดียวเพราะร้านแรกที่ผมเห็นบอกเลยว่าคุ้นตามากแต่รสชาติจะต่างจากที่เคยกินยังไงต้องขอลองก่อนเลยครับ
1: แนะนำค่ะเคยกินป่ะเนี่ย
0: โอ้ใครก็รู้จักขนมวง
1: ลองไหมพี่ลองว่าลอง
0: ลองลองลองแต่ว่าอันนี้คุณแม่ผสมข้างในเป็นอะไรครับข้างในเป็นอะไร
1: ก็จะมีแป้งมีเกลือมีน้ำตาลนะคะ
0: ถ้าบางที่เขาจะแบบมีใส่กล้วยบางที่นะผมเคยเจอบางที่ก็ใส่ทุเรียนโหแต่แม่ทำน้ำตาลได้สวยมากนี่ทอดได้สวยมืออาชีพอ
1: ะไรพี่
0: เป็นขนมวงที่แปลกกว่าที่เคยกิน
1: ทำไม
0: ขนมวงที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นผู้ชมลองมาชิมดูแป้งกรอบน้ำตาลก็กรอบอร่อยหอมงาเนื้อแป้งเหนียวกำลังดีปกติกระทงนี้ขายกระทงเท่าไหร่ครับ
1: 20บาทค่ะ
0: กระทงละ20บาทผู้ชมกระทงเดียวจุกกินได้ทั้งครอบครัว
2: และก็มาถึงอีกร้านหนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเป็นร้านขนมเบื้องโบราณที่แปลกและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยครับ
0: อันสีเขียวนี่ไส้อะไรครับ
3: ไส้ไส้หวานจ้ะ
0: เฮ้ยผมนึกว่าไส้สาหร่ายญี่ปุ่น แล้วอันนี้
3: ไส้เค็มจ้ะ
0: อ๋อไส้เค็มทำมาจากมะพร้าว
3: ไส้ไข่ฝอยทอง
0: อ๋อไส้หวานของแม่ไม่ใช่ไส้ฝอยทองเหรอ
3: ใช่
0: เป็นไส้มะพร้าวหวาน
3: จ้ะ
0: แล้วก็มีไส้มะพร้าวเค็ม
3: จ้ะ
0: แล้วก็มีไส้ฝอยทองเอาละครับคุณผู้ชมขอลองเลยนะ
3: จ้ะ
0: อันนี้ไส้มะพร้าวหวานอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยไส้มะพร้าวหวานไม่เคยกินไส้หวานอร่อยคล้ายๆเหมือนไส้มะพร้าวแก้วแม่ไม่ใส่ครีมเยอะผมชอบอะไรครีมกำลังดีแป้งแม่หอมมากคุณผู้ชมต้องมาลองชิมกันอันนี้เป็นไส้หวานเป็นครั้งแรกที่เคยกินสีเขียวอันนี้คุณพ่อกำลังทำขนมถังแตกอยู่คุณพ่อตอนที่มาทำใหม่ๆช่วงนั้นถังแตกหรือเปล่า
3: ถังยังไม่แตก
0: อร่อยอร่อยมากเลยแม่
4: ุ้ยแต่อร่อยแป้งแม่ฟูมากอร่อยยิ่งขนาดร้อนๆยังอยากกินเลยหอมเพราะว่ามันสุกใหม่ๆแล้วก็แป้งด้านนอกกรอบมากแต่ว่าข้างในนุ่มแบบละมุนเลยอ่ะ
3: หม้อไก่ค่ะของพื้นถิ่น
4: แกงอะไรนะครับคุณแม่
3: หม้อไก่เจ้าค่ะ
4: แกงนอกหม้อไก่
3: จ้ะแล้วก็
4: ทำไมล่ะครับแกงแม่มันหกออกมาเหรอครับผมทำไมเป็นแกงนอกหม้อ
3: มันเป็นชื่อเขาจ้ะค่ะ
4: แกงนอกหม้อไก่โนรู้จักไหมมันคืออาหารอะไรยังไงครับอ
3: าหารพื้นถิ่นเนี่ยเจ้าค่ะ
4: แล้วเขากิน
3: ชื่อ
4: กินคู่กับอะไรครับแม
3: ่มีผักดิบแอม
4: อ๋อก็กินเหมือนกับข้าวนี่แหละเป็นแกงเลย
3: น่าจะกินเล่นก็ได้เป็นของกินเล่นก็ได
4: ้ครับผมแล้วก็จะมีปลา
3: เป็นปลาพื้นถิ่นเลยจ้ะค่ะเนี่ย
4: เป็นปลาแบบ
5: ปลาแม่น้ำพี่ปลาแม่น้ำ
4: ปลาเกลือหรือเปล่าหรือว่าปลาสด
5: เลยเป็นปลา
4: เปลือกรสชาติคล้ายๆน้ำเงี้ยวผสมกับแกงกะทิมันมีความเป็นเหนือนิดๆแล้วก็ผสมกับกลางหน่อยๆแกงนอกหม้อนี่เป็นอาหารของใครครับของพื้นถิ่นเราหรือ
5: แกง

0: นอกหม้อเนี่ยจะเป็นเบาะรับราชการที่ห้า
1: จ้ะราชการที่ห้า
2: จ้ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีหลายร้านเดี๋ยวไปต่อ
0: ร้านนี้ทีเด็ดเลยพี่ขนมปากิมสูตรโบราณ
2: อ๋อแม่เข้าใจขายชั้นวางของเหรอครับอันนี้เท่าไหร่ครับผมแม่ไม่มีอะไรวางเลยสวัสดีครับรอเล่นครับขออนุญาตนะคุณผู้ชมตอนนี้ไม่ได้ใส่แมสเราเพราะว่าชิมไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเห็นว่าที่นี่นะครับพ่อค้าแม่ขายทุกคนใส่แมสกันหมดเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ที่นี่จะไม่ใช้ภาชนะโฟมเลยนะจะเป็นชานอ้อยหมดเลยสุดยอดอันนี้คุณแม่ทำเองเลย
1: ทำเองเลยเจ้าค่ะ
2: โอ้แล้วสูตรนี้ออกมาจากที่ไหนครับคนทำไปกินได้นี่ไม่ธรรมดานะ
1: เป็นลูกแม่เจ้าค่ะ
2: เป็นสูตรที่ตกทอดมาจากหม่อมแม่นะขอรับ
1: ใช่เจ้าค่ะ
2: หอมมากเลยอ่ะกลิ่นอะไรอ่ะ
1: ใช่เจ้าค่ะเป็นอบควันเทียนเจ้าค่ะ
2: ขายไม่กี่ปีแล้วครับ
1: ถ้าเป็นรุ่นแม่ก็30กว่าปีแล้วเจ้าค่ะ
2: และรุ่นคนนี้คุณป้ามาเป็นรุ่นที่2
1: ใช่เจ้าค่ะ
2: นี่ของจริงคุณผู้ชมต้องมาชิม
1: น้ำตาลที่เราใช้ก็เป็นน้ำตาลตะโหนดนะเจ้าค่ะ
2: เป็นน้ำตาลตะโหนดแท้ๆด้วยเห็นไหมครับผมบอกเลยว่าอันนี้ของจริงต้องลองมาชิมครับกินไปตั้งเยอะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์อย่างน้ำตาลสดแถมยังใช้ภาชนะอย่างติหมาที่ทำมาจากใบจากถือว่าเป็นการลดการใช้พลาสติกและยังช่วยเรื่องโรคร้อนได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมเขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นอันหนึ่ง
0: เป็นหนึ่งกระเช้าเจ้าค่ะ
2: อ๋องั้นผมเอาติหมาหนึ่งกระเช้าครับอันนี้ครับ
0: เจ้าค่ะ
2: เอานี้ได้ไหมอ่ะอันนี้ไม่อิ่มที่นี่ไม่ทำหวานจัดหวานนี่กำลังดีบางที่น้ำตาลสดมันหวานแล้วมันบาดคอ
0: แล้วเขาจะเคี่ยวจนกลิ่นหอมข
2: ึ้
0: นมา
2: ใช่มันจะเป็นกลิ่นของควันไฟคุณผู้ชมหอมมากแล้วเขาทำไม่หวานจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าแบบไปกินน้ำตาลสดแล้วรู้สึกว่าหวานเกินไปหรือว่าเลี่ยงเกินไปลองมาชิมที่นี่ไม่หวานจัดแต่หอม
0: แล้วตัวนี้ถ้าหมดแล้วมาเติมครั้งต่อไป10บาทเจ้าค่ะ
2: อันนี้30บาท
0: ใช่เจ้าค่ะ
2: แต่ถ้ามาเติม10บาท
0: ใช่เจ้าค่ะ
2: แปลว่าถ้าผมมากินวันนี้แล้วผมมาอีกทีเดือนหน้าผมหิ้วมาได้
0: พกมาได้เจ้าค่ะแต่อย่าให้รั่วถ
2: ้
0: ารั่วแล้วก็ปลูกต้นไม้แทนได้เลยเจ้าค่ะ
2: คุณผู้ชมแต่อย่าถึงขนาดนั้นเลยครับก็แค่วันนี้2รอบก็คุ้มแล้วครับผม จะถึงเอากลับบ้านแล้วมาใหม่เลยครับผมขนมกงไหมครับขนมกงครับผมขนมกงนะครับขนมมงคลหายกินยากครับผม
0: โอ
2: ้
0: โหพี่มาก่อนหนูอีกอ่ะ
2: รับไหมครับรับขนมกงไหมครับผม
0: ได้เลยค่ะ
2: ความน่าสนใจคือว่าขนมกงหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแต่ที่นี่เวลาเขาซื้อขนมกงเดี๋ยวเขาใส่อะไรมาดูกันคุณแม่ขนมกงแม่ขายยังไงครับ
0: ชิ้นละ10บาทเจ้าค่ะ
2: ชิ้นละ10บาทเอา1ชิ้นนี่ดูวิธีเสิร์ฟผมชอบแพ็คเกจจิ้งมากเป็นแพ็คเกจจิ้งที่ดูมีดีไซน์มากเลยขอรับอันนี้คือขึ้นชื่อเรื่องความกรอบจริงแป้งกรอบมากๆคุณผู้ชมถ้าเป็นขนมกงที่ชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตทำไมครับทำไมแม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ครับ
1: คือเราขายคุณภาพนะคะเราต้องการว่า10บาทก็กินได้อย่างเงี้ยค่ะและอิ่มด้วยชิ้นเดียวก็อิ่มค่ะ
2: ครับโน้ตและทางนู้นนะที่คุณแม่ทำอยู่นี่ขนมบ้าบอครับผม
1: ขนมบ้าบิน
2: โอ้ยทำไมแก่ก็แย่เลยนะครับผมขนมบ้าบินนะครับอันนี้คือกลิ่นของมะพร้าวเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเป็นมะพร้าวน้ำหอมจ้ะ
2: ไม่ได้ใส่กลิ่นอะไรไปเพิ่มเลย
1: ไม่ค่ะ
2: อุ้ยหอมมากคุณผู้ชมมันหอมเหมือนกับกลิ่นที่มะพร้าวมันโดนกับความร้อนอะเนาะไปกันต่อครับขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณคร
1: ับ ยังไม่เห็นชิมหม้อแกงเลยหม้อแกงก็อร่อยนะ
2: ได้ ทำไมหม้อแกงของแม่หน้าตาไม่เหมือนที่อื่นครับผม
1: คือเราทำแบบชิ้นกระทัดรัด10บาทเจ้าค่ะ
2: อันนี้หม้อแกงนะคุณผู้ชมไม่ใช่ทาร์ตไข่นะ
1: เจ้าค่ะ
2: ปกติหม้อแกงอ่ะเขาจะใช้แต่ไข่ขาวแม่มีไข่แดงด้วยแล้วมันเป็นหม้อแกงมะพร้าวอ่อนมันก็จะไม่มีเนื้อข้นๆข้างในมันจะคล้ายๆกับทาร์ตไข่นะเข้าปากแล้วละลายเลยสุดยอด
3: ชาวบ้านที่นี่ใจดีมากๆเลยครับมีของให้ผมกินเยอะจนแทบจะจุกกันเลยทีเดียวครับแต่อากาศร้อนๆแบบนี้ผมขอไปหาของเย็นๆกินสักหน่อยดีกว่าครับ
4: มาตลาดต้องมาชิมไอศกรีมกะลาเจ้าค่ะ
0: นี
2: ่ไอศกรีมกะลานะขอรับ
0: ทำเองนะพี่ทำเอง
2: ไอศกรีมเองด้วยเหรอ
0: เจ้าค่ะ
1: ทำเองค่ะ
2: โอ้โหเห็นสวยๆแบบนี้นี่ลงมือเคี่ยวไอติมเอง
0: ทำเอง
2: สุดยอดนะครับผมนี่ทำเองตั้งแต่นี่เหล่าไม้ไผ่มาวางเองเลยนะ
4: ต้องเลยเจ้าค่ะเหล่าไม้ไผ่ด้วยเจ้าค
2: ่
4: ะ
2: เฮ้ยนี่พูดเล่นเรื่องจริงเหรอเน
4: ี่ยเรื่องจริงจะเป็นจริงทำกะลาด้วยเจ้าค่ะเอาทุกอย่าง
2: กะลาก็ทำเอง
4: ใช่เจ้าค
2: ่
4: ะ
2: ไม่คิดจะแบ่งปันรายได้คนอื่นเลยเจ้าค่ะ
4: จะหมุนเวียนกันอยู่เจ้า
2: ทงด้วย
0: ใช่แล้ว
2: ฟาร์มสุดยอด
0: อันนี้จะทำอันนี้จะเกี่ยวกับอินซีด้วยนะคะ
1: เป็นส่วนเกษตรอินซีทำเองเลยเจ้าค่ะนี่เลยเจ้าค่ะอร่อย20บาท
2: อ๋อ
1: เป็นไงเจ้าคะหน้าตาแบบว่า
2: ขึ้นหมองฮะแบบเป็นไอศกรีมแ

0: กะทิสดที่แบบกำลังพอดีแบบรสหวานๆหอมๆนี่ครับที่ผมบอกว่าที่นี่เป็นตลาดของชุมชนจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: พวกค้าแม่ขายที่มาที่นี่ก็คือชุมชนชาวบ้านแล้วเขาก็แบบแค่ช่วยแชร์ความคิดกันแบ่งปันความคิดกันนะครับมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นตลาดเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเที่ยวที่นี่อาหารที่ได้กินหรือว่าขนมต่างๆเนี่ยเป็นของชุมชนแท้ๆ
1: ใช่เจ้าค่ะ
2: ร้านต่อไปที่น้องโน้ตพาผมมานะครับก็เป็นร้านข้าวที่ในสมัยก่อนได้เอาข้าวผัดห่อใบบัวสูตรนี้ไปถวายให้กับรัชกาลที่5ด้วยครับต้องบอกเลยว่าหอมและน่ากินมากๆเลยครับกุ้งแม่น้ำ2ตัวอย่างนี้เลยเหรอ
3: ครับ
2: ไข่เค็มอีกฟองกุนเชียงเห็ดหอมแปะกล้วย
3: ครับ
2: นี่ของไม่แพงหมดเลยแบบนี้ขายห่อเท่าไหร
3: ่50บาทครับแล้วยังมีอีกอย่างนึงยังไม่ได้เป็นปลาแซลมอน
2: มีเป็นปลาแซลมอนด้วยคือมันกุ้งอ่ะมันอยู่ในข้าวด้วยพ่ออร่อยมากคุณผู้ชมกุ้งแม่น้ำทั้งตัวแล้วแบบมันแทรกลงไปในข้าวอ่ะอาหารแบบนี้นะไม่ได้หากินได้ทุกที่นะมันคือสูตรเฉพาะของบ้านคุณพ่อเขาฉันอยากให้ลองมากินจริงๆมันอร่อยมาก
1: นี่เลยพี
2: ่หอยครกนะครับเขามีหอยมีปูอัดมีกุ้งนะครับ
4: กุ้งปลาหมึก
2: มีลมมิดทะเล
4: ใช่ค่ะ
2: ตรงกลางเขาอ่ะมันเป็นเหมือนขนมครกจริงๆนะมันเป็นเหมือนเยลลี่เลยนะอร่อยเลยอ่ะแล้วก็หอมไข่ความพิเศษคือมันกรอบนอกนุ่มในและกลิ่นไข่มันหอมๆเหมือนเวลาเรากินพวกขนมโตเกียวใส่ไข่อ่ะมันจะหอมขึ้นมาแบบนั้นเลยครับ1กระทงเท่าไหร่ครับ
4: 30บาทค่ะ
2: โอ้โหถูกมากคุณผู้ชมนี่แน่นๆแบบนี้เลยนะ
4: ได้8ชิ้นค่ะ
2: อื้อยังมีอีกหลายร้านเลยครับที่เด็ดและพลาดไม่ได้อย่างร้านหมูพวงร้านนี้เพราะเนื้อหมูนะครับทั้งนุ่มทั้งหวานถูกใจผมสุดๆเลยครับแล้วก็ยังมีร้านเมี่ยงคำนะครับเจ้าเก่าที่คุณยายจะห่อให้เรากินกันแบบคำต่อคำเลยครับและที่เด็ดไม่แพ้กันก็ต้องยกให้ร้านนี้เลยครับเพราะเป็นร้านที่มีทั้งปลาทอดไก่ทอดถ้าได้ลองกินแล้วจะฟินสุดๆเลยครับบอกเลยนะครับว่าในตลาดนี้มีของกินเยอะจริงๆแต่ที่กินไปยังเรียกแค่น้ำย่อยครับเพราะร้านที่เราจะไปกันต่อนั้นเป็นแม่ครัวอาหารโบราณประจำชุมชนที่วันนี้จะมาทำขนมไทยหากินยากอย่างขนมจีบนกและช่อม่วงให้เราได้กินครับมาตลอดว่าเหมือนสาคูแต่ไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนสาคูแล้วที่แปลกก็คือไม่มีถั่วแล้วก็มีหมูด้วยใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ค่ะใช
2: ่แล้วมันมีกลิ่นคล้ายๆขนมเทียนด้วยมันคือกลิ่นพริกไทยใช่ไหมแม่
6: กระเทียมพริกไทย
2: ทำไมขนมจีบนกของคุณแม่ถึงตัวใหญ่จังล่ะครับ
6: กลัวคนกินไม่อิ่ม
2: กลัวคนกินไม่อิ่ม อันนี้เป็นนกอะไรครับนกเขานกพิราบนกหงส์หยกหรือว่าน
6: กกระเรียน
2: นกกระเรียนแม่ก็ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะตลาดนี้เขาหากันทุกคนนะครับผมโอเคอันนี้คือช่อม่วงต้องบอกเลยนะครับว่าอร่อยทั้ง2อย่างไม่ว่าจะเป็นขนมจีบนกหรือช่อม่วงอยากให้มาลองกันจริงๆเลยครับ
5: ป้าตีเนี่ยยังมีสูตรบทสืบเด็กนะพี่นะก็คือก๋วยจั๊บโบราณ
2: ก๋วยจั๊บโบราณ
5: ใช่ทำถวายรัชกาลที่5
2: ก๋วยจั๊บมันก็เหมือนกันทั่วไปก็มีเส้นมีเครื่องมีหมูมีเต้าหู้อะไรก็ปกติมันจะไม่เหมือนได้ยังไงครับ
5: ลองถามป้าตีเลยค่ะอยากให้ป้าตีลองคนครับ
2: จริงเหรอครับคุณแม่ของแม่มีก๋วยจั๊บสูตรที่ไม่เหมือนใครเลย
6: ไม่เชื่อเดี๋ยวแม่จะทำให้กินก็ได
2: ้โอเคครับผมว่าเดี๋ยวไปดูก๋วยจั๊บสูตรแม่ติกันครับโอ้โหต้องใช้หม้อดินเท่านั้นใช่ครับแม่
6: ใช่จ้ะ
2: อันดับแรกใส่อะไรก่อนครับแม่
6: เอาอบเชยใส่ก่อนเน
2: า
6: ะ
2: อบเชยแม่เอาไปเผาไฟมาแล้วครับผม
6: จ้ะปิ้งไฟก่อน
2: โอเคเอาอบเชยไปเผาไฟมาแล้วก็ใส่ลงได้เลยครับโอ้ยกั๊ก
6: โอ้ยกั๊กเน
2: า
6: ะ
2: เหมือนเครื่องพะโล้เนาะโอ้ยกั๊กต้องเผาไฟไหมครับ
6: เอา
2: ไปเผ
6: า
2: เอาไปคั่วไฟเหมือนกันนะครับอบเชยกับโอ้ยกั๊กขาก็ไปเผาไฟเหมือนกันนะครับผมแล้วอันนี้คือใบอะไรเอ่ย
6: ใบอบเชยใบสด
2: อ๋อนี่เป็นเคล็ดลับที่ผมไม่รู้จักมาก่อนอ
6: ันนี้ก็เพิ่มความหอม
2: ใบเตย
6: จ้ะ
2: อ้าวใส่ลงไปเลยเม็ดผักชีนะครับ
6: ต่อไปก
2: ็รากผักชีกระเทียมพริกไทยตำไว้แล้วนะครับเครื่องสามเกลอใส่ลงไปครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับผม
6: เต้าเจี้ยวดำ
2: เต้าเจี้ยวดำคืออะไรครับแม่
6: คือทำให้มันหอมอ่ะเหมือนเต้าเจี้ยวขาวแต่ว่ามันอันนี้เป็นเต้าเจี้ยว
2: ซีอิ๊วดำแต่งสีแล้วก็กระเทียมดองนี่เอาแต่น้ำหรือเอาลูกด้วย
6: เอาหมดเลยเนาะทั้งเนื้อทั้งน้ำเลย
2: แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปออกหวานนิดนึงใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วทีนี้ผมเห็นคุณแม่เตรียมพวกเนื้อหมูอะไรมาแล้วก็คือเดี๋ยวพอเราได้น้ำซุปได้ที่เราก็เอาพวกเนื้อหมูไข่เอาลงไปต้มในหม้อ
6: ต้มในหม้อ
2: มันจะได้มีรสของน้ำซุปด้วยเสร็จแล้วก็
6: มันจะออกมาเป็นแบบนี
2: ้แยกเอาไว้แบบนี้โอ้อันนี้เราต้องเคี่ยวนานไหมครับหรือว่าปรุงเสร็จก็ใช้ได้แล้ว
6: ก็เดือดสักพักนึงอะเนาะ
2: แล้วผมเห็นมีเครื่องเหมือนน้ำก๋วยจั๊บแล้วเส้นก๋วยจั๊บคืออะไรล่ะครับคุณแม่แป้งเวียดนาม
6: ใช่จ้ะ

0: ทำไมถึงใช้แบบนี้ล่ะเราเป็นชาวเวียดนามเหรอที่นี่เป็นมอญเหรอครับหรือว่า
1: เป็นชาวยวนจ้ะ
0: เอาความเป็นชาวยวนแล้วก็ถ้าพูดถึงนครสวรรค์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีคนจีนเยอะก็เลยเหมือนเอาอาหารยวนกับพวกพะโล้แบบจีนมาผสมกัน
1: แล้วก็ไทย
0: มีไทยด้วยอันไหนไทยแม่ผักเหรอ
1: พวกผักพวกอะไรเงี้ย
0: อ๋อผักแบบไทยๆ
1: ก็เหมือนไทยอ่ะเนาะ
0: แล้วก็ห่อเหมือนพวกโลทั่วไปเลยโอ้โหมีผักกวางตุ้งมีผักกาดขาวเอาไปลวกมาหมดแล้วเนาะ
1: ใช่จ
0: ้
1: ะ
0: แครอทก็ลวกมาแล้วนะครับมีสีสวยๆแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปราดด้วยน้ำเหมือนน้ำพะโล้เหรอครับ
1: ใช่จ้ะ
0: มันก็เหมือนก๋วยจั๊บแต่ว่าข้างในมันมีไส้
1: ใช่
0: เนาะเพราะว่าก๋วยจั๊บมันก็เป็นกลมๆเหมือนกัน
1: ใช
0: ่โอ้อันนี้เป็นสูตรที่แบบแม่เพิ่งคิดขึ้นมาใหม่หรือว่ามันมีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิม
1: ก็ปู่ย่าตายายเขาก็ทำกินกันนะเนาะ
0: อ๋อจริงเหรอคือคนที่นี่กินแบบนี้อยู่แล้วเหรอ
1: ใช่
0: คือเราจะรู้สึกว่าแบบพวกโลพวกนี้มันเป็นอาหารสมัยใหม่คุณผู้ชมแต่ว่าแม่เขาบอกมันมีมานานแล้วและถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มาวันที่มีตลาดมีงานเนี่ยมีให้ชิมไหม
1: ต้องมีงาน
0: ต้องมีงานถือว่าแบบว่ามันทำยากหน่อยเนาะ
1: ใช่จ
0: ้
1: ะ
0: โหงั้นถ้าเวลามีงานหรือว่ามีตลาดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็มาได้เนาะลมเหมือนแบบว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดนะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอหั่นเส้นเรียบร้อยลงชามแล้วเอาใส่กระเทียมเจียวก่อนเลยเหรอแม
1: ่
0: ครับต้นหอมผักชีนะครับมีคราวนี้เขามีผักชีไปเรื่อยด้วยหมูอันนี้คือหมูอะไรเลย
1: เนื้อหมู
0: ที่ไปต้มในน้ำพะโล้แล้วแม่มาชุบแป้งทอดอีกที
1: ใช่จ
0: ้ะอ๋อต้องชุบแป้งทอดด้วยนี่เป็นเคล็ดลับน่ากินมากคุณผู้ชมขนาดใส่แมสนี่กลิ่นยังทะลุแมสเข้ามาเลยนะครับผมต้องเปิดแมสออกมาชิมนะครับแม่ปกติถ้าเป็นแบบนี้นี่ชามหนึ่งขายประมาณเท่าไหร่ครับ
1: แม่ขายอยู่25
0: เครื่องขนาดนี้เลยเหรอแม่ให้โล2เส้นเครื่องแบบนี้25บาท
1: จ้ะ
0: ถูกมากคุณผู้ชมมันเหมือนกับเส้นก๋วยจั๊บจริงๆเลยเครื่องกับน้ำซุปของแม่นั้นแบบสุดยอดมากที่เด็ดนะคุณผู้ชมคือเส้นที่มันหนึบหนึบขนาดแช่อยู่ในน้ำร้อนๆมันก็ยังหนึบอยู่แล้วพอกัดเข้าไปข้างในมันมีไส้ที่เป็นผักหลายๆอย่างอ่ะไม่ต้องมาใส่ปกติก๋วยจั๊บกินไม่ค่อยมีผักอันนี้ผักเต็มแครอทกรอบๆผักกาดขาวหนึบหนึบนิดๆนะหวานหวานจากผักผักกวางตุ้งนะแล้วมาเจอกับน้ำพะโล้นะคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆความอร่อยมันคือตัวเส้นกับผักแล้วก็น้ำซุปที่มันเข้ากันได้ดีถ้ายังไงนะครับอยากรู้จักความอร่อยแบบนี้นะครับหาชิมได้ที่ชุมชนหาดสลานะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับผมแล้วก็มาถึงอาหารของผมกันบ้างบอกเลยว่าวันนี้มาพร้อมกับเคล็ดลับเทคนิคที่ต้องห้ามพลาดเลยครับต้องบอกว่าอาหารของฟู้ดเวิร์กก็ได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากรัชกาลที่5นั่นเองครับผมก็คือต้องบอกว่าตามประวัติที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับรัชกาลที่5ของเราเนี่ยทรงโปรดเสวยปลาทูนะครับผมหรือว่าปลาทูช่อนเองถ้าใครเคยเห็นภาพที่เป็นรูปพระองค์ท่านกำลังทำอาหารอยู่นะครับผมที่เขาเล่าต่อกันมาในภาพนั้นนะครับพระองค์ท่านกำลังทอดปลาทูอยู่นั่นเองครับวันนี้ผมก็เลยจะเอาปลาทูมาเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารของผมครับและถ้าพูดถึงปลาทูคุณจะต้องนึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึงน้ำพริกกะปิใช่ไหมล่ะครับผมจะเสิร์ฟในรูปแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่นะครับวันนี้ผมจะเอาแป้งป่อเปี๊ยะยวนมาทำเป็นโลน้ำพริกกะปิครับผมปกติเวลาทอดปลาทูนะครับคุณผู้ชมหลายๆคนเคยทอดแล้วตรงท้องปลาทูมันแตกใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากครับคุณผู้ชมใช้แป้งมันสำปะหลังนะครับทาบริเวณท้องปลาทูนิดนึงแล้วก็ทารอบๆตัวหน่อยๆก็ได้ครับบางๆไม่ต้องเยอะนะครับแต่เน้นบริเวณท้องที่มันชอบแตกแบบนี้ที่ผิวนอกๆทานิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะพอคุณทอดออกมาปลาทูของคุณจะท้องไม่แตกท้องสวยนะครับผิวสวยครับผมหลังจากนั้นก็นำลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆนะครับใช้ไฟปานกลางครับคุณผู้ชมแต่ถ้าจะทอดต้องให้น้ำมันท่วมๆครับปลาจะได้กรอบทั้งตัวครับครับผมทอดเสร็จแล้วนะครับปลาทูไม่ต้องทอดนานนะคุณผู้ชมเพราะวันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งคือมันสุกอยู่แล้วเราทอดให้มันกรอบให้มันหอมอร่อยน่ารับประทานนะครับก็เอามาพักไว้ให้เย็นนะครับระหว่างที่รอปลาทูเย็นเดี๋ยวเรามาทำน้ำพริกกะปิกันดีกว่าครับผมกระเทียมนะครับผมย้ำนะครับว่าต้องเป็นกระเทียมไทยนะครับเป็นกระเทียมกีบใหญ่ไม่อร่อยนะครับแล้วก็กะปิครับผมกะปิอันนี้นะครับคุณผู้ชมผมเอาไปห่อใบตองแล้วย่างมาแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณเอากะปิไปย่างไฟตรงๆเนี่ยกะปิจะแข็งและกระด้างเกินไปนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมตำกะปิกับกระเทียมให้พอเข้ากันนะครับให้กระเทียมแหลกซะนี่เหนือจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองนะครับถ้าทำแบบสูตรโบราณต้องค่อยๆตำอย่างนี้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องในน้ำพริกกะปิที่จะอร่อยแต่ละอันมันจะมีความแหลกไม่เท่ากันกระเทียมต้องแหลกมากนะครับผมน้ำตาลปี๊บค่อยๆละลายและให้ความหนืดกับน้ำพริกกะปิเราครับ พริกขี้หนูนี่ตามชอบนะครับแล้วปกติถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนจะยิ่งอร่อยถ้าคุณไปรับประทานบางที่

0: ที่เขาจะใช้วิธีเอามาโรยนะครับเป็นลูกโดดเพราะฉะนั้นผมจะใส่ไม่เยอะตามด้วยมะเขือพวงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพริกขี้หนูกับมะเขือพวงเนี่ยเขาจะเรียกว่าบุกพอหยาบหยาบเขาจะไม่ได้ตำละเอียดนะครับผมเลยต้องใส่ทีหลังถ้าคุณใส่พริกขี้หนูกับมะเขือพวงลงไปแต่แรกเกิดอะไรครับมันจะแหลกละเอียดไปเลยครับคุณผู้ชมมันจะไม่อร่อยบุพอหยาบหยาบนะครับระหว่างมะเขือพวงพริกขี้หนูพวกนี้แค่พอพริกแตกมะเขือแตกแค่นี้พอแล้วครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยมะนาวเล็กน้อยนะครับผมใส่มะนาวประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมถ้าเกิดลองชิมดูนะครับถ้ากะปิของคุณเค็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำปลานะครับแต่ถ้ายังไม่เค็มก็สามารถเติมน้ำปลาได้แต่ว่ารสชาติที่ผมแนะนำคือหวานนำนะครับเปรี้ยวตามและเค็มน้อยนะครับผมตอนนี้น้ำพริกกะปิของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมจะมาทำโรนะครับในสไตล์แบบที่ใช้แป้งเวียดนามนะครับกับรสชาติแบบไทยๆไส้ของเราต้องมีผักนะครับอันนี้ได้ไอเดียมาจากคุณแม่เลยแต่ผมเปลี่ยนผักนิดหน่อยทั้งหมดเอาไปลวกมาแล้วเคล็ดลับการลวกมีไม่มากคุณผู้ชมตั้งน้ำเดือดๆนะครับหลังจากนั้นใส่ผักลงไปลวกนะครับพอผักสุกได้ที่เอาขึ้นมารีบแช่น้ำเย็นนะครับคุณจะได้ผักที่มีสีสดๆแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะมาทำโรกันเรามาแกะปลาทูก่อนคุณผู้ชมวันนี้ผมจะสอนการทำปลาทูไร้ก้างแปลว่าคุณสามารถเสิร์ฟปลาทูเป็นตัวโดยที่ไม่มีก้างได้อันดับแรกนะครับไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมเคาะตรงสันบริเวณข้างหลังปลานะครับตลอดทั้งตัวไประวังตรงหางนิดนึงนะครับตรงหางจะหักง่ายนะครับผมแล้วก็บริเวณท้องนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะหลังจากนั้นนะครับเริ่มจากการดึงบริเวณคีบนะคุณผู้ชมมันจะมีคีบอยู่ค่อยๆดึงนะครับแล้วมันก็จะมีก้างหลุดออกมาครับแล้วก็ใต้ท้องเหมือนกันนะครับบริเวณคีบแล้วก็ไล่ลงมานะครับเหมือนการดึงตรงคีบนะครับแล้วก็ไล่นิดนึงมันจะมีก้างที่เวลาคุณผู้ชมกินแล้วอาจจะเจอก้างทะแยงก้างที่หลังก้างที่ท้องแบบนี้เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากคุณก็จะแกะมันออกมาได้กลางลำตัวอย่างนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงก้างข้างในตรงกลางออกนะครับเราอาจจะต้องหักตรงปลายหางนิดนึงแต่เดี๋ยวมันเอามาต่อได้คุณผู้ชมแล้วพอประกบกลับมาคุณก็จะได้ปลาทูไร้ก้าง1ตัวครับผมหลังจากนั้นแผ่นแป้งนะครับแผ่นแป้งปอเปี๊ยะเวียดนามแบบนี้นะครับอันนี้ผมล้างมือสะอาดแล้วนะครับพรมน้ำเล็กน้อยนะคุณผู้ชมผมไม่แนะนำให้เอาไปแช่นะครับเพราะว่าถ้าเอาไปแช่เนี่ยมันจะนิ่มเกินไปนะครับเวลารับประทานมันจะไม่อร่อยหลังจากนั้นก็จากผักต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือปลาทูของเราครับพยายามดึงให้แน่นนะครับจะได้อร่อยอร่อยเวลารับประทานจัดลงจานนะครับและก็เสิร์ฟคู่กับน้ำพริกกะปิได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่พี่มาหาไอเดียความรู้ในงานที่มีอาหารมากมายหลากหลายตะการตาไปแล้วก็เลยรวบรวมไอเดียมาแล้วมาทำ1จานให้โน้ตชิม
1: ก็รสชาติก็กลมกล่อมค่ะถ้าเข้าคู่กับน้ำพริกอร่อยรสชาติก็จะมีก็จะมีเผ็ดมีรสชาติของกะปิแล้วก็มีรสชาติจัดจ้านก็มีพริกมะนาวก็อร่อยค่ะอร่อยไม่เคยกินครั้งแรก
0: ไม่เคยกินน้ำพริกกะปิ
1: ไม่เคยกินน้ำพริกกะปิแต่ว่าไม่เคยกินกับไอ้นี้ไง
0: แต่ที่คุณพูดมาคุณพูดถึงน้ำพริกอย่างเดียวเลยเพราะมันเอามารวมกันแล้วเป็นยังไงระหว่างน้ำพริกกับโลแบบเนี้ย
1: อร่อย
0: อันนี้ผมบอกนะคุณผู้ชมความอร่อยของมันจริงๆคือตัวแป้งที่ห่อคือผักกับน้ำพริกกะปิกับปลาทูกับน้ำพริกกะปิเรากินกันเป็นประจำอยู่แล้ว
1: เข้ากัน
0: แต่ตัวแป้งอ่ะมันไม่เหมือนกินกับข้าวข้าวมันจะนุ่มๆใช่ไหมแต่แป้งมันจะหนึบหนึบพอจิ้มกับน้ำพริกแล้วมันเคี้ยวตัวแป้งหนึบหนึบกับผักกรอบกรอบข้างในอ่ะเนาะมันเข้ากันต้องลองผู้ชมอันนี้นะครับสามารถทำกินเองก็ได้ทำเป็นอาชีพก็ได้ยิ่งมาออกงานแบบนี้นะผมว่าจานนี้ถือว่าทำขายได้ยังไงก็ฝากอาหารจานนี้ไว้นะครับน่าจะเอาไปต่อยอดได้เพราะว่าปลาทูกับน้ำพริกกะปิถือว่าเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองคนไทยอยู่แล้วแหละขอบคุณโน้ตมากที่พาพี่เที่ยวทั่วงานเลยแล้วก็สนุกมากนะครับจะบอกว่าชาวบ้านที่นี่มีความเป็นกันเองมีความเป็นธรรมชาติมากถ้าเกิดมาเที่ยวงานหรือว่าไม่ได้มีงานเทศกาลแล้วมาเที่ยวที่ชุมชนนี้ก็จะมีบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มีอาหารพื้นบ้านอย่างนี้ให้ชิมนะครับที่สำคัญเสน่ห์ของที่นี่คือความเป็นมิตรความน่ารักของคนในชุมชนครับผมทุกวันอาทิตย์มาเที่ยวกันได้ที่ตลาดโบราณแห่งนี้แหละนะครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันเปิดทุกอาทิตย์นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณจริงๆครับโน้ตครับขอบคุณครับก่อนจากกันเดี๋ยวจะต้องขอเดินงานอีกสักรอบนึงวันนี
1: ้ได้เลยจ้ะค่ะ
0: หาของไปฝากลูกสาวด้วย
1: ได้
0: ถ้าไม่มีไม่ได้เดี๋ยวเขาจะโกรธเอาครับคุณผู้ชม
1: ได้เลยค่ะได
0: ้เอาละครับวันนี้ขอลากันไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับโอ้ยเจอของฝากน้องไข่ดาวแล้วครับคุณผู้ชม

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุลี
1: ครับสวัสดีครับปุลีสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าลังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส่รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็ถือเอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อย

0: างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็กเกจไว้อย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีคร
0: ับ ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่
2: ๆพฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
2: เอาละวันนี้สายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางท
1: ี
3: ก
1: ็
3: ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
2: ขอดูช
1: ั้
2: นส
1: ุ
2: ดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะเป็นขวดแก้ว
2: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
2: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
4: เนี่ยคือถ้ามันรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปัญหาอีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
5: ค่
4: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
5: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกฐานไฟฉายไว
1: ้ครับ
5: ใช่ไหมครับอ๋อใส่โถใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
5: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกฐานใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
5: ้
1: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
5: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาฐานรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
4: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
5: ครับ
4: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดอยู่ที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
5: ร
4: เราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะ ม
5: ัน
4: ก็เป็นการใช้ซ้ำ
5: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
5: นี่
1: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
4: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นส
5: ิ่
4: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขน้อยลงแต
5: ่
4: เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
5: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
5: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปน่ะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
6: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
5: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
5: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
7: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
5: คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
7: ื่องทุกเรื่องเลย
5: ใช่ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามเลยกับเรา
7: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
5: ตัว ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
5: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
8: It's an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax. Mm-hmm. And you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher. And mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
5: How did you come up with this idea?
8: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things. Uh-huh. And in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet andMm-hmm. a long life on this earth so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax mm-hmm. And then I started to give it to my friends yeah. and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well.
5: Uh-huh. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
8: Mm-hmm. For example, if you mm-hmm. are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool mm-hmm. with all the colors.
5: Yeah. can you show us what is this covering here?
8: Okay. Do you like watermelon?
5: Yes, my favorite fruit.
8: Oh, แตงโมเจ้า
5: แตงโมเจ้าน
8: ี่ Would you like some?
5: ครับ Can I try this one?
8: Sure.
5: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
8: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
5: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
8: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
5: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
8: Actually not.
5: Mm-hmm.
8: Yeah.
5: Because it's natural.
8: It's natural.
6: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรก
9: ในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
5: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
5: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
10: ใช่
5: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
10: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
5: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
10: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
5: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
10: ถูกต้อง
5: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับนี่กำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
10: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
5: ครับ
10: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
5: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
10: เลยค
5: ่ะนี่ๆๆๆ
10: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
5: ครับ
10: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
5: ่
10: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเรา
5: อ๋อ
10: ใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
5: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างงี้เอาไปทำเองได
10: ้ถูกต้อง
5: ไข่ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
10: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
10: ถูกต้อง
5: แล้ว

0: ซึ่งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหาร
1: เน
0: ี่ย
1: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับ
1: ใช่

0: ผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
1: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ
0: ่
1: นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จ
1: ะใหญ
0: ่กว่า
1: เราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
1: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
1: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
1: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
1: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
1: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
1: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
1: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB-Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็กเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B-Wax Wrap can help our society?
2: I think the B-Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yeah. Yes. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometers of plastic per family. Yeah.
0: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

ของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดต้องไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลาเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตะลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะมังจิ
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบัง
1: ไม่เป็นหินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บังเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทํางานมันเป็นยังไงคะบังสมมุติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วแยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอน้ำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเหรอมันจะลอยหัวทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนน้ำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมันดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูที่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กๆๆๆเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู
0: ่อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันคาบ
0: มันลื่นใช่ไหมบางบอกมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกอะ
1: ลองลงไปดูอะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: คนนิ่มบังไหมอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บังบอกอะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนปูที่มันจะขุกขักขุกขัก
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอะ
0: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบังจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแหละแล้วก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงๆบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
2: ที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: วิธีการดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุ่งออกเห็นไหม
2: ใช่โอ้เห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่
2: ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปึ๊ดเลยแต่ว่าหนูกลางมือไม่ออกโอ้โหมันจะดึงมือออกแล้วนะดึงมือออก
1: ได้
2: โอเคเอาละเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่และเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
3: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเรียกมันเลย
3: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
3: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือนี่ค่ะรูดมาเป็นโฟมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
3: ่แบบนี้คือ
1: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
3: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้าบ่วง
3: ไม่ติดเลยสักตัวค่ะ
1: ไม่ติด
3: อ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันหลุด
3: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
2: น้ำน้ำมันสั่น
1: โอ้ไม่โกน
2: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหมมาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากับเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
2: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่มั้ยบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่มั้ย
4: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับวันน้ำมาเรื่อยๆนี่ไปจากกันวันน้ำมาเรื่อย
2: ๆอ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
4: เสียข้างเลย
2: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
4: What?

0: าถือๆๆ
1: ไม่มีควันไม่มีควัน
0: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆๆนะโอ้ยเดี๋ยวๆลูกเดี๋ยวๆๆอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยเนาะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่บ่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
0: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่ก็คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
2: หมดยัง
0: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งเถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดล่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
3: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
3: แกงกะทิอะไรซึ่งแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเรื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะในบางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกันก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
3: ครับครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางหึงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
3: แบบใหญ่แบบงั้นเดียว
0: หั่นเล็ก
3: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
3: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็ก

0: อยู่ด้วยนะคะเนี่ยนิดนึงเนาะเราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วยแล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
1: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
1: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: กูเยอะเหมือนกันเนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
1: ้ใส่ปลาเลยนะ
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานร้อยมาก
0: หวานร้อยมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบังต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ทุกอยู่แล้วต้อง
0: น้ำตาลนิดนึงเน
1: า
0: ะน้ำตาลน้อยหนึ่งนี่เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: เนี่ยเริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: นะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีเป็นคนหาเองเนาะเมื่อเช้าแล้วก็มีย ำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงก้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่เหนียว
0: ไม่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่หอมมากร่อยแรง
1: นี่บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลย
2: กินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบางหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบางจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทํากับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทํากับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตําบลไม้ฝ่านะคะอําเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะ

0: ณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตกใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเลยเก็บโกรธดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืดเลยเรากินอย่างนั้น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด
2: ้
0: วยแล้ว
2: เอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วบังบอกพี่โนไป
3: พี่โนถึงต้องมาปฏิบัติ
0: แล้วให้แมวมาทำไมผู้สาววิ่งออกมาวิ่งแมวบ่วงมาให้แล้วบังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาไปใส่แรก
3: สักทีลืมสักที
4: อมรินทร์ทีวี
5: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
6: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสท

ซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือ AI เริ่มเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ทักษะความสามารถที่ตลาดแรงงานต้องการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้การกำหนดนโยบายการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศทางด้านเศรษฐกิจและแรงงานในอนาคตแรงกระตุ้นนี้เองนะคะที่ทำให้สถาบันการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาได้ปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เร่งส่งเสริมทักษะความชำนาญในด้านต่างๆให้ผู้เรียนมากขึ้นด้วยและเป็นอีกครั้งนะคะที่ทางรายการได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทำให้เรามองเห็นการปรับตัวครั้งสำคัญค่ะมองเห็นทิศทางอนาคตที่ดีของประเทศและครั้งนี้นะคะเรามากันที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองชื่อเดิมก็คือวิทยาลัยสารพัดช่างระยองที่มุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดความเป็นสารพัดช่างที่เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆเข้ากับการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: ตอนนี้นะคะวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองสามารถสร้างกำลังคนอาชีวคุณภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศเราไปติดตามกันนะคะว่าวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองเขาปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: ที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองเนี่ยมีข้อน่าได้เปรียบหลายๆที่มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่ทำงานร่วมกันกับอุตสาหกรรมมากกว่า300แห่งมี MOU กับอุตสาหกรรมมากกว่า300แห่งทั่วประเทศนะคะที่ส่งนักเรียนไปฝึกงานเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยคืออุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนในเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองพอเรียนรู้ร่วมกันไม่พอนักเรียนถูกส่งไปฝึกที่โรงเรียนที่สถาบันประกอบการก็ได้ความรู้และได้ทักษะจริงๆเพราะเป็นนักเรียนช่างใช่ไหมคะก็ต้องแฮนด์สอนก็คือถึงมือการถึงลูกถึงคนนะคะใช่ไหมคะเราก็ต้องให้นักเรียนเนี่ยสามารถได้เรียนรู้ร่วมกันกับทางสถานผู้ประกอบการให้ได้และ3นักเรียนก็ได้มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงสามารถส่งเสียตัวเองให้เรียนต่อได้แล้วก็เป็นเงินเก็บให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้น3สิ่งนี้นะคะทฤษฎีปฏิบัติและเงินสนับสนุนที่เป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองที่นี่นะคะมีปรัชญาหลักก็คือโรงงานในโรงเรียนนะคะไม่ใช่แค่ให้นักเรียนออกไปฝึกงานข้างนอกแต่ที่นี่เนี่ยท่านผู้อำนวยการที่ผ่านมาหลากหลายท่านเนี่ยมีปณิธานที่จะสร้างโรงงานในโรงเรียนคือนำสถานประกอบการเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเช่น Queen in Coffee หรือ Queen Cafe นะคะที่วันนี้เราใช้เวลาอยู่มากอยู่ตรงนี้เราถ่ายทำเราก็เห็นว่านักเรียนเนี่ยจะเปิดร้านกาแฟไม่ใช่แค่ชงกาแฟเป็นไม่ใช่แค่รู้สูตรกาแฟแต่ต้องรู้ทักษะพาณิชยศาสตร์รู้ทักษะบัญชีรู้จักการทำสต็อกรู้จักงานบริการแล้วงานร้านกาแฟเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของนักเรียนต่างๆหลากหลายภาคส่วนระยองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีโอกาสมีความฝันของผู้บริหารหลากหลายท่านที่ให้กับระยองไว้ว่าเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมเข้ามาท่านวีระชัยสมบัติกำไรก็มองว่านี้แหละเป็นจุดเด่นของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยองที่จะสามารถสร้างผู้นำทางการค้าผู้นำช่างผู้นำผู้สถานประกอบการเข้ามาตอบโจทย์EEC คือไม่ใช่แค่ทำช่างสร้างป้อนโรงงานแต่เรากำลังสร้างผู้นำที่มาสามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้นะคะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ต่างจากที่อื่นๆที่ยังตอบโจทย์กับโรงงานอยู่ที่ยังอยู่ในห่วงโซ่ของการป้อนคนเข้าโรงงานแต่ว่าที่นี่เนี่ยก้าวกระโดดไปแล้วต้องการสร้างคนให้เป็นเจ้านายตัวเองและสานต่อกับงานในโรงงานและก็ภาคส่วนต่างๆที่รัฐนำเข้ามาก็ถือว่าเป็นการทำงานที่เชื่อมโยงต่อกัน

หลักๆครับเพื่อที่เราจะตอบโจทย์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่นี้ที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่เรียกแล้วติดปากคุ้นหูกันก็คือด้านของ EEC นะครับก็คือเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับสำหรับนโยบายหลักเลยเนี่ยผู้เรียนที่มาเรียนที่นี่ครับจะต้องมีคำว่ามัลติสกิลทำไมถึงใช้คำว่ามัลติสกิลครับในการเรียนสมมุติว่าเราเรียน1เอกวิชาเนี่ยเรายกตัวอย่างเช่นเรียนช่างไฟฟ้าเรียนช่างไฟฟ้าช่างเดียวไม่ได้ครับในยุคสมัยนี้ในยุคที่มีการดิสรัปที่เกิดขึ้นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสังคมทางด้านของเทคโนโลยีเนี่ยผู้เรียนที่เรียนที่นี่จะต้องมีความรู้หลากหลายที่เราเรียกว่ามัลติในเมื่อมัลติเนี่ยรวมหลากหลายเข้าด้วยกันแน่นอนครับต้องเรียนหลายวิชาจึงเปิดให้เขาได้เรียนระยะสั้นในสาขางานอื่นด้วยเขาเรียนช่างยนต์อย่างเดียวในเมเจอร์ช่างอย่างเดียวแต่เขาอาจจะต้องมาเรียนจักรยานยนต์เบื้องต้นให้เขาสามารถที่จะซ่อมบำรุงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของจักรยานยนต์ได้เองเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาหรือแม้แต่การจะติดตั้งแอร์ง่ายๆที่สามารถที่จะ

เรียนในช่วงของ3ปีปวช.หรือว่า2ปีปวส.เขายังออกไปรับงานในการติดตั้งการล้างแอร์ในหมู่บ้านของเขาในเขตพื้นที่เป็นการหารายได้ระหว่างเรียนในขณะที่กำลังเรียนอยู่ได้ด้วยครับนั่นเป็นที่ไปที่มาครับที่เรามีการเรียนการสอนที่เรียกว่าระบบวิวนะครับในยุคก่อนหน้านี้นะครับระบบวิวเนี่ยเราจะเรียกว่าโรงเรียนเป็นโรงงานหรือโรงงานเป็นโรงเรียนนะครับที่เห็นในสถานศึกษาเราเนี่ยจะมีร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็สถานที่สำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์เหมือนกับภายนอกแบบนี้คือโรงงานในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนครับที่อาจจะแน่นอนว่าเกิดความเบื่อหน่ายในชั้นเรียนมาเจอของจริงซิว่าเป็นยังไงมาเจอผู้ให้บริการผู้มาใช้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกจริงๆการประชาสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจะต้องมีวิธีการทำยังไงอันนี้แหละเป็นส่วนที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนอันนี้เป็นหัวใจสำคัญครับของการเรียนแล้วมีรายได้เรียนแล้วมีงานทำครับนโยบายนี้จึงเกิดเป็นนโยบายหลักของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้ชื่อว่าโครงการศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะเนี่ยออกแบบมายกตัวอย่างง่ายๆครับว่า1สาขาวิชาหรือ1แผนกวิชาคุณจะต้องมีตัวอย่าง1ธุรกิจที่ทำแล้วต้องประสบความสำเร็จเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้เด็กครับว่าการที่จะมาเรียนอย่างเดียวนะไม่ได้นะจะต้องมองให้ออกว่าจะไปประกอบอาชีพเนี่ยจะไปเป็นเจ้าของสถานประกอบการจะต้องจดทะเบียนทางการค้าจะทำยังไงเป็นร้านค้าเป็นบริษัทเป็นห้างส่วนจำกัดไม่ว่าคุณจะเรียนสายพาณิชย์บัญชีการตลาดการจัดการหรือคุณจะเรียนสายช่างช่างยนต์ช่างกลช่างเชื่อมอะไรก็ตามคุณต้องเรียนในเรื่องของการพาณิชย์ไปด้วยเพื่อให้รู้ว่าอ๋อเราจะไปลงทุนยังไงจะไปประกอบอาชีพยังไงการขาดทุนจะต้องแก้ยังไงแหล่งเงินทุนทำยังไงเราจะสามารถเข้าไปสู่กรอบของนโยบายของส่วนกลางที่เขามีให้เราว่ามี SME ให้กู้นะวิธีการทำยังไงแล้วจะตอบโจทย์เพื่อที่จะหาทุนแล้วก็ใช้หนี้เขาในทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบนี่เป็นส่วนหลักที่เราสอนให้กับผู้เรียนครับถ้าเป็นหลักเลยนะครับที่เห็นในช่วงเช้าแล้วนะครับก็คือร้านกาแฟนะครับที่เรานั่งทานข้าวกันแล้วก็ศูนย์บริการยานยนต์ทั้ง2ส่วนเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเมื่อประสบความสำเร็จจะมีรายได้ครับมีรายได้ที่เป็นผลกำไรโดยการลงทุนเนี่ยจะเป็นการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับซึ่งให้งบประมาณเรามาเพื่อประกอบเป็นการเรียนการสอนเมื่อได้ผลกำไรครับเราจะสามารถแบ่งผลกำไรนั้นเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เรียนครับที่อยู่ประจำศูนย์อาจจะได้มากได้น้อยนั่นขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นให้เขาได้รู้จากการบริหารครับการเช็คสต็อกการที่จะรู้ว่าทำยังไงเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นส่วนสำคัญของศูนย์บ่มเพาะครับจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบแผนธุรกิจเป็นไปได้ไหมจะขาดทุนไหมวางแผนไว้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนจนขยายจนเป็นร้านที่ประกอบกิจการสำเร็จโดยนักเรียนนะครับในตอนนี้เนี่ยจะได้เป็นค่าตอบแทนที่เราเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงนะครับแต่จริงๆจะขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละเดือนนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,500 ถึง 4,000 บาทนะครับคุณครูผู้สอนจะได้ส่วนหนึ่งนะครับประมาณ 30% ของผลกำไรอีก 20% ครับจะเป็นค่าน้ำค่าไฟช่วยสถานศึกษาตรงนี้มีระเบียบรองรับแล้วก็ออกมาประกาศของสถานศึกษาทราบโดยทั่วกันรายรอบสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเยอะมากครับที่ MOU ณตอนนี้ก็กลมๆสัก300สถานประกอบการได้ซึ่ง300สถานประกอบการเนี่ยจริงๆทำไมถึงต้องเยอะเนื่องจากว่าเราเปิดหลายสาขาวิชาที่นี่มีถึง13สาขาวิชาทำให้จะต้องมีสถานประกอบการนั้นอยู่เยอะคราวนี้เวลาที่เราวางแผนด้วยกันครับเราจะเรียกอันนี้ว่าแผนการฝึกเพื่อที่จะให้มันตรงกับหลักสูตรเราด้วยจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องการรับวุฒิบัตรทางการศึกษาประกาศนียบัตรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปวช.หรือปวส.พอเราออกแบบร่วมกันแล้วที่เราเรียกว่าแผนการฝึกเนี่ยเราก็จะมีการวัดเกรดประเมินผลผู้เรียนด้วยกันไปพร้อมๆกันเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งสถานประกอบการด้วยตอบโจทย์ทั้งหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนด้วยอันนี้เป็นตัวหลักในเรื่องของการ MOU กับสถานประกอบการผมจะอธิบายถึง2ส่วนของสถานประกอบการไม่ใช่แค่สถานประกอบการที่ร่วมกับเรานะครับอย่างด้านหน้าของร้านกาแฟที่นี่นะครับก็ได้รับความกรุณานะครับจากบริษัทในกลุ่มปิโตรเลียมปิโตรเคมีนะครับที่สนับสนุน

ในเรื่องของระบบชาร์จไฟฟ้าของรถไฟฟ้า EV ที่กำลังนิยมกันอยู่นะครับซึ่งทางสถานประกอบการก็ให้ไอเดียเราดีมากเลยครับก็ต้องขอบคุณทาง GPSC นะครับที่ให้งบสนับสนุนเรามานะครับแล้วก็ให้ที่ปรึกษาเรามาแล้วให้เราออกแบบเองครับว่าเราอยากได้สถานีชาร์จแบบไหนอยากได้ชุดฝึกแบบไหนอยากให้ร่วมพัฒนาหลักสูตรอย่างไรเพื่อตอบโจทย์สถานประกอบการที่กำลังจะผลิตรถไฟฟ้าในอนาคตไม่ว่าจะเป็นจักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตในส่วนที่2ครับชุมชนที่อยู่รายล้อมตรงนี้ครับเราได้ร่วมกันกับชุมชนด้วยครับตามยุคเก่านะครับยุคที่เราเป็นเด็กเราก็จะบอกว่าวัดบ้านโรงเรียนอยู่ร่วมกันเราได้ร่วมกับชุมชนครับในการพัฒนาเรื่องของวิธีการเรียนระยะสั้นให้เกิดอาชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ด้านนอกอยู่บ้านเฉยๆเหงาจังเลยจะปลูกผักสวนครัวแบบที่ดูผ่านโทรศัพท์ได้ไหมหรือว่าแม่ไม่ไหวที่จะไปรดน้ำให้ลูกรดน้ำให้ตรงนี้เราร่วมกับชุมชนครับในหลายๆเรื่องส่วนมากแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันครัวเรือนการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรือเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นทางการเกษตรครับอันนี้2 ส่วนที่เราดูแลร่วมกันในพื้นที่ครับ

ในส่วนที่จะเปิดเพิ่มเติมในสาขาที่เรียกว่ากำลังเป็นที่นิยมแล้วกันเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในพื้นที่ของEEC ด้วยนะครับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกนะครับซึ่งระยองก็อยู่ในนั้นด้วย2 สาขาที่ที่นี่ต้องการครับก็คือสาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เรียกว่าระบบออโตเมชันนะครับซึ่งสาขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยแผนกช่างยนต์แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์แผนกแมคคาโทนิกแผนกเครื่องกลเครื่องกลก็คือช่างยนต์นะครับก็คืออันเดียวกันแล้วก็ช่างกลโรงงานในการผลิตชิ้นส่วนในสาขานี้ครับเราได้พัฒนาหลักสูตรให้กลายเป็นหลักสูตรที่เราเรียกว่าช่างเทคนิคสู่วิศวกรรมก็คือเรียน4ปีโดย2ปีแรกเรียนที่เราครับอีก2ปีไปเรียนร่วมกับอุดมศึกษาเราได้ทํา MOU ร่วมกับอุดมศึกษาครับเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สามารถถ่ายโอนไลน์วิชาไปหากันได้ครับเมื่อเขาจบใน4ปีหรือ5ปีรวมฝึกงานเนี่ยเขาจะได้ใบประกาศนียบัตร2ใบได้ปวส1ใบแล้วก็ได้วุฒิปริญญาตรีอีก1ใบในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติอีกสาขาหนึ่งครับที่เราเปิดมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตในอนาคตแล้วก็ทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยก็คือสาขายานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่นะครับเราก็ได้วางแผนในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าในปีการศึกษาหน้านะครับก็จะเป็นรุ่นแรกที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของตั้งแต่วิธีการสร้างวิธีการซ่อมบำรุงวิธีการที่จะดูแลรักษารวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนรายล้อมตรงนี้ที่มีจักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าในพื้นที่

0: เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับในทุกๆด้านครับในทุกๆด้านที่ใช้ประโยคนี้ที่ใช้คำนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตครับก็อยากจะฝากส่งไปถึงบุตรหลานท่านผู้ปกครองครับที่กำลังชมรายการนี้อยู่ครับว่าในยุคทุกวันนี้มันย่ำอยู่ที่เดิมไม่ได้หลักคิดที่เป็นหลักเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างตลอดชีวิตเราเทคโนโลยีเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนไปรูปแบบที่เคยมีปุ่มไม่มีปุ่มซะละพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะใช้ยังไงนั่นเป็นหนึ่งที่เป็นคติประจำใจผมว่าอะไรก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆเกิดการ disruption มากๆเราต้องเรียนรู้ให้มากๆครับในยุคที่เป็นโซเชียลแบบนี้มีWorld Wide Web ช่วยเราก็คือข้อมูลหลั่งไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกครับแม้แต่ผมเองแม้แต่ลูกๆที่ฟังอยู่นะครับหรือเยาวชนที่ฟังอยู่ครับการเรียนสายอาชีวะมันคือการเรียนในด้านของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่า24ชั่วโมงตามที่โลกหมุนไปเราหยุดนิ่งไม่ได้ครับผมเองก็หยุดนิ่งไม่ได้ครับยุคก่อนอาจจะเรียนง่ายหรือยากกว่านี้แต่ยุคนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วโดยเฉพาะเทคโนโลยีก็ฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านครับว่ายังไงซะก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองให้มากๆครับในยุคที่โซเชียลมีทั้งความมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อยู่ในตัวของเขาเองนะครับก็ฝากถึงทุกท่านได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับ
1: การที่ประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางหรือเป็นเสือที่พังงานในเอเชียและทั่วโลกอาชีวะคือเสาหลักของประเทศไทยเราพูดกันมา50ปีแล้วค่ะว่าสายสามัญเนี่ยจะต้องมี 60% ของนักเรียนที่เรียนจบและ 40% ของนักเรียนที่เรียนจบควรจะมาจากสายอาชีวะแต่เราไม่ถึงเป้าหมายสักทีปีแล้วปีเล่าที่เราพยายามผลักดันการปฏิรูปการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยมันมีแค่ 30% ของนักเรียนทั้งหมดที่เรียนอาชีวะนะคะปีปัจจุบันเนี่ยนักเรียนเป้าหมายของประเทศเนี่ยที่ต้องมีอาชีวะเนี่ยคือ 280,000 คนแต่เรามีนักเรียนที่สมัครสิ้นสุดเดือนเมษายนเนี่ยแค่ 90,000 คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวช่องว่างมันยังห่างไกลมากเลยค่ะระหว่างความฝันกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเรายังต้องการนักเรียนเก่งๆมีฝันมีประกายในตัวเองให้มาเรียนอาชีวะเพื่อสานต่อความฝันให้กับประเทศไทยนะคะเราพูดถึง EEC แต่เราพูดลอยๆเราไม่พูดกับ EEC ควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนขอย้ำตรงนี้นะคะว่าเราทำหนึ่งในพระราชดำริมาเนี่ยเราไม่สามารถไปได้ทุกที่เราเลือกที่ที่โดดเด่นแต่ก็ยังมีอีกมากมายที่เราไปไม่ถึงเราอยากจะฝากตัวอย่างดีๆที่เราทำเป็นแรงใจแรงสนับสนุนให้กับนักการศึกษาทั่วประเทศให้รู้ว่าสิ่งที่ดีที่คุณทำมีคนเห็นมีคนเข้าใจมีคนซัพพอร์ตและประชาชนเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกับที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองที่ทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำเพื่อผลิตวิศวะให้ก้าวหน้าให้เป็นวิศวะสร้างชาติ
2: วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองทำให้ได้เห็นถึงศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะให้มีสมรรถนะสูงโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติค่ะพร้อมยกระดับสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปด้วยก็ต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการเหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนา

นายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง

ระมหากรุณาที่คุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรมากที่สุดทรงปรารถนาจะสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน 1,350 ไร่ที่ตำบลแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นสถานที่ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเกิดจากการวิจัยทดลองณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันและมีสภาพภูมิประเทศใกล้เคียงกัน
1: โครงการเปิ้นก็มาตัดเบนให้เจ้าบ้านแล้วก็วางระบบน้ําให้จ้ะมันก็ดีขึ้นจ้ะเพราะว่าอย่างแต่ก่อนนี่อย่างเฮาปลูกเผือกเนาะครั้งนึงเฮาปลูกได้อย่างเดียวไอ้กะแต่บัดเดี๋ยวนี้เฮาได้ปลูกพืชหมุนเวียนไอ้จ้ะมีรายได้เพิ่มขึ้นจ้ะ
0: โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการเป็นแหล่งผลิตอาหารและสมุนไพรให้เพียงพอต่อความต้องการและพัฒนาสภาพป่าไม้ในพื้นที่โครงการให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
2: ที่เปิ้นมาส่งเสริมในโครงการแล้วคนในรอบนอกก็ยังได้ความรู้จ้ะคนสอนวิธีทำปุ๋ยมักเนาะเขากับแปลงปุ๋ยมักลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านแถมดีขึ้นนักขนาดตั้งเป็นมาสอน
0: เมื่อวันที่3เมษายน2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่าโครงการเกษตรวิทยาโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่โครงการอันกว้างใหญ่นั้นถูกแบ่งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ส่งเสริมอาชีพแปลงสาธิตการพัฒนาเกษตรอย่างครบวงจรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูบำรุงดินและน้ำนอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่เป็นวนเกษตรและธนาคารอาหารของชุมชนแหล่งรวบรวมสมุนไพรและอาหารจากธรรมชาติรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินมาแต่เดิมด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการกว่า900ไร่เป็นป่าธรรมชาติกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ
3: ์หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ

0: ในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ชนบทนะครับ
1: นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่องค์ท่านได้มอบพื้นที่ส่วนพระองค์นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ
2: ศูนย์เกษตรวิทยาแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริและเป็นสถานที่อันเป็นพยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรของพระองค์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถอยู่ร่วมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ก็เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถนั่นเอง

0: ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า
1: สวัสดีครับเหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนั่นก็คือการเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อที่จะรักษาพระอาการประชวรที่ประเทศเยอรมนีนะครับเนื่องจากที่นั่นมีทั้งสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเฉพาะการแพทย์ที่เรียกกันว่าสปาบำบัดนะครับและนี่เองครับเป็นที่มาของการเสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อที่จะรักษาพระอาการประชวรทางพระโลหิตพระหทัยและพระวักกะหรือไตที่เมืองบาดฮัมบวกครับ
0: ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นปลายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายด้วยสปาบำบัดที่เมืองบาเดนของเยอรมนีเป็นเวลากว่า3สัปดาห์จากนั้นต้นเดือนสิงหาคมปีเดียวกันคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจรักษาพระอาการขณะประทับที่กรุงเบอร์ลินและต่างลงความเห็นว่าพระอาการยังไม่ปกตินักจึงกราบบังคมทูลเชิญไปประทับรักษาด้วยระบบสปาบำบัดอีกครั้งที่เมืองบาดฮอมบวก
2: แพทย์ก็หลายคนก็ได้ทำการตรวจแล้วก็ปรึกษากันก็มีความเห็นว่าสภาพของพระโลหิตและก็เลือดเนี่ยดีขึ้นก็จริงแต่ยังมีจุดบกพร่องที่คิดว่าท่านควรจะประทับรักษาพระองค์ต่อแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องปัสสาวะกับเรื่องการหายใจนะคะ

0: แล้วก็ระบบการย่อยอาหารเนี่ยที่คิดว่ายังไม่ดีนะแล้วก็แพทย์จึงแนะนำว่าท่านควรจะเสด็จบาท6บวกแล้วก็ให้หยุดพักจริงพักผ่อนจริงๆแล้วก็ตัดโปรแกรมที่จะเสด็จไปเที่ยวเมืองต่างๆออกให้หมดให้ไปประทับพักผ่อนอย่างจริงๆที่บาท6นี่เป็นคำแนะนำที่เข้ามาในภายหลังและนี่คือเหตุผลว่าทำไมท่านจึงได้เสด็จไปประทับอยู่ที่บาทโฮมบวกอยู่เกือบ1เดือน
1: ในวันนี้เมืองบาทโฮมบวกยังคงเป็นสถานพักผ่อนตากอากาศซึ่งมีชื่อเสียงเช่นเดิมและเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจบรรดาเศรษฐีนักธุรกิจนักการเงินการธนาคารหลายคนมีบ้านพักและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2มีพระราชดำริให้สร้างตำหนักที่ประทับฤดูร้อนที่เมืองนี้จากนั้นบรรดาเจ้านายและเศรษฐีชาวยุโรปต่างก็เดินทางมาพักผ่อนตากอากาศกันเป็นประจำทำให้เมืองบาทฮอมบวกเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นมีคาสิโนและสโมสรชั้นนำด้านการกีฬาและการบันเทิงเกิดขึ้นมากมายที่สำคัญอุตสาหกรรมสปาของเมืองบาทฮอมบวกก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: ที่ทราบแล้วเนี่ยโดยทั่วไปบาทฮอมบวกเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆถ้าจะว่าไปก็ไม่มีอะไรน่าดูนอกจากเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งแต่ว่ามีชื่อเสียงเป็นศูนย์กลางของการรักษาตัวพักฟื้นของคนจากที่ต่างๆโดยเฉพาะคนจากประเทศอังกฤษชาวอังกฤษรู้จักบาทโฮมบวกดีมากแล้วก็เรียกว่า เป็นที่ชมรมของสถานตากอากาศที่ผสมปนเปไปกับการรักษาร่างกายด้วยน้ำแร่ด้วยการอาบและดื่มและดมแล้วก็นวดนะคะก็เรียกว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการรักษาและพักฟื้นร่างกายที่มีชื่อเสียงมามากในสมัยนั้น
1: ที่สถานีรถไฟเมืองบาทฮอมบวกแห่งนี้เมื่อร้อยปีที่แล้วในวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟเสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองบาทฮอมบวกและมีพิธีรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติน ี่คือวิลล่าเฟิร์สเตนรูในเมืองบาทฮอมบวกที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับรักษาพระวรกายเป็นเวลา1เดือนตัววิลล่าอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงแรมแกรนด์โฮเทลมีสวนและทางเดินด้านหลังเชื่อมต่อถึงกันห้องที่พระองค์ประทับครั้งนั้นอยู่ที่ชั้น2มองเห็นทิวทัศน์ด้านนอกได้ชัดเจนที่สุด
2: ที่ซึ่งพ่อมาอยู่นั้นเป็นวิลล่าหลังหนึ่งในหมู่แกรนด์โฮเทลเรียกว่าวิลล่าเฟิร์สเตนลูแปลว่าเป็นที่พักของเจ้าวิลล่านี้เป็นที่เอมเปอเรอร์เฟรดริกเคยประทับห้องนั่งและห้องนอนบานประตูมีรูปมงกุฎติด
1: สงครามโลกครั้งที่สองทำให้วิลล่าเฟิร์สเตนลูทรุดโทรมไปมากมีการเปลี่ยนมือเจ้าของไปแล้วถึง3รุ่นครอบครัวของคุณโมนิก้าเจ้าของคนปัจจุบันได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่ในพุทธศักราช2537และหอจดหมายเหตุเมืองบาทฮอมบวกได้ให้ข้อมูลว่าพระมหากษัตริย์จากสยามเคยมาทับอยู่ที่วิลล่าแห่งนี
3: ้ Und das zeigt sich wenn man so etwas bekommtWir haben geheiratet und haben hier in diesem Haus hinten gewohnt und haben das Haus vorne gesehen. Und wir waren neugierig. Was war das? Wer war da? Und dann haben wir festgestellt, zuerst da war Kaiser Wilhelm, der König von Sachsen und ein König, Gulalongkorn. Wer ist das?
4: Ja, das war eine sehr spannende Geschichte. Das war aufregend und wir haben es eigentlich erst durch durch Bücher erfahren. Es gibt Geschichtsbücher von dem Herrn Grosche, der sehr schön beschreibt, wie der Arzt von Norden den König besucht und warten muss und er etwas unzufrieden war mit dem König. Das wurde sehr genau beschrieben und es hat einfach Spaß gemacht, diesen Dingen auf den Grund zu gehen.
1: การเสด็จพระราชดำเนินมาประทับรักษาพระองค์ที่เมืองบาทฮอมบวกครั้งนี้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2มีรับสั่งให้เจ้าชายไอเตลฟรีดิชพระราชโอรสเตรียมการรับเสด็จไว้อย่างพร้อมเพรียงทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง
2: การที่มารักษาตัวฮอมเบิร์กนี้ฉันก็เห็นกิริยาเอ็มเปอเรอร์อยู่แล้วว่าชอบแต่ยังไม่คิดเห็นเลยว่าจะโปรดอีมากถึงเพียงนี้สั่งให้ลูกชายคนที่สองคอยรับสั่งให้จัดการรับรองให้รับเหมือนอย่างเอ็มเปอเรอร์เสด็จมา
1: ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงมีเวลาว่างจึงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเจ้าชายไอเตลฟรีดริชที่ปราสาทโบราณในเมืองบาทฮอมบวกเป็นการแสดงพระราชไมตรีจิตตอบแทนที่เจ้าชายฟรีดริชได้ทรงจัดเตรียมการรับรองครั้งนี้อย่างดีที่สุดในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าว่าระหว่างประทับที่เมืองบาทฮอมบวกพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2ทรงแนะนำให้พระองค์เสด็จประพาสเมืองซาร์เบิร์กเป็นเมืองโบราณซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี่คือภาพถ่ายฝีประหัตจากการเสด็จประพาสเมืองซาร์เบิร์กเมื่อ100ปีก่อนรวมทั้งโปสการ์ดอีกจำนวนมากที่ส่งซื้อและพระราชทานกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพ
2: เรื่องซาร์สเบิร์กนี้เป็นที่เอ็มเปอเรอร์โปรดปรานมากด้วยทิ้งรกร้างมาจนไม่มีใครรู้ว่าอะไรเพิ่งมารู้กันขึ้นเมื่อแผ่นดินวิลเลียมที่1ขุดคุยกันบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ทำอะไรจนถึงแผ่นดินเอ็มเปอเรอร์วิลเลียมองค์นี้จึงได้มาก่อสร้างขึ้นให้เห็นเป็นรูปอย่างเดิมจึงได้โปรดปรานนักรู้ว่าพ่อจะมาที่นี่ก็สั่งแล้วสั่งเล่าว่ามีของโบราณควรดูคือซาร์สเบิร์กนี
1: ้ซาร์เบิร์กเป็นเมืองเก่าตั้งแต่ยุคอาณาจักรโรมันเกือบ 2,000 ปีก่อนกระทั่งศตวรรษที่แล้วเมื่อดินแดนแถบนี้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมนีพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2จึงมีรับสั่งให้บูรณะซ่อมแซมสำหรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีจะแสดงหลักฐานต่างๆที่ค้นพบในยุคโรมันเช่นอาวุธข้าวของเครื่องใช้เครื่องเงินเครื่องโลหะและกระดูกสัตว์ในพุทธศักราช2548องค์การยูเนสโกได้จดทะเบียนให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นมรดกโลก

0: ในวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองบาดฮอมบวกนะครับทางการได้เตรียมการรับรองและถวายการต้อนรับเป็นอย่างดีครับรวมทั้งคณะแพทย์ที่ได้เดินทางมาเพื่อที่จะถวายการรักษาแก่พระองค์ด้วยวิธีการสปาบำบัดนะครับซึ่งพระองค์เองก็มีความชื่นชมในคณะแพทย์เหล่านี้เป็นอย่างยิ่งนะครับในความสามารถและความเอาใจใส่ของคณะแพทย์เหล่านี้ถึงกับตรัสครับว่ารู้สึกมีความสบายเป็นอย่างมาก
1: นี่คือเอกสารทางการแพทย์และใบสั่งยาเมื่อ100ปีที่แล้วปรากฏลายมือชื่อของดร.ฟอน นอร์เดนหนึ่งในคณะแพทย์ชาวเยอรมันซึ่งได้ถวายการตรวจพระ

0: อาการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะประทับรักษาพระองค์ที่เมืองบาดหอมบวกตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมจนถึงปลายเดือนกันยายนพุทธศักราช2450รวมระยะเวลา1เดือนเต็มในพระราชหัตถ์เลขาที่ทรงส่งกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพทรงเล่าว่าพระองค์ได้วางพระราชหฤทัยในความสามารถของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ซึ่งได้จัดเตรียมถวายการรักษาด้วยสปาการแพทย์หรือ Medical Spa
1: Wir wissen, dass vor 100 Jahren König Chulalongkorn in Bad Homburg zur Kur war, dass sich von Dr. Norden behandeln ließ auf Empfehlung damals des bekannten Arztes Dr. Grehl, der aus Heidelberg stammte. Und dass in dieser Zeit sich die Umgebung Homburgs angesehen hat, dass sein Reisetagebuch hier geschrieben hat. Und wir wissen auch, dass damals bei der Bevölkerung viel Anerkennung und Bewunderung bekommen hat.
0: ขณะนั้นเป็นช่วงที่เมืองบาดฮอมบุกกำลังมีอากาศสดชื่นและเย็นสบายการรักษาพระองค์ในเบื้องต้นแพทย์ทุกคนลงความเห็นว่าควรเสวยพระโอสถที่เรียกว่าดิกิตาลิสซึ่งเป็นยาบำรุงหัวใจที่ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
2: ยาอันนี้คือดิกิตาลิสกระทำให้หัวใจแรงการที่ไปวางยาชนี้ในบางกอกเป็นพ้นวิสัยยาไปไม่ถึงกายเสียแล้ววางยานี้ได้แต่เฉพาะเป็นโปรเฟสเซอร์ที่ชำนิชำนาญมากท่านโปรเฟสเซอร์ทั้งหลายสมมุติให้โปรเฟสเซอร์เกิลเป็นผู้วางผู้ที่จะวางยาต้องเป็นหมอวิเศษแล้วจะกำหนดว่าให้กินกี่วันก่อนไม่ได้วันละกี่ครั้งก็กำหนดไม่ได้จะให้กินต้องตรวจหัวใจทุกครั้ง
3: ยาดิจิทัลิสเนี่ยนะคะจะเป็นยาที่เราถ้าตามคำศัพท์เนี่ยแปลว่ากระตุ้นหัวใจนะคะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจเนี่ย อาจจะกล้ามเนื้อหัวใจจะอ่อนแรงทำงานแล้วก็บีบตัวได้ไม่แรงพอนะคะหรือบางครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจอาจจะเต้นแล้วผิดจังหวะนะคะกลุ่มยาดิจิทัลิสเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยบีบตัวได้แรงพอทำให้เลือดส่งไปเลี้ยงร่างกายได้ดีนะคะหรือในกรณีที่เต้นผิดจังหวะเขาก็จะกระตุ้นให้นะคะการเต้นนั้นเกิดจังหวะการเต้นที่ปกติขึ้น
0: ขั้นตอนต่อไปคือการเสด็จพระราชดำเนินไปรักษาด้วยสปาการแพทย์ที่โรงอาบน้ำไกเซอร์บินเฮมบาดในศูนย์ขนาดใหญ่โรงอาบน้ำนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่1แต่สำเร็จในสมัยพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2เป็นโรงอาบน้ำที่เจ้านายในราชวงศ์เยอรมันเสด็จมาเป็นประจำในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านส่งเล่าว่าห้องสงน้ำแรกของพระองค์เป็นห้องเดียวกับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2
2: อ่างที่อาบใช้ทองเหลืองอย่างอ่างอาบน้ำธรรมดาน้ำนั้นสีขุ่นๆร้อน33ดีกรีลงอาบแช่เพียงคอน้ำที่มาใช้อาบนี้มีบ่ออยู่ตรงที่อาบน้ำบ่อนั้นลึกต่ำลงไปกว่าพื้นแผ่นดินทำเป็นเขื่อนรอบชั้นหนึ่งแล้วจึงลงไปถึงบ่อเล็กอยู่ในกลางเวลาอาบขึ้นมาไม่ให้เช็ดตัวเอาแต่ผ้าห่อคลุมพอแห้งก็แต่งตัวแล้วออกไปเดินตากแดดสัก5มินิต
4: Das Kaiser Wilhelms Bad war ein renommiertes Bad für mit einer Fürstensuite und hatte damals etwas ganz Besonderes, was eigentlich typisch war. Es hatte einen weiblichen und einen männlichen Behandlungstrakt. Also die Männer durften nicht in den Behandlungstrakt gehen, wo Frauen waren. Also es waren extra Eingänge. Und die Fürstensuite hat auch einen Eingang.König Chulalongkorn wurde jeden Tag von Dr. von Norden abgeholt und sie gingen gemeinsam durch den Kurpark in das Kaiser Wilhelms Bad zu den Anwendungen.

0: ห้องสงฆ์ที่ทรงเล่าถึงนี้คือห้องทำงานของผู้อำนวยการไกเซอร์วินเฮนบาร์คนปัจจุบันและเป็นเพียงห้องเดียวที่ยังอนุรักษ์รูปแบบการตกแต่งไว้อย่างสมบูรณ์แบบขณะที่โดยรอบโรงอาบน้ำมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดับอยู่ทั่วไป
1: It's changed because it was destroyed in the times of World War II, and now the bars, the very heart of this building, it's now my office, yeah. And I'm swimming there in the paper, no more in the very healthy water. But we have to remember, King Chulalongkorn Rama the Fifth, a lot of pictures from this time, and everybody in Bad Homburg knows.Where Chulalongkorn, King Chulalongkorn stayed, how long he stayed there, and where was his bath.
0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าน้ำแร่ที่ไกเซอร์วินเฮมบาดมาจากแหล่งธรรมชาติอุณหภูมิน้ำแร่อยู่ที่ประมาณ 32-33 องศาเซลเซียสใช้เวลาอาบประมาณ10นาทีคุณสมบัติพิเศษของน้ำแร่นี้อยู่ที่ส่วนผสมของกรดคาร์บอนิกซึ่งจะช่วยทำให้โลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้น
2: น้ำนี้เป็นอันได้ความว่ามีคาร์บอนิกแอซิดเป็นเครื่องที่จะสำหรับชักให้โลหิตเดินตามขุมขนเพราะเหตุฉะนั้นหมอจึงต้องตรวจชีพจรว่ากำลังหัวใจจะพอแก่ที่จะต้องการฉีดโลหิตไปทั่วกายหรือไม่น้ำนี้ใช้แก้เลือดเดินตามร่างกายไม่สะดวกอย่างหนึ่งโรคตับอย่างหนึ่ง
3: น้ำแร่กับกรดคาร์บอนิกพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยนะคะอันที่หนึ่งความเป็นกรดของมันเองเนี่ยมันจะช่วยขัดตัวผิวด้วยนะคะขจัดไอ้ผิวที่มันแห้งนะคะออกไปและทำให้คุณภาพของน้ำแร่เนี่ยซึมสู่ร่างกายได้ดีกว่านะคะกระตุ้นให้โลหิตเนี่ยหมุนเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพการรักษาจะดีกว่าชนิดที่ไม่มีกรดคาร์บอนิก
0: นอกจากต้องทรงส่งน้ำแร่อย่างสม่ำเสมอแล้วในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าในบางวันคณะแพทย์จะรักษาด้วยวิธีการพอกโคลนตามพระวรกายประมาณ10นาทีต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เย็นหรือร้อนจนเกินไปเป็นโคลนสีเหลืองที่ได้มาจากเมืองอื่น
3: โคลนที่ดีโดยทั่วไปเนี่ยจะค่อนข้างเนียนนะคะค่อนข้างเนียนแล้วก็ประกอบด้วยเกลือธาตุหรือแร่ธาตุต่างๆซึ่งเมื่อนำมาพอกร่างกายแล้วเนี่ยนะคะตามความเชื่อว่าจะมีการแทรกซึมนะคะส่วนหนึ่งก็คือช่วยเรื่องผิวพรรณอันนี้แน่นอนการพอกโคลนนะคะจะเชื่อถือว่าทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับเกลือแร่ธาตุจากโคลนที่เราพอกเข้าไปทำให้โลหิตหมุนเวียนดีนะคะแล้วก็บางส่วนเนี้ยก็จะช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์ดีโคลนก็จะทำงานคล้ายๆกับน้ำแร่คือเวลาคุณพอกแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนของอินทรีย์ธาตุนะคะแล้วก็แร่ธาตุแทรกซึมผ่านเข้าไปในร่างกายเราซึ่งอินทรีย์ธาตุแร่ธาตุพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานของร่างกายดีขึ้นช่วยในการหมุนเวียนเลือดอันที่หนึ่งอันที่สองซึ่งโคนค่อนข้างจะบ่งชี้ชัดเจนคือเขาบอกว่าช่วยในการดูดพิษออกจากร่างกายนะคะดูดพวกพิษต่างๆออกจากร่างกายหรือบางครั้งเนี่ยก็จะใช้ในการดูดพิษในช่วงตับนะคะนั่นคือสิ่งที่นิยมใช้กันคือใช้ในการเพิ่มแร่ธาตุแล้วก็ช่วยในการดูดพิษนะคะของเสียออกจากร่างกายค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการรักษาแบบสปาการแพทย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องทรงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าถึงบรรยากาศของเมืองบาดฮอมบวกในฐานะที่เป็นเมืองพักตากอากาศว่า

0: นอกจากโรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาทแล้วที่นี่ยังมีครัวเฮาส์ซึ่งเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจการประทับที่เมืองนี้เป็นเวลา1เดือนทำให้ทรงมีเวลาบันทึกภาพและสะสมโปสการ์ดต่างๆไว้จำนวนมาก
1: องค์ของที่อาบน้ำก็ต้องมีปาร์คอันหนึ่งมีที่อาบน้ำอยู่ในนั้นสำหรับใครจะไปอาบแลเดินได้มีครัวเฮาส์สำหรับที่ประชุมนั่งเล่นแลกินข้าวมีร้านขายของสิ่งละอันพันละน้อยแต่ที่เป็นสำคัญต้องมีบันเทิงทัศคารสำหรับไปหาของเก่าๆเล่นต้องมีโฮเทลดีๆมีวิลล่าเล็กๆงามๆให้สบายถนนต้องเรียบร้อยสะอาดแต่งเมืองทั่วไปเหมือนอย่างกับเป็นสวนเพราะเหตุว่าเมืองเช่นนี้ย่อมจะไม่ใหญ่โตเหลือเกินรถม้าก็ใช้น้อยคนที่มาอยู่จะไปเที่ยวเตร่ก็เดินโดยมากเพราะหนทางสะอาดสบายต้นไม้ร่มรื่นเหมือนเดินในสวนพ่อได้ตั้งต้นลองเก็บโปสการ์ดที่ฮอมเบิร์กนี้แต่เมืองเดียวว่าจะได้มากน้อยเท่าใด
0: บรรยากาศเมืองบาทฮอมบวกเมื่อ100ปีก่อนปรากฏอยู่ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์และโปสการ์ดที่ทรงซื้อไว้จำนวนนอกจากนั้นพระองค์ยังได้ทรงฉายพระบรมรูปที่ห้องภาพโฟกแห่งนี้วันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารและชุดสูททรงฉายพระบรมรูปในหลายพระอิริยาบถนอกจากนี้ยังมีพระรูปของพระราชโอรสที่ตามเสด็จไปด้วยคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิตสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภชสำหรับพระบรมรูปของพระองค์ที่ช่างภาพนำไปพิมพ์เป็นโปสการ์ดจำหน่ายมีคนสนใจซื้อกันมากจนต้องนำไปวางเพิ่มอีกเรื่อยแทบทุกวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงพระดำเนินผ่านสวนสาธารณะอันร่มรื่นที่เรียกว่าหัวปาร์คในสวนนี้มีบ่อน้ำแร่หลายบ่อหนึ่งในนั้นคือบ่ออลิซาเบธบรูนซึ่งทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน

0: ในสวนนี้มีสนามเทนนิสซึ่งเป็นสนามเดียวกับที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการแข่งขันระหว่างทีมอังกฤษกับเยอรมนีดังภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จำนวนมากและทรงบรรยายไว้สั้นๆในพระบรมฉายาลักษณ์นี้ว่าไปดูเล่นลอนเทนนิสแข่งขันใหญ่ที่สนามในปาร์คให้มกุฎราชกุมารสำหรับข้าราชการดูด้วยเช่นเดียวกับการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟที่สนามแห่งนี้ใกล้กับวิลล่าที่ประทับพระองค์ทรงบันทึกภาพการแข่งขันในวันนั้นและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าสโมสรกอล์ฟที่เมืองบาทฮอมบูร์กกราบบังคมทูลเชิญพระองค์เป็นสมาชิกสโมสรด้วยที่อุทยานชาญเมืองบาทฮอมบวกพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสวนเลี้ยงกวางและทรงถ่ายภาพกวางที่สวนนี้ไว้พร้อมกับทรงเล่าว่ากวางที่นี่เลี้ยงไว้จนเชื่องมากมีประมาณ60ตัวเศษแต่ปัจจุบันมีจำนวนลดลงเหลือเพียง22ตัวเท่านั้นนอกจากนี้ยังทรงเล่าถึงสุนัขพันธุ์ดัชชุนสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่ได้ทอดพระเนตรและทรงซื้อไว้จำนวน2ตัวว
1: ันนี้เขาพาหมาเตี้ยมาให้ดูเป็นตกลงใจเลี้ยงได้ได้ซื้อไว้ออกจากไข่ติดๆแล้วลักษณะมันก็ชกลต้องให้หน้ายาวห้องตัวยาวเท้าหน้าแส้นแลแย่ตัวที่พ่อซื้อนี้เป็นสีดำชื่อรูดี
0: ้หลังจากรักษาพระองค์มา3สัปดาห์คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจวินิจฉัยพระอาการอย่างละเอียดอีกครั้งและพบว่าพระอาการทางพระโลหิตพระหัตถ์ไทยและพระอาการหลอดพระวาโยหรือหลอดลมอักเสบหายเป็นปกติเหลือเพียงพระอาการเกี่ยวกับพระวักกะหรือไตที่แพทย์เห็นว่ายังไม่ปกติดีจึงขอให้ประทับรักษาต่อไปตามเดิมจนครบ1เดือน

ในสัปดาห์สุดท้ายของการประทับรักษาพระวรกายนะครับเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์พอดีครับได้มีการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองขึ้นอย่างสมพระเกียรตินะครับและนั่นเองครับเป็นที่มาของบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์รวมทั้งศาลาไทยณเมืองบาดฮอมบวกในปัจจุบันครับในวาระที่ครบรอบ100ปีนี้นะครับทั้งรัฐบาลของประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศเยอรมนีรวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดงานเพื่อที่จะรำลึกถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญในช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมติดตามชมกันนะครับใน100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงตอนต่อไปครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงงานมาตั้ง70ปีแล้วลูกเพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องอะไรการบริหารอะไรต่างๆนี้ก็ทรงรอบรู้แล้วก็ได้สร้างประโยชน์เป็นบทเรียนอะไรขึ้นมามากมายนี่พอปี2124ตอนปู่เข้าไปถวายงานเนี่ยพระองค์ท่านได้รับสั่งบอกว่าถึงเวลาจะสรุปได้แล้วแล้วสรุปทุกอย่างที่ทำเนี่ยให้มันเป็นบทเรียนอยู่ในห้องเรียนใหญ่ๆไม่ต้องย้ายไปเรียนที่ไหนไปที่ไหนปั๊บเนี่ยนะได้เรียนได้ทันทีเลย
1: ท่านไม่เคยทิ้งประชาชนใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกนี่ปรากฏว่าท่านก็เลยสรุป เคยได้ยินคำว่าศูนย์ศึกษาไหมนี่ศูนย์ศึกษาเนี่ยท่านก็เลยสรุปนี่การสรุปบทเรียนแต่ละแห่งนี่จะไม่เหมือนกันนั้นท่านก็มีศูนย์ศึกษาเนี่ยอยู่6แห่งด้วยกันทำไมถึงต้อง6แห่งเพราะทางเหนือพื้นที่ก็แบบนึงไปอีสานตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่มันก็อีกแบบนึงมาภาคกลางนี่ฝากทะเลก็มีภูเขาก็มีแล้วเราไปภาคใต้ก็ดินพลุดินเพลอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราได้ชวนต่อไปสถานที่แรกที่ปู่อยากจะชวนลูกๆไปเนี่ยนะก็คือที่กุ้งกระเบนที่กุ้งกระเบนนี่ภูมิประเทศเป็นลักษณะที่มีทะเลมีพื้นที่น้ำระหว่างดินกับดินกับทะเลนะครับแล้วพื้นที่ภายในซึ่งเป็นสวนผลไม้นี้เราจะไปเริ่มที่ทะเลก่อนสวนทางนิดหน่อยนะไปถึงทะเลแล้วอีกหน่อยจะพาไปเที่ยวบนภูเขาเอาที่ทะเลก่อนเพราะนั้นที่ได้จะแสดงการพื้นฟูป่าชายเลนทำการอนุบาลผลิตพันธุ์ปลาขึ้นมายังไงกุ้งยังไงโอ้ถ้าไปแล้วสนุกเลยนะมีการผสมกุ้งด้วยเอาไข่ที่อยู่ในกระดองของปูเนี่ยของปูของกุ้งนั้นเอาแค่ออกมาให้มันผสมกันให้มันเป็นเลี้ยงอนุบาลในตัวเล็กๆขึ้นมาพอมันโตหน่อยก็ส่งปล่อยทะเลนะได้เห็นอะไรต่ออะไรมากมายเลยแล้วงานกิจกรรมนี้ตั้งแต่ทะเลพื้นที่ระหว่างแหลมกับบกเนี่ยแล้วก็กินปลาไปถึงบนบกด้วยเพราะฉะนั้นวงจรชีวิตเนี่ยมันจะครบหมดนะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเดี๋ยวอีกระยะหนึ่งถ้าและหลานพร้อมแล้วก็ไปเที่ยวคุ้งกระเบนกันดีไหม
2: ครับ
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางท้องทะเลอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่า

พื้นที่ในอดีตที่มีสภาพเสื่อมโทรมการเพาะปลูกได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ำทะเลเอ่อล้นถึงพื้นที่การเกษตรแหล่งประมงที่เคยอุดมสมบูรณ์ลดปริมาณลงเพราะไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และช่วยเหลือพัฒนาการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่โดยการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลดูแลให้ความรู้ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ราษฎรได้มีอาชีพอย่างยั่งยืน

แถวกูกระเบนไหมเนี่ย

0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับก็ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่นะครับซึ่งรูปแบบตัวนี้เราพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลนะครับอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาซึ่งน้องๆมาตรงนี้เนี่ยพื้นที่ในอ่าวของเรานะครับที่น้องอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่เลยนะครับล้อมรอบไปด้วยแนวป่าเฉลียนที่ดมสมบูรณ์กว่า 1,300 ไร่ครับที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาครับสำหรับกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ป่าเฉลียนนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ข้าวหลามเจ้าหน้าที่จากงานป่าไม้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นคนให้ความรู้และพาพวกเราทำกิจกรรมนะครับอ้าวตอนนี้พี่ข้าวหลามมาแล้วครับ
3: สวัสดี
4: สวัสดีครับ
1: ครับถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราตามพี่หลามกันไปเลย

0: รู้จักต้นกงกลางไหมครับ
1: รู้จัก
0: กงกลางมีกี่ชนิดรู้ไหม
2: สองชนิด
0: มีอะไรบ้างครับ
2: กงกลางใบเล็กกับกงกลางใบใหญ่
0: อันนี้เดี๋ยวพี่จะแนะนำนะครับกงกลางใบเล็กก็คือลักษณะของต้นนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีฝักเป็นฝักเบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้นใบใหญ่นะครับลักษณะเขาก็จะแตกต่างกันนะครับดูจากลักษณะของใบใบใหญ่เป็นไง
1: ใหญ
0: ่ใหญ่นะครับใบเล็กก็คือใบเล็กนะครับเขาก็จะมีฝักที่ร่วงหล่นออกมานะครับคอยสืบพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บฝักกันนะกลัวเลอะเลนใช่ไหมครับกลัวไหม
3: ไม่กลัว
0: จริงหรือเปล่า
3: จริงแต่ว่าเราไปลุยเล
0: ยเราไปลุยกันเลยไปลุยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บฝักกัน

0: โหโหเด็กๆเก็บกันมาได้เยอะแยะเลยนะครับพี่เฮีย
1: พี่จะสรุปให้ฟังเนาะที่เราเก็บเนี่ยเป็นฝักกงกลางอันนี้คือกงกลาง
2: ใบใหญ่
1: ถูกต้องครับเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะยาว
2: ถ้ากงกลางใบเล็ก
1: ถ้าเป็นใบเล็กเนี่ยเขาก็จะสั้นแล้วก็เล็กนะครับตามชื่อเลยนะครับเมื่อฝักเขาช่วงเดือนเนี่ยเขาจะมีช่วงเดือนประมาณสิงหากันยาเนี่ยฝักเขาก็จะเริ่มติดดอกนะครับประมาณมีนาถึงพฤษภาเนี่ยฝักเขาก็จะเริ่มแก่พอฝักเขาเริ่มแก่เนี่ยเขาก็จะปล่อยฝักลงมานะครับเขาก็จะหล่นมาตามธรรมชาตินะครับถ้าเป็นดินเลนเนี่ยเขาก็จะหล่นรับปักเลยนะครับ
2: แล้วปักมันก็จะขึ้นต่อ
1: ใช่เขาก็จะมีรากแบบนี้ครับก็จะขึ้นรับเป็นใบเลย
2: อย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วครับผม
2: แล้วนี่จะเอาไปทำอะไรต่อ
1: เดี๋ยวเราก็พวกเรานะครับก็จะเอาก้าพวกนี้นะครับไปเพาะชำก้าไม้นะครับ
2: เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
1: อ้าวโอเคไปกันเลยการเพาะชำนะครับมาดูนะครับของเราก็ใช้ด้านโคนนะครับเสียบลงไปพร้อมกันนะครับพร้อมกันครับเสียบไปเลย
2: แค่ไหน
1: ลึกมากไหมประมาณ10เซนนะฮะประมาณนี้โอเคแล้วก็วางไปที่เดิมเลยครับประมาณเดือนครึ่งนะครับเขาก็จะแตกใบนะครับประมาณ2เดือนเราก็สามารถนำไปแจกจ่ายนะครับนำไปปลูกได้แล้วนะครับผมเอาพวกเราที่เหลือช่วยกันเลยครับเสียบไปเลย
0: ไปเลยไหวไหมล่ะครับนี่น้องนัชชา
1: ตอนที่เราเพาะชำนะครับเขายังไม่มียอดใช่ไหมจะเป็นยอดเล็กๆใช่ตรงนี้แหละ
3: ตอนที่แหลม
1: ใช่ครับอันนี้ประมาณ 4-5 เดือนนะครับเขาก็จะแตกกะแตกใบออกมานะครับ
2: แล้ววันนี้เราจะต้องเอาไปปลูกที่ไหนอะคะ
1: เดี๋ยววันนี้พี่มีพื้นที่ปลูกนะครับเป็นที่ช้างข้ามนะครับชื่อว่าหาดแม่นกแก้วครับเราก็จะนำกล้าไม้พวกนี้แหละไปปลูกที่นั่น
0: เมื่อเราเพาะชำกล้าไม้จนโตแล้วเราก็จะนำมาปลูกเพื่อรักษาระบบนิเวศกันนะครับน้อง
1: ๆเราก็มาถึงสถานที่ปลูกแล้วนะครับปลูกป่าชายเลนนะครับพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าหาดแม่นกแก้วนะครับพร้อมจะไปปลูกป่าชายเลนกันหรือยังครับไปกันเลย

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องการปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศกันไปแล้วต่อไปเราจะไปเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตกัน
1: ครับน้องๆมาจุดตรงนี้เราเรียกว่าธนาคารปูม้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนาะเห็นไหมนี่คือทัศนียภาพของอ่าวคุ้งกระเบนและตรงนี้ที่อยู่ด้านหน้าน้องๆทุกคนอยู่ในกระมังนี่ก็คือ
2: ปู
1: ม้านั่นเองนะครับที่เราจะเขี่ยไข่เขานะครับไข่ของเขาเป็นอย่างไรเป็นแบบนี
2: ้
1: เห็นไหมครับนี่คือปูม้าที่มีไข่นอกกระดองนั่นเอง
3: แล้วเราจะเขี่ยไข่มันเพื่ออะไร
1: ทำไมเราถึงต้องเขี่ยไข่เขาใช่ไหมลูกเพราะว่าแม่ปูที่มีไข่แบบนี้มักจะถูกจับไปแล้วก็เอาไปต้มเพื่อส่งออกไปต่างประเทศหรือเอามากินดังนั้นแม่ปูพวกนี้จึงไม่มีโอกาสได้เขี่ยไข่เลย
2: ไข่ปูนี่มีสีอะไรบ้าง
1: สีของไข่แม่ปูนะครับเดี๋ยวพี่เอ็ม
3: เ
1: ลี้ยงให้ด
3: ู
1: มันไม่เหมือนกันดูนะครับอันนี้คือไข่สีส้มเหลืองแล้วก็จะมีสีนึงคือสีออกน้ำตาลสีเทาแล้วก็สีดำแต่อันนี้คือแม่ปูที่ยังมีไข่อ่อนอยู่ไข่จะเป็นสีส้มเหลืองแต่เมื่อไข่ใกล้จะเขี่ยได้แล้วหรือใกล้จะฟักเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเทาดำนั่นเองครับก่อนอื่นน้องๆมาดูวิธีจับแม่ปูนะครับเราจะเอานิ้วชี้ของเราไว้ประมาณนี้นะครับนิ้ว

0: พ่วงกดบริเวณอกของแม่ปูเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้นิ้วนี้ครับเนาะง้างตับปิ้งเอานิดนึงหลังจากนั้นพี่เอ็มก็จะเอา
1: แล้วมันจะไม่เจ็บหรอครับ
0: ไม่เจ็บหรอกปึ๊บเห็นไหมพี่เอ็มทางนี้ปุ๊บพี่เอ็มจะค่อยๆครับน้องดูนะครับว่าพี่เอ็มเขี่ยอย่างไรค่อยๆเนาะเขี่ยจากบนลงมาล่างครับปั๊บและสลับขึ้นลงไปก็ได้นะครับเบาๆสะบัดมือนิดนึงอ่ะเห็นไหมไข่พวกนี้ก็จะหลุดออกไปเป็นเม็ดๆแล้วลองเขี่ยเขาสิหนูต้องเขี่ยอย่างนี้ลูกน้องชาเอามือที่หนักเขี่ยขึ้นลงลูกอ่ะเดี๋ยวให้น้องลองทำก่อนโอ้โหค่อยๆเขี่ยลูกไม่ต้องกลัวเขาเจ็บมากเพราะนี้ไข่ใกล้จะฟักแล้วเห็นไหมเขาจะเขี่ยง่าย

0: หลังจากที่เราเคลียร์ไข่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะแม่ปูออกไปพักแล้วพี่เอ็มก็จะเอาไข่เนี่ยที่อยู่ในกระมังที่เราเคลียร์เนี่ยครับไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำทะเลประมาณ 3-4 ครั้งเก็บเศษกล้ามอะไรออกไปแล้วปุ๊บก็จะเอาไข่ที่เราได้เนี่ยไปใส่ไว้ในถังเพาะฟักประมาณ 1-3 คืนเขาก็จะฟักออกมาเป็นระยะซูเอียหรือที่เราเห็นในแก้วเป็นตัวอ่อนเล็กๆแล้วก็ปล่อยลงสู่อ่าวทุ่งกระเบนนะครับแล้วเขาก็เจริญเติบโตจนกลายเป็นปูที่เราสามารถจับมาบริโภคได้เดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับ
1: เดี๋ยว
0: เราไปเลยนะครับครับกิจกรรมต่อไปที่พี่จะชวนน้องๆเนี่ยมาช่วยกันทำอีแปะหรือบ้านหอยนางรมนั่นเองนะครับ
2: อีแปะคืออะไร
0: อีแปะก็คือวัสดุหลักที่เราทำมาจากซีเมนต์ผสมกับทรายแล้วเราก็เอามาหยอดเป็นแป้นแบบนี้กลมๆคล้ายๆกับการทำคุกกี้เนาะหลังจากที่เราหยอดแป้นซีเมนต์กลมๆนี้เสร็จแล้วเอาไปตากแดดประมาณ1 วันมันแห้งปุ๊บมันจะกลายเป็นพวงแบบนี้ก็คือพวงอีแปะหรือวัสดุล่อลูกหอยนางรมซึ่งบางคนถามพี่เอ็มว่าและอันนี้เอาไปทำอะไรหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วก็คือน้องมองไปที่กระชังเห็นไหมจะมีเส้นเชือกเนี่ยห้อยเต็มหมดเลยอันนั้นคือพ่อแม่พันหอยนางรมลูกเขาจะอะไรครับผสมพันกันเกือบตลอดทั้งปีหลังจากนั้นจะให้อะไรลูกตัวอ่อนของลูกหอยลูกมันก็จะล่องลอยไปตามกระแสน้ำเราก็จะเอาอะไรครับเอาพวงอีแปะตัวนี้ไปแช่น้ำไว้ใกล้ๆหลังจากนั้นตัวอ่อนของลูกหอยจะมาลงเกาะนะครับแล้วเราก็เอาลูกหอยตัวนี้ไปเลี้ยงไว้ในแหล่งที่มีอาหารสมบูรณ์ก็เช่นแพลงก้อนพืชต่างๆว่าไงครับ
3: พี่เอ็มครับแล้วทำไมหอยนางรมอะครับมันต้องมาเกาะตามอีแปะด้วยอะครับ
0: ก็โดยปกติถ้าเกิดเราไม่ทำอีแปะแบบนี้เขาก็จะเกาะตามโขดหินก้อนหินต่างๆโดยธรรมชาติอยู่แล้วหรอกแต่อันเนี้ยเราต้องการทำขึ้นมาเพื่อจะรวบรวมลูกหอยให้เราสามารถนำไปจัดการในการเลี้ยงได้ดีมากยิ่งขึ้นไงหรอกครับ
2: แล้วเมื่อไหร่จะได้ทำอะครับผมอยากทำมากเลยเน
0: ี่
2: ย
0: อยากทำแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นอย่าช้าเลยได้เลยครับดูพี่เอ็มทำก่อน
4: เด็กๆรูปทรงมันแปลกๆอยู่นะครับเนี่ย

0: ครับมาถึงช่วงสุดท้ายเนาะน้องๆได้ทำกิจกรรมทั้งไปช่วยกันปลูกป่าชายเลนเพาะชำก้าไม้ป่าชายเลนรวมถึงมาช่วยกันทำบ้านหอยแล้วก็เรียนรู้เรื่องของธนาคารปูม้าพี่เอ็มอยากจะบอกว่าตั้งแต่ยอดเขาหลบจนมาถึงท้องทะเล37ปีที่แล้วพื้นที่ตรงนี้ป่าไม้ถูกทำลายทั้งหมดวันนี้ที่น้องเห็นว่าป่าชายเลนกลับมาอุดมสมบูรณ์ป่าไม้ตะบูเขาดูเขียวขจีหรือแม้แต่หญ้าทะเลที่สมบูรณ์ในอ่าวคุ้งกระเบนตรงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ลูกที่ทรงพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาตลอด37ปีแล้วน้องๆมาเรียนรู้ตามแนวความคิดของพระองค์ท่านมาสานต่อที่พ่อทำพี่เอ็มอยากให้เรานั้นตั้งใจศึกษาสิ่งที่พระองค์ท่านทำและช่วยกันสานต่อและก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนให้ดีที่สุดแล้วก็ศึกษาเรื่องราวของพระองค์ท่านแนะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อจะช่วยกันสานต่อที่พ่อทำให้เกิดประโยชน์สุขต่อบ้านเมืองของเราสืบต่อไปครับ
1: ค่ะขอบคุณ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ทุกคนนะครับ
3: วันนี้หนูก็ได้มาทำกิจกรรมก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเออได้มาปลูกป่าชายเลนได้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
4: ที่อยู่ตรงนี้ครับก็ได้มาเราได้ทำบ้านให้หอยนางรมด้วยครับเรียกว่าอีแปะครับคือเราสามารถอนุรักษ์หอยนางรมอะไรพวกนี้ได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้พันธุ์ของพวกมันนะคะยังอยู
5: ่ความซาบซึ้งเรื่องที่ท่านเนี่ยต่อมาทำนุบำรุง

0: ชัยและทะเลในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนตามพระราชดำรินะคะแล้วก็มีเนี่ยธนาคารไข่ปูนะครับที่เขาเพาะพันธุ์ปูม้าครับทำให้พวกเรามีอาหารมีสิ่งอุปโภคบริโภคด้วยครับ
1: วันนี้รู้สึกภูมิใจว่าในหลวงท่านทรงพัฒนาป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ต่างกับที่แห้งแล้งท่านก็ยังพัฒนาให้อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมได้ซึ่งแล้วหนูก็ได้ไปขัดไข่ปูม้าค่ะหนูซาบซึ้งค่ะ
2: ช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณปู่สุเมธกันสักครู่เดียวครับ

0: ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเลพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระตำหนักจิตรดารโหฐานเมื่อวันที่30ธันวาคม2524
1: อ้าวไปเที่ยวคุ้งกระเบนมาแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: สนุกก็เปล่า
2: สนุกค่ะ
1: เราให้ปู่ฟังที่มาเจออะไรบ้างทำอะไรบ้าง
2: เอาเลยเอาทีละคนม้าด้วยครับเขี่ยไข่ครับแล้วก็
1: เยอะไหมเยอะไหมในตัวของมันนี่มีไข่เยอะไหม
2: เยอะมีทั้งสีเขียวสีเหลืองนะคร
1: ับสีเขียวสีเหลืองร่างตาลอดมันสูงหรือเปล่าถ้ามันปล่อยในธรรมชาติเนี่ย
2: ถ้าเกิดปล่อยในธรรมชาติจะไม่สูงครับเพราะว่ามนุษย์เราก็เอาแต่จับกินครับ
1: จับกิน
2: เราก็เลยเอาแม่ปูม้าขึ้นมาแล้วเราก็ขูดไข่ของม้าออกมาครับแล้วก็ปล่อยให้ตัวลูกๆโตแล้วเราก็ปล่อยแม่ปูม้าลงทะเลไปก่อนครับเพราะว่า
1: ให้ไปไข่ต่อ
2: เป็นผลผลิตได้ด้วยครับ
3: แล้วก็ผมก็ไปทำอีแปะด้วยครับอีแปะคือสิ่งที่ทำให้หอยเนี่ยเอาขึ้นก็คือสิ่งที่ทำให้หอยเกาะขึ้นมาแล้วก็เอาไปทำเป็นผลผลิตได
1: ้พี่แค่ไปเห็นอะไรบ้างหรือไปทำอะไรบ้าง
3: ก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนก็ปลูกต้นกงกางค
1: ่
3: ะ
1: เห็นไหมความต้องการของป่าชายเลนยังไงแล้วเป็นต้นไม้ที่แปลกนะเห็นหรือเปล่าต้นไม้ทั่วไปที่เราด้านนี่รากมันลงพื้นแต่นี่มันขึ้นไปแล้วมันขึ้นมาทำไมมันขึ้นมา
2: เอาไว้หายใจ
1: เอาไว้หายใจเห็นเครื่องดำน้ำไหมเครื่องดำน้ำที่ใส่เนี่ยเขาเรียกชินอร์เกอร์เป็นเครื่องหายใจลอยเหมือนกันต้นไม้เขาก็ปรับตัวครับแล้วมีรากมาหายใจในอากาศได
3: ้ผมเห็นต้นแสมทะเลครับมันเป็นรากแล้วก็ทิ่มขึ้นมาอย่างนี้ด้วยครับถ้าสมมติผมตกลงไปผมจะโดนทิ่มไหมเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นธรรมชาติเขาจะปรับตัวเท่านั้นนะทำให้ชีวิตเขารอดได้เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องปรับตัวนะอย่าไปฝืนอย่าไปทำลายธรรมชาติเราไปอยู่กับพระเจ้าอยู่เขาเคยรับสั่งสอนเราไว้นะอยู่กับธรรมชาติให้ได้ที่ต่างฝ่ายต่างอาศัยกันต่างฝ่ายต่างเอื้อกันนะต่างฝ่ายเขาเข้าใจความสำคัญที่กันและกันเราก็จะมีชีวิตอยู่รอดทั้งสองฝ่ายนะพวกธรรมชาติก็อยู่ได้แล้วเราก็อยู่ได้เพราะเราพึ่งพากันจำหลักตัวนี้ไว้ให้ดีให้แก่เล
3: ยแล้วทำไมในหลวงของเราถึงเอาอาคุ้งว่าเป็นศูนย์การเรียนรู
1: ้ก็พระองค์ท่านพยายามจะเลือกอย่างที่ปู่เล่าให้ฟังไว้เนี่ยหรือเวลาสรุปแล้วให้มีห้องเรียนใหญ่ๆพระองค์ก็สร้างห้องเรียนไว้6ห้องด้วยกันและทางเหนือพื้นที่เป็นภูเขามีภูเขาก็สร้างไว้ที่ห้วยของใครแล้วมาที่ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงเหมือนกันแต่ไม่ใช่ภูเขาสูงเป็นอะไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที
4: ่
1: ที่ราบที่ราบสูงใช่ไหมที่ราบสูงนี่มันอยู่ดีมันขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็อีกแบบนึง
4: แล้วก็มีวัฒนธรรมไทยอยู่ที่นั่น
1: ใช่
4: เยอะด้วยค่ะ
1: วัฒนธรรม
4: ก็เคยไปมาค่ะ
1: ภาคกลางนี่เป็นอะไรลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ก็แบบนึงทางใต้ก็แบบนึงที่เขายินซ้อนก็อีกแบบนึงเพราะแต่ละแห่งแต่ละแห่ง6แห่งเนี่ยธรรมชาติลักษณะสิ่งแวดล้อมจะไม่เหมือนกันนั้นคนเราเนี่ยดำรงชีพอยู่ในภูมิประเทศต่างๆต้องเข้าใจเขาต้องหาวิธีแก้ซึ่งจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าหลานๆมีเวลาดูให้ครบนะดูให้ครบทั้ง6แห่งจะได้เรียนรู้อย่างมากเลยเพราะนั้นไม่ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเราเข้าใจทันทีเลยเพราะพระเจ้าอยู่สอนเรานะไปทางเหนือเจอภูเขาสูงจะทำยังไงนะไปอีสานที่ราบสูงจะทำไงพอมาอยู่ภาคกลางน้ำท่วมจะทำไงก็ต้องปลูกบ้านหนีน้ำไม่ใช่ปลูกบ้านเตี้ยๆน้ำมาถึงลังกาเลยก็อยู่ได้ไหมขึ้นไปอยู่บนลังกาไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่กับธรรมชาติปรั

0: มาเล่าให้ฟังเห็นภาพลอยๆนี่จับต้องได้เห็นแล้วมันเกิดผลมาสัมผัสได้เลยอันนี้เป็นเรื่องสุดยอดที่กล่าวมาบอกว่า 4,700 โครงการอันที่จริงก็ 4,700 บทเรียนเรื่องสำคัญพวกเราคนไทยก็เรียนรู้ให้หมดครบแล้วก็หนีไม่พ้นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟซึ่งคือชีวิตเราทั้งหมดถูกไหม
1: จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากการถูกทำลายและการจับสัตว์น้ำมากเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับราษฎรและได้ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเลจนในปัจจุบันพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ำเจริญเติบโตได้ดีและออกสู่ทะเลเพื่อขยายพันธุ์และสามารถส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและยกฐานะความเป็นอยู่ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30

นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ค่ะทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อยังประเทศอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2509ทรงผนวดในพระบวรพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เป็นเวลา15วันและในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพระสกนิกรทั้งประเทศตลอดระยะเวลายาวนานว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพุทธศาสนานั้นยั่งยืนมั่นคงอยู่คู่กับประเทศไทยค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเมื่อวันเสาร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
2: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบทอดความเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆในพระราชอาณาจักรเฉกเช่นบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์นับแต่โบราณเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระ

0: พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงรับอัญเชิญขึ้นครองราชย์และสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อวางรากฐานบ้านเมืองทั้งด้านอาณาจักรและพุทธศาสนาจักรดังพระราชปณิธานที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์กลอนเพลงยาวนิราศเรื่องรบพระที่ท่าดินแดงความว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันธสีมารักษาประชาชนแลมนตรีทรงทำศึกสงครามป้องกันภัยจากอริราชศัตรูควบคู่ไปกับการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นเป็นพระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยาและบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆได้แก่วัดสะเกดและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกให้ถูกต้องสมบูรณ์และตรากฎพระสงฆ์เพื่อฟื้นฟูสถาบันสงฆ์ทรงสถาปนาพระเถระผู้ทรงคุณความรู้มีศีลาจารวัดงดงามบริสุทธิ์ให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชพระราชาคณะและพระครูตำแหน่งต่างๆลดหลั่นกันไปตามฐานานุรูปสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ารัชกาลต่อๆมาล้วนมีพระราชศรัทธาและทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกในพระบวรพุทธศาสนาสืบมาโดยลำดับทั้งการทำรงรักษาหลักธรรมคำสอนทรงอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์การสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามปูชนียวัตถุสถานและถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมฟื้นฟูศาสนพิธีต่างๆพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาใฝ่ในการพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องในการพระศาสนามาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะเมื่อพุทธศักราช2509ทรงผนวดเมื่อพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชาและวันสำคัญอื่นๆทางพระพุทธศาสนาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรอุโบสถพระอารามต่างๆนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวงพระราชพิธีสงกรานต์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธียกเสวตฉัตรถวายพระประธานหล่อพระพุทธอังคีรสจำลองและทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและพระบรมธาตุวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรพระมหาเจดีย์วัดธรรมมงคลตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดลูกนิมิตอุโบสถและทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถพระอารามต่างๆโดยพระราชกรณียกิจหลายประการยังทรงปฏิบัติสืบมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นพระราชทุระในการพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณีมีพระราชองค์การโปรดสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชอุปัฏฐยาจารย์ และพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารพระราชกรรมวาจาจารย์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาและพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณความรู้มีศีลาจารวัดงดงามบริสุทธิ์ให้ดำรงตำแหน่งพระราชาคณะเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป
1: แต่ว่าเราจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ว่านี่คือเริ่มต้นด้วยพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพอจะมองได้และที่พอจะสังเกตได้ง่ายๆที่แสดงเห็นว่าทรงเอาพระราชทัยใส่ในเรื่องของพระศาสนาในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็คือสิ่งที่ทรงปฏิบัติต่อคณะสงฆ์นะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปก็พอจะมองเห็นได้ง่ายกว่าอย่างอื่นก็อย่างเช่นทรงถวายสมณศักดิ์คณะสงฆ์อะไรประเภทนี้นะครับรวมไปถึงทรงเอาพระราชทานใส่ในเรื่องของการศึกษาก็ปฏิบัติธรรมโดยทรงอาราธนาบรรดาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะก็คือครูบาอาจารย์ฝ่ายพระกรรมฐานนี่เข้าไปถวายธรรมะเข้าไปถวายคำแนะนำในการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานเป็นส่วนพระองค์มาตลอดอย่างเช่นในด้านการศึกษาของคณะสงฆ์นี่ก็พระราชทานปรมราชูปถัมภ์ในลักษณะต่างๆมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยธรรมดาอย่างที่เราพูดกันถึงเรื่องของการ์ตูนฝีพระหัตถ์นะที่พระราชทานมาในโอกาสต่างๆนี่ความจริงก็เป็นสิ่งที่ต้องการจะสื่อและสะท้อนถึงเรื่องของธรรมะอย่างน้อยก็ธรรมะขั้นพื้นฐานนะครับเช่นเรื่องของเมตตากรุณาเรื่องของความรักเรื่องของความสามัคคีเรื่องของความเสียสละซื่อสัตย์อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ยินอยู่บ่อยๆอันนี้ก็แสดงเห็นถึงสิ่งที่พระองค์ทรงส่งพระราชทานไทยแล้วก็พยายามที่จะสะท้อนให้ชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปนี่ได้รู้ได้ฟังได้เห็นอะไรประมาณนั้น
2: กล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการด้วยการบูรณาจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทางด้านศาสนาและเรื่องการศาสนสงฆ์ศาสนสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแด่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดเนี่ยสมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชทายาทสืบราชดำรัสมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องในเรื่องการปฏิบัติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงที่พระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันนี้นักธรรมแล้วก็บาลี2 อย่างนี้เป็นหลักการศึกษา มาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ที่เจ้ามาทั้งทูตกับหม่อมพ่อเนี่ยมาปัจจุบันนี่เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยในสองด้านเนี่ยทีนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมแล้วก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นของพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้แล้วนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยคเก้าอย่างเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดและทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยในสมัยรัชกาลที่1ตรงมาจนถึงรัชกาลที่3รัชกาลที่5รัชกาลที่5นี่มีนักเรียนนักสามเณรสอบบริเรียน9ประโยคได้อายุ18รัชกาลที่5เป็นอายุ18จบเป็นเรียนสูงสุดสุดยอดคือสามเณรสาต่อมาก็คือเป็นสมเด็จสังฆราชสาเนี่ยรัชกาลสังฆราชสานี้เป็นองค์เดียวตั้งแต่รัชกาลที่5มาบัดนี้ในรัชกาลที่10มีสามเณรพานุวัตรเกิดขึ้นอายุ17ปีเป็นองค์ที่2เนี่ยเป็นมหัศจรรย์มากจากรัชกาลที่5มาเป็นรัชกาลที่10ในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทูลหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมในด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมในทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี่ยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี้ความจริงอาตมาไม่พูดได้อย่างแบบภาคภูมิใจแทนพวกเราทั้งหลายเลยท่านทรงส่งเสริมทุกวันนี้ขณะนี้เราส่งพระธรรมทูตไทยไปนานาประเทศ50กว่าประเทศทั่วโลกตอนนี้อาตมาดูแลในการพระธรรมทูตการเผยแผ่ในต่างประเทศด้วยเพราะนั้นเนี่ยงานต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ทำอะไรก็ตามพระที่ประเทศไทยทำอยู่พระที่ไปอยู่ต่างประเทศก็ทำเหมือนกันไปทำอยู่ในต่างประเทศเป็นการเผยแผ่เกียรติคุณของชาติไทยของประชาชนชาวไทยเราของศาสนาของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกระจายไปทั่วโลกเลยตอนนี
0: ้การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีทั้งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเป็นการพระราชพิธีและเป็นการส่วนพระองค์พระราชพิธีที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติไม่ได้ว่างเว้นนับตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนอกจากพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังแล้วยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญเกี่ยวกับสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและสมเด็จพระบรมราชบูรพการีและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินณพระอารามหลวงต่างๆเมื่อถึงฤดูกฐินกาลโดยมีวัดอรุณราชวรารามเป็นหนึ่งในพระอารามหลวงที่จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดแจ้งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะเดิมเรียกกันว่าวัดมะกอกหรือวัดมะกอกนอกเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาสถาปนากรุงธนบุรีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังกรุงธนบุรีขึ้นในบริเวณนี้
3: วัดแจ้งจึงกลายเป็นพระอารามในเขตพระราชฐานและคงความสำคัญ

0: เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงธนบุรีจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงวัดอรุณราชวรารามให้สวยงามโดยมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2จึงถือกันว่าวัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่2ค่ะและยังมีราชประเพณีสืบมาว่าพระมหากษัตริย์ทุกราชการต่างเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามเป็นประจำทุกปีสืบเนื่องจนถึงรัชกาลปัจจุบัน
1: หนึ่งก็ด้วยชัยภูมิโบราณท่านสร้างพระราชวังที่นี่ก็ทำให้เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทรงอุปถัมภ์บำรุงเสมือนหนึ่งว่าให้วัดเนี่ยเป็นวัดซึ่งสะดวกในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการศาสนาแล้วก็เพราะที่วัดเราเนี่ยมีพระปรางองค์เล็กๆอยู่เมื่อก่อนพระองค์ก็ต้นกล้ากันที่สองก็ประสงค์จะให้พระปรางเนี่ยเป็นพระมหาธาตุประจำพระนครเพราะโบราณท่านสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยต้องมีพระมหาธาตุประจำพระนครก็ทรงเลือกพระปรางที่วัดเรานี่เดิมทีก็เป็นพระปรางองค์เล็กๆก็พระราชทานแล้วก็ทรงให้กะเกณฑ์ว่าจะสร้างรูปร่างอย่างไรแค่ไหนแล้วก็ขยายวัดจากวัดเล็กๆก็เป็นวัดใหญ่โตอย่างที่เห็นนี้ทุกพระองค์ก็ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ให้วัดเนี่ยพระอารามหลวงได้ทำหน้าที่หนึ่งก็เป็นที่เจริญพระราชศรัทธาหมายความว่าเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าในหลวงได้ทรงอุปถัมภ์ลุงพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งสองก็เป็นที่มั่นในการบำเพ็ญศาสนกิจมีการบวชพระมีการเวียนเทียนหรือใดได้เหมือนกันในหลวงก็จะเสด็จพระราชดำเนินมาในการต่างๆซึ่งเป็นงานสำคัญของแผ่นดินเช่นงานถวายผ้าพระกฐินนี่เป็นต้นก็เท่าที่สืบได้ก็ว่าตั้งแต่ต้นกรุงมาเลยก็มีการเสด็จอย่างนี้เพราะนั้นวัดนี้ก็เป็นนั้นว่าเป็นวัดซึ่งอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นพระอารามหลวงแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่สองเพราะพระองค์นั้นทรงบูรณะใหญ่ก็เลยถือว่าวัดนี้เป็นพระอารามหลวงประจำพระองค์และด้านหลังเรานี้ก็เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิสมภพและในหลวงปัจจุบันก็ทรงเอาพระทัยใส่ในการพระศาสนาโดยทั่วไปเป็นปกติอยู่แล้วหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะพระอารามนี้เท่านั้นและอย่างพระอารามนี้เป็นปกติถ้าเป็นที่อื่นต้องทูลเชิญแต่ว่าที่นี้ก็เป็นว่าถ้าถึงฤดูกาลที่จะมีพระราชทานพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินก็จะเสด็จโดยไม่ต้องมีการทูลเชิญอย่างในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จถวายผ้าพระกฐินหรือจะมีพระองค์อื่นเสด็จอย่างนี้เป็นสำคัญแล้วก็วัดเนี่ยด้วยความที่เป็นวัดโบราณเป็นพระอารามหลวงนั้นการจะซ่อมจะสร้างอะไรเนี่ยถือว่าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์ทีนี้ปีนี้2567ก็จะเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคเนี่ยก็ไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่ประชาชนจะได้เห็นทุกปีดังนั้นปีนี้พิเศษมากๆในปีมหามงคลเริ่มจากเกร็ดของการถวายผ้าพระกฐินซึ่งเสด็จโดยคนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ก็คือโดยสภาพวัดเราเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำซึ่งอาจจะเป็นปกติของวัดโบราณแหละเพราะว่าท่านญาติโยมอะไรต่ออะไรก็สัญจรทางเรือเพราะนั้นวัดก็จะอยู่ริมน้ำเป็นหลักแล้วก็ญาติโยมที่จะมาทำบุญก็ต้องมาทางน้ำเป็นปกติที่ว่านี้ก็คือรวมไปจนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยพระองค์เสด็จก็ต้องเสด็จทางน้ำทางชลมารคหนึ่งก็ด้วยสภาพวัดเรานี้เป็นวัดที่อยู่ริมน้ำสองก็เราโชคดีที่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนุปถัมภกทรงอุปถัมภ์การพระศาสนาเนี่ยเป็นปกติงั้นพอถึงฤดูการที่ชาวบ้านจะถวายผ้ากฐินพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเหมือนกันงั้นก็ต้องเสด็จยังไงนี้โบราณก็ต้องเสด็จทางน้ำเนี่ยเป็นที่มาของการมีพระราชพิธีสำคัญนี้แล้วก็รวมไปถึงว่าการที่เสด็จถวายผ้าพระกฐินเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระองค์ก็เอาไปใส่ในการพระศาสนามากส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือถวายกำลังให้การพระศาสนานี่ให้เป็นไปด้วยความมั่นคงเจริญพร
2: การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

0: ุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของพระมหากษัตริย์ไทยปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและสืบทอดต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูจารีตประเพณีนี้ขึ้นใหม่หลังจากมีการว่างเว้นไปเป็นระยะเวลายาวนานและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามเป็นครั้งแรกในรัชกาลเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2502และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในมหามงคลสมัยต่างๆอีกหลายวาระทั้งที่เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
1: ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567โดยกองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น52ลำจัดเป็น5ริ้วขบวนความยาว 1,200 เมตรใช้กำลังพลประจำเรือทั้งสิ้น 2,200 นายเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยจะได้เฝ้าชื่นชมพระบารมีและได้ชมความงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ยิ่งใหญ่บนสายน้ำเจ้าพระยา
2: ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีเพราะมีสถาบันแล้วก็มีการพระศาสนาเนี่ยทั้งสองสถาบันนั้นน่ะช่วยทำให้ความเป็นไทยดำรงอยู่ได้สถาบันก็คือทรงอุปถัมภ์บำรุงการพระศาสนาแล้วก็ทรงพิจารณาถึงการที่พระสงฆ์นิกรของพระองค์จะอยู่เย็นเป็นสุขพระศาสนาเนี่ยก็มีพระภิกษุเป็นต้นทำการเพื่อประโยชน์ของพระหูชนหมายความว่างานของพระเนี่ยมีอย่างหนึ่งก็คือต้องปฏิบัติศาสนกิจเพื่อความสุขของชาวบ้านพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ก็คือทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความสุขของพระสงฆ์นิกรนั้นงานที่พระทำกับพระราชกรณียกิจเนี่ยจึงเป็นเรื่องเดียวกันคือความสุขของปวงประชาของพระหูชนคือคนจำนวนมากเพราะนั้นที่เรียกว่าโชคดีก็คือเรามีทั้งสองสถาบันเนี่ยช่วยให้เมืองไทยเนี่ยคงความเป็นไทยแล้วก็รักษาความสงบร่มเย็นไว้ได้นะแล้วก็พระองค์นั้นทรงมีพระศรัทธาต่อการพระศาสนามากเมื่อมีกิจกรรมกิจการหรืองานของพระศาสนาเนี่ยเช่นการถวายกฐินซึ่งเป็นพุทธบัญญัติพระองค์ก็ทรงเป็นแนวหน้าคือหมายความว่าชาวบ้านก็ทำพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระกุศลบ้างเป็นตัวอย่างให้คนไทยเนี่ยให้อยู่ในเรื่องของการกุศลมีเรื่องของกฐินเนี่ยเป็นแก่นเป็นแกนทำให้สังคมมีกิจกรรมที่จะได้มาแสดงออกถึงความสามัคคีพระองค์ก็ทรงเป็นตัวอย่างตลอดจนถึงว่าวัดซึ่งหนึ่งก็เป็นที่แสดงพระราชศรัทธาอย่างเช่นพระปรางที่สูงสูงนี่อาจจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าทรงมีพระศรัทธามากแล้วก็ยังดำรงมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้เนี่ยสองก็วัดเนี่ยเป็นที่ต้อนรับของแขกบ้านแขกเมืองก็ทรงอุปถัมภ์บำรุงให้วัดได้ทำหน้าที่หนึ่งก็เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้ด้วยปฏิบัติศาสนกิจก็ได้ด้วยนั่นก็เป็นโชคดีอย่างอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะในช่วงการมหามงคลนี้ก็เจริญพรเชิญท่านสาธุชนได้บำเพ็ญกุศลเท่าที่เราสามารถก็ขอเจริญพรเรียนเชิญให้ร่วมบำเพ็ญกุศลในโอกาสมหามงคลนี้เท่าที่เราสามารถและเท่าที่เราสะดวกณดินแดนที่เราสามารถ
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระราชพงศาวดารและกฎหมายตราสามดวงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดพระราชประเพณีโดยทรงโปรดให้มีการรวบรวมและชำระพระราชพงศาวดารเช่นพระราชพงศาวดารฉบับจุลศักราช1145พระราชพงศาวดารฉบับจุลศักราช1157พระราชพงศาวดารที่ทรงโปรดให้ชำระนี้ได้เป็นรากฐานในการสืบค้นเรียบเรียงประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังทรงโปรดให้รวบรวมชำระพระราชกำหนดกฎหมายเก่าและตราพระราชกำหนดใหม่เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารบ้านเมืองโดยในการตรวจสอบขั้นสุดท้ายของกฎหมายซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นประธานในการชำระกฎหมายนี้ด้วยพระองค์เองทรงโปรดให้อาลักษ์เขียนไว้ในสมุดข่อยเป็นฉบับหลวงจำนวน3ชุดและทรงให้ประทับตราพระราชสีพระโคจสีและบัวแก้วไว้บนปกจึงเป็นที่มาของคำเรียกกฎหมายตราสามดวงได้ประกาศใช้เมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2347ตราพระราชสีเป็นตราประจำตำแหน่งเจ้าพระยาจักรีที่สมุหนายกบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือตราพระโคชสีเป็นตราประจำตำแหน่งเจ้าพระยาเสนาบดีที่สมุหพระกลาโหมบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ตราบัวแก้วเป็นตราประจำตำแหน่งเจ้าพระยาโกษาธิบดีบังคับบัญชาหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกทั้งนี้การกำกับการปกครองราชธานีทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์กฎหมายตราสามดวงนับเป็นประมวลกฎหมายที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบที่สมบูรณ์ฉบับหนึ่งของโลกกฎหมายตราสามดวงได้เป็นกฎหมายหลักของประเทศที่ใช้บังคับมาตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นระยะเวลานานถึง103ปี

ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระพุทธบาทสระบุรีคตินิยมการทำรอยพระพุทธบาทจำลองเพื่อบูชาด้วยความเชื่อว่าได้บูชารอยพระบาทที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าได้แพร่เข้ามาในประเทศไทยแต่ครั้งโบราณการทำรอยพระพุทธบาทคู่มีลักษณะเหมือนจริงบ้างมีรอยสลักมีภาพความหมายแทนพระพุทธองค์บ้างโดยทำตามอย่างโบราณของอินเดียและศรีลังกาดังได้พบรอยพระพุทธบาทในสมัยสุโขทัยที่เมืองศรีสัชนาลัยรอยพระพุทธบาทสระบุรีมีตำนานการค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมว่ามีพระสงฆ์ไปไหว้พระพุทธบาทเมืองลังกาได้ทราบว่ามีพระพุทธบาทอยู่ในเขาสัจจพันธ์บรรพตกรุงศรีอยุธยาจึงได้กลับมาและถวายพระพรให้ทรงทราบจึงทรงโปรดให้ไปค้นหาและพบว่าตรงกับรอยพระพุทธบาทที่พระสงฆ์ได้ไปถวายพระพรจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทและได้เสด็จไปนมัสการด้วยความเลื่อมใสพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อมาได้ปฏิสังขรณ์มณฑปอย่างประณีตสวยงามและได้มีพระราชนิยมเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีในงานเทศกาลพระพุทธบาทเดือน3และเดือน4เมื่อครั้งพม่าล้อมเมืองเมื่อปีพุทธศักราช2310พระพุทธบาทสระบุรีได้ถูกทำลายมีผู้ไปลอกทองที่หุ้มพระมณฑปลอกแผ่นเงินปูลาดพื้นเสียหายสุดโทรมมากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้บูรณะไว้บ้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเป็นแม่กองขึ้นไปปฏิสังขรณ์มณฑปพระพุทธบาทให้สวยงามดุจเดิมมีความบันทึกในพระราชพงศาวดารเป็นพระเกียรติยศว่าสมเด็จพระอนุชาธิราชพระวรราชเจ้าทรงมีพระราชศรัทธายิ่งทรงพระอุตสาหะด้วยกำลังพระราชศรัทธาเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาททรงยกตัวลำยองเครื่องบนพระมณฑปตัวหนึ่งด้วยพระหัตถ์ขึ้นประดิษฐานเหนือพระอังสาทรงแบกด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินไปตามทางให้ตั้งขาหยั่งและพระพลายกที่ประทับไปตามระยะมันคาจนเท่าถึงเขาพระพุทธบาทด้วยอำนาจกำลังพระราชศรัทธาทรงมีพระมหาอุตสาหะมิได้คิดแก่ลำบากพระวรกายหมายจะให้เป็นบุญโกฏฐาสะพระราชกุศลอย่างยิ่งและจะให้เป็นเกียรติยศปรากฏในแผ่นดินสืบไปการปฏิสังขรณ์พระพุทธบาทในครั้งนั้นเป็นการใหญ่ที่ต้องทรงพระราชอุตสาหะให้ช่างทุกฝ่ายดำเนินการด้วยความประณีตทุกส่วนทั้งงานเครื่องไม้งานหุ้มทองคำงานประดับมุกงานลงรักปิดทองงานประดับกระจกพระมณฑปใหญ่และทำพระมณฑปน้อยกั้นรอยพระพุทธบาทเสาทั้ง4ภายในพระมณฑปใหญ่กับทั้งเครื่องบนและยอดพระมณฑปล้วนเป็นแผ่นทองคำหุ้มทั้งสิ้นการสถาปนาพระมณฑปพระพุทธบาทใหม่แล้วสำเร็จบริบูรณ์ดังนี้ได้สะท้อนถึงความผูกพันของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ากับพระพุทธศาสนาและปวงประชาอาณาราษฎรโดยหมายให้เกิดสัพพสิริมงคลและความร่มเย็นผาสุขตลอดไป

ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดโพพระอารามแห่งสรรพศาสตร์สยามวัดโพพันโพครั้งพระผจญมารพ่อโพร่มอาจทศพลอยู่กล้าวทรงพระสัทธานนท์หนุนพุทธศาสนาจับก่อการอิดเร้าเร่งล้ำเร็วเหลือวิหารสี่ทิศทั้งอุโบสถพระระเบียงหลั่นลดย่อเลี้ยวพิหารหากเห็นคดคือฉากช่างแห่มาลกะดาบทเอี้ยวอัดพลิ้วแพลงกายจากโครงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนี้มีเนื้อความถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งทรงพระราชศรัทธาให้ปฏิสังขรณ์พระอารามแห่งหนึ่งเรียกชื่อในครั้งนั้นว่าวัดโพวัดโพหรือวัดโพธารามเป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังด้านทิศใต้เมื่อปีพุทธศักราช2336พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรวัดโพธารามซึ่งชำรุดปรักหักพังเป็นอันมากทรงมีพระราชศรัทธาจะสร้างให้งามบริบูรณ์ทรงโปรดให้ทำการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งพระอารามด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งแต่การซื้อมูลดินปรับที่สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ล้อมด้วยกำแพงแก้วพระระเบียงชั้นในชั้นนอกพระประธานในพระอุโบสถเชิญจากวัดศาลาสีนาคหรือวัดคูหาสวรรค์ปฏิสังขรณ์แล้วถวายพระนามว่าพระพุทธเทวปฏิมากรทรงพระราชศรัทธาถวายผ้าทรงสีทับทิมชั้นในและผ้าตาดชั้นนอกในสมัยรัชกาลที่4ทรงโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาประดิษฐานถือเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่1ในเขตพุทธาวาสยังมีสิ่งที่ทรงโปรดให้สร้างไว้แต่สมัยรัชกาลที่1ที่ศาลารายเขียนเรื่องพระชาดก550พระชาติและตำรายาทรงพระราชดำริให้ทำรูปฤาษีดัดตนเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ราษฎรทั้งหลายได้มาศึกษาเพื่อบำบัดโรคภัยต่างๆต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ทรงโปรดให้ปรับปรุงหล่อด้วยโลหะผสมเพื่อให้มีความมั่นคงถาวรนับเป็นตำราแพทย์แผนไทยที่ได้ใช้ประโยชน์มาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังทรงโปรดให้ทำตึกกุฎีสงฆ์หอฉันหอสวดมนต์ศาลาต้มกระผ้าสระน้ำสงฆ์การปฏิสังขรณ์วัดโพธารามใช้เวลา7ปี5เดือน28วันจึงสำเร็จลุล่วงทรงโปรดให้ทำการสมโภชแล้วถวายพระอารามแด่พระสงฆ์ที่ทรงอาราธนามาสถิตเป็นที่เจริญพระราชศรัทธาพระราชทานนามใหม่ว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสโดยต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามสวยงามประจำกรุงรัตนโกสินทร์ที่กวีสมัยต้นรัตนโกสินทร์ผู้เคยบวชเรียนเป็นสามเณรอยู่ณพระอารามแห่งนี้ได้พรรณนาไว้ในบทกลอนนิราศพระแท่นดงรังโอ้วัดโพเป็นวัดกษัตริย์สร้างมิโรยร้างรุ่งเรืองดังเมืองสวรรค์ที่เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยเป็นศูนย์รวมจารึกสรรพศาสตร์วิชาการหลายแขนงและเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พระราชศรัทธาปฏิสังขรณ์พระศรีสรรเพชฌดายานและพระพุทธรูปโบราณจากพระราชปณิธานตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจากป้องกันขอบขันทสีมาจากรักษาประชาชนและมนตรีหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชศรัทธาปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนจนสำเร็จเรียบร้อยสมดังพระราชปณิธานแล้วนั้นได้มีพระราชศรัทธาให้เชิญพระพุทธรูปสำคัญที่เคยเป็นที่เคารพสักการะของสมเด็จพระบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าและประชาชนมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่ชำรุดถูกทอดทิ้งในป่ารกร้างมาบูรณะให้งดงามบริบูรณ์และโปรดให้ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถพระวิหารทิศศาลาการประเรียนพระวิหารคตและพระระเบียงโดยเฉพาะพระศรีสรรเพชฌดายานพระพุทธปฏิมากรสำคัญของกรุงศรีอยุธยาที่ประดิษฐานณพระวิหารพระศรีสรรเพชฌพระอารามในพระราชวังหลวงเป็นที่เคารพสักการะของพระมหากษัตริย์มาแต่ก่อนและเป็นพระพุทธปฏิมากรล้ำค่าอย่างประมาณมิได้เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนั้นพระศรีสรรเพชฌดายานถูกพม่าเผาลอกเอาทองคำหุ้มองค์พระพุทธปฏิมากรทำให้เสียหายหนักและทรงมีพระราชศรัทธาจะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่แต่ได้รับการถวายพระพรว่าชำรุดเกินกว่าจะปฏิสังขรณ์ได้ดังเดิมจึงทรงโปรดให้เชิญไว้ในพระมหาเจดีย์พร้อมด้วยพระบรมธาตุและพระเขี้ยวแก้วสามองค์และพระราชทานนามพระเจดีย์ตามนามพระพุทธปฏิมากรว่ามหาเจดีย์ศรีสรรเพชฌดายานในการบูรณะพระมหาเจดีย์องค์นี้เมื่อพุทธศักราช2531ได้พบปูชนียวัตถุที่ทรงโปรดให้บรรจุไว้แต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเช่นลานทองจารึกพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ลานเงินจารึกปัจจยาการหีบพระธรรมทาทองลงยาพานเงินชุบทองพระกรัตทองคำโกดเงินลงยาเบญจาจำลองพระสังกจายและพระพุทธรูปบุเงินอีกส่วนหนึ่งพระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชฌดายานองค์นี้ประดับกระเบื้องเคลือบสีเขียวเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่หนึ่งและยังมีพระมหาเจดีย์นิลกธรรมกรกนิทานประดับกระเบื้องเคลือบสีขาวเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่สองพระมหาเจดีย์มุนีปัตตบริขารประดับกระเบื้องเคลือบสีเหลืองเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่สามองค์สุดท้ายประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาบหรือสีน้ำเงินเข้มมีนามว่าพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยไทยนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่สี่ซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระราชดำรัสไว้ก่อนเสด็จสวรรคตว่าต่อไปในรัชกาลหลังอย่าให้เอาเป็นแบบอย่างที่จำเป็นจะต้องสร้างพระเจดีย์ประจำรัชกาลในวัดพระเชตุพนต่อไปเลยพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสี่รัชกาลแต่แรกนั้นได้เคยทรงเห็นกันทั้งสี่พระองค์จึงควรมีพระเจดีย์อยู่ด้วยกันต่อไปดังนั้นการสร้างพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลจึงได้ยุติลงแต่นั้นมานอกจากพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลสี่พระองค์แล้วพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงวัดพระเชตุพนให้สวยงามบริบูรณ์สมดังเป็นพระอารามประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
3: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เหล่าสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณ

0: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดค่ะ
1: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
3: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเงี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
3: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษนักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

0: กลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือ AI เริ่มเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ทักษะความสามารถที่ตลาดแรงงานต้องการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้การกำหนดนโยบายการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและแรงงานในอนาคตแรงกระตุ้นนี้เองนะคะที่ทำให้สถาบันการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาได้ปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เร่งส่งเสริมทักษะความชำนาญในด้านต่างๆให้ผู้เรียนมากขึ้นด้วยและเป็นอีกครั้งนะคะที่ทางรายการได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทำให้เรามองเห็นการปรับตัวครั้งสำคัญค่ะมองเห็นทิศทางอนาคตที่ดีของประเทศและครั้งนี้นะคะเรามากันที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองชื่อเดิมก็คือวิทยาลัยสารพัดช่างระยองที่มุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดความเป็นสารพัดช่างที่เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆเข้ากับการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจนตอนนี้นะคะวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองสามารถสร้างกำลังคนอาชีวะคุณภาพในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศเราไปติดตามกันนะคะว่าวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองเขาปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: ที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองเนี่ยมีข้อน่าได้เปรียบหลายๆที่มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่ทำงานร่วมกันกับอุตสาหกรรมมากกว่า300แห่งมี MOU กับอุตสาหกรรมมากกว่า300แห่งทั่วประเทศนะคะที่ส่งนักเรียนไปฝึกงานเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยคืออุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนในเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองพอเรียนรู้ร่วมกันไม่พอนักเรียนถูกส่งไปฝึกที่โรงเรียนที่สถาบันประกอบการก็ได้ความรู้และได้ทักษะจริงๆเพราะเป็นนักเรียนช่างใช่ไหมคะก็ต้องแฮนด์ออนก็คือถึงมือการถึงลูกถึงคนนะคะใช่ไหมคะเราก็ต้องให้นักเรียนเนี่ยสามารถได้เรียนรู้ร่วมกันกับทางสถานผู้ประกอบการให้ได้และ3นักเรียนก็ได้มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงสามารถส่งเสียตัวเองให้เรียนต่อได้แล้วก็เป็นเงินเก็บให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้น3สิ่งนี้นะคะทฤษฎีปฏิบัติและเงินสนับสนุนที่เป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองที่นี่นะคะมีปรัชญาหลักก็คือโรงงานในโรงเรียนนะคะไม่ใช่แค่ให้นักเรียนออกไปฝึกงานข้างนอกแต่ที่นี่เนี่ยท่านผู้อำนวยการที่ผ่านมาหลากหลายท่านเนี่ยมีปณิธานที่จะสร้างโรงงานในโรงเรียนคือนำสถานประกอบการเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเช่น Queen in Coffee หรือ Queen Cafe นะคะที่วันนี้เราใช้เวลาอยู่มากอยู่ตรงนี้เราถ่ายทำเราก็เห็นว่านักเรียนเนี่ยจะเปิดร้านกาแฟไม่ใช่แค่ชงกาแฟเป็นไม่ใช่แค่รู้สูตรกาแฟแต่ต้องรู้ทักษะพาณิชยศาสตร์รู้ทักษะบัญชีรู้จักการทำสต็อกรู้จักงานบริการแล้วงานร้านกาแฟเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของนักเรียนต่างๆหลากหลายภาคส่วนระยองเนี่ยเป็น

ศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีโอกาสมีความฝันของผู้บริหารหลากหลายท่านที่ให้กับระยองไว้ว่าเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราจะเติบโตเป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมเข้ามาท่านวีระชัยสมบัติกำไรก็มองว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยองที่จะสามารถสร้างผู้นำทางการค้าผู้นำช่างผู้นำผู้สถานประกอบการเข้ามาตอบโจทย์ EEC คือไม่ใช่แค่ทำช่างสร้างป้อนโรงงานแต่เรากำลังสร้างผู้นำที่มาสามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้นะคะอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ต่างจากที่อื่นๆที่ยังตอบโจทย์กับโรงงานอยู่ที่ยังอยู่ในห่วงโซ่ของการป้อนคนเข้าโรงงานแต่ว่าที่นี่เนี่ยก้าวกระโดดไปแล้วต้องการสร้างคนให้เป็นเจ้านายตัวเองและสานต่อกับงานในโรงงานและก็ภาคส่วนต่างๆที่รัฐนำเข้ามาก็ถือว่าเป็นการทำงานที่เชื่อมโยงต่อกัน

หลักๆครับเพื่อที่เราจะตอบโจทย์ในพื้นที่นะครับในพื้นที่นี้ที่เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่เรียกแล้วติดปากคุ้นหูกันก็คือด้านของ EEC นะครับก็คือเศรษฐกิจพิเศษระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับสำหรับนโยบายหลักเลยเนี่ยผู้เรียนที่มาเรียนที่นี่ครับจะต้องมีคำว่ามัลติสกิลทำไมถึงใช้คำว่ามัลติสกิลครับในการเรียนสมมุติว่าเราเรียน1เอกวิชาเนี่ยเรายกตัวอย่างเช่นเรียนช่างไฟฟ้าเรียนช่างไฟฟ้าช่างเดียวไม่ได้ครับในยุคสมัยนี้ในยุคที่มีการดิสรัปที่เกิดขึ้นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสังคมทางด้านของเทคโนโลยีเนี่ยผู้เรียนที่เรียนที่นี่จะต้องมีความรู้หลากหลายที่เราเรียกว่ามัลติในเมื่อมัลติเนี่ยรวมหลากหลายเข้าด้วยกันแน่นอนครับต้องเรียนหลายวิชาจึงเปิดให้เขาได้เรียนระยะสั้นในสาขางานอื่นด้วยเขาเรียนช่างยนต์อย่างเดียวในเมเจอร์ช่างยนต์อย่างเดียวเขาอาจจะต้องมาเรียนจักรยานยนต์เบื้องต้นให้เขาสามารถที่จะซ่อมบำรุงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของจักรยานยนต์ได้เองเพื่อที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาหรือแม้แต่การจะติดตั้งแอร์ง่ายๆที่สามารถที่จะเรียนในช่วงของ3ปีปวช.หรือว่า2ปีปวส.เขายังออกไปรับงานในการติดตั้งการล้างแอร์ในหมู่บ้านของเขาในเขตพื้นที่เป็นการหารายได้ระหว่างเรียนในขณะที่กำลังเรียนอยู่ได้ด้วยครับนั่นเป็นที่ไปที่มาครับที่เรามีการเรียนการสอนที่เรียกว่าระบบวิวนะครับในยุคก่อนหน้านี้นะครับระบบวิวเนี่ยเราจะเรียกว่าโรงเรียนเป็นโรงงานหรือโรงงานเป็นโรงเรียนนะครับที่เห็นในสถานศึกษาเราเนี่ยจะมีร้านกาแฟร้านอาหารแล้วก็สถานที่สำหรับการซ่อมบำรุงรถยนต์เหมือนกับภายนอกแบบนี้คือโรงงานในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนครับที่อาจจะแน่นอนว่าเกิดความเบื่อหน่ายในชั้นเรียนมาเจอของจริงซิว่าเป็นยังไงมาเจอผู้ให้บริการผู้มาใช้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกจริงๆการประชาสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจะต้องมีวิธีการทำยังไงอันนี้แหละเป็นส่วนที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนอันนี้เป็นหัวใจสำคัญครับของการเรียนแล้วมีรายได้เรียนแล้วมีงานทำครับนโยบายนี้จึงเกิดเป็นนโยบายหลักของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้ชื่อว่าโครงการศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะเนี่ยออกแบบมายกตัวอย่างง่ายๆครับว่า1สาขาวิชาหรือ1แผนกวิชาคุณจะต้องมีตัวอย่าง1ธุรกิจที่ทำแล้วต้องประสบความสำเร็จเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้เด็กครับว่าการที่จะมาเรียนอย่างเดียวนะไม่ได้นะจะต้องมองให้ออกว่าจะไปประกอบอาชีพเนี่ยจะไปเป็นเจ้าของสถานประกอบการจะต้องจดทะเบียนทางการค้าจะทำยังไงเป็นร้านค้าเป็นบริษัทอ้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ว่าคุณจะเรียนสายพาณิชย์บัญชีการตลาดการจัดการหรือคุณจะเรียนสายช่างยนต์ช่างกลช่างเชื่อมอะไรก็ตามคุณต้องเรียนในเรื่องของการพาณิชย์ไปด้วยเพื่อให้รู้ว่าอ๋อเราจะไปลงทุนยังไงจะไปประกอบอาชีพยังไงการขาดทุนจะต้องแก้ยังไงแหล่งเงินทุนทำยังไงเราจะสามารถเข้าไปสู่กรอบของนโยบายของส่วนกลางที่เขามีให้เราว่ามี SME ให้กู้นะวิธีการทำยังไงแล้วจะตอบโจทย์เพื่อที่จะหาทุนแล้วก็ใช้หนี้เขาใน

ทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบนี่เป็นส่วนหลักที่เราสอนให้กับผู้เรียนครับถ้าเป็นหลักเลยนะครับที่เห็นในช่วงเช้าแล้วนะครับก็คือร้านกาแฟนะครับที่เรานั่งทานข้าวกันแล้วก็ศูนย์บริการยานยนต์ทั้ง2ส่วนเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วเมื่อประสบความสําเร็จจะมีรายได้ครับมีรายได้ที่เป็นผลกําไรโดยการลงทุนเนี่ยจะเป็นการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับซึ่งให้งบประมาณเรามาเพื่อประกอบเป็นการเรียนการสอนเมื่อได้ผลกําไรครับเราจะสามารถแบ่งผลกําไรนั้นเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เรียนครับที่อยู่ประจำศูนย์อาจจะได้มากได้น้อยนั่นขึ้นอยู่กับผลกำไรที่เกิดขึ้นให้เขาได้รู้จักการบริหารครับการเช็คสต็อกการที่จะรู้ว่าทำยังไงเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นส่วนสำคัญของศูนย์บ่มเพาะครับจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบแผนธุรกิจเป็นไปได้ไหมจะขาดทุนไหมวางแผนไว้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนจนขยายจนเป็นร้านที่ประกอบกิจการสำเร็จโดยนักเรียนนะครับในตอนนี้เนี่ยจะได้เป็นค่าตอบแทนที่เราเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงนะครับแต่จริงๆจะขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละเดือนนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,500 ถึง 4,000 บาทนะครับคุณครูผู้สอนจะได้ส่วนหนึ่งนะครับประมาณ 30% ของผลกำไรอีก 20% ครับจะเป็นค่าน้ำค่าไฟช่วยสถานศึกษาตรงนี้มีระเบียบรองรับแล้วก็ออกมาเป็นประกาศของสถานศึกษาทราบโดยทั่วกันรายรอบสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเยอะมากครับที่ MOU ณตอนนี้ก็กลมๆสัก300สถานประกอบการได้ซึ่ง300สถานประกอบการเนี่ยจริงๆทำไมถึงต้องเยอะเนื่องจากว่าเราเปิดหลายสาขาวิชาที่นี่มีถึง13สาขาวิชาทำให้จะต้องมีสถานประกอบการนะอยู่เยอะคราวนี้เวลาที่เราวางแผนด้วยกันครับเราจะเรียกอันนี้ว่าแผนการฝึกเพื่อที่จะให้มันตรงกับหลักสูตรเราด้วยจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องการรับวุฒิบัตรทางการศึกษาประกาศนียบัตรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปวช.หรือปวส.พอเราออกแบบร่วมกันแล้วที่เราเรียกว่าแผนการฝึกเนี่ยเราก็จะมีการวัดเกรดประเมินผลผู้เรียนด้วยกันไปพร้อมๆกันเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งสถานประกอบการด้วยตอบโจทย์ทั้งหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนด้วยอันนี้เป็นตัวหลักในเรื่องของการ MOU กับสถานประกอบการผมจะอธิบายถึง2ส่วนของสถานประกอบการไม่ใช่แค่สถานประกอบการที่ร่วมกับเรานะครับอย่างด้านหน้าของร้านกาแฟที่นี่นะครับก็ได้รับความกรุณานะครับจากบริษัทในกลุ่มปิโตรเลียมปิโตเคมีนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของระบบชาร์จไฟฟ้าของรถไฟฟ้า EV ที่กำลังนิยมกันอยู่นะครับซึ่งทางสถานประกอบการก็ให้ไอเดียเราดีมากเลยครับก็ต้องขอบคุณทาง GPSC นะครับที่ให้งบสนับสนุนเรามานะครับแล้วก็ให้ที่ปรึกษาเรามาแล้วให้เราออกแบบเองครับว่าเราอยากได้สถานีชาร์จแบบไหนอยากได้ชุดฝึกแบบไหนอยากให้ร่วมพัฒนาหลักสูตรอย่างไรเพื่อตอบโจทย์สถานประกอบการที่กำลังจะผลิตรถไฟฟ้าในอนาคตไม่ว่าจะเป็นจักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตในส่วนที่2ครับชุมชนที่อยู่รายล้อมตรงนี้ครับเราได้ร่วมกันกับชุมชนด้วยครับตามยุคเก่านะครับยุคที่เราเป็นเด็กเราก็จะบอกว่าวัดบ้านโรงเรียนอยู่ร่วมกันเราได้ร่วมกับชุมชนครับในการพัฒนาเรื่องของวิธีการเรียนระยะสั้นให้เกิดอาชีพให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ด้านนอกอยู่บ้านเฉยๆเหงาจังเลยจะปลูกผักสวนครัวแบบที่ดูผ่านโทรศัพท์ได้ไหมหรือว่าแม่ไม่ไหวที่จะไปรดน้ำให้ลูกรดน้ำให้ตรงนี้เราร่วมกับชุมชนครับในหลายๆเรื่องส่วนมากแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันครัวเรือนการซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรือเครื่องมือเครื่องจักรที่เป็นทางการเกษตรครับอันนี้สองส่วนที่เราดูแลร่วมกันในพื้นที่ครับ

ในส่วนที่จะเปิดเพิ่มเติมในสาขาที่เรียกว่ากำลังเป็นที่นิยมแล้วกันเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในพื้นที่ของEEC ด้วยนะครับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกนะครับซึ่งระยองก็อยู่ในนั้นด้วย2สาขาที่ที่นี่ต้องการครับก็คือสาขาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เรียกว่าระบบออโตเมชันนะครับซึ่งสาขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยแผนกช่างยนต์แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์แผนกแมคคาโทนิกแผนกเครื่องกลเครื่องกลก็คือช่างยนต์นะครับก็คืออันเดียวกันแล้วก็ช่างกลโรงงานในการผลิตชิ้นส่วนในสาขานี้ครับเราได้พัฒนาหลักสูตรให้กลายเป็นหลักสูตรที่เราเรียกว่าช่างเทคนิคสู่วิศวกรรมก็คือเรียน4ปีโดย2ปีแรกเรียนที่เราครับอีก2ปีไปเรียนร่วมกับอุดมศึกษาเราได้ทํา MOU ร่วมกับอุดมศึกษาครับเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สามารถถ่ายโอนไลน์วิชาไปหากันได้ครับเมื่อเขาจบใน4ปีหรือ5ปีรวมฝึกงานเนี่ยเขาจะได้ใบประกาศนียบัตร2ใบได้ปวส1ใบแล้วก็ได้วุฒิปริญญาตรีอีก1ใบในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติอีกสาขาหนึ่งครับที่เราเปิดมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตในอนาคตแล้วก็ทั้งปัจจุบันและอนาคตด้วยก็คือสาขายานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่นะครับเราก็ได้วางแผนในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสาขายานยนต์ไฟฟ้าในปีการศึกษาหน้านะครับก็จะเป็นรุ่นแรกที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของตั้งแต่วิธีการสร้างวิธีการซ่อมบำรุงวิธีการที่จะดูแลรักษารวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนรายล้อมตรงนี้ที่มีจักรยานไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าในพื้นที่

0: เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับในทุกๆด้านครับในทุกๆด้านที่ใช้ประโยคนี้ที่ใช้คำนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตครับก็อยากจะฝากส่งไปถึงบุตรหลานท่านผู้ปกครองครับที่กำลังชมรายการนี้อยู่ครับว่าในยุคทุกวันนี้มันย่ำอยู่ที่เดิมไม่ได้หลักคิดที่เป็นหลักเราต้องเรียนรู้ทุกอย่างตลอดชีวิตเราเทคโนโลยีเปลี่ยนคอมพิวเตอร์เปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนไปรูปแบบที่เคยมีปุ่มไม่มีปุ่มซะละพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะใช้ยังไงนั่นเป็นหนึ่งที่เป็นคติประจำใจผมว่าอะไรก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากๆเกิดการ disruption มากๆเราต้องเรียนรู้ให้มากๆครับในยุคที่เป็นโซเชียลแบบนี้มีWorld Wide Web ช่วยเราก็คือข้อมูลหลั่งไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกครับแม้แต่ผมเองแม้แต่ลูกๆที่ฟังอยู่นะครับหรือเยาวชนที่ฟังอยู่ครับการเรียนสายอาชีวะมันคือการเรียนในด้านของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่า24ชั่วโมงตามที่โลกหมุนไปเราหยุดนิ่งไม่ได้ครับผมเองก็หยุดนิ่งไม่ได้ครับยุคก่อนอาจจะเรียนง่ายหรือยากกว่านี้แต่ยุคนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วโดยเฉพาะเทคโนโลยีก็ฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านครับว่ายังไงซะก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองให้มากๆครับยุคที่โซเชียลมีทั้งความมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อยู่ในตัวของเขาเองนะครับก็ฝากถึงทุกท่านได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับ
1: การที่ประเทศไทยจะสามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางหรือเป็นเสือที่พังงาในเอเชียและทั่วโลกอาชีวะคือเสาหลักของประเทศไทยเราพูดกันมา50ปีแล้วค่ะว่าสายสามัญเนี่ยจะต้องมี 60% ของนักเรียนที่เรียนจบและ 40% ของนักเรียนที่เรียนจบควรจะมาจากสายอาชีวะแต่เราไม่ถึงเป้าหมายสักทีปีแล้วปีเล่าที่เราพยายามผลักดันการปฏิรูปการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยมันมีแค่ 30% ของนักเรียนทั้งหมดที่เรียนอาชีวะนะคะปีปัจจุบันเนี่ยนักเรียนเป้าหมายของประเทศเนี่ยที่ต้องมีอาชีวะเนี่ยคือ 280,000 คนแต่เรามีนักเรียนที่สมัครสิ้นสุดเดือนเมษายนเนี่ยแค่ 90,000 คนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวช่องว่างมันยังห่างไกลมากเลยค่ะระหว่างความฝันกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเรายังต้องการนักเรียนเก่งๆมีฝันมีประกายในตัวเองให้มาเรียนอาชีวะเพื่อสานต่อความฝันให้กับประเทศไทยนะคะเราพูดถึง EEC แต่เราพูดลอยๆเราไม่พูดกับ EEC ควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนขอย้ำตรงนี้นะคะว่าเราทำหนึ่งในพระราชดำริมาเนี่ยเราไม่สามารถไปได้ทุกที่เราเลือกที่ที่โดดเด่นแต่ก็ยังมีอีกมากมายที่เราไปไม่ถึงเราอยากจะฝากตัวอย่างดีๆที่เราทำเป็นแรงใจแรงสนับสนุนให้กับนักการศึกษาทั่วประเทศให้รู้ว่าสิ่งที่ดีที่คุณทำมีคนเห็นมีคนเข้าใจมีคนซัพพอร์ตและประชาชนเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกับที่วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองที่ทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำเพื่อผลิตวิศวะให้ก้าวหน้าให้เป็นวิศวะสร้างชาติ
2: วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองให้เราได้เห็นถึงศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะให้มีสมรรถนะสูงโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติค่ะพร้อมยกระดับสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปด้วยก็ต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจาก

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้น2 ครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามครรลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

0: ล้นการศึกษาว้าว
1: อุ๊ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไตรลงขึ้นสู่ยอดเสานี
2: ่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนเหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้น

พระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากอันสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

พระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเลื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชย์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎร์สืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงงานมาตั้ง70ปีแล้วลูกเพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องอะไรการบริหารอะไรต่ออะไรต่างๆนี้ก็ทรงรอบรู้แล้วก็ได้สร้างประโยชน์เป็นบทเรียนอะไรขึ้นมามากมายนี่มาปี2124ตอนปู่เข้าไปถวายงานเนี่ยพระองค์ท่านได้รับสั่งบอกว่าถึงเวลาจะสรุปได้แล้วแล้วสรุปทุกอย่างที่ทำเนี่ยให้มันเป็นบทเรียนอยู่ในห้องเรียนใหญ่ๆไม่ต้องย้ายไปเรียนที่ไหนไปที่ไหนปั๊บเนี่ยนะได้เรียนได้ทันทีเลย
1: ในหลวงท่านไม่เคยทิ้งประชาชนใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ลูกนี่ปรากฏว่าท่านก็เลยสรุป เคยได้ยินคำว่าศูนย์ศึกษาไหมนี่ศูนย์ศึกษาเนี่ยท่านก็เลยสรุปนี่การสรุปบทเรียนแต่ละแห่งแต่ละแห่งนี้จะไม่เหมือนกันนั้นท่านก็มีศูนย์ศึกษาเนี่ยอยู่6แห่งด้วยกันทำไมถึงต้อง6แห่งเพราะทางเหนือพื้นที่ก็แบบนึงไปอีสานตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่มันก็อีกแบบนึงมาภาคกลางนี่ฝากทะเลก็มีภูเขาก็มีแล้วเราไปภาคใต้ก็ดินพลุดินเพลอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราได้ชวนต่อไปสถานที่แรกที่ปู่อยากจะชวนลูกๆไปเนี่ยนะก็คือที่กุ้งกระเบนที่กุ้งกระเบนนี่ภูมิประเทศเป็นลักษณะที่มีทะเลมีพื้นที่น้ำระหว่างดินกับทะเลนะครับแล้วพื้นที่ภายในซึ่งเป็นสวนผลไม้นี้เราจะไปเริ่มที่ทะเลก่อนสวนทางนิดหน่อยนะไปถึงทะเลแล้วอีกหน่อยจะพาไปเที่ยวบนภูเขาเอาที่ทะเลก่อนเพราะนั้นที่ได้จะแสดงการฟื้นฟูป่าชายเลนทำการอนุบาลผลิตปลาขึ้นมายังไงกุ้งยังไงโอ้ถ้าไปแล้วสนุกเลยนะมีการผสมกุ้งด้วยเอาไข่ที่มันอยู่ในกระดองของปูเนี่ยของปูของกุ้งนั้นเอาแค่ออกมาให้มันผสมกันให้มันเป็นเลี้ยงอนุบาลในตัวเล็กๆขึ้นมาพอมันโตหน่อยก็ส่งปล่อยทะเลนะได้เห็นอะไรต่ออะไรมากมายเลยและงานกิจกรรมนี้ตั้งแต่ทะเลพื้นที่ระหว่างแหลมกับบกเนี่ยแล้วก็กินปลาไปถึงบนบกด้วยเพราะนั้นวงจรชีวิตเนี่ยมันจะครบหมดนะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเดี๋ยวอีกระยะหนึ่งถ้าหลานพร้อมแล้วก็ไปเที่ยวคุ้งกระเบนกันดีไหม
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางท้องทะเลอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

เอ่อล้นถึงพื้นที่การเกษตรแหล่งประมงที่เคยอุดมสมบูรณ์ลดปริมาณลงเพราะไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และช่วยเหลือพัฒนาการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่โดยการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลดูแลให้ความรู้ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ราษฎรได้มีอาชีพอย่างยั่งยืน

ล่ากูกระเบนไหมเนี่ย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่นะครับซึ่งรูปแบบตัวนี้เราพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลนะครับอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาซึ่งน้องๆมาตรงนี้เนี่ยพื้นที่ในอ่าวของเรานะครับที่น้องอยู่ตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่เลยนะครับล้อมรอบไปด้วยแนวป่าเฉลียนที่อุดมสมบูรณ์กว่า 1,300 ไร่ครับที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาครับสำหรับกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ป่าเฉลียนนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ข้าวหลามเจ้าหน้าที่จากงานป่าไม้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นคนให้ความรู้และพาพวกเราทำกิจกรรมนะครับอ้าวตอนนี้พี่ข้าวหลามมาแล้วครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราตามพี่หลามกันไปเลย

0: รู้จักต้นกงกลางไหมครับ
1: รู้จัก
0: กงกลางมีกี่ชนิดรู้ไหม
1: สองชนิด
0: มีอะไรบ้างครับ
1: กงกลางใบเล็กกับกงกลางใบใหญ่
0: อันนี้เดี๋ยวพี่แนะนำนะครับกงกลางใบเล็กก็คือลักษณะของต้นนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีฝักเป็นฝักใบเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้นใบใหญ่นะครับลักษณะเขาก็จะแตกต่างกันนะครับดูจากลักษณะของใบใหญ่เป็นไง
2: ใหญ
0: ่ใหญ่นะครับใบเล็กก็คือใบเล็กนะครับเขาก็จะมีฝักที่ร่วงหล่นลงมานะครับคอยสืบพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บฝักกันนะกลัวเลอะเลนใช่ไหมครับกลัวไหม
3: ไม่กลัว
0: จริงหรือเปล่า
3: จริงแต่ว่ากลัว
0: ไปลุยเลยเราไปลุยกันเลยไปลุยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บฝักกัน

0: หโหโหเด็กๆเก็บกันมาได้เยอะแยะเลยนะครับพี่เฮีย
1: พี่จะสรุปให้ฟังเนาะที่เราเก็บเนี่ยเป็นฝักโครงกลางอันนี้คือโครงกลางใบ
2: ใบใหญ
1: ่ใบใหญ่ถูกต้องครับเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะยาว
2: ถ้าตรงกลางใบเล็ก
1: ถ้าเป็นใบเล็กเนี่ยเขาก็จะสั้นแล้วก็เล็กนะครับตามชื่อเลยนะครับเมื่อฝักเขาช่วงเดือนเนี่ยเขาจะมีช่วงเดือนประมาณสิงหาคมกันยาเนี่ยฝักเขาก็จะเริ่มติดดอกนะครับประมาณมีนาถึงพฤษภาเนี่ยฝักเขาก็จะเริ่มแก่พอฝักเขาเริ่มแก่เนี่ยเขาก็จะปล่อยฝักลงมานะครับเขาก็จะหล่นมาตามธรรมชาตินะครับถ้าเป็นดินเลนเนี่ยเขาก็จะหล่นแล้วปักเลยนะครับ
2: แล้วปักมันก็จะขึ้นต่อ
1: ใช่เขาก็จะมีรากแบบนี้ครับก็จะขึ้นรับเป็นใบเลย
2: อย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วครับผม
2: แล้วนี่จะเอาไปทำอะไรต่อ
1: เดี๋ยวเราก็พวกเรานะครับก็จะเอาก้าพวกนี้นะครับไปเพาะชำก้าไม้นะครับ
2: งั้นเราไปกันเลยค่ะ
1: อ้าวโอเคไปกันเลยการเพาะชำนะครับมาดูนะของเราก็ใช้ด้านโคนนะครับเสียบลงไปพร้อมกันนะครับพร้อมกันครับเสียบไปเลย
2: ลึกแค่ไหนลึกมากไหม

0: 10เซนนะฮะประมาณนี้โอเคแล้วก็วางไปที่เดิมเลยครับประมาณเดือนครึ่งนะครับเขาก็จะแตกใบนะครับประมาณ2เดือนเราก็สามารถนำไปแจกจ่ายนะครับนำไปปลูกได้แล้วนะครับผมเอาพวกเราที่เหลือช่วยกันเลยครับเสียบไปเลย
1: ไหวไหมล่ะครับเนี่ยน้องนัชชา
0: ตอนที่เราเพาะชำนะครับเขายังไม่มีไม่มียอดใช่ไหมจะมียอดเล็กๆใช่ตรงนี้แหละ
2: ตอนที่แหลม
0: ใช่ครับอันนี้ประมาณ 4-5 เดือนนะครับเขาก็จะแตกกะแตกใบออกมานะครับ
3: แล้ววันนี้เราจะต้องเอาไปปลูกที่ไหนอะคะ
0: เดี๋ยววันนี้พี่มีพื้นที่ปลูกนะครับเป็นที่ช้างข้ามนะครับชื่อว่าหาดแหลมแม่นกแก้วนะครับเราก็จะนำกล้าไม้พวกนี้แหละไปปลูกที่นั่น
1: เมื่อเราเพาะชำกล้าไม้จนโตแล้วเราก็จะนำมาปลูกเพื่อรักษาระบบนิเวศกันนะครับน้องๆ
0: เราก็มาถึงสถานที่ปลูกแล้วนะครับปลูกป่าชายเลนนะครับพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าหาดแหลมแม่นกแก้วนะครับพร้อมจะไปปลูกป่าชายเลนกันหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ไปกันเลย

0: หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องการปลูกป่าชายเลนเพื่อรักษาระบบนิเวศกันไปแล้วต่อไปเราจะไปเรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตกัน
1: ครับน้องๆมาจุดตรงนี้เราเรียกว่าธนาคารปูม้าของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนาะเห็นไหมนี่คือทัศนียภาพของอ่าวคุ้งกระเบนและตรงนี้ที่อยู่ด้านหน้าน้องๆทุกคนอยู่ในกระมังนี่ก็คือปูม้านั่นเองนะครับที่เราจะเขี่ยไข่เขานะครับไข่ของเขาเป็นอย่างไรเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือปูม้าที่มีไข่นอกกระดองนั่นเอง
2: แล้วเราจะเขี่ยไข่มันเพื่ออะไร
1: ทำไมเราถึงต้องเขี่ยไข่เขาใช่ไหมลูกเพราะว่าแม่ปูที่มีไข่แบบเนี้ยมักจะถูกจับไปแล้วก็เอาไปต้มเพื่อส่งออกไปต่างประเทศหรือเอามากินดังนั้นแม่ปูพวกนี้จึงไม่มีโอกาสได้เขี่ยไข่เลย
3: ไข่ปูนี่มีสีอะไรบ้าง
1: สีของไข่แม่ปูนะครับเดี๋ยวพี่เอ็มเล
2: ี้
1: ยง
2: ให้ดู
1: มันไม่เหมือนกันดูนะครับอันนี้คือไข่สีส้มเหลืองแล้วก็จะมีสีนึงคือสีออกน้ำตาลสีเทาแล้วก็สีดำแต่อันนี้คือแม่ปูที่ยังมีไข่อ่อนอยู่ไข่จะเป็นสีส้มเหลืองแต่เมื่อไข่ใกล้จะเขี่ยได้แล้วหรือใกล้จะฟักเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเทาดำนั่นเองครับก่อนอื่นน้องๆมาดูวิธีจับแม่ปูนะครับเราจะเอานิ้วชี้ของเราไว้ประมาณนี้นะครับนิ้วโป้งกดบริเวณอกของแม่ปูเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้นิ้วนี้ครับเนาะง้างตับปิ้งเอานิดนึงหลังจากนั้นพี่เอ็มก็จะเอา
2: แล้วมันจะไม่เจ็บหรอคร
1: ับ ไม่เจ็บหรอกปึ๊บเห็นไหมพี่เอ็มทางนี้ปุ๊บพี่เอ็มจะค่อยๆครับน้องดูนะครับว่าพี่เอ็มเขี่ยอย่างไรค่อยๆเนาะเขี่ยจากบนลงมาล่างครับปั๊บแล้วสลับขึ้นลงไปก็ได้นะครับเบาๆสะบัดมือนิดนึงเห็นไหมไข่พวกนี้ก็จะหลุดออกไปเป็นเม็ดๆแล้วลองเขี่ยเขาสิหนูต้องเขี่ยอย่างนี้หรอกน้องชายเอามือที่หนักเขี่ยขึ้นลงหรอกเดี๋ยวให้น้องลองทำก่อนโอ้โหค่อยๆเขี่ยลูกไม่ต้องกลัวเขาเจ็บมากเพราะนี้ไข่ใกล้จะฟักแล้วเห็นไหมเขาจะเขี่ยง่าย

0: หลังจากที่เราเคลียร์ไข่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะแม่ปูออกไปพักแล้วพี่เอ็มก็จะเอาไข่เนี่ยที่อยู่ในกระมังที่เราเคลียร์นะครับไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำทะเลประมาณ 3-4 ครั้งเก็บเศษกล้ามอะไรออกไปแล้วปุ๊บก็จะเอาไข่ที่เราได้เนี่ยไปใส่ไว้ในถังเพาะฟักประมาณ 1-3 คืนเขาก็จะฟักออกมาเป็นระยะซูเอียหรือที่เราเห็นในแก้วเป็นตัวอ่อนเล็กๆแล้วก็ปล่อยลงสู่อ่าวทุ่งกระเบนนะครับแล้วเขาก็เจริญเติบโตจนกลายเป็นปูที่เราสามารถจับมาบริโภคได้เดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับ
1: เย้
0: ไปเดี๋ยวไปตรงนี้เลยนะครับครับกิจกรรมต่อไปที่พี่จะชวนน้องๆเนี่ยมาช่วยกันทำอีแปะหรือบ้านหอยนางรมนั่นเองนะครับ
2: อีแปะคืออะไร
0: อีแปะก็คือวัสดุหลุมที่เราทำมาจากซีเมนต์ผสมกับทรายแล้วเราก็เอามาหยอดเป็นแป้นแบบนี้กลมๆคล้ายๆกับการทำคุกกี้เนาะหลังจากที่เราหยอดแป้นซีเมนต์กลมๆนี้เสร็จแล้วเอาไปตากแดดไว้ประมาณ1 วันมันแห้งปุ๊บ

0: จะกลายเป็นพวงแบบนี้ก็คือพวงอีแปะหรือวัสดุล่อลูกหอยนางรมซึ่งบางคนถามพี่เอ็มว่าและอันนี้เอาไปทำอะไรหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วก็คือน้องมองไปที่กระชังเห็นไหมจะมีเส้นเชือกเนี่ยห้อยเต็มหมดเลยอันนั้นคือพ่อแม่พันหอยนางรมลูกเขาจะอะไรครับผสมพันกันเกือบตลอดทั้งปีหลังจากนั้นจะให้อะไรลูกตัวอ่อนของลูกหอยลูกมันก็จะล่องลอยไปตามกระแสน้ำเราก็จะเอาอะไรครับเอาพวงอีแปะตัวนี้ไปแช่น้ำไว้ใกล้ๆหลังจากนั้นตัวอ่อนของลูกหอยจะมาลงเกาะนะครับแล้วเราก็เอาลูกหอยตัวนี้ไปเลี้ยงไว้ในแหล่งที่มีอาหารสมบูรณ์ก็เช่นแพลงก้อนพืชต่างๆว่าไงครับ
1: พี่เอ็มครับแล้วทำไมหอยนางรมอ่ะครับมันต้องมาเกาะตามอีแปะด้วยอ่ะครับ
0: ก็โดยปกติถ้าเกิดเราไม่ทำอีแปะแบบนี้เขาก็จะเกาะตามโขดหินก้อนหินต่างๆโดยธรรมชาติอยู่แล้วหรอกแต่อันเนี้ยเราต้องการทำขึ้นมาเพื่อจะรวบรวมลูกหอยให้เราสามารถนำไปจัดการในการเลี้ยงได้ดีมากยิ่งขึ้นไงหรอกครับ
2: แล้วเมื่อไหร่จะได้ทำอ่ะครับผมอยากทำมากเลยเน
0: ี่
2: ย
0: อยากทำไหมครับถ้างั้นอย่าช้าเลยได้เลยครับดูพี่เอ็มทำก่อน
3: เด็กๆรูปทรงมันแปลกๆอยู่นะครับเนี่ย

0: ครับมาถึงช่วงสุดท้ายเนาะน้องๆได้ทำกิจกรรมทั้งไปช่วยกันปลูกป่าชายเลนเพาะชำก้าไม้ป่าชายเลนรวมถึงมาช่วยกันทำบ้านหอยแล้วก็เรียนรู้เรื่องของธนาคารปูม้าพี่เอ็มอยากจะบอกว่าตั้งแต่ยอดเขาลูกจนมาถึงท้องทะเล37ปีที่แล้วพื้นที่ตรงนี้ป่าไม้ถูกทำลายทั้งหมดวันนี้ที่น้องเห็นว่าป่าชายเลนกลับมาอุดมสมบูรณ์ป่าไม้ตามภูเขาดูเขียวขจีหรือแม้แต่หญ้าทะเลที่สมบูรณ์ในอ่าวคุ้งกระเบนตรงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ลูกที่ทรงพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาตลอด37ปีและน้องๆมาเรียนรู้ตามแนวความคิดของพระองค์ท่านมาสานต่อที่พ่อทำพี่เอ็มอยากให้เรานั้นตั้งใจศึกษาสิ่งที่พระองค์ท่านทำและช่วยกันสานต่อและก็ทำหน้าที่ของเราลูกในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนให้ดีที่สุดแล้วก็ศึกษาเรื่องราวของพระองค์ท่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อจะช่วยกันสานต่อที่พ่อทำให้เกิดประโยชน์สุขต่อบ้านเมืองของเราสืบต่อไปครับ
1: ค่ะขอบคุณ
2: ขอบคุณครับ
3: วันนี้หนูก็ได้มาทำกิจกรรมก็รู้สึกดีใจที่ได้มาได้มาปลูกป่าชายเลนได้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ
4: ที่อยู่ตรงนี้ครับก็ได้มาเราได้ทำบ้านให้หอยนางรมด้วยครับเรียกว่าอีแปะครับคือเราสามารถอนุรักษ์หอยนางรมอะไรพวกนี้ได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้พันธุ์ของพวกมันยังอยู
5: ่ผมซาบซึ้งเรื่องที่ท่านเนี่ยทรงมาทำนุบำรุงป่าชายเลนและทะเลในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนตามพระราชดำรินะครับแล้วก็มีเนี่ยธนาคารไข่ปูนะครับที่เขาเพาะพันธุ์ปูม้าครับทำให้พวกเรามีอาหารมีสิ่งอุปโภคบริโภคด้วยครับ
6: วันนี้รู้สึกภูมิใจว่าในหลวงท่านทรงพัฒนาป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ต่างกับที่แห้งแล้งท่านก็ยังพัฒนาให้อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมได้ซึ่งแล้วหนูก็ได้ไปขัดไข่ปูม้าค่ะหนูซาบซึ้งค่ะ
7: ช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณปู่สุเมธกันสักครู่เดียวครับ

0: ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเลพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระตำหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อวันที่30ธันวาคม2524
1: ไปเที่ยวคุ้งกระเบนมาแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: สนุกก็เปล่า
2: สนุกครับ
1: เราให้ปู่ฟังที่มาเจออะไรบ้างทำอะไรบ้าง
2: เอาเลยเอาทีละคนม้าด้วยครับเขี่ยไข่ครับแล้วก็
1: เยอะไหมเยอะไหมในตัวของมันนี่มีไข่เยอะไหม
2: เยอะมีทั้งสีเขียวสีเหลืองเลยคร
1: ับสีเขียวสีเหลืองล่าตรารอดมันสูงหรือเปล่าถ้ามันปล่อยในธรรมชาติเนี่ย
2: ถ้าเกิดปล่อยในธรรมชาติจะไม่สูงครับเพราะว่ามนุษย์

0: จับกิน
1: เราก็เลยเอาแม่ปูม้าขึ้นมาแล้วเราก็ขูดไข่ของปูม้าออกมาครับแล้วก็ปล่อยให้ตัวลูกๆโตแล้วเราก็ปล่อยแม่ปูม้าลงทะเลไปก่อนครับเพราะว่า
0: ให้ไปไข่ต่อ
1: เป็นผลผลิตได้ด้วยคร
2: ับ แล้วก็ผมก็ไปทำอีแปะด้วยครับอีแปะคือสิ่งที่ทำให้หอยเนี่ยเอาขึ้นก็คือสิ่งที่ทำให้หอยเกาะขึ้นมาแล้วก็เอาไปทำเป็นผลผลิตได
0: ้พี่แค่ไปเห็นอะไรบ้างหรือไปทำอะไรบ้าง
2: ก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนก็ปลูกต้นกงกลางค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมความสำคัญของป่าชายเลนยังไงแล้วเป็นต้นไม้ที่แปลกนะเห็นหรือเปล่าต้นไม้ทั่วไปที่เรานั่งนี่รากมันลงพื้นแต่นี่มันขึ้นไปแล้วมันขึ้นมาทำไมอ่ะทำไมมันขึ้นมา
1: เอาไว้หายใจ
0: เอาไว้หายใจเห็นเครื่องดำน้ำไหมเครื่องดำน้ำที่ใส่เนี่ยเขาเรียกชินอเกอร์เป็นเครื่องหายใจลอยเหมือนกันต้นไม้เขาก็ปรับตัวครับแล้วมีรากมาหายใจในอากาศได
2: ้ผมเห็นต้นแสมทะเลครับมันเป็นรากแล้วก็ทิ่มขึ้นมาอย่างนี้ด้วยครับถ้าสมมติผมตกลงไปผมจะโดนทิ่มไหมเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นธรรมชาติเขาจะปรับตัวเท่านั้นนะทำให้ชีวิตเขารอดได้เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องปรับตัวนะอย่าไปฝืนอย่าไปทำลายธรรมชาติเราก็อยู่กับพระเจ้าอยู่เคยรับสั่งสอนเอาไว้นะอยู่กับธรรมชาติให้ได้ที่ต่างฝ่ายต่างอาศัยกันต่างฝ่ายต่างเอื้อกันนะต่างฝ่ายเขาเข้าใจความสำคัญซึ่งกันและกันเราก็จะมีชีวิตอยู่รอดทั้งสองฝ่ายนะพวกธรรมชาติก็อยู่ได้แล้วเราก็อยู่ได้เพราะเราพึ่งพากันจำหลักตัวนี้ไว้ให้ดีนี่แกลูก
2: แล้วทำไมในหลวงของเราถึงเอาอ่าวคุ้งว่าเป็นศูนย์การเรียนรู
0: ้ก็พระองค์ท่านพยายามจะเลือกอย่างที่ปู่เล่าให้ฟังไว้เนี่ยหรือเวลาสรุปแล้วให้มีห้องเรียนใหญ่ๆพระองค์ก็สร้างห้องเรียนไว้6ห้องด้วยกันแล้วทางเหนือพื้นที่เป็นภูเขามีหุบเขาก็สวยที่ห้วยของใครแล้วมาที่ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่สูงเหมือนกันแต่ไม่ใช่ภูเขาสูงเป็นอะไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที
3: ่
0: ที่ราบ
3: ที
0: ่ราบสูงใช่ไหมที่ราบสูงนี่มันอยู่ดีมันขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็อีกแบบนึง
3: แล้วก็มีวัฒนธรรมไทยอยู่ที่นั่น
0: ใช่
3: เยอะด้วยค่ะ
0: วัฒนธรรม
3: ก็เคยไปมาค่ะ
0: ภาคกลางนี่เป็นอะไรลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ก็แบบนึงทางใต้ก็แบบนึงที่เขาอินซ้อนก็อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นแต่ละแห่ง6แห่งเนี่ยธรรมชาติลักษณะสิ่งแวดล้อมจะไม่เหมือนกันนั้นคนเราเนี่ยดำรงชีพอยู่ในภูมิประเทศต่างๆต้องเข้าใจเขาต้องหาวิธีแก้ซึ่งจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าหลานๆมีเวลาดูให้ครบนะดูให้ครบทั้ง6แห่งจะได้เรียนรู้อย่างมากเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเราเข้าใจทันทีเลยเพราะพระเจ้าอยู่สอนเรานะไปทางเหนือเจอภูเขาสูงจะทำยังไงนะไปอีสานที่ราบสูงจะทำไงพอมาอยู่ภาคกลางน้ำท่วมจะทำไงก็ต้องปลูกบ้านหนีน้ำไม่ใช่ปลูกบ้านเตี้ยน้ำมาถึงลังคาเลยก็อยู่ได้ไหมขึ้นไปอยู่บนลังคาไม่ได้เพราะฉะนั้นอยู่กับธรรมชาติปรับตัวได้สอดคล้องกับธรรมชาติชีวิตเราก็เป็นความสุขจะไม่ฝืนจะไปทำลายนะตกลงคุณก็ไปดูไปแล้วสนุกจังได้ความรู้ในแง่ของทะเลแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพระเจ้าอยู่จะสอนหมดแต่ละแห่งจะสอนแล้วสอนโดยผ่านการทำจริงด้วยเราเห็นของจริงเลยนะถูกต้องไหมไม่ใช่ปู่มาเล่าให้ฟังเห็นภาพลอยๆนี่จับต้องได้เห็นแล้วมันเกิดผลมาสัมผัสได้เลยอันนี้เป็นเรื่องสุดยอดที่กล่าวมาบอกว่า 4,700 โครงการอันที่จริงก็ 4,700 บทเรียนเรื่องสำคัญพวกเราคนไทยก็เรียนรู้ให้หมดครบแล้วก็หนีไม่พ้นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟซึ่งจริงๆทุกอย่างเลยถูกไหม
4: จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากการถูกทำลายและการจับสัตว์น้ำมากเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับราษฎรและได้ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางท้องทะเลจนในปัจจุบันพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ำเจริญเติบโตได้ดีและออกสู่ทะเลเพื่อขยายพันธุ์และสามารถส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพ

ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชปณิธานที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้รุ่งเรืองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์พร้อมทั้งโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดให้แก้ไขวิธีการสอบพระปริยัติธรรมจากปริญญาตรีโทเอกเป็นสอบปริญญา9ประโยคทรงส่งสมณทูตไปลังกาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและโปรดให้ฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาโปรดให้สร้างวัดขึ้นใหม่3วัดได้แก่วัดเฉลิมพระเกียรติวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดารามทั้งโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามอีกหลายแห่งจนกล่าวกันว่าผู้ใดเอาใจใส่ธนุบำรุงในพระศาสนาและสร้างพระอารามจะเป็นคนโปรดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ชำระวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นจึงจัดตั้งคณะสงฆ์นิกายใหม่คือคณะธรรมยุติกนิกายโปรดให้กำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์และทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม่หลายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามทั่วพระราชอาณาจักรโปรดให้ตรวจสอบชำระและจัดพิมพ์ไตรปิฎกด้วยอักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในรัชสมัยนี้ชาวอินเดียในรัฐปัญจาบนำศาสนาซิกเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยและหอสมุดทั้งในและต่างประเทศครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสานพระราชปณิธานในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในราชอาณาจักรทรงศึกษาหลักคำสอนของศาสนาต่างๆจนมีความรู้อย่างลุ่มลึกเป็นที่ประจักษ์ดังพระราชโอวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อ18มีนาคม2550ว่า

0: คุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวยังไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรกโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
2: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เงินเดือนไปช้อปปิ้ง
2: ใช่
0: ขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: โอเคแล้วครับ
0: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
2: ได้ครับได
0: ้นี่อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: ผมโอเคครับอาบันโอเคยังครับ
0: เฮ้ก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะนี่ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
2: รู้สึกสบายแล้วเนาะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
2: โอเค
0: แต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย
2: ค
0: ุณหมอบอกอาบันว่าอย่างแรกอาบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อาบันเพิ่งใช
2: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง
2: โอเค
0: คุณหมออธิบายให้อาบันหายงงสักทีค่ะ
2: ได้ครับอาบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์
2: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับอย่างถ้าอาบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอาบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอ้ตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะฉะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมาเพราะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วขั้วแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรืองุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า mania หรือ hypomania นะครับแต่ว่าไอ้ที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
0: ขั้วคึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับม้าเลยนะคะเอ๊ะคุณหมอคะอาบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาเนี่ยเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้นอาบันก็เลยสงสัยค่ะว่า 1. ป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่2ตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะ ถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยรู้สึกไม่ดี
0: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนี่นะคะ
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยอย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวัน
0: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
2: ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
0: เป็นเดือนๆเลย
2: ใช่เพราะฉะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอาบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำในสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็อาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
0: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
2: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
0: ์
2: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากแล้วมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็ไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
0: เงินเดือนออกไปช้อปปิ้ง
2: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมาครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
0: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
2: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน
0: ค
2: ิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
0: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
2: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
0: ค่ะ
2: อย่างเช่นช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับก็จะใช้เงินเยอะ
0: โอ้
2: นะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่3-4 ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะ
0: ไปหมดเลยเลยที่ต้องทำ
2: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนหนึ่งเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในขั้วคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
0: มาแรงเต็มเลย
2: ดีมากสามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่อาจารย์บอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
0: โอ้
2: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
0: ้
2: เน
0: ี
2: ่ยแล้วพออาการขั้วคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ย บางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
2: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่

0: อย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพลันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานออกมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่าน
0: ะครับแต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงละกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ
0: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
1: ับ ค่ะค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะ
0: จริงจริงมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี
1: ้จริง
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งน
1: ะคร
0: ับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
1: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
1: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าอ้าวเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
1: ะ
0: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
1: ่
0: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป็นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
1: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
0: มันทำยังไงคะมันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
1: ในตัวเดียวกัน
0: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
1: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้น
1: oh.
0: ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลงยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้บางทีก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้น
1: oh.
0: คนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วง แต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอาบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อาบันทานยาอาบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อาบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอาบันที่สุด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอาบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข
1: ้ค่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
1: ๋ออันนี้ หลายคนจะชอบพูดค่ะแบบ

0: หมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกันนะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
0: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลานานหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้นนะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได้เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
0: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่า
1: แน่นอน
0: ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกิน
1: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือกับปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
0: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีรักการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
1: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
0: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบเอ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
1: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจให้ก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
0: จะไม่เป็นอีกเลย
1: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่ให้มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
0: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่านะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
1: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีๆอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
0: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
1: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใจมากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
0: ้
1: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
1: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อคนไข้
0: แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะ

0: ะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่านอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
1: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำทุกผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับหรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนไข้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
0: เมื่อสักครู่คุณหมอได้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
1: ครับ
0: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
1: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงๆสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
0: ่
1: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกันนะครับหมอมักจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้อาบันฟังแบบนี้แล้วอาบันรู้สึกไงครับ
0: อาบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
1: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ไบโพล่าเนี
0: ่
1: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นไบโพล่าเพราะนั้นคำมัน
0: เปลี่ยนความหมายเลย
1: เยอะเหมือนกันน
0: ะ
1: เวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นเหมือนเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันจะดีขึ้น
0: จริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
1: ใช่จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโรคที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี้
0: แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอคะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสระภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
1: ค
0: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันค
1: ่
0: ะ
1: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อที่หมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
0: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนักอบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิฐสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
2: ขอบคุณครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาติเนี่ยนะผ้าธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห่อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห่อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพนะเขาบอกว่าห่อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพทย์เนี่ยห่อมคือห่อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีหาที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่า อยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นน่ะคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายอะค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูอะค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทําได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทําแล้วพอพี่เขาเริ่มทําค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนนึงนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่ตะแกนไปเลยมันไม่ที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดรำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสม
1: อถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือน2เดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันค่อยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมอะค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเดี๋ยวได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกป้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้อีกกลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอะทอให้เลยค่ะข้อมูลจอในนั้นเลย
4: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับนี่เขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายนี่ดูหมดจอกกิโลนะ30หรือ35นี่ฮะ
0: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได้
2: เป็นคนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆ บ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีอ่ะมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหลังก็เด็ดตรงนี้ให้มันแตกกิ่งไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเจ็ดถึง

0: 9โมง10โมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงข้างล่างเช้ากับเย็นหลัง3โมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกลั่นกันไป
1: หัวใจของการทำห่อมอยู่ที่กระบวนการตีห่อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห่อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห่อม
0: เก็บมาตอนเช้าก็พอถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมันไป

0: ปูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ลองทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแบบว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านออกทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อหยิบมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
0: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสื่อเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทํางานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากการว่ามันปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอยู่หมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกแล้วก็เลยว่าเอ๊ะยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้น

0: านมาแล้วทําตามที่บอกได้มั้ยโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทําต่อได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สําหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทําแรกๆน่ะจําได้ว่าประมาณปี4647อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
1: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV

0: และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่กันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า
1: สวัสดีครับเหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนั่นก็คือการเสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อที่จะรักษาพระอาการประชวรที่ประเทศเยอรมนี

0: ครับเนื่องจากที่นั่นมีทั้งสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเฉพาะการแพทย์ที่เรียกกันว่าสปาบำบัดนะครับและนี่เองครับเป็นที่มาของการเสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อที่จะรักษาพระอาการประชวรทางพระโลหิตพระหทัยและพระวักกะหรือไตที่เมืองบาดฮัมบวกครับ
1: ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นปลายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระวรกายด้วยสปาบำบัดที่เมืองบาเดนของเยอรมนีเป็นเวลากว่า3สัปดาห์จากนั้นต้นเดือนสิงหาคมปีเดียวกันคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจรักษาพระอาการขณะประทับที่กรุงเบอร์ลินและต่างลงความเห็นว่าพระอาการยังไม่ปกตินักจึงกราบบังคมทูลเชิญไปประทับรักษาด้วยระบบสปาบำบัดอีกครั้งที่เมืองบาดฮอมบวก
2: แพทย์ก็หลายคนก็ได้ทำการตรวจแล้วก็ปรึกษากันก็มีความเห็นว่าสภาพของพระโลหิตและก็เลือดเนี่ยดีขึ้นก็จริงแต่ยังมีจุดบกพร่องที่คิดว่าท่านควรจะประทับรักษาพระองค์ต่อแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องปัสสาวะกับเรื่องการหายใจนะคะแล้วก็ระบบการย่อยอาหารเนี่ยที่คิดว่ายังไม่ดีนะแล้วก็แพทย์จึงแนะนำว่าท่านควรจะเสด็จบาดหกหัวแล้วก็ให้หยุดพักจริงพักผ่อนจริงๆแล้วก็ตัดโปรแกรมที่จะเสด็จไปเที่ยวเมืองต่างๆออกให้หมดให้ไปประทับพักผ่อนอย่างจริงๆที่บาดหกนี่เป็นคำแนะนำที่เข้ามาในภายหลังและนี่คือเหตุผลว่าทำไมท่านจึงได้เสด็จไปประทับอยู่ที่บาดฮอมบวกอยู่เกือบ1เดือน
1: ในวันนี้เมืองบาดฮอมบวกยังคงเป็นสถานพักผ่อนตากอากาศซึ่งมีชื่อเสียงเช่นเดิมและเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจบรรดาเศรษฐีนักธุรกิจนักการเงินการธนาคารหลายคนมีบ้านพักและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2มีพระราชดำริให้สร้างตำหนักที่ประทับฤดูร้อนที่เมืองนี้จากนั้นบรรดาเจ้านายและเศรษฐีชาวยุโรปต่างก็เดินทางมาพักผ่อนตากอากาศกันเป็นประจำทำให้เมืองบาดฮอมบวกเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นมีคาสิโนและสโมสรชั้นนำด้านการกีฬาและการบันเทิงเกิดขึ้นมากมายที่สำคัญอุตสาหกรรมสปาของเมืองบาดฮอมบวกก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
2: ที่ทราบแล้วเนี่ยทั่วไปบาดฮอมบวกเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆถ้าจะว่าไปก็ไม่มีอะไรน่าดูนอกจากเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งแต่ว่ามีชื่อเสียงเป็นศูนย์กลางของการรักษาตัวพักฟื้นของคนจากที่ต่างๆโดยเฉพาะคนจากประเทศอังกฤษชาวอังกฤษรู้จักบาดฮอมบวกดีมากแล้วก็ เรียกว่า เป็นที่ชมรมของสถานตากอากาศที่ผสมปนเปไปกับการรักษาร่างกายด้วยน้ำแร่ด้วยการอาบและดื่มและดมแล้วก็นวดนะคะก็เรียกว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการรักษาและพักฟื้นร่างกายที่มีชื่อเสียงมามากในสมัยนั้น
1: ที่สถานีรถไฟเมืองบาดฮอมบวกแห่งนี้เมื่อร้อยปีที่แล้วในวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟเสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองบาดฮอมบวกและมีพิธีรับเสด็จอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

0: นี่คือวิลล่าเฟิร์สเตนรูในเมืองบาดฮอมบวกที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับรักษาพระวรกายเป็นเวลา1 เดือนตัววิลล่าอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงแรมแกรนด์โฮเทลมีสวนและทางเดินด้านหลังเชื่อมต่อถึงกันห้องที่พระองค์ประทับครั้งนั้นอยู่ที่ชั้น 2มองเห็นทิวทัศน์ด้านนอกได้ชัดเจนที่สุด
1: ที่ซึ่งพ่อมาอยู่นั้นเป็นวิลล่าหลังหนึ่งในหมู่แกรนด์โฮเทลเรียกว่าวิลล่าเฟิร์สเตนรูแปลว่าเป็นที่พักของเจ้าวิลล่านี้เป็นที่เอมเปอเรอร์เฟรเดริกเคยประทับห้องนั่งและห้องนอนบานประตูมีรูปมงกุฎติด
0: สงครามโลกครั้งที่2ทำให้วิลล่าเฟิร์สเตนรูทรุดโทรมไปมากมีการเปลี่ยนมือเจ้าของไปแล้วถึง3 รุ่นครอบครัวของคุณโมนิก้าเจ้าของคนปัจจุบันได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่ในพุทธศักราช2537และหอจดหมายเหตุเมืองบาดฮอมบวกได้ให้ข้อมูลว่าพระมหากษัตริย์จากสยามเคยมาประทับอยู่ที่วิลล่าแห่งนี
2: ้ Und das zeigt sich wenn man so etwas bekommtWir haben geheiratet und haben hier in diesem Haus hinten gewohnt und haben das Haus vorne gesehen. Und wir waren neugierig. Was war das? Wer war da? Und dann haben wir festgestellt, zuerst da war Kaiser Wilhelm, der König von Sachsen und ein König, Gulalongkorn. Wer ist das?
3: Ja, das war eine sehr spannende Geschichte. Das war aufregend und wir haben es eigentlich erst durch Bücher erfahren. Es gibt Geschichtsbücher von dem Herrn Grosche, der sehr schön beschreibt, wie der Arzt von Norden den König besucht und warten muss und er etwas unzufrieden war mit dem König. Das wurde sehr genau beschrieben und es hat einfach Spaß gemacht, diesen Dingen auf den Grund zu gehen.
0: การเสด็จพระราชดำเนินมาประทับรักษาพระองค์ที่เมืองบาดฮอมบวกครั้งนี้พระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2มีรับสั่งให้เจ้าชายไอเตลฟรีดิชพระราชโอรสเตรียมการรับเสด็จไว้อย่างพร้อมเพรียงทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง
1: การที่มารักษาตัวฮอมเบิร์กนี้ฉันก็เห็นกิริยาเอมเปอเรอร์อยู่แล้วว่าชอบแต่ยังไม่คิดเห็นเลยว่าจะโปรดอีมากถึงเพียงนี้สั่งให้ลูกชายคนที่2คอยรับสั่งให้จัดการรับรองให้รับเหมือนอย่างเอมเปอเรอร์เสด็จมา
0: ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงมีเวลาว่างจึงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเจ้าชายไอเตลฟรีดิชที่ปราสาทโบราณในเมืองบาดฮอมบวกเป็นการแสดงพระราชไมตรีจิตตอบแทนที่เจ้าชายฟรีดิชได้ทรงจัดเตรียมการรับรองครั้งนี้อย่างดีที่สุดในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าว่าระหว่างประทับที่เมืองบาดฮอมบวกพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ทรงแนะนำให้พระองค์เสด็จประพาสเมืองซาร์เบิร์กเป็นเมืองโบราณซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี่คือภาพถ่ายฝีประหัตจากการเสด็จประพาสเมืองซาร์เบิร์กเมื่อ100 ปีก่อนรวมทั้งโปสการ์ดอีกจำนวนมากที่ส่งซื้อและพระราชทานกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพ
1: เรื่องซาร์เบิร์กนี้เป็นที่เอมเปอเรอร์โปรดปรานมากด้วยทิ้งรกร้างมาจนไม่มีใครรู้ว่าอะไรเพิ่งมารู้กันขึ้นเมื่อแผ่นดินวิลเลียมที่1ขุดคุยกันบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ทำอะไรจนถึงแผ่นดินเอมเปอเรอร์วิลเลียมองค์นี้จึงได้มาก่อสร้างขึ้นให้เห็นเป็นรูปอย่างเดิมจึงได้โปรดปรานนักรู้ว่าพ่อมาที่นี่ก็สั่งแล้วสั่งเล่าว่ามีของโบราณควรดูคือซาร์เบิร์กนี
0: ้ซาร์เบิร์กเป็นเมืองเก่าตั้งแต่ยุคอาณาจักรโรมันเกือบ 2,000 ปีก่อนกระทั่งศตวรรษที่แล้วเมื่อดินแดนแถบนี้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมนี พระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2จึงมีรับสั่งให้บูรณะซ่อมแซมสำหรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีจะแสดงหลักฐานต่างๆที่ค้นพบในยุคโรมันเช่นอาวุธข้าวของเครื่องใช้เครื่องเงินเครื่องโลหะและกระดูกสัตว์ในพุทธศักราช2548องค์การยูเนสโกได้จดทะเบียนให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นมรดกโลก

0: ในวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองบาดฮอมบวกนะครับทางการได้เตรียมการรับรองและถวายการต้อนรับเป็นอย่างดีครับรวมทั้งคณะแพทย์ที่ได้เดินทางมาเพื่อที่จะถวายการรักษาแก่พระองค์ด้วยวิธีการสปาบำบัดนะครับซึ่งพระองค์เองก็มีความชื่นชมในคณะแพทย์เหล่านี้เป็นอย่างยิ่งนะครับในความสามารถและความเอาใจใส่ของคณะแพทย์เหล่านี้ถึงกับตรัสครับว่ารู้สึกมีความสบายเป็นอย่างมาก
1: นี่คือเอกสารทางการแพทย์และใบสั่งยาเมื่อ100ปีที่แล้วปรากฏลายมือชื่อของดร.ฟอน นอร์เดนหนึ่งในคณะแพทย์ชาวเยอรมันซึ่งได้ถวายการตรวจพระอาการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะประทับรักษาพระองค์ที่เมืองบาดฮอมบวกตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมจนถึงปลายเดือนกันยายนพุทธศักราช2450รวมระยะเวลา1เดือนเต็มในพระราชาเทเลขาที่ทรงส่งกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพทรงเล่าว่าพระองค์ได้วางพระราชฤทัยในความสามารถของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ซึ่งได้จัดเตรียมถวายการรักษาด้วยสปาการแพทย์หรือ Medical Spa
2: Wir wissen, dass vor 100 Jahren König Schuller Longkorn in Bad Homburg zur Kur war, dass sich von Dr. Norden behandeln ließ auf Empfehlung damals des bekannten Arztes Dr. Grehl.der aus Heidelberg stammte, und dass in dieser Zeit sich die Umgebung Homburgs angesehen hat, dass sein Reisetagebuch hier geschrieben hat. Und wir wissen auch, dass damals bei der Bevölkerung viel Anerkennung und Bewunderung bekommen hat.
1: ขณะนั้นเป็นช่วงที่เมืองบาดฮอมบวกกำลังมีอากาศสดชื่นและเย็นสบายการรักษาพระองค์ในเบื้องต้นแพทย์ทุกคนลงความเห็นว่าควรเสวยพระโอสถที่เรียกว่าดิกิตาลิสซึ่งเป็นยาบำรุงหัวใจที่ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
3: ยาอันนี้คือดิกิตาลิสกระทำให้หัวใจแรงการที่ไปวางยาชนี้ในบางกอกเป็นพ้นวิสัยยาไปไม่ถึงกายเสียแล้ววางยานี้ได้แต่เฉพาะเป็นโปรเฟสเซอร์ที่ชำนิชำนาญมากท่านโปรเฟสเซอร์ทั้งหลายสมมุติให้โปรเฟสเซอร์เกิลเป็นผู้วางผู้ที่จะวางยาต้องเป็นหมอวิเศษแล้วจะกำหนดว่าให้กินกี่วันก่อนไม่ได้วันละกี่ครั้งก็กำหนดไม่ได้จะให้กินต้องตรวจหัวใจทุกครั้ง
4: ยาดิจิทัลิสเนี่ยนะคะจะเป็นยาที่เราถ้าตามคำศัพท์เนี่ยแปลว่ากระตุ้นหัวใจนะคะในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยอาจจะกล้ามเนื้อหัวใจจะอ่อนแรงทำงานแล้วก็บีบตัวได้ไม่แรงพอนะคะหรือบางครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจอาจจะเต้นแล้วผิดจังหวะนะคะกลุ่มยาดิจิทัลิสเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยบีบตัวได้แรงพอทำให้เลือดส่งไปเลี้ยงร่างกายได้ดีนะคะหรือในกรณีที่เต้นผิดจังหวะเขาก็จะกระตุ้นให้นะคะการเต้นนั้นเกิดจังหวะการเต้นที่ปกติขึ้น
1: ขั้นตอนต่อไปคือการเสด็จพระราชดำเนินไปรักษาด้วยสปาการแพทย์ที่โรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาดในศูนย์ขนาดใหญ่โรงอาบน้ำนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่1แต่สำเร็จในสมัยพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2เป็นโรงอาบน้ำที่เจ้านายในราชวงศ์เยอรมันเสด็จมาเป็นประจำในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านส่งเล่าว่าห้องสงน้ำแรกของพระองค์เป็นห้องเดียวกับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2
3: อ่างที่อาบใช้ทองเหลืองอย่างอ่างอาบน้ำธรรมดาน้ำนั้นสีขุ่นๆร้อน33ดีกรีลงอาบแช่เพียงคอน้ำที่มาใช้อาบนี้มีบ่ออยู่ตรงที่อาบน้ำบ่อนั้นลึก ต่ำลงไปกว่าพื้นแผ่นดินทำเป็นเขื่อนรอบชั้นหนึ่งแล้วจึงลงไปถึงบ่อเล็กอยู่ในกลางเวลาอาบขึ้นมาไม่ให้เช็ดตัวเอาแต่ผ้าห่อคลุมพอแห้งก็แต่งตัวแล้วออกไปเดินตากแดดสัก5มินิตเป็นสำเร็จการ
5: Das Kaiser Wilhelms Bad war ein renommiertes Bad für mit einer Fürstensuite und hatte damals etwas ganz Besonderes, was eigentlich typisch war. Es hatte einen weiblichen und einen männlichen Behandlungstrakt. Also die Männer durften nicht in den Behandlungstrakt gehen, wo Frauen waren. Also es waren extra Eingänge. Und die Fürstensuite hat auch einen Eingang.König Chula Longkorn wurde jeden Tag von Dr. von Norden abgeholt und sie gingen gemeinsam durch den Kurpark in das Kaiser Wilhelmsbad zu den Anwendungen.
1: ห้องทรงที่ทรงเล่าถึงนี้คือห้องทำงานของผู้อำนวยการไกเซอร์วินเทนบาทคนปัจจุบันและเป็นเพียงห้องเดียวที่ยังอนุรักษ์รูปแบบการตกแต่งไว้อย่างสมบูรณ์แบบขณะที่โดยรอบโรงอาบน้ำมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดับอยู่ทั่วไป
6: It changed because it was destroyed in the times of World War II and now the bath, the very heart of this building, it's now my office. Yeah, and I'm swimming there in the paper, no more in the very healthy water. But we have to remember.King Chula Longkorn Rama the Fifth, a lot of pictures from this time, and everybody in Bad Homburg knows where Chula Longkorn, King Chula Longkorn stayed, how long he stayed there, and where was his bath.
1: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าน้ำแร่ที่ไกเซอร์วินเฮมบาทมาจากแหล่งธรรมชาติอุณหภูมิน้ำแร่อยู่ที่ประมาณ 32-33 องศาเซลเซียสใช้เวลาอาบประมาณ10นาทีคุณสมบัติพิเศษของน้ำแร่นี้อยู่ที่ส่วนผสมของกรดคาร์บอนิกซึ่งจะช่วยทำให้โลหิตไหลเวียนได้ดีขึ้น
3: น้ำนี้เป็นอันได้ความว่ามีคาร์บอนิกแอซิดเป็นเครื่องที่จะสำหรับชักให้โลหิตเดินตามขุมขนเพราะเหตุฉะนั้นหมอจึงต้องตรวจชีพจรว่ากำลังหัวใจจะพอแก่ที่จะต้องการฉีดโลหิตไปทั่วกายหรือไม่น้ำนี้ใช้แก้เลือดเดินตามร่างกายไม่สะดวกอย่างหนึ่งโรคตับอย่างหนึ่ง
4: น้ำแร่กับกรดคาร์บอนิกพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยนะคะอันที่หนึ่งความเป็นกรดของมันเองเนี่ยมันจะช่วยขัดตัวผิวด้วยนะคะขจัดไอ้ผิวที่มันที่มันแห้งนะคะออกไปและทำให้คุณภาพของน้ำแร่เนี่ยซึมสู่ร่างกายได้ดีกว่านะคะกระตุ้นให้โลหิตเนี่ยหมุนเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพการรักษาจะดีกว่าชนิดที่ไม่มีกรดคาร์บอนิก
1: นอกจากต้องทรงส่งน้ำแร่อย่างสม่ำเสมอแล้วในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าว่าในบางวันคณะแพทย์จะรักษาด้วยวิธีการพอกโคลนตามพระวรกายประมาณ10นาทีต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เย็นหรือร้อนจนเกินไปเป็นโคลนสีเหลืองที่ได้มาจากเมืองอื่น
4: โคลนที่ดีโดยทั่วไปเนี่ยจะค่อนข้างเนียนนะคะค่อนข้างเนียนแล้วก็ประกอบด้วยเกลือธาตุ

0: ื้อแร่ธาตุต่างๆซึ่งเมื่อนำมาพอกร่างกายแล้วเนี่ยนะคะตามความเชื่อว่าจะมีการแทรกซึมนะคะส่วนหนึ่งก็คือช่วยเรื่องผิวพรรณอันนี้แน่นอนการพอกโครนนะคะจะเชื่อถือว่าทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับเกลือแร่ธาตุจากโครนที่เราพอกเข้าไปทำให้โลหิตหมุนเวียนดีนะคะแล้วก็บางส่วนเนี้ยก็จะช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์ดีโครนก็จะทำงานคล้ายๆกับน้ำแร่คือเวลาคุณพอกแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนของอินทรีย์ธาตุนะคะแล้วก็แร่ธาตุแทรกซึมผ่านเข้าไปในร่างกายเราซึ่งอินทรีย์ธาตุแร่ธาตุพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานของร่างกายดีขึ้นช่วยในการหมุนเวียนเลือดอันที่หนึ่งอันที่สองซึ่งโครนค่อนข้างจะบ่งชี้ชัดเจนคือเขาบอกว่าช่วยในการดูดพิษออกจากร่างกายนะคะดูดพวกพิษต่างๆออกจากร่างกายหรือบางครั้งเนี่ยก็จะใช้ในการดูดพิษในช่วงตับนะคะนั่นคือสิ่งที่นิยมใช้กันคือใช้ในการเพิ่มแร่ธาตุแล้วก็ช่วยในการดูดพิษนะคะของเสียออกจากร่างกายค่ะ
1: ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการรักษาแบบสปาการแพทย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องทรงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอในพระนิพนธ์ไกลบ้านทรงเล่าถึงบรรยากาศของเมืองบาทหอมบวกในฐานะที่เป็นเมืองพักตากอากาศว่านอกจากโรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาทแล้วที่นี่ยังมีครัวเฮาส์ซึ่งเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจการประทับที่เมืองนี้เป็นเวลา1เดือนทำให้ทรงมีเวลาบันทึกภาพและสะสมโปสการ์ดต่างๆไว้จำนวนมาก
2: องค์ของที่อาบน้ำก็ต้องมีปาร์คอันหนึ่งมีที่อาบน้ำอยู่ในนั้นสำหรับใครจะไปอาบและเดินได้มีครัวเฮาส์สำหรับที่ประชุมนั่งเล่นแลกินข้าวมีร้านขายของสิ่งละอันพละน้อยแต่ที่เป็นสำคัญต้องมีบันเทิงทัศนาคารสำหรับไปหาของเก่าๆเล่นต้องมีโฮเทลดีๆมีวิลล่าเล็กๆงามๆให้สบายถนนต้องเรียบร้อยสะอาดแต่งเมืองทั่วไปเหมือนอย่างกับเป็นสวนเพราะเหตุว่าเมืองเช่นนี้ย่อมจะไม่ใหญ่โตเหลือเกินรถม้าก็ใช้น้อยคนที่มาอยู่จะไปเที่ยวเตร่ก็เดินโดยมากเพราะหนทางสะอาดสบายต้นไม้ร่มรื่นเหมือนเดือนในสวนพ่อได้ตั้งต้นลองเก็บโพสการ์ดที่ฮอมเบิร์กนี้แต่เมืองเดียวว่าจะได้มากน้อยเท่าใด
1: บรรยากาศเมืองบาทหอมบวกเมื่อร้อยปีก่อนปรากฏอยู่ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์และโปสการ์ดที่ทรงซื้อไว้จำนวนนอกจากนั้นพระองค์ยังได้ทรงฉายพระบรมรูปที่ห้องภาพโฟกแห่งนี้วันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารและชุดสูททรงฉายพระบรมรูปในหลายพระอิริยาบถนอกจากนี้ยังมีพระรูปของพระราชโอรสที่ตามเสด็จไปด้วยคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิตสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภชสำหรับพระบรมรูปของพระองค์ที่ช่างภาพนำไปพิมพ์เป็นโปสการ์ดจำหน่ายมีคนสนใจซื้อกันมากจนต้องนำไปวางเพิ่มอีกเรื่อยๆแทบทุกวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงพระดำเนินผ่านสวนสาธารณะอันร่มรื่นที่เรียกว่าปัวปาร์คในส่วนนี้มีบ่อน้ำแร่หลายบ่อหนึ่งในนั้นคือบ่ออลิซาเบธบรูน ซึ่งทรงเล่าไว้

0: ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านในสวนนี้มีสนามเทนนิสซึ่งเป็นสนามเดียวกับที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการแข่งขันระหว่างทีมอังกฤษกับเยอรมนีดังภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จำนวนมากและทรงบรรยายไว้สั้นๆในพระบรมฉายาลักษณ์นี้ว่าไปดูเล่นลอนเทนนิสแข่งขันใหญ่ที่สนามในปาร์คให้มกุฎราชกุมารสำหรับข้าราชการดูด้วยเช่นเดียวกับการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟที่สนามแห่งนี้ใกล้กับวิลล่าที่ประทับพระองค์ทรงบันทึกภาพการแข่งขันในวันนั้นและทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าสโมสรกอล์ฟที่เมืองบาทฮอมบูร์กกราบบังคมทูลเชิญพระองค์เป็นสมาชิกสโมสรด้วยที่อุทยานชาญเมืองบาทฮอมบวกพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสวนเลี้ยงกวางและทรงถ่ายภาพกวางที่สวนนี้ไว้พร้อมกับทรงเล่าว่ากวางที่นี่เลี้ยงไว้จนเชื่องมากมีประมาณ60ตัวเศษแต่ปัจจุบันมีจำนวนลดลงเหลือเพียง22ตัวเท่านั้นนอกจากนี้ยังทรงเล่าถึงสุนัขพันธุ์ดัชชุนสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่ได้ทอดพระเนตรและทรงซื้อไว้จำนวน2ตัวว
1: ันนี้เขาพาหมาเตี้ยมาให้ดูเป็นตกลงใจเลี้ยงได้ได้ซื้อไว้ออกจากใคร่ติดๆแล้วลักษณะมันก็ชอบกลต้องให้หน้ายาวห้องตัวยาวเท้าหน้าแส้นแลแย่ตัวที่พ่อซื้อนี้เป็นสีดำชื่อรูดี
0: ้หลังจากรักษาพระองค์มา3สัปดาห์คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจวินิจฉัยพระอาการอย่างละเอียดอีกครั้งและพบว่าพระอาการทางพระโลหิตพระหทัยและพระอาการหลอดพระวาโยหรือหลอดลมอักเสบหายเป็นปกติเหลือเพียงพระอาการเกี่ยวกับพระวักกะหรือไตที่แพทย์เห็นว่ายังไม่ปกติดีจึงขอให้ประทับรักษาต่อไปตามเดิมจนครบ1

ในสัปดาห์สุดท้ายของการประทับรักษาพระวรกายนะครับเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับวันเฉลิมชนมพรรษาของพระองค์พอดีครับได้มีการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองขึ้นอย่างสมพระเกียรตินะครับและนั่นเองครับเป็นที่มาของบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์รวมทั้งศาลาไทยณเมืองบาดฮอมบวกในปัจจุบันครับในวาระที่ครบรอบ100ปีนี้นะครับทั้งรัฐบาลของประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศเยอรมนีรวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดงานเพื่อที่จะรำลึกถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญในช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมติดตามชมกันนะครับใน100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงตอนต่อไปครับ

เวลามองภาพในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในพื้นที่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศคุณนึกถึงอะไรครับจากตอนก่อนๆเราเคยได้เห็นแล้วว่าพระท่านทรงมีวิธีการทำงานในแต่ละภาคแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆแล้วหากพูดถึงภาคใต้บ้านเกิดของผมล่ะโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาอย่างชัดเจนทั้งยังอยู่ห่างไกลสุดด้ามขวานทำให้การพัฒนาจากส่วนกลางไปถึงได้ยากขึ้นพระองค์ท่านจะทรงทำงานในพื้นที่นี้อย่างไร

ทราบไหมครับว่าในอดีตคนไทยเชื้อสายมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยนะครับเขามองว่าตัวเองเป็นคนมาลายูถึงเรียกในหลวงรัชกาลที่9ว่ารายอซีเยรายอก็แปลว่าราชาซีเยก็แปลว่าสยามนะครับคือนั้นหมายถึงว่าพระราชาของประเทศสยามนั่นเองครับจากมุมมองที่ห่างเหินนะครับความรู้สึกที่ต้องไปอยู่ท่ามกลางคนที่พูดภาษามาลายูนะครับจะสื่อสารก็ลำบากแต่พระองค์ท่านก็ทรงมีวิธีทำงานในพื้นที่แบบเรียกว่าพิเศษเอามากๆเลยพระองค์ท่านทรงทำงานอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังครับ

ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองการไกลมากนะครับพระองค์ท่านทรงรู้ว่าภาคใต้มีปัญหาเยอะยิ่งโดยเฉพาะอันดับแรกก็คือความยากจนอันดับ2ก็คือภาษาการสนทนาความไม่เข้าใจระหว่างประชาชนกับส่วนกลางราชการสื่อสารลำบากมากอันดับ3ก็คือว่าปัญหาที่ทำมาหากินเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าพรุนะครับซึ่งวิธีทำงานของพระองค์ในการแก้ปัญหานั้นน่าสนใจจริงๆครับพระองค์ทรงต้องการรู้จักและเข้าถึงหัวใจของประชาชนจริงๆจึงทรงเริ่มสร้างพระตำหนักทักษิณรัชนิเวศขึ้นที่เขาตันหยงจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของผมเองครับนี่เป็นแกนหลักอย่างหนึ่งเห็นชัดๆว่าเมื่อไหร่เราเจอปัญหาเจอความแตกต่างกันยากที่จะเอาชนะพระองค์ก็มักจะเอาตัวเองนี่แหละครับไปอยู่ตรงจุดนั้นตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าพระตำหนักทักษิณรัชนิเวศเนี่ยข้างในนั้นเขาทำอะไรกันพอโตขึ้นรู้เลยว่าอ๋อบ้านของพระองค์ท่านพื้นที่ส่วนใหญ่เลยคือจะทำเป็นแปลงวิจัยแปลงสาธิตทางการเกษตรทดลองวิจัยทางการเกษตรเพื่อเป็นแม่แบบในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนภาคใต้นะครับเหมือนพระตำหนักอื่นๆในภาคอื่นๆครับพระองค์ก็ออกไปเยี่ยมชาวบ้านในละแวกหมู่บ้านนั้นนะครับอยู่ทรงตรัสเสมอว่าเราก็เป็นราษฎรหมู่บ้านเขาตันยงเหมือนกันนะครับเพราะพระตำหนักก็อยู่ในหมู่ที่4ตำบลกลวเหนือมีอะไรเดือดร้อนก็ขอให้บอกกันแล้วกันครับนอกจากจะบอกชาวบ้านว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วพระองค์ท่านยังทรงพยายามสร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านก็คือว่าให้โปรดไปหาล่ามภาษายาวีประจำพระองค์เลยและยังให้ไปซื้อโภชนานุกรมนะครับฉบับไทยมลายูมาให้เพื่อส่งฝึกพูดยกตัวอย่างเช่นพระองค์ท่านสามารถพูดได้ว่าสาเกปาโลแปลว่าปวดหัวหรือแม้แต่เรียกทากปาจะได้เวลาไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านจะได้สนทนากับชาวบ้านด้วยความเข้าใจกันถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนดาราต่างประเทศมาเที่ยวในบ้านเรานะครับก็พยายามฝึกพูดภาษาไทยเพื่อให้เกิดความประทับใจความคุ้นเคยนะครับแต่พระองค์ท่านทำมา50ปีแล้วครับ

ผมว่าที่ร้อยโทดิโลกสิริวัลลบเป็นล่ามประจำพระองค์พระเจ้าอยู่ในรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนถึงพระบรมสารีวงศ์ทุกพระองค์และเป็นผู้ดูแลสมาชิกสิริวัลชีพเป็นเวลา44ปีมาแล้วครับรู้สึกดีใจครับที่พระองค์ท่านเห็นว่าที่นี่คนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยไม่ได้ท่านก็เลยอยากจะพูดภาษามลายูท่านก็เลยส่งศึกษาถามผมก็ไม่ใช่ทุกวันเนี่ยเป็นบางวันวันละคำสองคำก็ท่านก็พอตรัสได้แต่ว่าอยากจะเรียนรู้ให้เร็วขึ้นท่านรับสั่งให้ผมไปซื้อพจนานุกรมภาษาไทยแต่เป็นภาษามลายูรู้สึกดีใจที่พระองค์ท่านพูดได้และพระองค์ท่านก็พูดได้จริงๆเวลาเจอทรงประชาชนเฝ้าท่านเนี่ยท่านทักเลยถามว่าสบายดีไหมนี่ท่านว่าสหกดะและเวลาประชาชนถามประชาชนนี่ประชาชนบอกว่าสบายก็บอกว่าสบายสหถ้าไม่สบายก็บอกแต่สหอุสักกิเจ็บท่านรู้ท่านถามว่าสักเกะอปอเจ็บอะไรเขาบอกโอ้เราสักเกะกับปาโลบางเราก็สักเกะกับปาโลเหมือนกันบางวันสักเกะกับปาโลเหมือนกันแล้วก็ถามว่าแล้วเนี่ยสักเกะนี่แล้วไปหาโบโมแล้วยังถ้าปนเลยนะไทยมาอยู่ท่านปนกันคือต้องการที่สื่อภาษาให้ประชาชนได้เรียนรู้ควบคู่ท่านก็ได้เรียนรู้ทั้งสองอย่างอยากให้ประชาชนได้เรียนรู้สองอย่างถามประชาชนผู้ไทยมาลายูผสมกระโดดไปกระโดดมาทำให้การสนทนาระหว่างท่านกับประชาชนเป็นกันเองประชาชนเนี่ยปลื้มใจจนน้ำตาไหลเลยไอ้เราฟังแล้วก็จะปลื้มไม่ได้

0: มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพอเห็นพระเจ้าอยู่ที่จริงพระเจ้าอยู่จะพระดำเนินจะเดินเข้าไปหาอยู่แล้วแต่กลุ่มนี้ใจร้อนมากขวักมือพระเจ้าอยู่จะอยู่ก็รีบดำเนินเดินเร็วขึ้นเข้าไปถามว่ามีอะไรหรือจะขออะไรท่านถามตรงๆเลยจะขออะไรชาวบ้านบอกว่าจะขอเราเดือดร้อนเราอยากจะได้น้ำที่นี่ในฤดูแล้งไม่มีน้ำแต่ฤดูฝนน้ำท่วมเหลือไม่รู้จะไปทำอะไรท่านก็บอกว่าใช่เราก็ทราบเนี่ยเปิดแผนที่ตรงนี้ใช่ไหมถามบ้านอะไรหมู่ที่อะไรนี่บอกอยู่หมู่หนึ่งแต่คนนี้บอกอยู่หมู่สองแต่ก็อยู่ติดกันแต่คนนี้บอกว่าอยากจะได้น้ำคนนี้บอกว่าอยากจะได้ไฟฟ้าจะอยู่รับสั่งว่าทั้งน้ำทั้งไฟฟ้านี่มีประโยชน์ทั้งสองอย่างแต่ให้มาเราจะให้อย่างเดียวก่อนวันนี้จะให้อย่างเดียวก่อนก็ให้ตกลงกันคุยไปสักพักหนึ่งตกลงยอมว่าตามที่คนนี้ว่าขอน้ำก่อนท่านถามอีกทำไมจะขอน้ำก่อนเขาอธิบายว่าน้ำนี่ได้ประโยชน์ในการทำนาทำเกษตรทำประมงทำอะไรต่ออะไรพระเจ้าอยู่หัวฉลาดมากเก่งมากเนี่ยแสดงว่านี่จีดีเนี่ยเขาบอกจีดีฉลาดพระเจ้าสมองว่าสมองดีเนี่ยตรงกับใจเราเลยแล้วก็คิดจะให้น้ำก่อนเมื่อไงเพราะถ้ามีอาชีพด้านประมงด้านการเกษตรอะไรต่างๆนี่รายได้ก็สูงเพิ่มขึ้นทุกคนก็ได้สูงขึ้นเงินก็มีขึ้นแล้วก็เมื่อมีเงินแล้วเราก็จะให้ตามคนนี้ไฟฟ้าเราก็จะให้มาแต่ถ้าสมมติซื้อไฟฟ้าก่อนเนี่ยเราจะลำบากทุกคนซื้อเครื่องไฟฟ้ามาพัดลมวิทยุโทรทัศน์อะไรเครื่องซักผ้าจักรเย็บผ้าซึ่งคนที่มีรายได้รวยกับไฟฟ้านี่น้อยแต่ส่วนใหญ่จะเดือดร้อนกับไฟฟ้าแต่ถ้าได้น้ำก่อนนี่ทุกคนก็สบายหมดทั้งหมู่บ้านหัวประชาชนชอบใจประชาชนชมว่าพระเจ้าอยู่นี่ดีนะเหมือนกับครูนะและไม่โกรธเราขออะไรก็ให้ไม่โกรธท่านบอกไม่โกรธก็ให้บอกตามความจริงเพราะที่มาเนี่ยมาอยากจะถามความเดือดร้อนอยากให้ช่วยอะไรก็บอกมาซึ่งเนี่ยทำให้ประชาชนเขาพอใจก็ถือว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นเหมือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้ประชาชนมีเหตุมีผลได้รู้จักความพอเพียงความพอดีมีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะทำให้ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาไม่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามไม่มีการขัดแย้งเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเราเองก็จะได้ถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตในการสอนลูกหลานเราด้วย
1: มาถึงการแก้ปัญหาใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสนั่นก็คือการแก้ปัญหาป่าพลุนะครับเชื่อไหมครับว่าป่าพลุในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดเกือบ 400,000 ไร่ในจังหวัดนราธิวาสอย่างเดียวก็เกือบ 300,000 ไร่แล้วครับจึงทำให้คนที่นั่นเนี่ยยากจนแร้นแค้นเพราะว่าเพาะปลูกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าดินเปรี้ยวจัดครับป่าพลุคือป่าดิบชื้นประเภทหนึ่งเป็นแอ่งน้ำจืดเกิดจากการขังตัวติดต่อกันเป็นเวลานานบวกกับมีการสะสมของชั้นดีอินทรีย์วัตถุเช่นซากพืชซากสัตว์เศษซากต้นไม้ที่ค่อยๆย่อยสลายจนกลายเป็นดินเลนสีเทาขุ่นน้ำเงินมีลักษณะนิ่มยวกเหมือนฟองน้ำและอุ้มน้ำได้มากทำให้สภาพของป่าพลุส่วนใหญ่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทำให้สภาพของดินมีความเป็นกรดสูงไม่สามารถใช้เพาะปลูกใดๆได้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเหงาทางแก้ไขปัญหาป่าพลุแบบนี้ครับขั้นตอนแรกก็คือพระองค์ท่านทรงระบายน้ำออกจากพลุเพื่อให้ชาวบ้านได้มีพื้นที่ปลูกข้าวกินเองนะครับแล้วก็พบว่ามีปัญหาหนักกว่าเดิมนั่นก็คือว่าปลูกพืชอะไรแทบไม่ขึ้นเลยก็เพราะพื้นที่พลุเหล่านั้นเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมดินเปรี้ยวจัดครับดังนั้นพระองค์ท่านจึงทรงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบดินด้วยพระองค์เองครั้งหนึ่งทรงเดินลงไปในพลุเพื่อศึกษาสภาพดินแล้วก็ทรงวักน้ำชิมว่าเปรี้ยวขนาดไหนหลังจากนั้นก็โปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองในปี2525ใกล้ๆกับพระตำหนักทักษิณราชินีเวชเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวเพราะทรงต้องการให้ชาวบ้านมีที่ดินทำกินโดยเฉพาะพื้นที่สำหรับปลูกข้าวกินเองได้วันหนึ่งท่ามกลางสายฝนพระองค์ท่านทรงชวนทีมงานว่าเรามาแกล้งดินกันไหมแกล้งให้มันเปรี้ยวถึงที่สุดแล้วก็หาวิธีทำให้มันหายเปรี้ยวซึ่งการแกล้งดินที่ว่ามันคือการแก้ปัญหาใหญ่เพราะเป็นการต่อสู้กับธรรมชาติโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่ทรงทำเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงต้องการศึกษาสาเหตุของการเกิดดินเปรี้ยวให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อจะได้หาทางแก้ที่ต้นเหตุได้ถูกต้องโดยลองวิธีต่างๆกับดินทั้ง6แปลนจนสุดท้ายก็พบวิธีที่ได้ผลที่สุดก็คือการรักษาระดับน้ำในผิวดินให้คงที่และโรยปูนขาวสลับกับชะลางความเป็นกรดเพื่อให้ดินกลับมามีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์และสามารถเพาะปลูกได้ในที่สุดการแกล้งดินนี้ใช้เวลาในการทดลองหลายปีกว่าจะสำเร็จแต่นี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะพระองค์ท่านทรงใช้เวลาไม่ถึง10ปีในการแก้ปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติมานานนับร้อยปีได้หลังจากนั้นจึงทรงโปรดให้มีการทดลองในพื้นที่จริงบริเวณหมู่บ้านโคตอีกโคตในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งใกล้เคียงกับบ้านผมมากเลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำรวจแล้วมีที่ดินเปรี้ยวมากและหลังการทดลองก็ปรากฏว่าจากพื้นที่ซึ่งปลูกข้าวแทบจะไม่ขึ้นเลยได้กลายเป็นพื้นที่เหลืองอารามไปด้วยรวงข้าวเลยครับสิ่งนี้ทำให้พระองค์ท่านมีความสุขอย่างมากครับ

0: หลายคนเคยเห็นภาพนี้กันมาแล้วแต่เคยรู้ถึงเบื้องหลังของการข้ามแม่น้ำสายบุรีในภาพนี้ไหมครับครั้งหนึ่งในการเดินทางที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสก่อนที่จะไปสุขิรินต้องผ่านอำเภอแวงนั่นแหละบ้านเกิดผมเลยครับเพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับสร้างอ่างเก็บน้ำให้ชาวบ้านระหว่างทางต้องข้ามแม่น้ำสายบุรีซึ่งพอขบวนถึงริมแม่น้ำปรากฏว่าสะพานเหล็กถูกน้ำท่วมพัดหายไปจึงมีคนทูลให้เสด็จกลับแต่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งให้วิทยุไปถามว่ามีประชาชนมารอมากหรือยังเมื่อทราบว่ามีคนรอท่านอยู่ประมาณ1,000 คนท่านจึงรับสั่งว่าเมื่อชาวบ้านมารอเราก็ต้องไป
1: คิดถึงเรื่องพระเจ้าอยู่หัวต้องนึกถึงเรื่องนี้ตลอดเพราะเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเพราะวันนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ก็ปรึกษากันมองดูพระองค์ท่านจะรับสารยังไงก็ปรากฏว่าองค์ท่านบอกเราอยากจะไปนะทหารเจ้าที่ท่านบอกไปไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะทางนี้ก็ไม่ได้จะลงน้ำก็ลึกทางตรงก็ไม่ได้น้ำก็ลึกแถมเชี่ยวทางอื่นไม่มีทางไปในสุดท่านรับสั่งว่าลงวิทยุไปถามเจ้าหน้าที่ที่นี่คงมีสิว่าชาวบ้านเข้ามากันหรือยังท่านที่คงแจ้งกลับมาทันทีว่าชาวบ้านมาเยอะหมดแล้วเยอะมากท่านบอกยังไงก็อยากจะไปแต่ทหารบอกว่าไปไม่ได้ไปเลยกันบอกเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกลับต้องใช้สติท่านคิดอยู่ตั้งนานสักพักหนึ่งท่านขึ้นบนรถประทับขึ้นรถรถประทับขึ้นบนรถเนี่ยสักพักหนึ่งมีเสียงวิทยุมาผมนั่งรถคันเดียวกับท่านผู้หญิงสุประภดาเกษมสันราชเลขานุการพระอุสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีเสียงวิทยุมาว่าพี่หญิงพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าให้รถของพี่หญิงเนี่ยนำร่องลุยไปก่อนให้ไปเสียของสมเด็จพระนางเจ้าเราตกใจมากตกลงรถของผมนั่งเนี่ยของท่านผู้หญิงนั่งเนี่ยลงลุยไปก่อนแต่เขาชมว่าคนขับเนี่ยใจเด็ดกล้าและก็เก่งวันนั้นเราเปียกหมดเลยก็บางโคลนโจมรถแต่เราก็ดูรอลือว่าเองหามาดูรถกับพระเจ้าอยู่หัวรถพระที่นั่งตลอดรถพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งบางตอนก็ท่วมรถก็โผล่ท่วมโผล่ใจนั้นบอกตรงๆว่าหวาดเสียวมากกลัวมากเพราะน้ำมันเชี่ยวมากรถนี่ขนาดรถหยุดแล้วนะก็ยังไหลอยู่อีกแม่น้ำสายบุรีตอนต้นน้ำมันแค่ไหนถ้าปลายน้ำน่ะไม่เป็นไรมันไม่เชี่ยวอันนี้ลึกด้วยแล้วก็เชี่ยวด้วยสมมติว่ารถคันไหนเกิดพลิกคว่ำขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครช่วยได้เลยมันก็จะต้องกลิ้งลูกเดียวเพราะน้ำมันเชี่ยวผมเรียกรถวันนั้นผมเรียกว่ารถพระที่นั่งดำน้ำเกือบมันจมอะไรจมกระโปรงอ่ะถึงที่กระจกอ่ะซึ่งไม่เคยเห็นรถที่ไหนอ่ะแล้วไปถึงที่นู่นแล้วเป็นไงคนที่นู่นก็ดีใจเห็นรถพระที่นั่งไปพระเจ้าอยู่หัวลงมาเนี่ยโอ้ประชาชนมาห้อมล้อมกันดีอกดีใจเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยพระเจ้าอยู่เสด็จไปเขาก็ดีใจอยู่แล้วแต่วันนั้นดีใจเป็นพิเศษนึกไม่ถึงว่าพระเจ้าอยู่หัวจะไปแต่พระเจ้าอยู่กราชินีก็ไปจนได้พูดง่ายๆว่าประชาชนอยู่ที่ไหนพระเจ้าอยู่กราชินีก็ต้องอยู่ที่นั่น
0: แม้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเล็กๆแต่ก็แสดงให้เห็นเราว่าถึงจะลำบากแค่ไหนพระองค์ก็ไม่ทรงย่อท้อหากจุดหมายคือประชาชนที่กำลังรออยู่

อีกเรื่องที่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่9เป็นที่รักของคนในพื้นที่ได้คงเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระอุปถัมภกในทุกศาสนาครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จมาจิตกลางปัตตานีซึ่งเป็นศูนย์จิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งและพระองค์ท่านทรงพบว่ามัสยิดนี้สวยงามมากแต่เริ่มจากคับแคบแล้วไม่สามารถจุคนได้เวลาประกอบศาสนกิจในวันศุกร์ได้จึงทรงรับสั่งว่าน่าจะได้มีการขยับขยายให้กว้างขึ้นและให้คงรูปแบบนี้ไว้เพราะการที่เราไปประกอบศาสนกิจในสถานที่ที่สะดวกสบายร่มรื่นคนที่ประกอบศาสนกิจก็สบายใจจากนั้นมัสยิดกลางปัตตานีก็ได้รับการต่อเติมปีกทั้งสองข้างกลายเป็นมัสยิดที่มีความสวยงามและโดดเด่นสามารถรองรับศาสนิกชนได้อย่างเพียงพอเล่าถึงตรงนี้เราคงเห็นภาพเดียวกันแล้วว่าพระองค์ท่านทรงงานโดยเริ่มจากความรักความเอื้อเฟื้อเพื่อนมนุษย์ซึ่งก็คือใจความหลักของศาสนาอิสลามนั่นเอง

มีอีกหลายเรื่องราวที่ผมอยากเล่าแต่คงไม่สามารถเล่าได้หมดผมจึงขอเลือกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าคนในภาคใต้ได้ยอมรับและรักในหลวงรัชกาลที่9มากมากขนาดไหนครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จไปกลับเบตงโดยใช้เส้นทางบนเขาสันกาลาคิรีถึงจะเป็นถนนลาดยางแต่ก็พังเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางก็ลำบากและอันตรายมากพอสัก4โมงเย็นพระองค์ท่านและสมเด็จพระราชินีจะทรงเสด็จกลับชาวบ้านเห็นทหารอารักขาอยู่ริมทางก็เข้าไปถามทหารว่าพระองค์ท่านจะมาทางนี้หรือพอทหารบอกว่าใช่ชาวบ้านก็ไปบอกต่อๆกันเพราะต่างก็อยากเห็นพระองค์ท่านแล้วพากันไปรอเป็นจุดๆระหว่างทางบนภูเขากลุ่มละ 4-50 คนบางจุดก็ถึง100คนจนเต็มถนนเลยกลายเป็นว่าระหว่างทางบนเขานั้นชาวบ้านได้จุดไฟรอรับพระองค์แล้วแสดงความรักภักดีด้วยไฟจากตะเกียงในมือที่น่าประทับใจก็คือในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีได้ทรงหยุดทักทายพูดคุยกับชาวบ้านทุกจุดเลยตลอดทั้งคืนทรงอยู่บนภูเขาลูกนั้นและกลับมาถึงพระตำหนัก5:00 ของอีกวันนั่นคือความรักระหว่างพระราชากับประชาชนที่สัมผัสได้ชัดเจนที่สุดและเรื่องราวนี้ก็ถูกเล่าต่อมาในชื่อว่าภูเขาตะเกียง

0: รัชกาลที่9เนี่ยทรงแสดงถึงความรักความเป็นห่วงใยก็เหมือนที่ว่าเนี่ยการที่มาสร้างตำหนักที่นี่ก็แสดงถึงว่าพระองค์ท่านทรงเป็นรักพระองค์ท่านรักทุกคนคนไทยทั้งประเทศแต่ทรงห่วงใยในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดซึ่งตอนนี้มีปัญหามากปัญหาที่นี่ท่านเสด็จมาครั้งแรกในจังหวัดภาคใต้เสด็จมาที่จังหวัดยะลาวันที่23มีนาคม2502ท่านมาถึงที่จังหวัดยะลาท่านตรัสเลยท่านรับสั่งว่าการศึกษาที่นี่สำคัญมากให้พยายามจัดให้ดีให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้แม้จะพูดได้ไม่มากนักเพียงแต่พอรู้เรื่องกันก็ยังดีเพราะเท่าที่ผ่านมาคราวนี้มีผู้ไม่รู้ภาษาไทยต้องใช้ล่ามแปลต้องให้พูดเข้าใจกันได้เพื่อความสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกันอันนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจที่พูดถึงการพัฒนาของที่นี่เพราะปัญหาที่นี่ในขณะนั้นปัญหาการศึกษานี่แย่มากแล้วรู้อยู่แล้วโรงเรียนก็มีน้อยทั้งที่มีน้อยเนี่ยไอ้โรงเรียนรัฐบาลสอนแต่ภาษาไทยสามัญศาสนาไม่มีคนมุสลิมส่วนใหญ่ก็อยากจะเรียนศาสนาเขาเลยเปิดตั้งโรงเรียนขึ้นเองโรงเรียนก็จะสอนศาสนาหรือตั้งปอเนาะขึ้นมาก็สอนแต่ศาสนาภาษาไทยไม่มีพอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงไปเยี่ยมเยียนถามประชาชนก็ทูลตรงกันหมดว่าอยากจะได้ทั้งศาสนาทั้งภาษาไทยทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสามัญและแถมอยากจะมีวิชาชีพด้วยท่านจึงส่งมอบหมายให้สมเด็จพระเทพมาดำเนินการในเรื่องนี้จนทุกวันนี้โรงเรียนเอกชนทุกสังกัดมีศาสนามีสามัญและก็มีวิชาชีพในโรงเรียนรัฐบาลทุกสังกัดก็มีสามัญภาษาไทยและวิชาชีพเมื่อจบม.6แล้วใครจะไปเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ทุกแห่งทั่วโลกเนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่นี่ดีขึ้นเพราะพระองค์ท่านเป็นผู้เปิดหูเปิดตาและเกี่ยวกับศาสนานี่ท่านรู้ว่าต่างๆที่อย่างอื่นเป็นจุดอ่อนของที่นี่แต่จุดแข็งของที่นี่ก็คือศาสนาพระองค์ทรงทราบว่าคนที่นี่เคร่งศาสนาไม่ว่าพุทธหรือมุสลิมโดยเฉพาะมุสลิมเนี่ยเคร่งมากพระองค์ท่านจึงให้การสนับสนุนส่งเสริมไปเยี่ยมเยียนมัสยิดต่างๆปอนโดต่างๆพบกับผู้นำศาสนาทุกระดับและก็มีประกวดสถาบันการศึกษาประกวดปอนโดประกวดโรงเรียนประกวดมัสยิดได้พระราชทานรางวัลให้กับโต๊ะครูให้กับโต๊ะอิหม่ามให้กับนักเรียนให้กับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆและยิ่งกว่านั้นในเดือนถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนอันนี้เรื่องนี้คนก็กังวลมากในรอบปีนาข้าวเนี่ยมันจะต้องถึงเดือนรอมฎอนสักวันหนึ่งคนก็เป็นห่วงว่าเดือนรอมฎอนประชาชนจะมาเฝ้ารับเสด็จไหมท่านเสด็จไปตอนเย็น3โมง4โมง5โมงจนถึง2ทุ่ม3ทุ่มเลยปรากฏว่าพอจริงๆประชาชนจะไม่ถอยเลยมาเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง3 4ทุ่มกลางคืนก็ไม่กลับเล่นยิ่งในเรือรอมฎอนเนี่ยพระองค์ท่านก็เตรียมอาหารฮาลาลเหมือนว่าใส่กล่องก็ส่วนใหญ่จะเป็นแกงปลาแกงไข่เนี่ยแกงเนื้อแกงอะไรเนี่ยกายเลือกตั้งก็รู้อยู่แล้วที่นี่เป็นของฮาลาลทั้งนั้นนะฉะนั้นประชาชนเนี่ยทานอาหารที่ในวังไปพระราชทานให้ไปแจกให้เนี่ยได้อย่างสบายใจจะไม่มีใครลุกหนีไปไหนเลย
1: ยังจำได้ไหมครับครั้งแรกที่ในหลวงรัชกาล

ที่9เสด็จมาภาคใต้ชาวไทยมุสลิมที่นั่นเรียกท่านว่าราโยซีเยซึ่งแปลว่าพระราชาของประเทศสยามแต่เมื่อเวลาผ่านไป 30-40 ปีท่านได้เปลี่ยนความรู้สึกของประชาชนที่นี่ไปอย่างสิ้นเชิงเรามีความสำนึกในชาติ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่ง

0: พิษสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
1: เวลาปลูกผักกินเองอะนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
2: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
3: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
4: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
5: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างนึงชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเออเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
6: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีกหนึ่งอย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
7: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้หนึ่งคืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละเราก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้สองแถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
6: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
8: กลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยแทนที่เราต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักยังไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มี

0: แอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนี่ยประสงค์จากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลืออนุนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
1: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าต้องถามนะแต่ถ้าสำหรับพี่เนี่ยพี่จะรู้ว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือไงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปุ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์กะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดินทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอะทำกันแหละในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ก็ค่อยไปสู่ของกว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเมืองอยากปลูกผักที่เกาะหัวงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนนะคะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตย์ธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
3: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนที่ทำให้การคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
4: ใช่
5: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
4: ใช่ใช่ที่มันต้องน่าจะหวานนะ
5: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
4: โรย
5: หวานเจือจาง
4: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากระบี่ก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
5: มันไม่เปรี้ยวบอกให้คุณกิ่งเอา
4: เสี้ยว
5: ให้ใครที่เราเคยเทให้คุณกิ่งเอานี่มา
4: แล้วก็อันนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
5: กินค่ะ
4: ล้างถุงน้ำเต้าหู้แล้วก็เท
3: เพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook

0: ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆนะคะ
1: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
2: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆจะเป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็ตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันและต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดการแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
1: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
3: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวนี้เราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได้
1: ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
4: เพราะวันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายหลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราเราก็รับทุกคน
1: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
5: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่น

0: ุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
1: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

0: องในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปตะลุยกินของอร่อยแบบจัดหนักจัดเต็มที่ตลาดย้อนยุคปริมปิงจังหวัดนครสวรรค์ครับบอกเลยนะครับว่าในตลาดนี้อร่อยทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือของหวานจนผมแทบจะไม่อยากวางจานกันเลยทีเดียวครับที่ตลาดย้อนยุคแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่หน้าวัดเขาดินอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับและงานนี้ผมยังได้ไกด์กิตติมศักดิ์อย่างน้องโน้ตเจ้าถิ่นที่รู้ทุกซอกทุกมุมของตลาดนี้พาผมไปทัวร์กินกันอีกด้วยครับตลาดโบราณริมน้ำปิงที่อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมาแล้วกลัวหาไม่เจออยู่ที่หน้าวัดเขาดินใต้นั่นเองนะครับผมซึ่งที่นี่เป็นตลาดของชุมชนจริงๆนะครับคนในชุมชนเนี่ยมาขายของกันแล้วก็การจัดการทั้งหมดก็เป็นคนในชุมชนดูแลกันเองนะครับเป็นตลาดที่น่าสนใจมากแต่มาถึงที่นี่ก่อนที่จะไปเดินไปช็อปไปชิมไปอะไรก็ตามต้องไปที่ไหนก่อนครับ
1: นมัสการหลวงพ่อก่อนอันนี้หลวงพ่อเฮงค่ะแล้วก็สมเด็จรัชกาลที่5
0: มันมีเรื่องราวความเป็นมายังไงทำไมที่นี่ต้องมีต้องบอกว่าเป็นอนุสาวรีย์ของหลวงพ่อเฮงกับเสด็จพ่อรอ5อยู่คู่กันนะครับ
1: ท่านมาประพาสต้นค่ะก็เลยขึ้นท่าน้ำที่หน้าวัดก็เลยมานมัสการหลวงพ่อที่น
0: ี่อ๋อคือในสมัยโบราณนะครับผมรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสต้นแล้วมาขึ้นท่าน้ำที่นี่เลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: รัชกาลที่5มาเพื่อมาสักการะหลวงพ่อก็เลยเป็นเรื่องราวเป็นตำนานก็เลยมีทั้งรูปของหลวงพ่อเฮงแล้วก็รัชกาลที่5ซึ่งเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับไปเลยครับผมอิ่มบุญแล้วก็ต้องอิ่มท้องกันต่อสิครับแต่ผมสังเกตเห็นว่าวันนี้ตลาดดูคนแน่นๆเป็นพิเศษจะเป็นเพราะอะไรให้น้องโน้ตอธิบายกันเลยดีกว่าครับโอ้โหนี่แค่ประตูทางเข้ามานี่โหวันนี้ประดับประดาสวยขนาดนี้เพราะว่ารู้ว่ารายการพี่มาเตรียมไว้ต้อนรับ
1: ใช่ค่ะพอดีตรงพี่มาตรงกับงานประพาสต้นพอดี
0: ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นนะครับจัดทุกปี
1: จ้ะ
0: นะครับแต่ว่าตลาดนี้มีอยู่แล้วประจำไหม
1: ใช่ค่ะทุกวันอาทิตย
0: ์ก็คือมาเที่ยวกันได้ก็เป็นตลาดแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดมาช่วงเทศกาลก็จะมีบรรยากาศที่พิเศษมากขึ้นอีกนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: เปิดทุกวันอาทิตย
1: ์
0: ก
1: ี่
0: โมงถึงกี่โมงครับ
1: แต่บ่ายสองเป็นต้นไปถึงสี่ทุ่ม
0: โหตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่ทุ่มเลยเหรอแสดงว่ามาบ่ายเย็นเดินสบายสบายอากาศไม่ร้อนเช้าๆนี่ไปสักการะไปเที่ยวที่อื่นก่อนได้แล้วค่อยมา
1: ได้ค่ะได
0: ้โอเคครับผมงั้นเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่นี่ครับผมตลาดย้อนยุคนั้นนะครับเป็นตลาดที่จะพาเราย้อนยุคกลับไปในสมัยรัชกาลที่5ที่มีพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายด้วยชุดไทยแบบชาวบ้านแต่สำหรับนักท่องเที่ยวถ้าใครมาเที่ยวในงานเทศกาลแบบนี้นะครับที่ตลาดก็จะมีชุดไทยสวยๆให้ใส่ได้ตามใจเลยนะครับส่วนผมนั้นมาเน้นของกินอย่างเดียวเพราะร้านแรกที่ผมเห็นบอกเลยว่าคุ้นตามากแต่รสชาติจะต่างจากที่เคยกินยังไงต้องขอลองก่อนเลยครับ
1: แนะนำค่ะเคยกินป่ะเนี่ย
0: โอ้ใครก็รู้จักขนมวง
1: ลองไหมพี่ลองป่ะลอง
0: ลองแต่ว่าอันนี้คุณแม่ผสมข้างในเป็นอะไรครับข้างในเป็นอะไร
1: ก็จะมีแป้งมีเกลือมีน้ำตาลนะคะ
0: ถ้าบางที่เขาจะแบบมีใส่กล้วยบางที่นะผมเคยเจอบางที่ก็ใส่ทุเรียนโหแต่แม่ทำน้ำตาลได้สวยมากนี่ทอดสวยมืออาชีพอ
1: ะไรพี
0: ่ใช่ขนมวงที่แปลกกว่าที่เคยกิน
1: ทำไม
0: ขนมวงที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นผู้ชมลองมาชิมดูแป้งกรอบน้ำตาลก็กรอบอร่อยหอมงาเนื้อแป้งเหนียวกำลังดีปกติกระทงนี้ขายกระทงเท่าไหร่ครับ
1: 20บาทค่ะ
0: กระทงละ20บาทคุณผู้ชมกระทงเดียวจุกกินได้ทั้งครอบครัวและก็มาถึงอีกร้านหนึ่งครับที่ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเป็นร้านขนมเบื้องโบราณที่แปลกและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยครับอันสีเขียวนี่ไส้อะไรครับ
1: ไส้ไส้หวานจ้ะ
0: เฮ้ยผมนึกว่าไส้สาหร่ายญี่ปุ่น แล้วอันนั้น
1: อันนี้ไส้เค็มจ้ะ
0: อ๋อไส้เค็มทำมาจากมะพร้าว
1: ไส้ไข่ฝอยทอง
0: อ๋อไส้หวานของแม่ไม่ใช่ไส้ฝอยทองเหรอ
1: ใช่
0: เป็นไส้มะพร้าวหวาน
1: จ้ะ
0: แล้วก็มีไส้มะพร้าวเค็ม
1: จ้ะ
0: แล้วก็มีไส้ฝอยทองเอาละครับคุณผู้ชมขอลองเลยนะ
1: จ้ะ
0: อันนี้ไส้มะพร้าวหวานอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยไส้มะพร้าวหวานอุ้ยไม่เคยกินไส้หวานอร่อยคล้ายๆเหมือนไส้มะพร้าวแก้วแม่ไม่ใส่ครีมเยอะผมชอบอันนี้ครีมกำลังดีแป้งแม่หอมมากคุณผู้ชมต้องมาลองชิมกันอันนี้เป็นไส้หวานเป็นครั้งแรกที่เคยกินสีเขียวอันนี้คุณพ่อกำลังทำขนมถังแตกอยู
1: ่
0: คุณพ่อตอนที่มาทำใหม่ๆช่วงนั้นถังแตกหรือเปล่า
1: ถังยังไม่แตก
0: อร่อยมากเลยแม่ อุ้ยแต่อร่อยแป้งแม่ฟูมากอร่อยจริงขนาดร้อนๆยังอยากกินเลยอ่ะ หอมเพราะว่ามันสุกใหม่ๆแล้วก็แป้งด้านนอกกรอบมากแต่ว่าข้างในนุ่มแบบละมุนเลยอ่ะ
2: หม้อไก่เจ้าค่ะของพื้นถิ่น
0: แกงอะไรนะคะคุณแม่
2: หม้อไก่เจ้าค่ะ
0: แกงนอกหม้อไก่
2: จ้ะแล้วก็
0: ทำไมล่ะครับแกงแม่มันหกออกมาเหรอครับผมทำไมเป็นแกงนอกหม้อ
2: มันเป็นชื่อเขาเจ้าค่ะ
0: แกงนอกหม้อไก่โนรู้จักไหมมันคืออาหารอะไรยังไงครับอ
2: าหารพื้นถิ่นเลยเจ้าค่ะ
0: แล้วเขากิน
2: ชื่อ
0: กินคู่กับอะไรครับแม
2: ่มีผักดิบแอม
0: อ๋อก็กินเหมือนกับข้าวนี่แหละเป็นแกงเลย
2: แล้วจะกินเล่นก็ได้เป็นของกินเล่นก็ได้
0: ครับผมแล้วก็จะมีปลา
2: เป็นปลาพื้นถิ่นเลยเจ้าค่ะเนี่ย
0: เป็นปลาแบบ
3: แม่น้ำพี่ปลาแม่น้ำ
0: ปลาเกลือหรือเปล่าหรือว่าปลา
3: เกลือ
0: เป็นปลาเค็มรสชาติคล้ายๆน้ำเงี้ยวผสมกับแกงกะทิมันมีความเป็นเหนือนิดๆแล้วก็ผสมกับกลางหน่อยๆแกงนอกหม้อนี่เป็นอาหารของใครครับของพื้นถิ่นเราหรือ
3: แกงนอกหม้อเนี่ยจะเป็นต่อรับราชการที่ห้า
2: จ้ะราชการที่ห้า
0: จ้ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีหลายร้านเดี๋ยวไปต่อ
3: ร้านนี้ทีเด็ดเลยพี
0: ่
3: ขนมปลากิมสูตรโบราณ
0: อ๋อแม่เขาขายชั้นวางของเหรอครับอันนี้เท่าไหร่ครับผมแม่ไม่มีอะไรวางเลย
2: ส
0: วัสดีครับรอเล่นครับขออนุญาตให้คุณผู้ชมตอนนี้ไม่ได้ใส่แมสเราเพราะว่าชิมไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเห็นว่าที่นี่นะครับพ่อค้าแม่ขายทุกคนใส่แมสกันหมดเลยนะครับผมน
2: ี่
0: นะครับแล้วก็ที่นี่จะไม่ใช้ภาชนะโฟมเลยนะจะเป็นชานอ้อยหมดเลยส
2: ุ
0: ดยอดอันนี้คุณแม่ทำเองเลย
2: ทำเองเลยเจ้าค่ะ
0: โหแล้วสูตรนี้ออกมาจากที่ไหนครับคนทำไปกินได้นี่ไม่ธรรมดานะ
2: เป็นลูกแม่เจ้าค่ะ
0: เป็นสูตรที่ตกทอดมาจากหม่อมแม่นะขอรับ
2: ใช่เจ้าค่ะ
0: หอมมากเลยอ่ะกลิ่นอะไรอ่ะ
2: ใช่เจ้าค่ะเป็นอบควันเทียนเจ้าค่ะ
0: ขายไม่กี่ปีแล้วครับ
2: ถ้าเป็นรุ่นแม่ก็30กว่าปีแล้วเจ้าค่ะ
0: แล้วรุ่นคนนี้คุณป้ามาเป็นรุ่นที่2
2: ใช่เจ้าค่ะ
0: นี่ของจริงคุณผู้ชมต้องมาชิม
2: น้ำตาลที่เราใช้ก็เป็นน้ำตาลตะโหนดนะเจ้าค่ะ
0: เป็นน้ำตาลตะโหนดแท้ๆด้วยเห็นไหมครับผมบอกเลยว่าอันนี้ของจริงต้องลองมาชิมครับกินไปตั้งเยอะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองของขึ้นชื่ออีกอย่างนึงของจังหวัดนครสวรรค์อย่างน้ำตาลสดแถมยังใช้ภาชนะอย่างติหมาที่ทำมาจากใบจากถือว่าเป็นการลดการใช้พลาสติกและยังช่วยเรื่องโรคร้อนได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาเขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นอันหนึ่งอัน
3: เป็นหนึ่งกระเช้าเจ้าค
0: ่
3: ะ
0: อ๋องั้นผมเอาติหมาหนึ่งกระเช้าครับอันนี้ครับ
3: เจ้าค่ะ
0: เอานี้ได้ไหมอ่ะอันนี้ไม่อิ่มที่นี่ไม่ทำหวานจัดหวานนี่กำลังดีบางที่น้ำตาลสดมันหวานแล้วมันบาดคอ
3: แล้วเขาจะเคี่ยวจนกลิ่นหอมขึ้นมา
0: ใช่มันจะเป็นกลิ่นของควันไฟคุณผู้ชมหอมมากแล้วเขาทำไม่หวานจริงๆเพราะฉะนั้นที่บอกว่าแบบไปกินน้ำตาลสดแล้วรู้สึกว่าหวานเกินไปหรือว่าเลี่ยงเกินไปลองมาชิมที่นี
2: ่
0: ไม่หวานจัดแต่หอม
3: แล้วตัวนี้ถ้าหมดแล้วมาเติมครั้งต่อไป10บาทเจ้าค่ะ
0: อันนี้30บาท
3: ใช่เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้ามาเติม10บาท
3: ใช่เจ้าค่ะ
0: แปลว่าถ้าผมมากินวันนี้แล้วผมมาอีกทีเดือนหน้าผมหิ้วมาได้
3: พกมาได้เจ้าค่ะแต่อย่าให้รั่วถ
0: ้
3: ารั่วแล้วก็ปลูกต้นไม้แทนได้เลยเจ้าค่ะ
0: คุณผู้ชมแต่อย่าถึงขนาดนั้นเลยครับก็แค่วันนี้2รอบก็คุ้มแล้วครับผม อย่าถึงเอากลับบ้านแล้วมาใหม่เลยครับผมขนมกงไหมครับขนมกงครับผมขนมกงนะครับขนมมงคลหายกินยากครับผม
3: โอ้โหพี่มาก่อนหนูอีกอ่ะ
0: รับไหมครับรับขนมกงไหมครับผม
3: ได้เลยค่ะ
0: ความน่าสนใจคือว่าขนมกงหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแต่ที่นี่เวลาเขาซื้อขนมกงเดี๋ยวเขาใส่อะไรมาดูกันคุณแม่ขนมกงแม่ขายยังไงครับ
2: ชิ้นละ10บาทเจ้าค่ะ
0: ชิ้นละ10บาทเอา1ชิ้นนี่ดูวิธีเสิร์ฟผมชอบแพ็คเกจจิ้งมากเป็นแพ็คเกจจิ้งที่ดูมีดีไซน์มากเลยขอรับอันนี้คือขึ้นชื่อเรื่องความกรอบจริงแป้งกรอบมากๆคุณผู้ชมถ้าเป็นขนมกงที่ชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในชีวิตทำไมครับทำไมแม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ครับ
2: คือเราขายคุณภาพนะคะเราต้องการว่า10บาทก็กินได้อย่างเงี้ยค่ะและอิ่มด้วยชิ้นเดียวก็อิ่มค่ะ
0: ครับโน้ตและทางโน้ตนักที่คุณแม่ทำอยู่นี่ขนมบ้าบอครับผม
2: ขนมบ้าบิน
0: โอ้ยทำไมแก้ก็แย่เลยนะครับผมขนมบ้าบินนะครับอันนี้คือกลิ่นของมะพร้าวเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะเป็นมะพร้าวน้ำหอมจ้ะ
0: ไม่ได้ใส่กลิ่นอะไรไปเพิ่มเลย
2: ไม่ค่ะ
0: หุ้ยหอมมากคุณผู้ชมมันหอมเหมือนกับกลิ่นที่มะพร้าวมันโดนกับความร้อนอะเนาะไปกันต่อครับขอบคุณนะครับคุณแม่ขอบคุณคร
2: ับ ยังไม่เห็นชิมหม้อแกงเลยหม้อแกงก็อร่อยนะ
0: ได้ทำไมหม้อแกงของแม่หน้าตาไม่เหมือนที่อื่นครับผม
2: คือเราทำแบบชิ้นกระทัดรัด10บาทเจ้าค่ะ
0: อันนี้หม้อแกงนะคุณผู้ชมไม่ใช่ทาร์ตไข่นะ
2: เจ้าค่ะ
0: ปกติหม้อแกงอ่ะเขาจะใช้แต่ไข่ขาวแม่มีไข่แดงด้วยแล้วมันเป็นหม้อแกงมะพร้าวอ่อนมันก็จะไม่มีเนื้อข้นๆข้างในมันจะคล้ายๆกับทาร์ตไข่นะเข้าแล้วละลายเลยสุดยอดชาวบ้านที่นี่ใจดีมากๆเลยครับมีของให้ผมกินเยอะจนแทบจะจุกกันเลยทีเดียวครับแต่อากาศร้อนๆแบบนี้ผมขอไปหาของเย็นๆกินสักหน่อยดีกว่าครับ
4: มาตลาดต้อง
3: มาชิมไอศกรีมกะลาเจ้าค่ะ
1: นี่
0: ไอศกรีมกะลานะขอรับ
2: ทำเอง
0: น
2: ะพี่ทำเอง
3: ค่ะทำเอง
0: ทำไอศกรีมเองด้วยเหรอ
2: เจ้าค่ะ
1: ทำเองค่ะ
0: โอ้โหเห็นสวยๆแบบนี้นี่ลงมือเคี่ยวไอติมเอง
1: ทำเอง
0: สุดยอดนะครับผมนี่ทำเองตั้งแต่นี่เหล่าไม้ไผ่มาวางเองเลยนะ
3: ต้องเลยเจ้าค่ะเหล่าไม้ไผ่ด้วยเจ้าค
0: ่
3: ะ
0: เฮ้ยนี่พูดเล่นเรื่องจริงเหรอเน
3: ี่ยจริงจริงกะลาด้วยเจ้าค่ะเอาทุกอย่าง
0: กะลาก็ทำเอง
3: ใช่เจ้าค
0: ่
3: ะ
0: ไม่คิดจะแบ่งปันรายได้คนอื่นเลยเจ้าค่ะ
3: จะหมุนเวียนกันอยู่ในเจ้า
0: ทงด้วย
1: ใช่แล้ว
0: ตัวสุดยอด
1: อันนี้จะทำอันนี้จะเกี่ยวกับอินซีด้วยนะคะ
3: เป็นส่วนเกษตรอินซีทำเองเลยเจ้าค่ะนี่เลยเจ้าค่ะอร่อย20บาท
4: อ๋อ
3: เป็นไงเจ้าคะหน้าตาแบบว่า
4: ขึ้นหมองฮะ
0: แบบเป็นไอศครีมแบบกะทิสดที่แบบกำลังพอดีแบบรสหวานหวานหอมหอมนี่ครับที่ผมบอกว่าที่นี่เป็นตลาดของชุมชนจริงๆนะครับ
3: ใช่เจ้าค่ะ
0: พ่อค้าแม่ขายที่มาที่นี่ก็คือชุมชนชาวบ้านแล้วเขาก็แบบช่วยแชร์ความคิดกันแบ่งปันความคิดกันนะครับมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นตลาดเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเที่ยวที่นี่อาหารที่ได้กินหรือว่าขนมต่างๆเนี่ยเป็นของชุมชนแท้ๆ
3: ใช่เจ้าค่ะ
0: ร้านต่อไปที่น้องโน้ตพาผมมานะครับก็เป็นร้านข้าวที่ในสมัยก่อนได้เอาข้าวผัดห่อใบบัวสูตรนี้ไปถวายให้กับรัชกาลที่5ด้วยครับต้องบอกเลยว่าหอมและน่ากินมากๆเลยครับกุ้งแม่น้ำ2ตัวอย่างนี้เลยเหรอ
5: ครับ
0: ไข่เค็มอีกฟองกุนเชียงเห็ดหอมแปะกล้วย
5: ครับ
0: นี่ของไม่แพงหมดเลยแบบนี้ขายห่อเท่าไหร
5: ่50บาทครับแล้วยังมีอีกอย่างนึงยังไม่ได้เป็นปลาแซลมอน
0: มีเป็นปลาแซลมอนด้วยคือมันกุ้งอ่ะมันอยู่ในข้าวด้วยพ่ออร่อยมากคุณผู้ชมกุ้งแม่น้ำทั้งตัวแล้วแบบมันแทรกลงไปในข้าวอ่ะอาหารแบบนี้นะไม่ได้หากินได้ทุกที่นะมันคือสูตรเฉพาะของบ้านคุณพ่อเขาฉันอยากให้ลองมากินจริงๆมันอร่อยมาก
1: นี่เลยพี
0: ่หอยครกนะครับเขามีหอยมีปูอัดมีกุ้งนะครับ
3: กุ้งปลาหมึก
0: มีลมมิดทะเล
3: ใช่ค่ะ
0: ตรงกลางเขาอ่ะมันเป็นเหมือนขนมครกจริงๆนะมันเป็นเหมือนเยลลี่เลยนะอร่อยด้วยแล้วก็หอมไข่ความพิเศษคือมันกรอบนอกนุ่มในและกลิ่นไข่มันหอมๆเหมือนเวลาเรากินพวกขนมโตเกียวใส่ไข่อ่ะมันจะหอมขึ้นมาแบบนั้นเลยครับ1กระทงเท่าไหร่ครับ
3: 30บาทค่ะ
0: โอ้โหถูกมากคุณผู้ชมนี่แน่นๆแบบนี้เลยนะ
3: ได้8ชิ้นค่ะ
0: หืมยังมีอีกหลายร้านเลยครับที่เด็ดและพลาดไม่ได้อย่างร้านหมูพวงร้านนี้เพราะเนื้อหมูนะครับทั้งนุ่มทั้งหวานถูกใจผมสุดๆเลยครับแล้วก็ยังมีร้านเมี่ยงคำนะครับเจ้าเก่าที่คุณยายจะห่อให้เรากินกันแบบคำต่อคำเลยครับและที่เด็ดไม่แพ้กันก็ต้องยกให้ร้านนี้เลยครับเพราะเป็นร้านที่มีทั้งปลาทอดไก่ทอดถ้าได้ลองกินแล้วจะฟินสุดๆเลยครับบอกเลยนะครับว่าในตลาดนี้มีของกินเยอะจริงๆแต่ที่กินไปยังเรียกแค่น้ำย่อยครับเพราะร้านที่เราจะไปกันต่อนั้นเป็นแม่ครัวอาหารโบราณประจำชุมชนที่วันนี้จะมาทำขนมไทยหากินยากอย่างขนมจีบนกและช่อม่วงให้เราได้กินกันครับมาตลอดว่าเหมือนสาคูแต่ไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนสาคูแล้วที่แปลกก็คือไม่มีถั่วแล้วก็มีหมูด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วมันมีกลิ่นคล้ายๆขนมเทียนด้วยมันคือกลิ่นพริกไทยใช่ไหมแม่
3: กระเทียมพริกไทย
0: ทำไมขนมจีบนกของคุณแม่ถึงตัวใหญ่จังล่ะครับ
3: กลัวคนกินไม่อิ่ม
0: กลัวคนกินไม่อิ่ม อันนี้เป็นนกอะไรครับนกเขานกพิราบนกหงส์หยกหรือว่าน
3: กกระเรีย
0: นนกกระเรียนแม่ก็ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะตลาดนี้เขาหากันทุกคนนะครับผมโอเคอันนี้คือช่อม่วงต้องบอกเลยนะครับว่าอร่อยทั้ง2อย่างไม่ว่าจะเป็นขนมจีบนกหรือช่อม่วงอยากให้มาลองกันจริงๆเลยครับ
1: ป้าตีเนี่ยยังมีสูตรบทสิบเด็กนะพี่นะก็คือก๋วยจั๊บโบราณ
0: ก๋วยจั๊บโบราณ
1: ใช่ทำถวายรัชกาลที่5
0: ก๋วยจั๊บมันก็เหมือนกันทั่วไปก็มีเส้นมีเครื่องมีหมูมีเต้าหู้อะไรก็ปกติมันจะไม่เหมือนได้ยังไงครับ
1: ลองถามป้าตีเลยค่ะอยากให้ป้าตีลองคนครับ
0: จริงเหรอครับคุณแม่ของแม่มีก๋วยจั๊บสูตรที่ไม่เหมือนใครเลย
3: ไม่เชื่อเดี๋ยวแม่จะทำให้กินก็ได
0: ้โอเคครับผมว่าเดี๋ยวไปดูก๋วยจั๊บสูตรแม่ติกันครับโอ้โหต้องใช้หม้อดินเท่านั้นใช่ครับแม่
3: ใช่จ้ะ
0: อันดับแรกใส่อะไรก่อนครับแม
3: ่เอาอบเชยใส่ก่อนเน
0: า
3: ะ
0: อบเชยแม่เอาไปเผาไฟมาแหละครับผม
3: จ้ะปิ้งไฟก่อน
0: โอเคเอาอบเชยไปเผาไฟมาแล้วก็ใส่ลงได้เลยนะครับโอ้ยกั๊ก
3: โอ้ยกั๊กเน
0: า
3: ะ
0: เหมือนเครื่องพะโล้เนาะโอ้ยกั๊กต้องเอาเผาไฟไหมครับ
3: เอา
0: ไปเผาเอาไป
3: ค
0: ั่วไฟเหมือนกันนะครับอบเชยกับโอ้ยกั๊กขาก็ไปเผาไฟเหมือนกันนะค ครับผมแล้วอันนี้คือใบอะไรเอ่ย
6: ใบอบเชยใบสด
0: อ๋อนี่เป็นเคล็ดลับที่ผมไม่รู้จักมาก่อนอ
6: ันนี้ก็เพิ่มความหอม
0: ใบเตย
6: จ้ะ
0: อ้าวใส่ลงไปเลยเม็ดผักชีนะครับ
6: ต่อไปก
0: ็รากผักชีกระเทียมพริกไทยตำไว้แล้วนะครับเครื่องสามเกลือใส่ลงไปครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับผม
6: กระเจียวดำ
0: เต้าเจี้ยวดำคืออะไรครับแม่
6: คือทำให้มันหอมอ่ะเหมือนเต้าเจี้ยวขาวแต่ว่ามันอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวดำ
0: ซีอิ๊วดำแต่งสีแล้วก็กระเทียมดองนี่เอาแต่น้ำหรือเอาลูกด้วย
6: เอาหมดเลยเนาะทั้งเนื้อทั้งน้ำเลย
0: แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปออกหวานนิดนึงใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วทีนี้ผมเห็นคุณแม่เตรียมพวกเนื้อหมูอะไรมาแล้วก็คือเดี๋ยวพอเราได้น้ำซุปได้ที่เราก็เอาพวกเนื้อหมูไข่เอาลงไปต้มในหม้อ
6: ต้มในหม้อ
0: มันจะได้มีรสของน้ำซุปด้วยเสร็จแล้วก็
6: มันจะออกมาเป็นแบบนี
0: ้แยกเอาไว้แบบนี้โอ้อันนี้เราต้องเคี่ยวนานไหมครับหรือว่าปรุงเสร็จก็ใช้ได้แล้ว
6: ก็เดือดสักพักนึงอะเนาะ
0: แล้วผมเห็นมีเครื่องเหมือนน้ำก๋วยจั๊บแล้วเส้นก๋วยจั๊บคืออะไรล่ะครับคุณแม่แป้งเวียดนาม
6: ใช่จ้ะ
0: ทำไมถึงใช้แบบนี้ล่ะเราเป็นชาวเวียดนามเหรอที่นี่เป็นมอญเหรอครับหรือว่า
6: เป็นชาวยวนจ้ะ
0: เอาความเป็นชาวยวนแล้วก็ถ้าพูดถึงนครสวรรค์เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีคนจีนเยอะก็เลยเหมือนเอาอาหารยวนกับพวกพะโล้แบบจีนมาผสมกัน
6: แล้วก็ไทย
0: มีไทยด้วยอันไหนไทยแม่ผักเหรอ
6: พวกผักพวกอะไรเนี่ย
0: ผักแบบไทย
6: ก็เหมือนไทยเนาะ
0: แล้วก็ห่อเหมือนพวกโกลทั่วไปเลยโอ้โหมีผักกวางตุ้งมีผักกาดขาวเอาไปลวกมาหมดแล้วเนาะ
6: ใช่จ
0: ้
6: ะ
0: แครอทก็ลวกมาแล้วนะครับมีสีสวยๆแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปราดด้วยน้ำเหมือนน้ำพะโล้เหรอครับ
6: ใช่จ้ะ
0: มันก็เหมือนก๋วยจั๊บแต่ว่าข้างในมันมีไส้
6: ใช่
0: เนาะเพราะว่าก๋วยจั๊บมันก็เป็นกลมๆเหมือนกัน
6: ใช
0: ่โอ้อันนี้เป็นสูตรที่แบบแม่เพิ่งคิดขึ้นมาใหม่หรือว่ามันมีมาตั้งแต่ดั้มแต่เดิม
6: ก็ปู่ย่าตายายเขาก็ทำกินกันนะเนาะ
0: อ๋อจริงเหรอคือคนที่นี่กินแบบนี้อยู่แล้วเหรอ
6: ใช่
0: คือเราจะรู้สึกว่าแบบพวกโลพวกนี้มันเป็นอาหารสมัยใหม่คุณผู้ชมแต่ว่าแม่เขาบอกมันมีมานานแล้วและถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มาวันที่มีตลาดมีงานเนี่ยมีให้ชิมไหม
6: ต้องมีงาน
0: ต้องมีงานถือว่าแบบว่ามันทำยากหน่อยเนาะ
6: ใช่จ
0: ้
6: ะ
0: โหงั้นถ้าเวลามีงานหรือว่ามีตลาดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็มาได้เนาะอารมณ์เหมือนแบบว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดนะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอหั่นเส้นเรียบร้อยลงชามแล้วเอาใส่กระเทียมเจียวก่อนเลยเหรอแม
6: ่
0: ครับต้นหอมผักชีนะครับมีคราวนี้เขามีผักชีไปเรื่อยด้วยหมูอันนี้คือหมูอะไรเอ่ย
6: เนื้อหมู
0: ที่ไปต้มในน้ำพะโล้แล้วแม่มาชุบแป้งทอดอีกที
6: ใช่จ้ะ
0: อ๋อต้องชุบแป้งทอดด้วยนี่เป็นเคล็ดลับ
6: จ้ะ
0: น่ากินมากคุณผู้ชมขนาดใส่แมสนี่กลิ่นยังทะลุแมสเข้ามาเลยนะครับผมต้องเปิดแมสออกมาชิมนะครับแม่ปกติถ้าเป็นแบบนี้นี่ชามนึงขายประมาณเท่าไหร่ครับ
6: แม่ขายอยู่25
0: เครื่องขนาดนี้เลยเหรอแม่ให้โล2เส้นเครื่องแบบนี้25บาท
6: จ้ะ
0: ถูกมากคุณผู้ชมมันเหมือนกับเส้นก๋วยจั๊บจริงๆเลยเครื่องกับน้ำซุปของแม่นั้นแบบสุดยอดมากที่เด็ดนะคุณผู้ชมคือเส้นที่มันหนึบๆขนาดแช่อยู่ในน้ำร้อนๆมันก็ยังหนึบอยู่แล้วพอกัดเข้าไปข้างในมันมีไส้ที่เป็นผักหลายๆอย่างอ่ะไม่ต้องมาใส่ปกติก๋วยจั๊บกินไม่ค่อยมีผักอันนี้ผักเต็มแครอทกรอบๆผักกาดขาวหนึบๆนิดๆนะหวานๆจากผักกวางตุ้งนะแล้วมาเจอกับน้ำพะโล้นะคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆความอร่อยมันคือตัวเส้นกับผักแล้วก็น้ำซุปที่มันเข้ากันได้ดีถ้ายังไงนะครับอยากรู้จักความอร่อยแบบนี้นะครับหาชิมได้ที่ชุมชนหาดสลาวนะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับผมแล้วก็มาถึงอาหารของผมกันบ้างบอกเลยว่าวันนี้มาพร้อมกับเคล็ดลับเทคนิคที่ต้องห้ามพลาดเลยครับต้องบอกว่าอาหารของฟู้ดเวิร์กก็ได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากรัชกาลที่5นั่นเองครับผมก็คือต้องบอกว่าตามประวัติที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับรัชกาลที่5ของเราเนี่ยทรงโปรดเสวยปลาทูนะครับผมหรือว่าปลาทูทอดนั่นเองถ้าใครเคยเห็นภาพที่เป็นรูปพระองค์ท่านกำลังทำอาหารอยู่นะครับผมที่เขาเล่าต่อกันมาในภาพนั้นนะครับพระองค์ท่านกำลังทอดปลาทูอยู่นั่นเองครับวันนี้ผมก็เลยจะเอาปลาทูมาเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารของผมครับและถ้าพูดถึงปลาทูคุณจะต้องนึกถึงอะไรก็ต้องนึกถึงน้ำพริกกะปิใช่ไหมล่ะครับผมจะเสิร์ฟในรูปแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณแม่นะครับวันนี้ผมจะเอาแป้งป่อเปี๊ยะยวนมาทำเป็นโลน้ำพริกกะปิครับผมปกติเวลาทอดปลาทูนะครับคุณผู้ชมหลายๆคนเคยทอดแล้วตรงท้องปลาทูมันแตกใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากครับคุณผู้ชมใช้แป้งมันสำปะหลังนะครับทาบริเวณท้องปลาทูนิดนึงแล้วก็ทารอบๆตัวหน่อยๆก็ได้ครับบางๆไม่ต้องเยอะนะครับแต่เน้นบริเวณท้องที่มันชอบแตกแบบนี้ที่ผิวนอกๆทานิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะพอคุณทอดออกมาปลาทูของคุณจะท้องไม่แตกท้องสวยนะครับผิวสวยครับผมหลังจากนั้นก็นำลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆนะครับใช้ไฟปานกลางครับคุณผู้ชมแต่ถ้าจะทอดต้องให้น้ำมันท่วมๆครับปลาจะได้กรอบทั้งตัวครับ
7: ับผมทอดเสร็จแล้วนะครับปลาทูไม่ต้องทอดนานนะคุณผู้ชมเพราะวันนี้เราใช้ปลาทูนึ่งคือมันสุกอยู่แล้วเราทอดให้มันกรอบให้มันหอมอร่อยน่ารับประทานนะครับก็เอามาพักไว้ให้เย็นนะครับระหว่างที่รอปลาทูเย็นเดี๋ยวเรามาทำน้ำพริกกะปิกันดีกว่าครับผมกระเทียมนะครับผมย้ำนะครับว่าต้องเป็นกระเทียมไทยนะครับเป็นกระเทียมกีบใหญ่ไม่อร่อยนะครับแล้วก็กะปิครับผมกะปิอันนี้นะครับคุณผู้ชมผมเอาไปห่อใบตองแล้วย่างมาแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณเอากะปิไปย่างไฟตรงๆเนี่ยกะปิจะแข็งและกระด้างเกินไปนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมตำกะปิกับกระเทียมให้พอเข้ากันนะครับให้กระเทียมแหลกซะนิดหนึ่งจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองนะครับถ้าทำแบบสูตรโบราณต้องค่อยๆตำอย่างนี้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าเครื่องในน้ำพริกกะปิที่จะอร่อยแต่ละอันมันจะมีความแหลกไม่เท่ากันกระเทียมต้องแหลกมากนะครับผมน้ำตาลปี๊บค่อยๆละลายและให้ความหนืดกับน้ำพริกกะปิเราครับพริกขี้หนูนี่ตามชอบนะครับแล้วปกติถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนจะยิ่งอร่อยถ้าคุณไปรับประทานบางที่เขาจะใช้วิธีเอามาโรยนะครับเป็นลูกโดดเพราะฉะนั้นผมจะใส่ไม่เยอะตามด้วยมะเขือพวงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพริกขี้หนูกับมะเขือพวงเนี่ยเขาจะเรียกว่าบุพอหยาบหยาบเขาจะไม่ได้ตำละเอียดนะครับผมเลยต้องใส่ทีหลังถ้าคุณใส่พริกขี้หนูกับมะเขือพวงลงไปแต่แรกเกิดอะไรครับมันจะแหลกละเอียดไปเลยครับคุณผู้ชมมันจะไม่อร่อยบุพอหยาบหยาบนะครับระหว่างมะเขือพวงพริกขี้หนูพวกนี้แค่พอพริกแตกมะเขือแตกแค่นี้พอแล้วครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยมะนาวเล็กน้อยนะครับผมใส่มะนาวประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมถ้าเกิดลอง

0: ชิมดูนะครับถ้ากะปิของคุณเค็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำปลานะครับแต่ถ้ายังไม่เค็มก็สามารถเติมน้ำปลาได้แต่ว่ารสชาติที่ผมแนะนำคือหวานนำนะครับเปรี้ยวตามและเค็มน้อยนะครับผมตอนนี้น้ำพริกกะปิของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมจะมาทำโรนะครับในสไตล์แบบที่ใช้แป้งเวียดนามนะกับรสชาติแบบไทยๆไส้ของเราต้องมีผักนะครับอันนี้ได้ไอเดียมาจากคุณแม่เลยแต่ผมเปลี่ยนผักนิดหน่อยทั้งหมดเอาไปลวกมาแล้วเคล็ดลับการลวกมีไม่มากคุณผู้ชมตั้งน้ำเดือดๆนะครับหลังจากนั้นใส่ผักลงไปลวกนะครับพอผักสุกได้ที่เอาขึ้นมารีบแช่น้ำเย็นนะครับคุณจะได้ผักที่มีสีสดๆแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะมาทำโรกันเรามาแกะปลาทูก่อนคุณผู้ชมวันนี้ผมจะสอนการทำปลาทูไร้ก้างแปลว่าคุณสามารถเสิร์ฟปลาทูเป็นตัวโดยที่ไม่มีก้างได้อันดับแรกนะครับไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมเคาะตรงสันบริเวณข้างหลังปลานะครับตลอดทั้งตัวไประวังตรงหางนิดนึงนะครับตรงหางจะหักง่ายนะครับผมแล้วก็บริเวณท้องนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะหลังจากนั้นนะครับเริ่มจากการดึงบริเวณครีบนะคุณผู้ชมมันจะมีครีบอยู่ค่อยๆดึงนะครับแล้วมันก็จะมีก้างหลุดออกมาครับแล้วก็ใต้ท้องเหมือนกันนะครับบริเวณครีบแล้วก็ไล่ลงมานะครับการดึงตรงครีบนะครับแล้วก็ไล่นิดนึงมันจะมีก้างที่เวลาคุณผู้ชมกินแล้วอาจจะเจอก้างทะแยงก้างที่หลังก้างที่ท้องแบบนี้เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากคุณก็จะแกะมันออกมาได้กลางลำตัวอย่างนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงก้างข้างในตรงกลางออกนะครับเราอาจจะต้องหักตรงปลายหางนิดนึงแต่เดี๋ยวมันเอามาต่อได้คุณผู้ชมแล้วพอประกบกลับมาคุณก็จะได้ปลาทูไร้ก้าง1ตัวครับผมหลังจากนั้นแผ่นแป้งนะครับแผ่นแป้งปอเปี๊ยะเวียดนามแบบนี้นะครับอันนี้ผมล้างมือสะอาดแล้วนะครับพรมน้ำเล็กน้อยนะคุณผู้ชมผมไม่แนะนำให้เอาไปแช่นะครับเพราะว่าถ้าเอาไปแช่เนี่ยมันจะนิ่มเกินไปนะครับเวลารับประทานมันจะไม่อร่อยหลังจากนั้นก็เริ่มจากผักต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือปลาทูของเราครับดึงให้แน่นนะครับจะได้อร่อยเวลารับประทานจัดลงจานนะครับและก็เสิร์ฟคู่กับน้ำพริกกะปิได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่พี่มาหาไอเดียความรู้ในงานที่มีอาหารมากมายหลากหลายตะการตาไปแล้วก็เลยรวบรวมไอเดียแล้วมาทำ1จานให้โน้ตชิม
1: ก็รสชาติกลมกล่อมค่ะถ้าเข้าคู่กับน้ำพริกอร่อยรสชาติก็จะมีก็จะมีเผ็ดมีรสชาติของกะปิแล้วก็มีรสชาติจัดจ้านก็มีพริกมะนาวก็อร่อยค่ะอร่อยไม่เคยกินครั้งแรก
0: ไม่เคยกินน้ำพริกกะปิ
1: ไม่เคยกินน้ำพริกกะปิแต่ว่าไม่เคยกินกับไอ้นี้ไง
0: แต่ที่คุณพูดมาคุณพูดถึงน้ำพริกอย่างเดียวเลยเพราะมันเอามารวมกันแล้วเป็นยังไงระหว่างน้ำพริกกับโลแบบนี
1: ้อร่อย
0: อันนี้ผมบอกนะคุณผู้ชมความอร่อยของมันจริงๆคือตัวแป้งที่ห่อคือผักกับน้ำพริกกะปิกับปลาทูกับน้ำพริกกะปิเรากินกันเป็นประจำอยู่แล้ว
1: เข้ากัน
0: แต่ตัวแป้งอ่ะมันไม่เหมือนกินกับข้าวข้าวมันจะนุ่มๆใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่แป้งมันจะหนึบหนึบพอจิ้มกับน้ำพริกแล้วมันเคี้ยวตัวแป้งหนึบหนึบกับผักกรอบข้างในอ่ะเนาะมันเข้ากันต้องลองผู้ชมอันนี้นะครับสามารถทำกินเองก็ได้ทำเป็นอาชีพก็ได้ยิ่งมาออกงานแบบนี้นะผมว่าจานนี้ถือว่าทำขายได้ยังไงก็ฝากอาหารจานนี้ไว้นะครับน่าจะเอาไปต่อยอดได้เพราะว่าปลาทูกับน้ำพริกกะปิถือว่าเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองคนไทยอยู่แล้วแหละขอบคุณโน้ตมากที่พาพี่เที่ยวทั่วงานเลยแล้วก็สนุกมากนะครับจะบอกว่าชาวบ้านที่นี่มีความเป็นกันเองมีความเป็นธรรมชาติมากถ้าเกิดมาเที่ยวงานหรือว่าไม่ได้มีงานเทศกาลแล้วมาเที่ยวที่ชุมชนนี้ก็จะมีบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มีอาหารพื้นบ้านอย่างนี้ให้ชิมนะครับที่สำคัญเสน่ห์ของที่นี่คือความเป็นมิตรความน่ารักของคนในชุมชนครับผมทุกวันอาทิตย์มาเที่ยวกันได้ที่ตลาดโบราณแห่งนี้แหละนะครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันเปิดทุกอาทิตย์นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณจริงๆครับโน้ตครับขอบคุณครับก่อนจากกันเดี๋ยวจะต้องขอเดินงานอีกสักรอบนึงวันนี
1: ้ได้เลยจ้ะค่ะ
0: หาของไปฝากลูกสาวด้วย
1: ได้
0: ถ้าไม่มีไม่ได้เดี๋ยวเขาจะโกรธเอาครับคุณผู้ชม
1: ได้เลยค่ะได้
0: เอาละครับวันนี้ขอลากันไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับโอ้ยเจอของฝากน้องไข่ดาวแล้วครับคุณผู้ชม

0: การเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุลิศ
1: ครับสวัสดีครับปุลิศสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าลังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในรังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบ

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็คเกจไว้อย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับ นี่ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็สุขสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเขียวเรื่องว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาก็จะไม่ขยันขยอเรา
2: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว
0: ้ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
2: เอาละวันนี้ขายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับพอได้ยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอ
1: จ๊ะ
2: น
1: ี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีฉลองฉลาก

0: อย่างนี้เหรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบอีโคบิกครับ
2: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดครับขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
3: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปฏิอีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเนี่ย
0: ค่
3: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ถั่วใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี้ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
0: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาฐานรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆ บ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
3: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลย
0: ครับ
3: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดอยู่ที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
0: ร
3: เราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
0: นี่
1: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
3: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นส
0: ิ่
3: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
0: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
5: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี้
0: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
5: ื่องทุกเรื่องใช
0: ่ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามเลยกับเรา
5: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ

0: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
1: It's an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax. Mm-hmm. And you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher. And mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
1: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things. Uh-huh. And in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet andMm-hmm. a long life on this earth so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax mm-hmm. And then I started to give it to my friends yeah. and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well.
0: Uh-huh. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
1: Mm-hmm. For example, if you mm-hmm. are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool yeah. with all the colors.
0: Yeah. can you show us what is this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
1: Oh, tangmo. Tangmo chao.
0: Tangmo chao.
1: There you go.
0: Me.
1: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
0: Mm-hmm. อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. Uh-huh. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรก ในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้ละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช
0: ่แล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเง
0: ี้
3: ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
0: ่
3: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีตของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆนี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนนั่นคือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า bee wax wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
3: ถูกต้อง
0: คิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
3: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จ
3: ะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า big daddy wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยาก

0: ยากไหมครับ
1: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
1: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
1: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้ครับน้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
1: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
1: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
1: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
1: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
2: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around half a kilometer of plastic per family. Yeah.
0: เห็นไหมครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจ ด้วยโครงการ

ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกกว่าจริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพัง หรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่าน

0: การอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างครัมช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในองค์เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในท

ูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ลำคลองตาโนดตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีไม่เคยมีน้ำกักเก็บไว้เช่นนี้มานานหลายปีแต่วันนี้กลับมีปริมาณน้ำเกือบเต็มทั้งที่เป็นช่วงฤดูแล้งพื้นที่บริเวณนี้ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีด้วยเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้และเลี้ยงโคนมแต่แหล่งน้ำที่มาใช้หล่อเลี้ยงพืชผลและปศุสัตว์ยังไม่เพียงพอบางปีก็ขาดแคลนเพราะอาศัยน้ำจากบ่อน้ำบาดาลและคลองตาโนดเท่านั้นซึ่งแห้งขอดในช่วงฤดูแล้งทุกปีชาวบ้านหมู่ที่17บ้านเขาแดงพัฒนาตำบลทับช้างจึงตัดสินใจถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการฝ่ายทดน้ำคลองตาโนดเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: เพราะว่าพื้นที่แถวนี้เป็นพื้นที่ที่แรงซ้ำซากที่ประกาศโดยทางภาครัฐเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเขาแดงพัฒนาหรือแม้แต่ตำบลเนี่ยเนื่องจากลำคลองเราเนี่ยมันตื้นเขินก็ทำให้น้ำเนี่ยไม่พอเพียงต่อชาวบ้านที่จะไปประกอบอาชีพก็เคยขอหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานเทศบาลอะไรต่างๆที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะติดขัดในเรื่องของงบประมาณพอมาเกิดปัญหาที่แรงมากๆแรงนานๆเนี่ยผมก็เคยนั่งคุยกับชาวบ้านเอางี้ไหมลองถวายฎีกาหาพระบาทสมเด็จพระองค์ท่านพระบาทองค์ท่านเนี่ยไม่ทอดทิ้งประชาชน
0: และนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี
2: ้ก็มีท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเตรียมเป็นอย่างนี้นะครับก็ได้ทำฎีกาในนามของราษฎรถวายพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เมื่อท่านได้ทรงรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนจากที่พื้นที่แห้งแล้งในหน้าแล้งมากๆและลำคลองไม่สามารถจะเก็บกักน้ำได้ท่านก็เลยพระบรมราชโองการให้คณะเจ้าหน้าที่ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบควรจะทำประการใดแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลแล้วเนี่ยท่านก็ทรงรับไว้เป็นโครงการพระราชดำริดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคม2560นะครับ
0: โครงการฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนาเป็นหนึ่งในโครงการด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริชุดแรกในรัชสมัยของพระองค์โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2560พร้อมทั้งขุดลอกคลองตาโนดที่ตื้นเขินเพิ่มความจุเก็บกักน้ำในลำน้ำและขยายพื้นที่คลองบริเวณหน้าฝายเป็นสระเก็บน้ำเพื่อใช้เป็นแก้มลิงโครงการฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างบนพื้นที่15ไร่ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นที่ดินบริจาคของชาวบ้าน
1: การบริจาคที่ดินหนึ่งเลยต้องขอขอบคุณทางนายวินาศรีสงครามเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่17แล้วก็คุณลุงทองคำเจริญทรัพย์ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งบริจาคที่ดินให้กับโครงการแล้วก็มีพี่น้องชาวบ้านเราที่อยู่บริเวณข้างคลองเนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือหมดเลยนะครับพอบอกว่ายกที่ดินให้นายหลวงทุกคนเอาไปเลยผู้ช่วยเอาไปเลยเขาดีใจไงที่เพราะว่าเขาเจอแบบปัญหาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับ
0: โครงการฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมใช้งานเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2560หลังจากต้องเผชิญกับความแล้งมาตลอดหลายปีวันนี้สายน้ำแห่งพระเมตตาได้ชุบชีวิตชาวบ้านเขาแดงพัฒนาและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลทับช้างให้ฟื้นคืนมีความหวังอีกครั้งพืชผลพืชผักและโคนมได้ผลผลิตดีขึ้นราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: ก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ได้มอบให้กับราษฎรที่อยู่ในบริเวณพื้นที่หรือหมู่บ้านข้างเคียงนะครับก็ผมเชื่อว่าพื้นที่บริเวณรอบของตัวฝ่ายหลายร้อยหลายพันไร่เลยครับที่จะได้รับผลประโยชน์เนี่ยไปวันข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าพื้นที่บริเวณแถวนี้เป็นแผ่นดินทองของชาวบ้านอย่างแน่นอนครับ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหา

0: และมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูนุ้ยหรือว่าคุณครูวิภามาแซงโง่นะคะค่ะนักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสวัสดีนะคะสบายดีไหมคะสบายดีนะคะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมต่อจากในชั่วโมงที่แล้วนะคะซึ่งกิจกรรมของครูนุ้ยนะคะจะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนกิจกรรมของวันนี้กันก่อนเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะก็เรียนรู้อยู่ในเรื่องเดิมนั่นก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วนะคะนักเรียนค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนกิจกรรมจากในชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้อ่านเรื่องราวสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับเจ้ากระรอกน้อยใช่ไหมคะไหนถ้าใครจำได้ช่วยครูนุ้ยตอบคำถามข้อนี้หน่อยค่ะจากเรื่องเจ้ากระรอกน้อยมีตัวละครใดบ้างดูจากรูปภาพสิคะนักเรียนมีใครบ้างคะ
1: ห
0: นูตุ่นนี่เป็นใคร
1: เป
0: ็นเด็กนะคะและมีคุณพ่อมีคุณพ่อมีหนูตุ่นแล้วก็มีอะไรนะคะกระรอกน้อยนะคะเป็นลูกกระรอกน้อยนะคะค่ะจากเหตุการณ์นะคะนักเรียนก็จะมีตัวละครดังนี้ค่ะก็จะมีนะคะมีพ่อมีหนูตุ่นแล้วก็มีลูกกระรอกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามานะคะทบทวนกันนะคะนักเรียนนะคะจากสถานการณ์ในเรื่องเจ้ากระรอกน้อยเป็นอย่างไรบ้างไหนลองเล่าให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยเรื่องราวเป็นอย่างไรคะลองทบทวนหน่อยค่ะมีเช้าวันหนึ่งใครไปเจออะไรมีคุณพ่อมีหนูตุ่นไปเจอใครคะไปเจอกับลูกกระรอกน้อยที่บริเวณไหน
1: ใต้ต้นไม
0: ้ไปเจอใต้ต้นไม้และเจ้าลูกกระรอกเป็นอย่างไรคะอ่อนแอนะคะนี่คือเหตุการณ์นะคะจากสถานการณ์เรื่องเจ้ากระรอกน้อยนั่นเองค่ะก็คือ

0: พ่อใช่ไหมคะกับหนูตุ่นก็จะไปเจอกระรอกน้อยที่อ่อนแอแล้วปรากฏว่าหนูตุ่นรู้สึกอย่างไรคะเมื่อเห็นกระรอกน้อยรู้สึกสงสารนะคะก็เลยอยากจะทำยังไงต
1: ่อเลี้ยงเอาไปเลี้ยง
0: เอาไปเลี้ยงที่ไหนเอาไปเลี้ยงที่เบ้าช่วงคราวนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเรามาดูข้อที่3กันหนูตุ่นต้องทำอย่างไรคะเพื่อให้เลี้ยงลูกกระรอกได้ที่บ้านของหนูตุ่นมีที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงลูกกระรอกหรือยังคะยังไม่มีถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไรคะเพื่อให้ลูกกระรอกเพื่อเลี้ยงลูกกระรอกได้ต้องทำยังไงทำยังไงบ้างนะคะหนึ่งอาจจะสร้างบ้านให้กับใครคะกระรอกน้อยหาแม่ด้วยใช่ไหมหาอาหารให้กับเจ้ากระรอกด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเฉลยกันนะคะหนูตุ่นนะคะก็จะต้องหาที่อยู่ให้กับเจ้ากระรอกน้อยก่อนนะคะแล้วก็ให้อาหารกับกระรอกกินเพื่ออะไรคะนักเรียน
1: กระรอกจะได้
0: โลเจ้ากระรอกน้อยนี้ที่อ่อนแออยู่เมื่อได้มีที่อยู่มีอาหารแล้วกระรอกน้อยก็จะทำไมคะมีชีวิตรอดนะคะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในกิจกรรมนี้กันต่อนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้บอกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อในข้อที่5และข้อที่6ไหนนักเรียนลองดูที่ข้อที่5แล้วบอกกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าในข้อที่5นะคะเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนักเรียนลองอ่านให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยค่ะในข้อที่5มีใครพอจะอ่านได้ไหมคะลองมองดูสิให้ร่วมกันทำอะไรคะนักเรียนปลายทางลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะนักเรียนอ่านคำไหนออกบ้างร่วมกันทำอะไรคะร่วมกันทำอะไรมีใครบอกคุณครูนุ้ยได้บ้างคะร่วมกันทำอะไรเอ่ยมีใครตอบได้ไหมคะร่วมกันพูดคุยว่านะคะถ้านักเรียนเป็นใครเป็นใครคะเป็นหนูตุ่นจะทำอย่างไรให้สามารถเลี้ยงกระรอกตัวนี้ได้ไหนสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะในกิจกรรมข้อที่5ให้ร่วมกันพูดคุยว่าอย่างไรกันบ้างบอกหน่อยค่ะถ้าตัวนักเรียนเป็นใครเป็นหนูตุ่นไหนพูดพร้อมกันสิคะหนูตุ่นไหนใครเป็นหนูตุ่นชี้สีเป็นใครเป็นหนูตุ่นนักเรียนนะคะชี้ที่ตัวเองหรือชี้ที่ตัวเองถ้านักเรียนเป็นหนูตุ่นจะทำอย่างไรให้ทำอะไรคะ
1: เล
0: ี้ยงกระรอกตัวนี้ได้นะคะวันนี้เราจะไปเป็นหนูตุ่นกันทุกคนเลยต่อไปค่ะมาดูข้อที่6กันต่อนะคะในข้อที่6ว่าอย่างไรไหนบอกคุณครูนุ้ยหน่อยลองอ่านสิลองอ่านก่อนค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางข้อที่6คำนี้อ่านว่าอะไรคะเนี่ยลองอ่านสิคะ
1: รวม
0: คำนี้คำว่ารวมใช่ไหมคะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะรวบรวมอีกครั้งดังๆค่ะรวบรวมเก่งมากค่ะรวบรวมอะไรคะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
1: การกระรอก
0: เก่งมากและอะไรคะคำนี้มีใครอ่านออกบ้างอ่านว่าอะไรคะเก่งมากออบิทตอบได้ไหนลองอ่านพร้อมกับออบิทสิออบิทอ่านอีกครั้งหนึ่งสภาพแวดล้อมไหนนักเรียนพูดตามค่ะสภาพแวดล้อมนะคะนักเรียนจะได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเนี่ยลองบอกครูนุ้ยหน่อยเกี่ยวกับการเลี้ยง
1: ล
0: ู
1: กกระรอก
0: และอะไรต่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับชีวิตของใครของกระรอกแล้วทำอะไรต่อบันทึกผลนะคะนักเรียนคนไหนที่ยังอ่านตามไม่ทันให้ตั้งใจฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในข้อที่6นะคะนักเรียนจะได้ไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกกระรอกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของกระรอก จากนั้นเราก็จะไปบันทึกผลทีนี้มีคำว่ารวบรวมข้อมูลวันนี้เราจะได้ไปรวบรวมข้อมูลนักเรียนให้ความหมายกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าคำว่ารวบรวมข้อมูลคืออะไร
1: รวบรวมคำ
0: มียังอื่นอีกไหมคะมีใครจะตอบบ้างรวบรวมข้อมูลคืออะไรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกกระรอกเพื่อนบอกว่ามีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกกระรอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบกันค่ะนักเรียนปลายทางตอบกันว่าอย่างไรบ้างคะการรวบรวมข้อมูลนั่นก็คือการนำความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วนะคะมาใช้เพื่อหาวิธีการเลี้ยงลูกกระรอกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของกระรอกนั่นเองค่ะความรู้ที่นักเรียนเรียนมาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีอะไรบ้างคะจำได้ไหมคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสัตว์มีอะไรบ้างจะต้องมีสภาพแบบไหนบริเวณนั้นเพื่อให้สัตว์สามารถดำรงชีวิตได้มีอะไรบ้างนะคะ1มีที่อยู่อาศัย2มีอาหารมีที่หลบภัยมีที่เลี้ยงลูกอ่อนและที่ต้องอาศัยอยู่ในน้ำเราเรียกว่าอะไรคะ
1: แหล่
0: งน้ำหรือมีน้ำเพื่อให้สัตว์อาศัยอยู่นะคะหรือว่ามีน้ำไว้ให้สัตว์กินนะคะค่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์ก็จะมีที่อยู่อาศัยไหนพูดพร้อมกันสิคะที่อยู่อาศัยมีอาหาร
1: ม
0: ี
1: น
0: ้
1: ำ
0: มีที่เลี้ยงลูกอ่อน
1: ม
0: ี
1: ที
0: ่
1: หลบภ
0: ั
1: ย
0: นะคะเราจะใช้ความรู้ตรงนั้นนะคะมานะคะช่วยคิดวิธีการที่จะช่วยเลี้ยงลูกกระรอกน้อยให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะคะใบงานที่7กันนะคะในวันนี้นักเรียนจะได้ทำใบงานในหน้าเดิมนะคะซึ่งในข้อที่2นั้นเราได้ทำไปแล้วก็จะเหลือข้อที่3ที่อยู่ด้านล่างนะคะในข้อที่3เราจะไปบันทึกผลเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกกระรอกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของกระรอกนั่นเองนะคะหรือเขียนบันทึกเกี่ยวกับวิธีการที่เราจะเลี้ยงลูกกระรอกวันนี้ทุกคนจะกลายไปเป็นใครเป็นหนูตุ่นเพราะหนูตุ่นจะเอากระรอกไปเลี้ยงที่ไหน
1: ที
0: ่บ้านแต่ที่บ้านยังมีที่ที่ยังไม่เหมาะสมในการเลี้ยงใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้จะให้หนูตุ่นช่วยกันคิดนะคะว่าจะมีวิธีการใดที่จะช่วยให้กระรอกน้อยนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ที่บ้านได้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่อยู่อาศัยของสัตว์นั่นเองนะคะใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นหน่อยค่ะเก่งมากค่ะมือลงได้ค่ะต่อไปค่ะวันนี้นักเรียนก็จะได้ไปทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะซึ่งแต่วันนี้เราจะข้ามไปทำในข้อที่6กันก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ตรงกับกิจกรรมที่เราทำในวันนี้ส่วนในข้อที่5นักเรียนยังไม่ได้ทำนะคะเดี๋ยวเราค่อยทำในครั้งต่อไปซึ่งในข้อที่6สิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตตนเองหรือประเมินตนเองเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำหนดนั่นเองนะคะเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เรากำหนดก็คือให้นักเรียนช่วยกันหาวิธีการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยนะคะถ้าหากคิดว่าตนเองสามารถรวบรวมหรือบอกวิธีการเลี้ยงลูกกระรอกได้ดีก็ให้ตัวเองไปกี่ดาว
1: 3
0: ดาวถ้าหากวันนี้เราสามารถบอกกับเพื่อนได้แต่อาจจะบอกได้ไม่เยอะหรือบอกได้ไม่ครบทุกข้อก็ให้ตัวเองไปเท่าไหร
1: ่
0: 2ดาวแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่สามารถบอกสิ่งที่จะช่วยเลี้ยงลูกกระรอกได้เราก็ให้ตัวเองไปเท่าไหร่1ดาวนักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์กับตนเองในการที่จะทำแบบประเมินด้วยนะคะในส่วนตรงนี้ไม่มีคะแนนนะคะแต่เป็นการประเมินตนเองเพื่อให้ครั้งหน้านักเรียนได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกิจกรรมของเราในวันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้คือ1ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกกระรอกและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของลูกกระรอก2นักเรียนบันทึกผลการทำกิจกรรมในใบงานที่7ข้อที่เท่าไหร่ข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่
1: 3
0: ไหนบอกดังๆชัดๆเลยข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่3ส่วนคุณครูปลายทางนะคะคุณครูนุ้ยรบกวนนะคะ1ให้ตรวจสอบความถูกต้องของผลการทำกิจกรรมของนักเรียนนะคะว่านักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกกระรอกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตกระรอกได้ถูกต้องหรือไม่2ช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องของการเขียนสะกดคำหรือเขียนคำให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างบนกระดานนะคะเพราะว่าวันนี้คำของนักเรียนอาจจะยาวใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะต้องดูนะคะคำบางคำที่ไม่เคยเจอต้องดูแล้วก็เขียนตามลงไปในใบงานนะคะค่ะพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้เวลานักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกกระรอกนะคะแล้วว่าหาวิธีว่าเราจะจัดสภาพแวดล้อมยังไงเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของลูกกระรอกให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางตอนนี้เดี๋ยวให้เวลาทำกิจกรรมกันค่ะ

0: อนนี้ก็หมดเวลาในการพูดคุยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเอามือวางไว้ที่ตักก่อนตอนนี้ใครเปิดใบงานให้นักเรียนปิดก่อนปิดก่อนเพราะเรายังไม่เขียนนะคะไหนกลุ่ม1ปิดหรือยังกลุ่ม2กลุ่ม3วางก่อนกลุ่ม4ยังไม่ปิดเลยกลุ่ม5ปิดก่อนนะคะอ่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางหันหน้ามาทางคุณนุ้ยก่อนทุกกลุ่มเลยมีนักเรียนบางคนยังไม่หันมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มมีวิธีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเลี้ยงลูกกระรอกอย่างไรบ้างหรือวิธีการเลี้ยงลูกกระรอกนั่นเองนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอในชั้นเรียนของนักเรียนได้เลยนะคะหรือจะฟังตัวอย่างของเพื่อนๆต้นทางก็ได้ค่ะอ่ะปรบมือ1ครั้ง1ครั้งหันหน้ามาทางนี้เลยหันขามาด้วยนักเรียนต้นทางจะได้ไม่เมื่อยไม่งั้นหนูต้องเอียงคอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะฟังเพื่อนผู้ฟังที่น่ารักจะต้องคุยกันไหมในขณะที่เพื่อนพูดเราต้องมองไปที่ใครมองไปที่ใครลูกมองไปที่ผู้พูดทีนี้ขณะที่เพื่อนพูดอยู่เราต้องทำไมคะทำอย่างไรต้องทำอย่างไรฟังเสียงตอนนี้ห้องต้นทางเงียบแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปฟังกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนๆกันนะคะว่าเพื่อนๆแต่ละกลุ่มจะมีวิธีการอย่างไรบ้างเริ่มที่เดี๋ยวครูนุ้ยสุ่มแต่ได้ทุกกลุ่มแน่นอนกลุ่ม2ค่ะนักเรียนยืนที่เก้าอี้ของนักเรียนได้เลยขอส่งไมค์ไปให้เพื่อนหน่อยค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนเลยค่ะกลุ่มหนึ่งตั้งใจฟังนะคะนักเรียนสามารถฟังคำตอบของเพื่อนเพื่อเป็นแนวทางของกลุ่มตนเองได้นะคะค่ะบอกได้เลยค่ะเล่าให้ฟังเลยค่ะหันมาทางนี้นิดนึงมองเพื่อนปลายทางหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ากลุ่มของนักเรียนมีวิธีการเลี้ยงลูกกระรอกยังไงบ้าง
1: เอากระรอกไปอยู่ในห้องนอน
0: เอากระรอกไปไว้ในห้องนอนแล้วให้เขานอนยังไงคะ
1: ปูผ้าให้ข้างล่าง
0: มีปูผ้าข้างล่างให้แล้วเลี้ยงอย่างอื่นอีกไหมคะมีวิธีการอย่างอื่นอีกไหมคะรวมด้วย
1: เอาข้าวให้หนูค
0: ่
1: ะ
0: เอาข้าวให้
1: เอาน้ำ
0: แล้วก็เอาน้ำให้กับเขานะคะ
1: ตอนที่เขามีแรงแล้วหนูก็เอาไปปล่อย
0: ถ้าเขามีแรงมากกว่าเดิมมีแรงมากขึ้นก็ค่อยเอาเขาไปปล่อยตามธรรมชาตินี่เป็นวิธีการของกลุ่มที่2นะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2เขาเลือกที่จะเอาไปเลี้ยงในห้องนอนนะคะแล้วก็ปูผ้าให้กับเจ้ากระรอกน้อยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มหนึ่งบ้างกลุ่มหนึ่งยืนเลยค่ะกลุ่มหนึ่งเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ากลุ่มหนึ่งมีวิธีการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยอย่างไร
2: สร้างกรง
0: สร้างกรงหรือมีกรงให้เล่าต่อได้เลยค่ะ
2: เอาอาหารมาให้ในกรง
0: เอาอาหารมาให้ในกรง
2: ปูผ้าให
0: ้ปูผ้าให้ทำไมต้องปูผ้าด้วยอะคะ
2: ไม่งั้นมันจะหนาว
0: อ๋อเดี๋ยวกระรอกจะหนาวก็เลยปูผ้าให้จะได้รู้สึกอบอุ่นใช่ไหมคะ
2: สร้างที่นอนให้มัน
0: สร้างที่นอนให้กับเขา
2: เอาน้ำให้เขา
0: หมดยังคะว
2: ิ
0: ธ
2: ี
0: การกลุ่มนี้หมดแล้วนะคะกลุ่มที่1ก็จะเลือกมีกรงนะคะสร้างกรงแล้วก็สร้างที่นอนให้นะคะอาจจะเป็นผ้านำผ้ามาปูให้กับเจ้ากระรอกน้อยให้น้ำแล้วก็ให้อาหารเช่นกันค่ะต่อไปกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ขอตัวแทนกลุ่ม3ยืนขึ้นได้เลยค่ะกลุ่ม3มีวิธีการจัดสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยอย่างไรบ้างคะ
3: สร้างบ้านให้เขาค่ะ
0: สร้างบ้านหลังใหญ่หรือว่าแบบพอดีกับกระรอกอยู่คะ
3: พอดีกับกระรอกค่ะ
0: ค่ะและจัดสภาพแวดล้อมอย่างไรต่อคะ นอกจากมีบ้านแล้วมีบ้านให้กับกระรอกแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
3: ปูผ้าค่ะ
0: ปูผ้าม
3: ีอาหารค่ะ
0: มีอาหารให้กับเขาให้อาหารกับกระรอกใช่ไหมคะค่ะ
3: มีน้ำดื่มค่ะ
0: แล้วก็มีน้ำดื่มให้กับกระรอกหมดยังคะ
3: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วนะคะค่ะกลุ่มนี้นะคะก็เลือกที่จะสร้างเป็นบ้านเลยนะคะสร้างเป็นบ้านให้เป็นที่อยู่อาศัยกับเจ้ากระรอกน้อยต่อไปกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5ค่ะเราได้เลยค่ะหันษา
2: สร้างบ้านให้น้องค่ะ
0: สร้างบ้านให้น้องและบ้านแล้วสร้างบ้านให้น้องบ้านจะมีลักษณะเป็นยังไงเพื่อให้กระรอกอาศัยอยู่ได้เราจะจัดบ้านยังไงคะจัดบ้านของกระรอกน้อยยังไงให้กระรอกน้อยอาศัยอยู่ได
2: ้ปูหญ้าเทียมค่ะ
0: กลุ่มนี้เลือกปูหญ้าเทียม
2: แล้วก็เอาอาหารไปวางไว้ให้ในบ้านค่ะ
0: แล้วก็เอาอาหารไปวางไว้นะคะ
2: แล้วก็มีน้ำด้วยค่ะ
0: มีน้ำแล้วเราควรที่จะหาอะไรใส่น้ำให้กับกระรอกไหมคะ
2: แก้ว
0: เป็นแก้วนะคะค่ะถ้าเราจัดสภาพแวดล้อมแบบนี้แล้วก็คิดว่ากระรอกน้อยก็น่าจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมคะ
2: ได้
0: ได้นะคะค่ะกลุ่มที่5นะคะก็เป็นบ้านเหมือนกันแต่ว่าที่อยู่อาศัยจะปูด้วยอะไรคะหญ้าเทียมนะคะเหมือนจำลองเหมือนจำลองใช่ไหมคะว่าเหมือนกับอยู่ในสวนนะคะต่อไปค่ะขอเชิญกลุ่มที่4ค่ะตัวแทนลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะไหนลองเล่าให้คุณครูนุ้ยฟังหน่อยค่ะว่ากลุ่มของนักเรียนมีวิธีการจัดสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยอย่างไรบ้างคะ
2: มีที่เลี้ยงลูกอ่อน
0: ให้มีที่เลี้ยงลูกอ่อนกระรอกน้อยก็อาจจะเป็นลูกอ่อนอยู่ใช่ไหมคะค่ะแล้วที่เลี้ยงลูกอ่อนจะมีสภาพแวดล้อมเป็นยังไงหรือว่าจะจัดอย่างไรให้เลี้ยงได
2: ้มีของเล่น
0: มีของเล่นให้กระรอกเล่นเพื่อที่จะได้ผ่อนคลายไม่เครียดใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะปูหญ้าเทียม
0: แล้วก็ปูหญ้าเทียมให้กับเขามีอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: มีน้ำกับอาหาร
0: มีน้ำกับอาหารให้แล้วกลุ่มของนักเรียนจะมีที่วางอาหารกับน้ำให้ด้วยไหมคะ
2: มี
0: แล้วกลุ่มนักเรียนจะจัด

0: ยังไงคะให้อาหารกับน้ำอยู่ในภาชนะแบบไหนหรือเอาวางไว้ที่พื้นเลย
1: เอาวางไว้ที่พื้น
0: เอาวางไว้ที่พื้นแล้วน้ำล่ะคะ
1: ใส่แก้วค่ะ
0: น้ำใส่แก้วนี่ค่ะค่ะกลุ่มที่4ก็จะคล้ายๆหรือเหมือนกับกลุ่มอื่นๆนะคะก็คือทำไมคะมีที่อยู่ให้นะคะมีปูพื้นโดยใช้หญ้าเทียมแล้วก็ให้น้ำให้อาหารกับเจ้ากระรอกน้อยนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะคำตอบของเพื่อนแต่ละกลุ่มเหมือนกับของนักเรียนไหมคะค่ะอาจจะแตกต่างกันตรงที่อยู่อาศัยนะคะนักเรียนอาจจะจัดสภาพแวดล้อมให้มีที่อยู่อาศัยแตกต่างกันนักเรียนบางกลุ่มให้อยู่ในกรงนะคะหรือบางกลุ่มก็ให้อยู่ในบ้านเลยอยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านนะคะหรืออาจจะสร้างบ้านหลังเล็กๆนะคะให้กับเขานะคะค่ะนักเรียนคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะซึ่งเราจะนำสิ่งที่เรานะคะอภิปรายความรู้เมื่อสักครู่นี้นะคะไปบันทึกผลลงในใบงานหน้าที่29นะคะเมื่อสักครู่นักเรียนได้อภิปรายผลการทำกิจกรรมให้นำคำตอบนั้นนะคะไปบันทึกผลลงในใบงานซึ่งแนวคำตอบของนักเรียนก็จะคล้ายๆกับของครูนุ้ยไหนนักเรียนต้นทางและปลายทางเปิดไปหน้า29ก่อนค่ะไหนใครเจอข้อ3แล้วบ้างยกมือหน่อยไหนใครเจอข้อ3แล้วยกมือหน่อยค่ะถ้าเจอแล้วเอามือลงทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งหันหน้ามาดูเฉลยของครูนุ้ยก่อนนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนคำตอบของนักเรียนนักเรียนจะได้สามารถเขียนตามลงไปได้นะคะนักเรียนมาดูคำตอบของครูนุ้ยกันว่าครูนุ้ยเขียนว่าอย่างไรมาช่วยกันอ่านเลยค่ะมาดูตัวอย่างคำตอบนะคะการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกกระรอกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของกระรอกเราก็จะต้องทำอย่างไรไหนช่วยครูนุ้ยอ่านหน่อยทำอย่างไรบ้างคะตอนนี้คุณนุ้ยต้องการคนช่วยอ่านนะคะไหนลองบอกหน่อยค่ะต้องจัดยังไงคะจัดอย่างไรลองบอกหน่อยค่ะ
2: จ
0: ั
2: ดไม
0: ่
2: รก
0: จัดไม่รกใช่ไหมคะจัดไม่รกลองดูดีๆลองดูดีๆนะคะนักเรียนตั้งใจฟังเพื่อเราจะได้เขียนตามได้นะคะเราก็จะต้องจัดที่อยู่ให้มีที่นอนนะคะหรืออยู่ในกรงที่มีขนาดเหมาะสมที่สามารถให้กระรอกนอนหรือวิ่งเล่นได้และปลอดภัยนะคะมีที่ใส่น้ำในกลุ่มไหนบอกว่าจะต้องมีที่ใส่น้ำบ้างยกมือเราจะต้องมีที่ใส่น้ำเช่นอะไรบ้างใส่น้ำได้แก้วถ้วยเล็กๆได้ไหมคะได้นะคะและให้อาหารอาหารของกระรอกน่าจะเป็นอะไรอาหารของกระรอกเป็นผลไม้นะคะอาหารของกระรอกก็เป็นผลไม้ก็จะให้ผลไม้สุกเป็นอาหารให้กับลูกกระรอกเดี๋ยวนักเรียนสามารถเขียนตามครูนุ้ยได้ตามเส้นใต้ที่ครูนุ้ยเขียนนะคะเช่นให้มีที่นอนนะคะนักเรียนพูดตามพร้อมๆกันค่ะให้มีที่นอน
2: ให้มีที่นอน
0: เดี๋ยวครูนุ้ยจะเดินตรวจสอบคำตอบที่เขียนนะคะไหนใครอ่านเจอแล้วยกมือยังไม่เขียนนะคะดูก่อนแล้วพูดตามค่ะอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งให้มีที่นอน
2: ให้มีที่นอน
0: นะคะต่อไปค่ะอยู่ในกรง
2: อยู่ในกรง
0: พูดอีกครั้งหนึ่งอยู่ในกรง
2: อยู่ในกรง
0: ต่อไปค่ะมีที่ใส่น้ำอีกครั้งหนึ่งมีที่ใส่น้ำ
2: มีที่ใส่น้ำ
0: ต่อไปค่ะให้ผลไม้สุก
2: ให้ผลไม้สุก
0: อีกครั้งหนึ่งให้ผลไม้สุก
2: ให้ผลไม้สุก
0: นะคะนักเรียนอาจจะเขียนคำตอบสั้นๆเช่นให้มีที่นอนอยู่ในกรงมีที่ใส่น้ำ

ผลไม้สุกนักเรียนสามารถเขียนคำตอบเฉพาะตรงที่ครูนุ้ยขีดเส้นใต้สีอะไร สีแดงลงได้นะคะนักเรียนเขียนเรียงเป็นข้อได้นักเรียนอาจจะเขียน1 2 3และ4เป็นข้อก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยให้เวลาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เขียนบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในใบงานนะคะ

0: อนนี้นะคะหมดเวลาในการเขียนบันทึกคำตอบแล้วนะคะถ้าหากนักเรียนนะคะยังเขียนไม่เรียบร้อยให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนเตรียมเก็บนะคะใส่ในใต้โต๊ะของนักเรียนก่อนค่ะรวมถึงอุปกรณ์การเรียนด้วยนะคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนักเรียนปลายทางพอจะเขียนได้ไหมคะนักเรียนปลายทางพอจะเขียนได้ไหมคะเด็กๆต้นทางเขียนได้ไหมคะเขียนได้นะคะค่ะคุณครูปลายทางอาจจะเขียนเป็นคำสั้นๆให้กับนักเรียนไว้บนกระดานก่อนได้นะคะค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะไปสรุปบทเรียนในวันนี้กันเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยกันตอบคำถามจากกิจกรรมกันนี้ก่อนนะคะเรามาดูข้อแรกกันค่ะนักเรียนคิดว่าหนูตุ่นควรทำอย่างไรเพื่อให้สามารถเลี้ยงกระรอกตัวนี้ได้ควรทำอย่างไรคะตอบได้หรือยังควรต้องทำอย่างไรบ้างสร้างที่หลบภัยมีที่เลี้ยงลูกอ่อนสร้างกรงให้สร้างกรงให้มีที่อยู่มีอาหารมีน้ำคราวนี้เลี้ยงลูกกระรอกกันได้แล้วใช่ไหมคะค่ะมาดูเฉลยกันเลยนะคะหนูตุ่นก็ต้องทำไมคะจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อให้กระรอกดำรงชีวิตได้เหมือนกับที่นักเรียนบอกจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมคือให้มีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภัยมีน้ำมีอาหารแล้วก็มีที่เลี้ยงลูกอ่อน
1: ลูกอ่อนในที่นี้นะคะหมายถึงกระรอกที่ยังมีอายุน้อยซึ่งอาจจะยังเป็นลูกอ่อนยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะจึงให้กระรอกน้อยนะคะจัดอยู่ในลูกอ่อนค่ะ
0: ต่อไปค่ะมาดูข้อที่2กันค่ะเพราะเหตุใดเราจึงต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของกระรอกด้วยทำไมต้องจัดด้วยคะถ้าเราไม่จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกระรอกน้อยจะเป็นอย่างไร
2: ไม่มี
0: ที่อยู่ไม่มีน้ำไม่มีอาหารจะเกิดอะไรขึ้นกระรอกก็จะตายหรือไม่มีชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะค่ะถ้ากระรอกนะคะมีที่อยู่อาศัยมีที่หลบภัยมีน้ำมีอาหารก็จะทำให้ลูกกระรอกแข็งแรงขึ้นและยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะ
1: กระรอกนะคะเป็นสัตว์ป่าอาศัยอยู่ตามโพรงต้นไม้ตามธรรมชาตินะคะดังนั้นการทำรังนอนให้กับเจ้ากระรอกน้อยนะคะควรที่จะทำให้มิดชิดแล้วก็ปลอดภัยกระรอกนะคะจะเป็นสัตว์ที่มีฟันแทะจึงชอบกัดแทะลูกผลไม้แล้วก็เมล็ดพืชต่างๆนะคะฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับเจ้ากระรอกน้อยควรที่จะจัดให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดทั้งที่อยู่อาศัยรวมถึงอาหารของกระรอกด้วยค่ะ
0: วันนี้นะคะนักเรียนได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ไปใช้ในการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยไหมคะไหนลองบอกกับคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะวันนี้ได้ใช้ความรู้นี้ไปในการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยไหมคะได้ใช้ไหมได้ใช้นะคะดังนั้นนะคะการที่เราใช้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงลูกกระรอกน้อยนั่นเองค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สัตว์และพืชอาศัยอยู่เหมาะสมหรือไม่ซึ่งเป็นกิจกรรมในครั้งที่5นะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปก็จะเป็นใบงานที่7ข้อที่4นะคะเรื่องสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืชในหน้า30นะคะและครูนุ้ยฝากมอบหมายในวันนี้ด้วยนะคะถ้าหากนักเรียนยังเขียนไม่เรียบร้อยฝากกลับไปเขียนเป็นการบ้านด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั่วโมงนี้ของครูนุ้ยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หากย้อนไปเมื่อเกือบ40ปีก่อนมะรอพีแดเนาะคงจินตนาการไม่ออกว่าชีวิตในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเกือบ40ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีสักวันที่เขาจะลืมว่ามีวันนี้ได้เพราะใครจากเด็กกะโปโลเพิ่งจบประถม6ไม่มีอนาคตตัดสินใจตามเสด็จสมเด็จพระราชินีไปกรุงเทพไปเป็นนักเรียนในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาก่อนจะกลับมาเป็นครูศิลปาชีพจักษานย่านลิเผาแห่งอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
1: ตอนนั้นอยู่ประมาณอายุ 12-13 ปีทีนี้มันเห็นขบวนเสด็จสมเด็จพระพันปีตอนนั้นไปเสด็จเยี่ยมชาวบ้านที่บ้านคลอแร้ตอนนั้นข้าราชบริพารชื่อพี่อ้อยท่านถามว่าอยากจะไปเรียนอยากจะไปอยู่กรุงเทพไหมผมก็ไม่เข้าใจว่าอยู่แบบไหนผมก็อยากไปอยู่พี่อ้อยนั้นก็พาให้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันปีท่านถามว่ามะรอพีจะไปอยู่กรุงเทพเหรอพอท่านเสด็จจากพระตำหนักนั้นท่านเสด็จกลับไปกรุงเทพก็ผมก็ตามไปก็ไปอยู่ในสวนจิตปี2527จนถึงปี2534
0: มะรอพีเป็นหนึ่งในตัวอย่างของพระราชประสงค์สร้างครูให้กลับไปเป็นครูที่บ้านเกิดฝากให้ไปดูไปสอนชาวบ้านให้ด้วยเป็นพระราชเสาวนีที่เขาไม่เคยลืมอำเภอบาเจาะเป็นหนึ่งอำเภอที่มีสมาชิกศิลปาชีพจักษานย่านลิเผาจำนวนมากแม้จะเป็นอาชีพเสริมในยามว่างแต่ก็ทำรายได้ให้พอมีกินมีใช้ไม่ขัดสนเหมือนในอดีตเหล่าสมาชิกจึงยังใส่ใจเพื่อจะได้ผลงานที่ประณีตมีราคาเพราะครูไม่ปล่อยผ่านหากพบว่างานไม่เรียบร้อยมีตำหนิ
1: เพราะว่าจะเอากระเป๋าเป็นคุณภาพเวลาส่งสมาชิกไม่ใช่ว่าจะเอาปริมาณส่งไปให้เยอะๆนั่นไม่ได้ก็เลยต้องบังคับให้ลูกศิษย์ว่าครูต้องการแบบนี้เส้นเท่านี้ไหวเท่านี้ไหวเป็นคลื่นอะไรแบบนี้ไม่เอาต้องตัดอะไร
0: มาริยาแดเนาะผู้ภรรยาก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นครูศิลปาชีพอีกคนเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยพยุงสมาชิกให้ยังคงสานย่านลิเผาอยู่แม้ว่าย่านลิเผายิ่งเส้นเล็กจะยิ่งละเอียดยิ่งสวยแต่ด้วยน้ำพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยเหล่าสมาชิกที่สูงวัยขึ้นจึงทรงมีพระราชานุญาตให้บางคนเปลี่ยนเส้นย่านลิเผาให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรูดเส้นได้ไม่ยากและยังคงมีอาชีพต่อไปได้สมาชิกของครูมะรอพีและครูมารีแยจึงมีผลงานคุณภาพสม่ำเสมอนำมาซึ่งรายได้เสริมที่แน่นอนหากว่ายังทำไหวจากการเข้าไปเป็นนักเรียนในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาหลายปีได้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปหลายแห่งทำให้เขาได้ซึมซับพระราชปณิธานของงานศิลปาชีพที่ไม่เพียงส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพแต่สิ่งสำคัญคืออนุรักษ์งานศิลปะวัฒนธรรมไทยไว้ให้คงอยู่วันนี้มะรอพีจึงมีอีกบทบาทในการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญางานจักสานแก่เด็กอาจได้แค่ลองทำหรือสามารถยังรากเป็นความรู้เขาก็ยังยินดีที่จะค่อยๆรดน้ำพรวนดินด้วยหวังว่าภูมิปัญญาการสานย่านลิเผาจะยังอยู่ต่อไปไม่สูญหายให้สมดังพระราชประสงค
1: ์การที่ถวายงานให้กับสมเด็จพระพันปีนั้นรู้สึกภูมิใจในชีวิตและรู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัวที่ได้เข้าโอกาสในโครงการของสมเด็จท่านอยากจะขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าที่ผมได้ดีได้ดีจนถึงวันนี้ก็ล้วนด้วยพระบารมีของพระองค์ถึงวัน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรมากที่สุดทรงปรารถนาจะสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน 1,350 ไร่ที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นสถานที่ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเกิดจากการวิจัยทดลองณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันและมีสภาพภูมิประเทศใกล้เคียงกัน
1: โครงการเปิ้นก็มาตัดเบนให้เจ้าบ้านแล้วก็วางระบบน้ําเฮ้อจ้ะมันก็ดีขึ้นเจ้าเพราะว่าอย่างแต่ก่อนนี่อย่างเฮาปลูกเผือกเนาะครั้งนึงเฮาปลูกได้อย่างเดียวไอ้กะแต่บัดเดี๋ยวนี้เฮาได้ปลูกพืชหมุนเวียนเนี่ยจ้ะมีรายได้ขึ้นจ้ะ
0: โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการเป็นแหล่งผลิตอาหารและสมุนไพรให้เพียงพอต่อความต้องการและพัฒนาสภาพป่าไม้ในพื้นที่โครงการให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
2: ที่เปิ้นมาส่งเสริมในโครงการแล้วคนในรอบนอกก็จึงได้ความรู้เจ้าเพิ่นสอนวิธีทำปุ๋ยมรรคเนาะเฮากับแปลงปุ๋ยมรรคลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านแถมดีขึ้นนักขนาดตั้งเพิ่นมาสอนเนี่ย
0: เมื่อวันที่3เมษายน2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่าโครงการเกษตรวิทยาโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่โครงการอันกว้างใหญ่นั้นถูกแบ่งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ส่งเสริมอาชีพแปลงสาธิตการพัฒนาเกษตรอย่างครบวงจรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูบำรุงดินและน้ำนอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่เป็นวรรณเกษตรและธนาคารอาหารของชุมชนแหล่งรวบรวมสมุนไพรและอาหารจากธรรมชาติรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินมาแต่เดิมด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการกว่า900ไร่เป็นป่าธรรมชาติกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ์
3: หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ชนบทนะครับ
4: นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่องค์ท่านได้มอบพื้นที่ส่วนพระองค์นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่

0: ินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ
1: ศูนย์เกษตรวิทยาแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริและเป็นสถานที่อันเป็นพยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ค่ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนฝึกอ่านมาแล้วบ้างคะขอหัวใจหน่อยค่ะขอหัวใจดวงโตๆเลยเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยค่ะในวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องตามหา1มาดูกันเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆเล่นด้วยชื่อเกมว่าเปิดภาพจับคู่ค่ะจับคู่แสดงว่ามีเท่าไหร่เอ่ย
1: 2
0: จะมีภาพที่คู่กันเนี่ยเป็น2เนี่ยที่เหมือนกันเราต้องจับคู่ทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำได้ไหมเอ่ย
1: ได้ค่ะ
0: มาดูตัวอย่างกันเลยนี่เลยค่ะมีกรอบสี่เหลี่ยมกี่กรอบเนี่ย
1: 4 กรอบ
0: สี่เหลี่ยมเลยจะให้เด็กๆนะคะเลือกดูกลุ่มที่4คะพร้อมไหมลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: มาดูกันเลยสมมติว่าเด็กๆเลือกมา1แผ่นป้ายแผ่นไหนดี
1: ส
0: ีนี้ที่เป็นแว่นขยายตึ๊งรูปอะไรเอ่ยแล้วเราต้องหาอีกหนึ่งรูปภาพที่เหมือนกัน
2: สีม่วง
0: เด็กๆบอกว่าสีม่วงติ้งมาแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ถ้าเปิดได้แบบนี้ค่ะรูปนี้คือรูปต้นอ้อยเราจะได้10คะแนนในกลุ่มนั้นแต่ถ้าหากเปิดมาสมมุติว่าเปิดมาเด็กๆเลือกสมมุติว่ากลุ่มที่1เลือกภาพนี้กับภาพนี้เหมือนกันไหมจะยังไม่ได้คะแนนพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาดูก่อนที่เฉลยไปแล้วคือภาพไหนเอ่ย
1: ภาพอ้อย
0: ภาพอ้อยนั่นเองต่อไปภาพไหนดีมี2แล้วสีแล้วก็อะไรเอ่ยไหนเด็กๆลองทายซิว่าภาพนี้คือภาพอะไรลูกภาพอะไรนะคอนี่คือตัวอย่างเมื่อเราดูภาพเสร็จแล้วจะมาฝึกอ่านกันภาพแรกภาพอะไรเอ่ย
1: คอ
0: คอชี้ไปที่คอของเราอยู่ไหนคะนี่เลยคอของเราต่อไปภาพนี้ล่ะคะ
1: อ
0: ้อยนั่นเองสะกดก่อนออยออยไม่โทอ้อย
1: อ้อย
0: อ้อยใครเคยกินอ้อยบ้างอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: มีรสชาติอย่างไรหวานมากเลยมีลักษณะเด็กๆดูค่ะต้นอ้อยจะมีลักษณะเป็นปล้องแบบนี้เราจะเคี้ยวกินเฉพาะอะไรนะน้ำหวานเท่านั้นแล้วคายตรงปล้องๆเนี่ยที่เป็นลำต้นออกมากินแค่อะไรนะน้ำหวานแค่นั้นเองหรือใครเคยกินน้ำ